ขอบพระคุณเถอะมาชี้ข้อบกพร่องข้าพเจ้ามาชี้บกพร่องตัวเราดีใจเหลือเกินที่มีคนมาติเราเราจะได้แก้ไขตัวเองเพราะเราต้องมีข้อบกพร่องเขาจึงได้ติเราตอนนี้ถ้าเราไม่อยากให้ใครติเราก็ต้องเป็นคนละเอียดอ่อนที่มองตัวเองออกเหมือนวัดสังฆทานเนี่ยมันใหญ่แล้วเนี่ยเรามันก็มีทิฏฐิเยอะแต่นี่เราก็ดูไม่ทั่วถึงว่าอะไรมันบกพร่องก็ต้องอาศัยญาติโยมทุกคนที่มาวัดติช่วยกันติแต่หากว่าเกิดคนบริหารวัดเขาติแล้วก็โกรธเขาก็เลยตอนนี้ใครก็ไม่อยากติเช่นก็ติวัดสังฆทานเนี่ยน้ำเน่ายุ่งชุมโกรธเขาแล้วแหมวัดอื่นก็เน่าวัดมาว่าวัดเราเน่าวัดเดียวเนี่ยที่จริงมันเน่าจริงๆเราก็ต้องหาทางแก้ไขทำไงจะกำจัดน้ำเสียวัดสังฆทานที่จะปล่อยให้ลงคูคลองไปได้เนี่ยเรายอมรับคำติแสดงว่ามีข้อติซี่เขาจึงได้ติแสดงว่าน้ำมันเน่าเราจะต้องพยายามทำยังไงจะไม่ให้น้ำสังฆทานเนี่ยที่เน่าออกไปข้างนอกจะต้องใช้กรรมวิธีเอาหลักการอะไรมาช่วยพยายามทำน้ำเสียให้ดีให้ได้เพราะมีคนติมาแล้วนี่เรายอมรับคำติสังฆทานไม่เรียบร้อยเวลาคนมาทำบุญทานข้าวกันเนี่ยเจียวจ้าวหมดแย่งกันโหยังกับอะไรเลยคงเก่งจงเก่งเราโกรธแหมมติวัดสังฆทานวัดอื่นไม่ติมันมาทำบุญวัดนี้ยังมติวัดนี้อีกแสดงไม่ใช่ติทุกวัดเนี่ยเอาแล้วโกรธเขาเราต้องยอมรับว่าจริงเราไปยืนดูเออจริงนี่ไม่เรียบร้อยเลยก็พวกเราๆนี่เนี่ยเพราะว่ามันคนหมู่มากเพราะเราให้การบริการเขาไม่ทั่วถึงเพราะบุคลากรของเราไม่ได้แก้ปัญหาอันนี้ทำยังไงเลยจะให้มันไม่เกี่ยวจาวไม่เบียดเสียดไม่แย่งกันเวลาตักข้าวเขาติเราถือว่าเขาเตือนเราไม่ใช่ติเราขอบใจมากว่าเราจะทำยังไงเนาะจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ความจริงคนที่รับติเป็นคนที่รับภาระหนักแต่ก็ยังดีว่าเมื่อเราบริหารแล้วเราก็ต้องยอมรับความบกพร่องของเราให้เขาติให้เขาชมชมก็มีนี่ไม่ใช่ไม่ชมบางคนมาก็ชมแหมดีสงบเรียบร้อยสะอาดสะอ้านโอ้แหมที่ชมสะอาดนี่เราก็ดีใจเรียบร้อยสงบแหมดีใจแต่ไอ้คนที่เขามองละเอียดลึกไปเขาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็เห็นความบกพร่องเห็นน้ำเน่าอะไรการระเบียบเรียบร้อยไม่มีอะไรเงี้ยเขาก็มีข้อบกพร่องเพราะเขามองอีกแง่หนึ่งอย่างญาติโยมมาเนี่ยรองเท้าก็ไม่มีที่วางก็เละเคะกะหมดที่วัดอื่นนี่แม้พวกนั้นอ่ะพวกโยเลพวกนโมโอเลมเขียวหรือพวกนิกายนั่นนะเขาวางรองเท้านี่เรียบหมดเลยอ้าวเราก็ต้องยอมรับตัวเราวางเรียบร้อยคนเดียวแต่หมู่คณะเรายังไม่เรียบร้อยเราก็ต้องมองพวกเราอะทำยังไงเนาะจะมีที่เก็บที่วางรองเท้ามันเรียบร้อยให้เป็นคู่เป็นไม่เละเคะคะเราก็ต้องพูดกันดิต้องมีระเบียบของเราบ้างควรจะวางรองเท้าตรงไหนทำที่เก็บรองเท้าอะไรเงี้ยเออมาคิดกันเพราะมีคนติคนชมแล้วเขาชมที่อื่นให้ดูก็ดีแล้วเขาติเราก็ถือว่าเขาให้ปัญญาเราให้สติเราใช่เรามาดูระบบร่องจริงๆก็วัดเรานะเป็นคนมาต่างคนต่างมาหลายร้อยวัดพันวัดมาวัดตักทานต่างคนต่างทำตามใจตัวเองตามระเบียบตัวเองก็วางรองเท้าก็ต่างคนต่างวางกะเละเคะเหมือนกันทุกคนแล้วทำยังไงเลยจะจับคนหมู่มากให้มาเป็นระเบียบเหมือนกับดอกไม้หลายๆดอกเนี่ยมารวมเป็นดอกเดียวเขาก็มารวมเป็นร้อยมาเป็นพวงมาลัยสิดอกไม้หลายๆสีเนี่ยกระจัดกระจายดูแล้วไม่สวยก็เอาเส้นได้มาเส้นหนึ่งนะเอาเส้นได้มาเส้นหนึ่งก็ใส่ร้อยเข้าไปตรงกลางร้อยพอรวมมันก็มัดติดเป็นพวงมาลัยเอาสวยได้เหมือนกันนะเพียงได้เส้นเดียวดอกไม้หลายสีมารวมกันก็เป็น

0: พวงมาลัยหลายๆดอกคนเราหลายๆคนเราเนี่ยมารวมใจเดียวกันมารวมด้วยการมีระเบียบคือมีศีลมารวมสมาธิมารวมปัญญามารวมทำการกระทำให้เหมือนกันเช่นต่างคนต่างวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเหมือนกันต่างคนต่างนั่งให้เป็นระเบียบกินให้เป็นระเบียบเหมือนกันพูดคุยคิดนึกให้เป็นระเบียบเหมือนกันมันก็เข้ารอบดูแล้วเรียบร้อยเป็นหมวดเป็นหมู่ที่เขาติเขาก็ติน้อยหลงแหม่มาเขาที่แล้วโอ้โหรองเท้าวางก็เละเฉะขามามาเขานี่เรียบร้อยดีเอาชมแหละแม่มาเขาก่อนญาติโยมกินกันชงเช้งหมดแย่งกันเบียร์เสียกันเนี่ยมาเขานี่เรียบร้อยเข้าคิวกันดีไม่ดังก๊อกแก๊กเลยอ้าวชมเมื่อก่อนมาติเขานี่มาชมคนติคนชมมันก็คนเดียวกันเพราะเห็นข้อบกพร่องกันได้ก็ต้องติกันเอาภรรยาแก้ตัวเองแล้วเมื่อเดี๋ยวนี้เธอใจดีนะเธอไปวัดสังฆทานเนี่ยเธอไม่ขี้โกรธเลยนะเธอไม่น่าหงอเธอไม่เจ้าอารมณ์เลยอ้าววันก่อนมันยังด่ากูเป็นคนเจ้าอารมณ์อยู่เลยนะแม่สามีเรายังติเราเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นงี้เอ๊ะวันนี้สามีชมเราโอ้โหดีใจก็คนคนเดียวกันนะที่ชมที่ติวันก่อนเขาว่าเราเป็นคนเจ้าอารมณ์แต่วันนี้เขาชมเราว่าดีว่าสวยน่ารักอ๋อจากเราไม่มีทิฏฐินั่นเองจากเรายอมรับความจริงแสดงว่าเรายอมรับความจริงที่สามีติเราที่คนอื่นติเราแล้วเรามาแก้ไขข้อบกพร่องของเราพอแก้ได้แล้วเอ้าเขาชมเราว่าดีเนี่ยแหมมันมีความสุขจริงๆถ้าอย่างนี้ทำดีซะตั้งนานแล้วไม่ต้องรอให้ใครติเราเราติตัวเองซะดีกว่าแต่บางคนไม่ยอมรับคำติเลยจะเอาเธอชมอย่างเดียวทุกไม่เอาใส่ตัวจะเอาทุกให้คนอื่นอย่างเดียวไม่ให้ใครนินทาเราไม่จะให้แต่คนสรรเสริญเราอย่างเดียวให้คนชมเราอย่างเดียวจะด่าคนอื่นไม่ให้ใครด่าเราไม่ให้ใครเถียงเราจะนินทาคนอื่นไม่ให้ใครนินทาเราอิจฉาคนอื่นไม่ให้ใครอิจฉาเราโกงคนอื่นไม่ให้ใครโกงเรารักคนอื่นไม่ให้ใครรักเราเกลียดคนอื่นไม่ต้องการให้ใครเกลียดเรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเพราะไม่มีธรรมะท่านั้นธรรมะคำสั่งสอนพระเจ้าจึงเป็นธรรมกลางที่สอนคนให้เมตตาเผื่อแผ่เจือจุนความเห็นเป็นคนใจกว้างไม่ใช่เป็นคนใจแคบหรอกคนที่ธรรมะพุทธเจ้าแคบๆหมดเลยว่าคนเข้าวัดเห็นแก่ตัวหมดเลยถ้าเรามาเข้าใจธรรมะนี้คนเข้าวัดคือคนใจกว้างยอมสารภาพความผิดยอมให้เขาติเขาเตือนตัวเองได้ให้เขาตักเตือนให้เขาซักพอกตัวเองตัวเองก็เป็นคนยอมรับความจริงตรงไหนข้อบกพร่องตัวเองนี่อย่าให้คนอื่นมาชี้แนะเหลือเกินเพราะเรามองตัวเองไม่เห็นตัวเองแม้แต่ตาเราเนี่ยก็มองไม่เห็นลูกตาเราทำไมส่องกระจกขนตาเราเองก็มองไม่เห็นถ้าเรามองเห็นใจตัวเองได้นี่แก้ได้หมดเลยเพราะเห็นว่าอารมณ์เราเป็นอย่างไรคิดดีคิดไม่ดีเราเป็นคนมีอารมณ์ร้ายยังไงดียังไงแก้ใจตัวเองได้เพราะเห็นเพราะเห็นได้มันแก้ได้ทันทีนี่เราก็ไม่เคยมองเราเลยข้อบกพร่องในตัวเราไม่มีใครอยากมองไม่มีใครอยากเตือนไม่มีใครอยากว่า
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายานญาติสภากาชาติไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการรุ่นต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนส่งผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยา
รอดรัตนทูลเขียนข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นจะเป็นไร่10ขอ10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกบุคคลบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขายังพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อน หากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์ก่อนในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโคร ครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่ง

0: ผสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
1: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่จะเอาไปทําสวนอยู่บ้าน
2: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่10ค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทํา
3: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทํางานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทําให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จเจ้าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณข้าราชการที่10และพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จเจ้าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
4: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอด

0: ขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: ดูแลสุขอนามัยปลอดภัยโรคท้องร่วง
2: โอ้ยปวดท้องจังหมอกันคะช่วยนวดด้วยทั้งคลื่นไส้อาเจียนเป็นไข้ปวดหัวปวดเมื่อยเนื้อตัวถ่ายเหลวตั้ง4ครั้งแล้วอ่ะสงสัยจะเป็นโรคท้องร่วงแน่ๆเลย
1: ใจเย็นๆครับคุณนวดเดี๋ยวหมอให้ดื่มเกลือแร่ ORS ก่อนเพื่อชดเชยการเสียน้ำแต่จะไม่ให้ยาหยุดถ่ายเพราะจะได้ถ่ายเชื้อโรคออกจากท้องให้หมดจริงๆแล้วน้ำเกลือแร่ทำเองได้นะครับแค่ใช้น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วประมาณ1ขวดน้ำปลากรมผสมกับเกลือแกงครึ่งช้อนชาน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเขย่าให้เข้ากันใช้ดื่มบ่อยๆแทนการดื่มน้ำและเพื่อไม่ให้ขาดสารอาหารควรกินอาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ายเช่นโจ๊กข้าวต้มปลาต้มหรือเนื้อสัตว์ต้มเปื่อยก็ได้ต่อไปคุณนุชต้องดูแลสุขอนามัยในการกินให้มากๆเลือกทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆไม่ทานอาหารสุกๆดิบๆเพราะอาจมีเชื้อโรคปนเปื้อนผักผลไม้ต้องล้างด้วยน้ำปริมาณมากๆให้สะอาดก่อนปรุงอาหารก่อนรับประทานและหลังเข้าห้องน้ำต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับดูแลสุขอนามัยในการรับประทานกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆห่างไกลโรคอุจจาระร่วง
3: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับ Room Service เป็นบริการอีกประเภทหนึ่งของทางโรงแรมครับ Room ROOM หมายถึงห้อง Service SERVICE หมายถึงบริการดังนั้น Room Service จึงหมายถึงบริการถึงห้องพักส่วนใหญ่หมายถึงการส่งอาหารไปบริการถึงห้องพักของแขกนะครับภาษาที่ใช้กับแผนก room service นั้นคงไม่แตกต่างจากภาษาที่ใช้ในภัตตาคารทั่วไปหรอกครับผมเองก็เคยพูดถึงเรื่องนี้มาแล้วนะครับเพียงแต่ฝากไว้ว่าเวลาแขกโทรศัพท์มาเพื่อขอใช้บริการนี้วิธีพูดขณะรับสายก็คือ room service may I help you ผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งครับ room service may I help you ถ้าฝรั่งพูดทำนองว่าต้องการสั่งอาหารเช่นI'd like to order some food. I'd like to order some food. คุณเพียงแต่ถามว่า What would you like to order? What would you like to order? คำถามนี้หมายถึงคุณจะสั่งอาหารอะไรดีครับดังนั้นฝาก2ประโยคที่ควรจะจดจำไว้นะครับคือ Room service, may I help you? กับ What would you like to order?ผมแอนดรูบิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: ำนวนชวนคิดพาติดสอนใจ
1: แมงเม่าบินเข้ากองไฟแมงเม่าเห็นแสงไฟใสสว่างบินเข้ากลางกองไฟไม่แดดิ้นคนหลงสิ่งลวงตาหน้ายนยินต้องจบสิ้นชีพวายคล้ายแมลงเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าแมงเม่าบินเข้ากองไฟหมายความไม่อย่างไรหมายความว่าแมงเม่าชอบแสงไฟมักบินเข้าหาโดยไม่รู้ว่าเป็นอันตรายจึงถูกไฟเผาเสียชีวิตไปมากต่อมาคนที่หลงสิ่งลวงตาวิ่งเข้าไปหาโดยไม่รู้ว่าเป็นอันตรายก็เหมือนแมงเม่าบินเข้ากองไฟค่ะ

บวชเป็นพระก็มีหน้าที่เทศตายเป็นเปรตก็มีหน้าที่ขอคนอยู่หลังก็มีหน้าที่รอคนสอพลอก็มีหน้าที่เลียจากก่อนเรื่องหน้าที่ของคมเมืองนครจากหนูเด็กหญิงวริตาสาบคำชื่อกุ๊กกิ๊กอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญ

0: รับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
1: นิทานบันเทิงธรรมเรื่องทายาทที่ดีของตระกูลที่เมืองพาราณสีในรัชกาลของพระเจ้าสุสีมะมีปุโรหิตคนหนึ่งเชี่ยวชาญในการทำพิธีมงคลต่างๆแก่ช้างชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นลูกชายของปุโรหิตนั้นบิดาตายจากไปตั้งแต่อายุได้16ปีจึงอยู่แค่2คนกับมารดาครอบครัวปุโรหิตเป็นครอบครัวที่มีฐานะดีครอบครัวหนึ่งเนื่องจากเมื่อถึงคราวทำพิธีมงคลแก่ช้างปุโรหิตจะได้ของตอบแทนเป็นเครื่องอุปกรณ์ที่คนนำมาเข้าพิธีรวมทั้งเครื่องประดับช้างจำนวนมากและราคาแพงซึ่งของตอบแทนนี้เองทำให้ครอบครัวของปุโรหิตมีฐานะดีปุโรหิตเลี้ยงดูครอบครัวจนเมื่อลูกชายอายุได้16ปีก็ตายจากไปในปีที่ปุโรหิตตายนั้นเป็นปีที่จะมีพิธีมงคลแก่ช้างพราหมณ์ทั้งหลายที่อยู่ในราชสำนักต่างเห็นเป็นโอกาสจะเสนอตัวขอเป็นคนทำพิธีมงคลแก่ช้างบ้างจึงได้พาตัวเข้าเฝ้าพระเจ้าสุสีมะ
2: ขอเดชะงานทำพิธีมงคลแก่ช้างใกล้มาถึงแล้วปีก่อนๆท่านปุโรหิตยังมีชีวิตอยู่เราก็ได้ท่านมาทำพิธีแต่ปีนี้ไม่มีท่านอยู่แล้วพวกข้าพระองค์จึงขอรับใช้พระองค์ด้วยการทำพิธีมงคลแก่ช้างแทนพระเจ้าค่ะ
1: ครอบครัวของท่านปุโรหิตรับทำพิธีมงคลแก่ช้างมานานตอนนี้แม่ท่านจะตายจากไปแล้วแต่ว่าลูกเมียของท่านยังอยู่นี่โดยเฉพาะลูกชายของท่านนะดูท่าว่าจะมีความสามารถทำได้ไม่ใช่เหรอ
2: ขอเดชะลูกชายท่านปุโรหิตยังเด็กเกินไปอายุเพียงแค่16เขาไม่รู้ไตรเพศไม่รู้สูตรสำหรับสาธยายเกี่ยวกับช้างฉะนั้นพวกข้าพระองค์จึงคิดว่าเขาจะทำพิธีมงคลแก่ช้างไม่ได้หรอกพระเจ้าค่ะ
1: เอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ให้พวกท่านทำแทนก่อนแล้วกัน
2: รับด้วยกล้าวพระเจ้าค่ะ
1: พระเจ้าสุสีมะทรงใคร่ครวญตามที่พรานกราบทูลแล้วทรงเห็นด้วยเนื่องจากลูกชายของท่านปุโรหิตยังเด็กเกินไปที่จะทำพิธีมงคลนี้ได้จึงทรงอนุญาตให้พวกพราหมณ์นั้นทำพิธีมงคลแก่ช้างแทนปุโรหิตฝ่ายพวกพราหมณ์นั้นเมื่อได้รับพระราชานุญาตแล้วก็ร่าเริงยินดีเพราะมองเห็นความมั่งคั่งรออยู่เบื้องหน้าเนื่องจากมีรายได้จากการทำพิธีมงคลพวกเขาจึงเทียบปาประกาศให้ใครต่อใครทราบโดยทั่วกันภรรยาของปุโรหิตผู้ล่วงลับไปแล้วครั้นได้ทราบเรื่องราวเข้าก็รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจจึงได้เรียกลูกชายมาปรึกษากัน
2: มีอะไรเหรอจ๊ะแม
3: ่ลูกรักตระกูลของเราได้รับมอบหมายให้ทำพิธีมงคลแก่ช้างของพระราชามาถึง7ชั่วคนแล้ว
2: ขอใช่
3: มาบัดนี้แม่ได้ทราบว่าจะมีพราหมณ์ตระกูลอื่นมาขอทำหน้าที่นี้แทนและดูเหมือนว่าจะได้รับพระราชอนุญาตแล้วถ้าอย่างนี้ตระกูลเราคงหมดศักดิ์ศรีพ่อของลูกและบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วคงไม่เป็นสุขแน่เพราะเราสองคนไม่สามารถรักษางานของตระกูลไว้ได
2: ้แม่จ๋าแต่ลูกนี่ล่ะลูกจะรักษางานของตระกูลเอาไว้เอง
3: ลูกพูดอะไรอ่ะ
2: ลูกพูดจริงนะจ๊ะแม
3: ่การทำพิธีมงคลแก่ช้างไม่ใช่เรื่องง่ายคนจะทำต้องเรียนจบไตรเพศต้องมีความรู้เรื่องสูตรที่จะร่ายในงานพิธีแต่ลูกของแม่ไม่มีความรู้เรื่องไตรเพศไม่มีความรู้เรื่องสูตรต่างๆที่จะร่ายเลยแล้วเจ้าจะทำอย่างไร
2: แม่จ๋าแม่ทราบไหมว่าเขาจะทำพิธีนี้กันเมื่อไหร่อ่ะ
3: นับจากนี้ไปอีก4วันจ้ะลูก
2: แล้วแม่รู้ไหมว่าอาจารย์ที่จบไตรเพศและสาธยายสูตรต่างๆเกี่ยวกับช้างน่ะมีอยู่ที่ไหนบ้าง
3: มีอยู่ที่แคว้นคันธาระ
2: แคว้นคันธาระเหรอแล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะแม่
3: อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากเราไปประมาณ120โย

0: บทที่แคว้นคันธาระนั้นมีเมืองตักศิลาเป็นเมืองหลวงและในเมืองตักศิลานั้นมีสำนักของอาจารย์ทิสาปาโมกอยู่อาจารย์ทิสาปาโมกนี่แหละจบไตรเพศและรู้สูตรสำหรับร่ายในงานพิธีมงคลที่ทำแก่ช้าง
1: แม่จ๋าบัดนี้ลูกมั่นใจแล้วว่าลูกจะรักษางานของตระกูลนี้ไว้ได
0: ้ลูกหมายความว่ายังไงแม่ไม่เข้าใจอ
1: ย่างนี้พรุ่งนี้ลูกจะไปเมืองตักศิลาไปเรียนไตรเพศและสูตรสำหรับร่ายในงานมงคลพิธีที่เกี่ยวกับช้างไงแม
0: ่ไม่ทันการแล้วลูกเพราะเวลาเหลืออีกแค่4วันกว่าจะไปกว่าจะกลับต้องกินเวลาเป็นปี
1: โอ้ยไม่ถึงปีหรอกแม่ลูกจะไปแล้วกลับมาให้ทันวันทำพิธีมงคลและลูกนี่ล่ะจะเป็นคนทำพิธีให้ช้างเองแม่คอยดูลูกจะทำให้ได้เลย
0: เทวดาฟ้าดินจงคุ้มครองลูกของแม่ด้วย
1: ขอบคุณครับแม
2: ่ลูกชายปุโรหิตเป็นคนมีบุญหลังจากออกเดินทางได้ไม่นานก็มีเทวดาเข้ามาช่วยเหลือด้วยทรงแสดงอิทธิฤทธิ์ย่นระยะจากเมืองพาราณสีไปยังเมืองตักศิลาให้สั้นเหลือเป็นเดินทางได้วันเดียวถึงลูกชายปุโรหิตครั้นไปถึงเมืองตักศิลาแล้วก็เข้าไปหาอาจารย์ทิสาปาโมกแล้วขอมอบตัวเป็นศิษย์แจ้งความประสงค์ให้ทราบเจ้าจะเรียนยังไงวันเดียวเรียนจบไตรเพศมิหนำซ้ำยังจะเรียนสูตรสำหรับร่ายทำพิธีมงคลแก่ช้างอีกด้วยนะท่านอาจารย์อย่าวิตกไปเลยข้าพเจ้าจะเรียนเอาแต่หัวข้อซึ่งเป็นเรื่องสำคัญส่วนความหมายนั้นข้าพเจ้าจะไปทำความเข้าใจเอาเองถ้าเจ้าคิดว่าทำได้อย่างนั้นก็เอาการเรียนได้เริ่มขึ้นในตอนค่ำวันนั้นเองกล่าวคือหลังจากลูกชายปุโรหิตรับประทานอาหารเย็นที่บ้านของอาจารย์แล้วจากนั้นก็ล้างเท้าให้อาจารย์แล้ววางถุงเงิน 1,000 กหาปณะไว้เบื้องหน้าอาจารย์เป็นการบูชาครูแล้วตนเองก็ถอยไปนั่งในที่ที่เหมาะสมเพื่อรอฟังคำสอนจากอาจารย์อาจารย์ที่สาปาโมกได้สอนให้ตามความประสงค์คือกล่าวหัวข้อของพระเวทไปตามลำดับตั้งแต่ฤกขเวทยชุรเวทไปจนถึงสามเวทรวมทั้งสูตรสำหรับร่ายในงานทำพิธีมงคลแก่ช้างด้วยซึ่งเมื่อเรียนจบก็ปรากฏว่ารุ่งเช้าพอดีเอาล่ะเจ้าเรียนจบอย่างที่เจ้าต้องการแล้วนะตอนนี้แสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟ้าแล้วสมควรเวลาที่เจ้าจะกลับไปได้แล้วล่ะ
1: ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยงั้นศิษย์กราบลาละ
2: ขอให้โชคดีนะลูกชายปุโรหิตเดินทางกลับจากตักศิลาถึงเมืองพาราณสีแล้วภรรยาปุโรหิตดีใจมากที่เห็นลูกชายเดินทางกลับมาวันรุ่งขึ้นอันเป็นวันทำพิธีมงคลแก่ช้างทั่วบริเวณพระลานหลวงสวยงามด้วยเครื่องประดับและธงทิวช้างพลายประมาณ100เชือกแต่ละเชือกมีตาข่ายทองคลุมอย่างสมเกียรติและดูสง่างามยืนเด่นอยู่ในพระลานหลวงเพื่อรอเข้าพิธีพวกพราหมณ์ที่ได้รับพระราชานุญาตให้เป็นผู้ทำพิธีต่างแต่งตัวกันเต็มยศมายืนรอการเข้าทำพิธีอยู่พร้อมหน้าพระเจ้าสุสีมะเองก็ทรงแต่งฉลองพระองค์เต็มยศเสด็จมาพร้อมด้วยข้าราชบริพารพระองค์รับสั่งให้ขนเครื่องอุปกรณ์สำหรับทำพิธีไปเตรียมตั้งไว้ในสถานที่ทำพิธีมงคลฝ่ายลูกชายของปุโรหิตก็แต่งตัวอย่างเหมาะสมมีบริวารแวดล้อมไปเฝ้าพระเจ้าสุสีมะขอเดชะจริงหรือที่มีข่าวว่า
1: พระองค์ทรงอนุญาตให้พราหมณ์พวกอื่นมาทำพิธีมงคลแก่ช้างแทนบิดาของข้าพระองค
2: ์เป็นความจริง
1: ขอเดชะพระองค์มีเหตุผลอันใดหรือพระเจ้าข้าม
2: ีสิเพราะบัดนี้บิดาของเจ้าน่ะตายจากไปแล้วเจ้าเองก็มารู้ไตรเพศและสูตรสำหรับไร่ทำพิธีมงคลแก่ช้างนี่นะเจ้าจึงทำพิธีไม่ได้เราจึงได้ตัดสินใจมอบให้พราหมณ์ตระกูลอื่นนะเขาทำแทน
1: ขอเดชะเรื่องที่ว่าข้าพระองค์ไม่รู้ไตรเพศและสูตรสำหรับไร่ทำพิธีมงคลแก่ช้างนั้นน่ะฝ่าบาทเข้าพระทัยผิดพระเจ้าข้าถ้าฝ่าบาทไม่เชื่อข้าพระองค์ขอท้าเลยพรามที่อยู่ในที่นี้ใครที่คิดว่ารู้ไตรเพศและสูตรสำหรับไร่ทำพิธีมงคลแก่ช้างแล้วก็ขอให้มาสาธยายแข่งกับข้าพระองค์ได้เดี๋ยวนี้เลยพระเจ้าข้า
2: พรามทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นั้นได้ยินลูกชายปุโรหิตร้องท้าทายเช่นนั้นก็เกิดความเกรงขามไม่มีใครกล้าเสนอตัวเองมาสาธยายแข่งครั้นเห็นว่าไม่มีใครเสนอตัวมาสาธยายแข่งแล้วลูกชายปุโรหิตก็ทูลขอพระราชาอนุญาตเป็นคนทำพิธีมงคลแก่ช้างแทนบิดาของตนซึ่งพระเจ้าสุสีมะก็ทรงอนุญาตด้วยความเต็มพระทัยวันนั้นหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วลูกชายปุโรหิตก็ได้รับสิ่งของตอบแทนที่มีราคามากเหมือนอย่างที่บิดาเคยได้รับมาทุกปีภรรยาปุโรหิตซึ่งคอยฟังข่าวเรื่องลูกชายอยู่ที่บ้านครั้นเห็นลูกชายกลับมาพร้อมด้วยสิ่งของจำนวนมากก็แน่ใจว่าบัดนี้ลูกชายทำได้สำเร็จอย่างที่พูดไว้แล้ว
0: ลูกแม่ทำได้สำเร็จแล้วลูกแม่รักษาศักดิ์ศรีของตระกูลได้แล้วแม่ดีใจมาก
1: ลูกก็ดีใจมากแม
2: ่สองแม่ลูกดีใจที่รักษาศักดิ์ศรีของตระกูลไว้ได้เหมือนอย่างที่บรรพบุรุษได้รักษามาณิธานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าศักดิ์ศรีเป็นสิ่งสำคัญในสังคมมนุษย์ยิ่งเป็นศักดิ์ศรีของวงตระกูลด้วยแล้วยิ่งควรรักษาอย่างยิ่งการจะรักษาศักดิ์ศรีของตระกูลไว้ได้ต้องอาศัยทายาทที่ฉลาดและมีคุณธรรมเหมือนลูกชายของปุโรหิตรักษาศักดิ์ศรีของตระกูลไว้ได้ฉะนั้น

0: จบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ
1: ทำความดีแม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์สกุลค่ะ

ขอรัตนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคลตามลำดับสืบไปขออาราธนาด้วยความเคารพครับ

0: ตุเต
1: รับต่อไปนะครับจะได้อาราธนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้แสดงพระธรรมเทศนาตามสมควรแก่เวลายติธรรมร่วมกันอาราธนาธรรมพร้อมๆกันครับ

ันนี้พวกเราทหารอากาศเรียกว่ากองทัพทหารอากาศได้จัดงานบำเพ็ญบุญกุศลการบำเพ็ญบุญกุศลซึ่งเป็นการรวบรวมบุญกุศลซึ่งเป็นปัจจัยที่จะติดตนตามตัวของพวกเราไปสู่ภพน้อยภพใหญ่เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ก็ล้วนอาศัยซึ่งบุญกุศลและอกุศลสองสิ่งนี้จะตามติดตนตามตัวของพวกเราไปสู่ภพน้อยภพใหญ่เมื่อเราเกิดมาในภพน้อยภพใหญ่นั้นก็มีความแก่แล้วก็มีความเจ็บแล้วก็มีความตายสิ่งเหล่านี้เป็นของเราห้ามไม่ได้เมื่อเกิดมาก็มีแก่มีเก็บมีตายปัจจุบันนี้พวกเรา 1. เกิด 2. แก่ 3. เจ็บก็เหลือสิ่งเดียวคือความตายที่จะมาบรรจบพบเห็นทุกท่านทุกคนที่นี่บางคนได้ศึกษาธรรมะก็เข้าใจก็เชื่อว่าเกิดแก่เก็บตายนี่เป็นของมีจริงเป็นสัจธรรมทุกคนหนีไม่พ้นสัตว์ทุกตนทุกตัวหนีไม่พ้นสิ่งเหล่านี้เมื่อเรามารู้เกิดแก่เจ็บตายแล้วเมื่อตายแล้วเราจะไปไหนไปสู่ภพนรกเปรตอสุรกายสัตว์เลี้ยงฉันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในนี้ทุกคนเคยผ่านมาแล้วล่ะนรกก็เคยไปเปรตอสุรกายสัตว์เลี้ยงฉันก็เคยไปแล้วขึ้นเป็นมาเป็นมนุษย์สมบัติก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นมาจากไหนไปจากไหนผู้มาประพฤติธรรมผู้มาได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระบรมศาสดาแล้วเกิดศรัทธาความเชื่อศรัทธาก็คือความเชื่อเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเมื่อเชื่อแล้วว่าเมื่อทำไม่ดีเราจะต้องไปสู่ภพนี้ภพนี้เมื่อทำดีเราจะต้องไปสู่ภพนี้ภพนี้การทำดีนั้นจะต้องไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเมื่อเรามองเห็นหนทางเหล่านี้เราก็ถึงได้ขวนขวายในการทำบุญอย่างวันนี้อย่างที่ผ่านมาแล้วขวนขวายในการงดเว้นจากการทำบาป5ประการ8ประการเพื่อจะตัดสิ่งที่ทำให้เกิดเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอันนี้เมื่อเรายังไม่เข้าใจเรายังไม่สนใจก็ขอให้พากันพิจารณาว่าตัวเรานี้เมื่อไหร่เราจะตายวันไหนเราจะเจ็บวันไหนเราจะตายเพราะเราใกล้เข้ามาแล้วใกล้ฝั่งมาแล้วไม่วันใดวันหนึ่งยืนเดินนั่งนอนตายได้ทั้งนั้นไม่เลือกชาติชั้นวรรณะ
หนุ่มแก่ปานกลางตายได้หมดเนี่ยเราจะต้องย้อนมาดูหัวใจเราว่าเราจะเอาอะไรไปด้วยเมื่อเราตายแล้วสิ่งสองอย่างจะต้องติดตนตามตัวเราไปตลอดทุกภพทุกชาติคือบาปกับบุญความดีและความชั่วความชั่วให้ผลเป็นทุกข์ทุกข์ในนรกทุกข์ในสัตว์สารในเปรตอสุรกายในมนุษย์ทุกหมดความสุขก็สุขอยู่ในมนุษย์และสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเนี่ยเราจะต้องเลือกเอาแล้วเราจะต้องเป็นผู้ตื่นตื่นจากความหลับคือความไม่รู้ไม่เข้าใจว่าเรายืนเดินนั่งนอนเราก็ไม่คิดว่าเราจะตายเราจะเจ็บแต่พอมันเจ็บแล้วมันทรมาน

เมื่อมันทรมานแล้วทนไม่ไหวก็ตายเราจะต้องหาที่พึ่งของเราให้ได้ที่พึ่งเราจะหาได้ยังไงหาด้วยการให้ทานหาด้วยการงดเว้นจากการทำบาป5ประการปานาอธินากาเมมุสาสุลา5ประการเนี่ยจะนำพวกเราไปสู่มนุษย์สมบัติและนิพพานสมบัติสมันสมบัตินิพพานสมบัติเราลองมาดูนึกดูว่าขณะนี้เราได้สมาทานศีลแล้วกายของเราวาจาของเราบริสุทธิ์แล้วเราน้อมเข้ามาดูใจของเราว่าใจของเรานี่บริสุทธิ์ไม่มีบาปไม่มีอะไรดูความสุขกายสุขใจดูเข้าไปดูเข้าไปจริงๆนะเดี๋ยวนี้นะเราทุกข์หรือเราสุขเราสบายไหมเมื่อไม่สบายจิตมันแสบสายไปในอกุศลกรรมคือสิ่งที่เราได้กระทำมามันก็จะเกิดความวุ่นวายในจิตในใจของเราปวดหัวหมัวเข้าเป็นทุกข์เพราะจิตเราแสไปในอกุศลกรรมเมื่อเราจิตแสมาในกุศลกรรมคือเราน้อมมาดูกายของเราน้อมมาดูจิตของหายใจเข้าเราสบายหายใจออกเราสบายไม่มีทุกข์สบายโอ้เราจะรู้ว่านี่คือบุญกุศลนี่คือการสร้างบุญสร้างกุศลนี่คือหนทางที่จะไปสู่มนุษย์สมบัติและนิพพานสมบัติตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ไหว้พระสวดมนต์ดูจิตดูใจภาวนาก่อนนอนเราก็ไหว้พระสวดมนต์ภาวนาดูจิตดูใจของพวกเราถ้าเราทำได้เราไปไหนเราจะได้วันนี้เรายังไม่ได้พุทโธเนาะพุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้ายืนไปเดินไปเราก็นึกพุทโธเวลาเราทำงานเราก็นึกพุทโธได้อย่างนี้เรียกว่าฝึกนิสัยเมื่อมันเป็นนิสัยแล้วยืนเดินนั่งนอนเราก็จะนึกได้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่นึกถึงบุญกุศลเราก็จะก้าวเข้าไปสู่ในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติได้เพราะฉะนั้นไม่มีทางนะเกิดมานี่จะต้องไปสองที่นี่แหละไปมนุษย์ไปทุคติและสุคติเพราะฉะนั้นเราจะต้องขวนขวายเอาเราจะต้องเตือนตัวเราว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีสุขและทุกข์เท่านั้นที่จะติดตนตามตัวเราไปเราจะเอาเรียกเอาก่อนตายนี่ชีวิตของเรามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เราก็ขวนขวายแต่คุณงามความดีเราก็จะท่าแต่คุณงามความดีถ้าเราไม่ขวนขวายความดีจิตใจเราก็จะมืดมนอนธการไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษแล้วก็จะสร้างบาปสร้างกรรมโดยไม่มีที่สุดไม่มีผ่านผลที่สุดก็หาทางสิ้นสุดไม่ได้หาความสุขไม่ได้เจอแต่ความมืดความทุกข์เพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราก็ได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่พระพันตรีหลวงแล้วก็วงญาติของทั้งหลายที่ได้สวรรคตไปก็ที่พวกเราได้บำเพ็ญกุศลนั้นก็ขออำนาจบุญกุศลส่วนนี้จงดลบันดาลให้บรรลุถึงท่านทั้งหลายที่ได้สวรรคตไปแล้วสุดมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติก็ด้วยพวกเราทั้งหลายที่ได้บำเพ็ญมาก็ต้องขออำนาจบุญกุศลส่วนนี้จงเป็นพลวัตปัจจัยดลบันดาลให้พวกเรามีความสุขความสุขเมื่อส่วนสุขกายสุขใจเป็นผู้

เริญในศีลในธรรมในหน้าที่การงานในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเธอการบรรยายธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการ

0: ครับเมื่อสักครู่นะครับผู้แทนสาธุชนได้ถวายเครื่องบูชาธรรมนะครับสาธุการพร้อมกันนะครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิลำดับต่อไปนะครับจะได้เข้าสู่พิธีการถวายทานนะครับภัตตาหารเป็นหาแด่คณะสงฆ์นะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญผู้ร่วมพิธีทุกท่านได้ประนมมือครับตั้งนโม3จบพร้อมๆกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวคำถวายภัตตาหารโดยว่าตามนะครับอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปปะริวารานิสีระวันตัสสะโอโนชะยามะสาธุโนพันเตสีระวันโตอิมานิพัตตานิสัปปะริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุคาทีนันจะยาตกานังการัตกานังทีครัตตังเหตายะสุขายะข้าแต่ผู้ทรงศีลอันเจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งภัตตาหารกับทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่ท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลได้โปรดรับซึ่งภัตตาหารกับทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยและขอน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภักดิ์มหาวชิระราชธิดาที่เสด็จสู่สวรรคตไปแล้วนั้นขอจงได้รับซึ่งพระกุศลที่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้น้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลไปแล้วนี้ตลอดกาลนานเทอญ
1: สาธุ
0: ลำดับต่อไปนะครับน้องๆนักเรียนจากอากาศจะได้ลำเรียงภัตตาหารนะครับน้อมถวายแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่นะครับเอาได้ครับนิมนต์คณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะครับอนุโมทนาผู้ร่วมพิธีนะครับตั้งใจกรวดน้ำรับพรครับ
2: โอกาสครับผม
3: ยะถาวะริวหาปุราปริภุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังคปายันโทปนรโสยะถามณิโชติระ

ิตพร้อมกันนะครับข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันเคยร่วมทำงานกันทั้งหลายขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันครับอ

สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิก่อนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะได้พิจารณาพัตตาหารนะครับขอให้ผู้แทนกองทัพอากาศนะครับได้กราบลาองค์ประธานสงฆ์นะครับขอเรียนเชิญครับทั้ง5ท่านเลยครับ

0: Allora, butto. ครับในช่วงนี้ผมก็ถือโอกาสรับหวังที่จะประชาสัมพันธ์พ่อไปเรียนท่านงานอ้าวเสียงหายไปไหนเนี่ยพุทโธพุทโธเสียงหายอะโลงานทดแทนคุณแผ่นดินท่านอาจจะทราบแล้วเนาะในเฟซในไลน์ใน YouTube ในอะไรก็ตามแต่นะในกลุ่มไลน์บุญกุศลท่านครับโดยคณะสงฆ์ทางวัดป่าบุริทัศน์นะครับงานทดแทนคุณแผ่นดินรวมดวงใจเป็นหนึ่งน้อมรำลึกพระคุณชาติศาสนาชาติชาติชาติศาสตร์กษัตริย์พิธีเจริญขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และฟังพระธรรมเทศนาและร่วมตักบาตรพระสงฆ์109รูปในวันที่27และ28มิถุนายน27ซึ่งตรงกับวันเสาร์เวลา 19:00 นพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นะเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาส่วน 20:30 ก็จะเป็นพิธีพระเถระแสดงพระธรรมเทศนาเสียงนี่ขาดหายเดี๋ยวไม่เสถียรตัวนี้นะวันที่27และ28มิถุนา28มิถุนา27ทุ่ม1 1ทุ่มตรงพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ที่พุทธมณฑลส่วนเช้าวันอาทิตย์ที่28พระสงฆ์บิณฑบาตการรับบาตรซึ่งมันจะตรงกับที่สวนทิพย์ท่านเลือกเอาแล้วกันเนาะจะไปที่ตรงไหนเนาะสวนทิพย์ก็ทำบุญตักบาตรพระกรรมฐานในวันอาทิตย์ที่28เช่นเดียวกันนะครับโอ้ครับคดีเนี่ยคดีหลวงพ่อเพิ่งให้ครับไม่ต้องพูดถึงเนาะ
1: งานสำคัญทำงานทุกทุกประเด็นจะมันใหญ่
0: ครับครับเดี๋ยวผมดูรายละเอียดครับ

0: ท่านครับคณะสงฆ์เราอยากจะเชิญชวนพวกเรานะฮะได้เห็นความสำคัญของการทดแทนคุณแผ่นดินนะเพื่อที่จะน้อมอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้มีพระคุณแห่งแผ่นดินนี้ท่านครับงานทดแทนคุณแผ่นดินนี้วันเสาร์ที่27เนาะพิธีพระสงฆ์จะเจริญพุทธมนต์หนึ่งทุ่มตรงนะฮะที่พุทธมนตรเนาะไปพร้อมกันที่นั่นเชิญที่พุทธมนตรเนาะนะครับก็อยากจะเชิญชวนฮะวันที่27สำคัญมากนะเราทำให้ชาติบ้าน
1: เป็นที่วาง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: ในส่วนรวมที่มีหมู่คณะอยู่ในดินแดนของความสงบก็เป็นโอกาสพวกเราจะได้ประพฤติปฏิบัติของเราการที่ประพฤติปฏิบัติส่วนรวมเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจ ที่เป็นทานบารมีเรียกว่าธรรมทานธรรมทานบารมีเนี่ยคือกับอภัยทานเราต้องเจริญเมตตาไม่เมตตาคือการเราไม่เพ่งโทษคนอื่นคือไม่เพ่งโทษคนอื่นใครจะเป็นยังไงเราก็มองตัวเรามองอิริยาบถของเราไม่มองคนนั้นจะเดินยังไงจะกินยังไง
3: เรามองอย่างนี้
2: ก็เลยว่าไม่เพ่งโทษคนอื่นก็เป็นอภัยทานเป็นธรรมทานถ้าเราเพ่งโทษคนอื่นเราก็จะทุกข์คนเดียวคนนั้นทำไมไม่เรียบร้อยคนนั้นทำไมไม่สงบคนนั้นทำไมพูดมากคนนี้ทำไมไม่พูดก็กลายเป็นเราเนี่ยไปมองคนอื่นไม่ได้มองตัวเองคือไปจับผิดกับคนอื่นแต่เราไม่ได้จับตัวเราก็กลายว่าอยู่ไปก็เหมือนเบอร์สลิงเนี่ยไม่ได้ขัดออกก็มันก็พอกคูณก็เป็นสลิงเหล็กจะโดนกลิ่นไอความเค็มความไม่สะอาดมันก็เป็นสลิงสลิงที่เกาะกินเหล็กใจเราก็เหมือนกันใจเราก็เหมือนสลิงมันก็เกาะกินใจเราถ้าเราคิดไม่ดีถ้าเราคิดดีมันก็ขัดกล่อมใจเราก็ต้องคิดในการเจริญเมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนผูกเพื่อแก่เพื่อเจ็บกายเจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรมีภัยอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าด่าอย่าว่าอย่าเค้นอย่าฆ่าอย่าให้ร้ายอย่าคิดร้ายกันเลยเราต้องการสุขแค่ไหนขอความคนอื่นมีสุขเหมือนเราเราต้องการคนทุกข์แค่ไหนเราก็อยากคนอื่นไม่มีทุกข์คนทุกข์เหมือนเราการเจริญเมตตาก็เกิดขึ้นในใจของเราในหมู่ในหมู่มากคือได้เปรียบที่เราเจริญเมตตาขึ้นไม่กระทบกระทั่งใครยังไงเราก็สงสารสังขารร่างกายกระดูกสามร้อยท่อนนี้มันทำงานไม่สมบูรณ์บางคนก็เดินเสียสูญบางคนก็เดินเผลอไปปัดมาบางคนก็ทุกทีก็ยากนั่งติดก็ยากนอนติดไม่ยากก็เอาโรคไปให้เจ็บมาด้วยเอาทุกข์มาด้วยเอาความแก่มาด้วยเอาความเจ็บมาด้วยเอาตาฟ้าฟางมาด้วยอันนี้คือเราไม่ได้เอาความสมบูรณ์มาแล้วก็มีทุกข์ตามมาเราก็ต้องมาเจริญเมตตาเมตตาให้เกิดขึ้นในตรงนี้จนเกิดความว่างเปล่าเรียกว่าเมตตาใหญ่อมัญญาคือเมตตาไม่มีประมาณแผ่ไปทั่วตัวเราก็สงสารตัวเราว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วมีกรรมเกิดมาแล้วมีเวรเกิดมาแล้วมีทุกข์เกิดมาแล้วก็ยังไม่พ้นทุกข์เราก็จะมีกรรมของเราเนี่ยต้องกินทุกวันกรรมคือการกินต้องหากินกรรมคือการเดินต้องเดินคือกายกรรมต้องลุกต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องขับถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่เหมือนกรรมของเทวดาเทวดาไม่ต้อง ไม่ต้องขับถ่ายเพราะของทิพย์แต่มนุษย์เนี่ยมีกรรมเกิดมาก็มีกรรมพ่อก็มีกรรมแม่ก็มีกรรมยังแม่เนี่ยมีกรรมมากต้องอุ้มท้องถึง9เดือนกว่าจะพ้นกรรมอุ้มท้องอุ้มท้องคลอดแม่ยังไม่หมดกรรมเจ็บเกือบขาดใจตายก็ต้องมาเลี้ยงลูกอีก3เดือนโอ้โหอ่อน3เดือนอ่อน3เดือนอ่อน3ปีต้องเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวให้ลูกยิงโยกชายกรรมไม่จบเลยความเป็นแม่คนก็ต้องทนทนหลอมเป็นห่วงคองคอใครไม่เคยเป็นแม่คนไม่เคยเป็นพ่อคนก็ไม่รู้ว่ามันมีกรรมซะแล้วไปไหนไม่ได้ต้องรับกรรมต้องดูแลไปยังชีวิตจะหาไม่ไอ้ลูกมันไม่ได้คิดหรอกว่าพ่อแม่มีกรรมกับมันก็สนุกขนองของมันไปตามภาษาวัยรุ่นตามลูกแต่เราเป็นแม่พ่อนี่เรารู้หรือไม่เรารับผิดชอบสูงมากนี่ฐานะที่ความเป็นแม่ก็ต้องเลี้ยงมันไปเด็กขวบพอโตหน่อยก็ต้องไปโรงเรียนต้องรับไปโรงเรียนเป็นภาระมากเลยโรงเรียนตลอดจนกว่าเขาจะเรียนจบยิ่งสมัยนี้เด็กไม่เหมือนสมัยก่อนเด็กที่นี้พ่อแม่กลัวลูกจะไม่ดีกลัวลูกจะไม่เชื่อฟังแล้วก็กลัวลูกบังคับได้กรรมของเรานี่ไม่มีหมดนอกจากว่าเราจะเอาศีลธรรมมาประยุกต์ใช้กับการเป็นอยู่ของเราคือประยุกต์ใช้ก็คือใช้ธรรมะพุทธเจ้าใช้พิจารณาขันธ์ 5ก็เรียกว่ามหาสติปัฏฐาน 4พิจารณากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพิจารณาการเคลื่อนไหวของเราอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเจริญสติแบบนางวิสาขาแบบนางวินทกะเศรษฐีสอนตัวเองแล้วก็สอนคนอื่นด้วยให้ลูกให้หลานปฏิบัติธรรมทำตามทำจอมสงบตามผลสุดลูกหลานก็เก่งก็ได้ธรรมะมาแก้ปัญหาครอบครัวได้ความวุ่นวายก็ไม่เกิดขึ้นทุกคนก็เข้าใจมัดเข้าใจทางเดินของจิตทุกคนก็ไม่ทะเลาะกันไม่ว่ากันไม่ด่ากันไม่นินทาไม่ให้ลายกันไม่แย่งชิงกันกลายเป็นสมาธิสมาสติมีปัญญาเห็นชอบว่าเนี้ยทางถูกที่พ่อแม่เดินมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เดินมามันเรื่องยากชีวิตนี้เรื่องยากแต่พอปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องที่ง่ายที่มันจะไม่วุ่นวายต่อไปนี้เพราะทุกคนเอากรรมดีมาใช้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาใช้คือก็ถึงจะทุกข์แต่ก็ทุกข์ในการทำสร้างความดีที่พุทธเจ้าว่าเห็นทุกข์ก็คือเห็นทุกข์ที่สร้างความดีคนเราไม่มีทุกข์ไม่มีเกิดมาไม่มีใครไม่มีทุกทั้งนั้นทุกที่สุดทุกจนแก่ทุกจนเจ็บทุกจนตายเหมือนอาจารย์บุรีกับคุณทายิกาเนี่ยสร้างมาด้วยความทุกข์แต่ตัวเองทุกข์ทนได้ยากคือพ้นทุกข์ถ้าเฉพาะตัวเองก็ไม่ต้องสร้างอะไรกุฏิหลังเดียวก็อยู่ได้สลานิดเดียวก็อยู่ได้แต่ท่านจะทำให้พวกเราได้พ้นทุกข์ด้วยให้พวกเราได้มีที่นั่งที่เดินที่นอนที่กินทำทุกอย่างไว้ต้อนรับเราหมดเลยอยู่เข้ามาก็ได้รับความสะดวกหมดเลยเนี่ยพุทธะธรรมะสังฆะเมตตาเกิดขึ้นเมตตาไม่ใช่เมตตาตัวเองเมตตาคนทั้งโลกที่จะช่วยคน ตามครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลน่ะสุดยอดเมตตาไม่มีจะเอาไว้เพื่อตัวเองเลยหลวงปู่สังวาลทำไว้ธรรมะไว้ให้ลูกศิษย์ทั้งนั้นท่านทำไว้เพื่อลูกศิษย์ทั้งหมดเลยใครจะรู้ไม่รู้แต่ว่าท่านทำอย่างนั้นท่านไม่ได้หวังเอาไว้เพื่อท่านลาภยศสรรเสริญท่านก็ไม่เอาท่านอยากให้คนไปนิพพานไปสวรรค์ไปนิพพานหรือว่าบ้านพึ่งไม่ได้ลูกพึ่งไม่ได้ผัวพึ่งไม่ได้เมียพึ่งไม่ได้พึ่งไม่ได้พึ่งเรือนทุกข์ดับทุกข์ไม่ได้ยิ่งอยู่มันก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นแต่ไม่ได้ปฏิบัติตอนหนุ่มตอนสาวแล้วแก่แล้วหลงเลยเพราะมันไปกังวลตัวลูกตัวหลานนั่นแหละมันตัดใจไม่ออกเพราะมันติดมันยึดมันสงสารสงสารลูกหลานออกไปไหนก็สงสารมันกลัวมันจะลำบากกว่าเราก็เลยกลายว่าตัวเองก็เอาตัวไม่รอดลูกหลานก็เอาตัวไม่รอดก็กลายเป็นคนนอกศาสนานอกวัดไปเข้าวัดก็เข้าปฏิบัติไม่ได้มาแป๊บเดียวไปแล้วมาแป๊บเดียวไปแต่เวลาตายอยากจะไปสวรรค์ไปนิพพานอยากจะได้บุญเยอะๆผมพูดถึงบุญเนี่ยคนอยากได้บุญเยอะแต่ว่าทำนิดเดียวไม่มีเวลาทำชีวิตหนึ่งเนี่ยจะเอาบุญทางไหนจะเอาบุญไปอยากจะได้บุญมากเหลือเกินแต่มาวัดอยู่ไม่ได้ทำใจไม่ได้แต่อยากได้บุญแล้วก็ดีก็อยากได้บาปมันก็ต้องมีการเสียสละให้ชีวิตเราได้เดินมาตรงนี้บ้างเพราะยังไงเราก็ต้องเดินมาอยู่แล้วช้าเร็วต้องเดินเข้าวัดตัวไม่มาเขาก็หามมาเดี๋ยวนี้คนเราก็หลงกันมาหลงไปก็หลงมาหรือมากก็หลงอยู่บ้านเฝ้าลูกเฝ้าหลานยันตายเนี่ยไม่ยอมไปวัดก็หลงคิดว่าเฝ้าลูกเฝ้าหลานมันจะช่วยลูกหลานได้เขาอยู่พอป่วยเขาก็ไม่ไหวบ้านต้องไปโรงพยาบาลพอตายเขาไปวัดก็ไม่อยู่บ้านที่บ้านนั้นไม่ได้อะไรเลยไปได้ที่วัดเนี่ยไปได้วัดเนี่ยวันนี้ก็ไปมามีตมาก็ไปเผาจัดญาติมาที่วัดโพธิ์เจริญคนเยอะพระเยอะชาวนาจังหวัดสุพรรณเข้าไปเขาลูกเขามีบุญแม่เขาเป็นนักสู้ชีวิตแล้วก็ลูกก็เป็นนักสู้รู้จักคนเยอะก็เป็นบริษัทขายมือถือก็เลยรู้จักคนมากแต่ก็ต้องเอามาไว้วัดรวยไงเข้ามาไหว้วัดหน้าตาก็อยากมีคนมาเผาเยอะๆแต่ถ้าทำบุญเยอะๆคนก็จะมาเยอะ

ก็ต้องมีบุญนะคนถึงจะมาโอ้อ้าวไปรู้งานนี่ดีใจคนมาวัดเยอะมาเผาแม่เราเยอะดีใจนี่รู้สึกมีกำลังใจแต่บางคนเนี่ยมีเงินเยอะแต่เวลาตายไม่มีใครไปเผาเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทำบุญไว้อันนี้ก็ต้องให้ลูกหลานมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญเด็กก็นิมนต์ไปทุกปีไปทำบุญที่ห้างที่ร้านลูกก็ศรัทธาพระก็คงจะส่งเคราะห์เพราะท่าน

ลูกก็ศรัทธาพระก็คงจะสงเคราะห์เพราะท่านทำตนเป็นชาวพุทธก็มีญาติมากันมากมายแต่ที่จริงแล้วคนเราเนี่ยมันถึงเวลามันก็ต้องไปทุกคนถึงเวลาเขาเป้าหมายของเราก็ต้องไปตรงนั้นแหละไปที่ตายแล้วนั่นเนี่ยที่เกิดเป็นก็มาที่เกิดนี่เราก็มาแล้วเป้าหมายของเราคือมาเกิดมาเกิดเป็นลูกแม่เราเนี่ยเป็นลูกพ่อเราเนี่ยเป้าหมายแล้วนะไม่ไปไหนแล้วมันต้องมาเกิดอยู่ในตระกูลนี้เนี่ยเป็นแม่เป็นลูกกันนี่เนี่ยจะไปเกิดคนอื่นก็ไม่ไปกรรมมันจัดสรรมาจะต้องเป็นแม่คนนี้จะต้องเป็นพ่อคนนี้จะต้องเป็นพี่น้องคนนี้กรรมมันจำแนกมาพระเจ้าบอกกรรมจำแนกสัตว์ให้ตั้งให้เป็นไปตามกรรมทำยังไงก็จะได้อย่างนั้นกรรมจำแนกพวกเรามาแล้วมาเกิดได้แม่ได้โชคดีเป็นแม่ชาวพุทธแม่ชาวพุทธพ่อชาวพุทธและที่สุดพวกเราก็จำแนกเข้ามาเนี่ยจำแนกให้ได้มาเจอสิ่งที่ดีงามอาจารย์บุญลือคุณได้ลงก็กรรมก็จำแนกมาตรงนี้ก็ได้มารองรับคนใจบุญที่เป็นญาติกันเมื่อเสริมสร้างบารมีกันขึ้นมาทำที่กินที่อยู่ให้นี่จะอยู่บ้านจะทำได้ไหมไม่เอาคนอยู่บ้านใจเล็กไม่กว้างจะต้อนรับแขกตั้ง400-500ไม่เอาหรอกโอ้โหหมดตัวทำไม่ได้คนอยู่บ้านทำไม่ได้จะมาต้อนรับแขกขนาดนี้ไม่กล้าทำอ่ะมาอยู่กันต้องหลายวันต้องเป็น400-500ใจไม่ถึงก็คือบุญมันไม่มีเลยเป็นชาวบ้านมันไม่มีบุญที่จะได้มาต้อนรับพระชีมากมายนี้แต่นี่มาได้เตรียมพร้อมมาเท่าไรยิ่งดีใจโอ้มายิ่งดีใจมามากยิ่งดีใจแต่ถ้ามาน้อยแหมตั้งใจว่าจะได้มากกว่านี้ปีนี้ทำไมน้อยแต่ถ้าปีนี้ตั้งใจว่าจะไม่มากขนาดนี้มามากดีใจดีใจว่าคนแน่นศาลาถ้าปีหน้ามามากกว่านี้ยิ่งดีใจอีกถือว่าวัดเราทำแล้วได้คนมาเยอะแต่ถ้าห้างได้เขาจะขายเราคนไปเยอะได้แต่เขาจะขายเราเขาไม่ได้ทำบุญกับเราเขาไม่ได้ไปที่สวดมนต์ภาวนาอันนั้นก็เขาต้องการคนเยอะแต่นั้นเขาต้องเอาตังค์จิตนั้นไม่ได้เป็นกุศลอย่างนี้นั่นเป็นโพโลภจริตอันนี้มันเป็นมหาสติจิตเป็นมหากุศลเป็นมหากุศลก็คือคิดว่าจะมาบวชเป็นมหากุศลกุศลและเจตนาเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาแล้วจะต้องมาบวชปีนี้ต้องบวชมันเจตนาเป็นปีถ้าตายไปก่อนล่ะก็เจตนายังอยู่ก็เจตนาเป็นตัวกรรมคิดดีมันก็ไปดีจิตมันก็ไม่เศร้าหมองคือเจตนาดีถ้าคิดไปทำบุญจิตมันก็เป็นมหากุศลถ้าคิดไปทำบาปจิตก็เป็นอกุศลก็เปลี่ยนไปในทางเศร้าหมองนี่คือการบวชเรียนของครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พวกเราทำอย่างนี้2,000กว่าปีก็เหลือไว้ให้ถึง 5,000 ปีให้ทำอย่างนี้แหละคนที่บวชได้ก็บวชคนที่บวชไม่ได้ก็ให้ทำอย่างนี้ถือศีล5ศีล8กันไปเรื่อย

ตลอดชีวิตนี้ตายแล้วก็จะไปทางสวรรค์ทางนิพพานไม่งั้นก็เสียเวลามากไปท่องเที่ยวอยู่ในภพอื่นเนี่ยเสียเวลานานกว่าจะได้สร้างบารมีอย่างพวกเรานี่ก็เสียเวลามาเยอะก็จะมาเจอพุทธเจ้าก็ไม่ถึงพุทธเจ้าถึงแค่พุทธเจ้านิพพานได้ถึงธรรมะท่านตอนท่านมีชีวิตเราก็ไปดำดินอยู่ซะไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ไม่หมดอายุกรรมคนที่ถึงพุทธเจ้าก็ไปนิพพานหมดทำไมไปนิพพานก็ไปเป็นเทวดาชั้นสูงเพราะว่าพุทธเจ้าแล้วจิตมันจะผ่องใสเบิกบานจะไม่ตกไปในที่ชั่วเพราะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพยานเป็นพยานให้ว่านี่แหละสาระที่พึ่งทางไม่ไปอบายถือว่าคนแก่คนหนึ่งทำบาปหาปลาหาปูกินตลอดชีวิตเลยผจญนะพระท่านก็รู้ว่าคุณยายเนี่ยตายเลยต้องไปนรกต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกหลายร้อยชาติท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็เลยญาณดูว่าไปโปรดยายหน่อยแต่ก็รอว่าจะโปรดเมื่อไหร่ได้ไม่ได้เลยจิตท่านไม่ว่างเลยบาปแน่นหมดเลยบาปเข้าไม่ได้เลยญาณท่านเข้าไม่ได้เลยแทรกไม่ได้ไปเห็นอมีทางเดียวคือรอให้แกใกล้ตายก่อนรอคุณยายใกล้ตายก่อนคุณยายก็จะขาดใจตายแกก็พระเข้าไปเลยบิณฑบาตทุกวันแกก็ไม่ได้ใส่บาตรเคยไปหาปูหาปลาพระเข้าไปหาโยมเคยทำบุญอะไรมาไม่เคยเลยนึกบุญได้มันไม่ได้เลยฉันทำแต่บาปเอางี้นะโยมนะบรรปลายชีวิตเนี่ยจะได้ไปดีจะได้ไม่ทุกข์ยากนึกถึงศีลห้าไว้นะเราไม่ฆ่าแล้วเราไม่รักเขาแล้วเราไม่ผิดกามเมไม่พูดปดไม่ดื่มสมาจิตเราดีแล้วตอนนี้เราไม่ทำบาปแล้วนะเราหยุดทำบาปตั้งแต่วันนี้ไปได้ไหมยอมหยุดทำบาปได้ไหมไม่คิดถึงจะทำบาปอีกต่อไปกายวาจาใจตั้งจิตให้ดีว่าจะไม่ทำบาปพุทโธไว้ธัมโมสังโฆไว้จะไม่ทำบาปได้เจ้าค่ะก็ขาดแต่ตายไปเป็นเทวดาเลยภาพบอกโอ้อนุภาพบุญกุศลนี่แค่รับปากและจิตตั้งไปนั่นแหละแต่ไปสวรรค์ถ้าไม่ได้ก็ไปนรกได้เจ้าค่ะจิตแค่รกเลยรู้จักคิดถึงเรื่องบาปเลยไปโบสถ์ได้ตอนแค่รกจะหมดลมพระท่านก็พระนี่ท่านเมตตานะท่านเมตตาโปรดได้ท่านโปรดโปรดไม่ได้ท่านก็วางเฉยไม่ใช่ทอดทิ้งนะคนไหนโปรดได้โปรดคนไหนโปรดไม่ได้ก็ต้องอุเบกขาแต่คนนี้ได้ตอนจะหมดลมนี่พุทธศาสนาเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ผู้ต่ำต้อยยกฐานะตัวเองได้ทำไมพุทธเจ้าถึงรุ่งเรืองศาสนาพุทธถึงรุ่งเรืองทำบุญทันตาเห็นพุทธเจ้าเป็นเหมือนดวงพระอาทิตย์เลยพระพุทธเจ้าเหมือนดวงพระอาทิตย์พอขึ้นมาจากโลกนี้คนมืดบอดก็สว่างทุกอย่างก็จัดแจ้งหมดท่านเหมือนดวงพระอาทิตย์ที่กำจัดความมืดได้หมดเลยทั้งโลกเลยพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาก็จะบาปได้หมดคนที่เข้าถึงพุทธเจ้าก็ไม่ทำบาปและหลักธรรมของท่านมีทุกขั้นตอนเลย
นี่แต่เบื้องต้นที่สุดเลยมนุษย์ด้วยท่านจัดไว้ทุกประเภทเลยมนุษย์เปโตมนุษย์เรฉาโนมนุษย์ยักษ์โขมนุษย์พมโมมนุษย์สเทโวมนุษย์ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นโน้นเป็นนี่ท่านจัดไปหมดเลยแต่มนุษย์ที่จัดสมบูรณ์ก็คือมนุษย์ตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพระใจเป็นพระใจไม่ทำบาปใจสว่างใจไม่มืดที่มืดนี่มันไม่ใช่มืดกลางวันกลางคืนนะมืดนี่คือมันคิดไม่ออกคิดเรื่องบุญไม่ออกมันคิดเรื่องรบโมโทสารลูกหลานประวงตรงนั้นเนี่ยนี่มันมืดคือมันทั้งกลางวันกลางคืนมันก็คิดไปในทางยึดทางติดทางครอบครัวเป็นปัญหาหัวใจขมืดแกะไม่ออกคิดเมื่อไรก็วุ่นวายสว่างนี่คือว่าเลิกคิดเปิดใจไม่คิดพุทโธธัมโมสังโฆเลิกคิดสัก3วัน7วันคิดแล้วก็พยายามภาวนาไว้ก็เรียกว่านั่นสว่างสว่างทั้งกลางคืนกลางวันไม่มืดพุทธศาสนานี่เป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อว่าสิ่งที่ทำเนี่ยให้ผลเป็นกรรมดีมโนกรรมมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมเฝ้าคิดนึกแต่สิ่งดีๆเฝ้าพิจารณาแต่เรื่องดีๆคิดพูดเรื่องดีๆพูดก็พูดเรื่องดีๆไม่ให้ร้ายกันไม่นินทากันไม่ใส่ร้ายกันพูดถึงเรื่องดีๆเมื่อเราพูดถึงพระเนี่ยพูดถึงคนวัดเนี่ยพูดถึงว่าเขาไปบวชไปเรียนกันเขาไปภาวนากันเป็นคืนเป็นวันเนี่ยก็เรียกพูดก็ดีคิดก็ดีมันก็เป็นมหากุศลจิตที่มันปรุงแต่งเป็นทางดีต่างกับที่เราคิดไปว่าคนโน้นคนนี้คิดคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคิดได้ทั้งวันแต่ว่าทิ้งตัวคนที่ถูกคิดเนี่ยเขาถูกว่าเนี่ยเขาไม่รู้แต่เราเนี่ยคิดว่าทั้งวันไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีแต่ที่จริงคนที่เดือดร้อนคือตัวเองคิดเองนี่เขาเรียกมโนกรรมผลิตบุญบาปให้ตัวเองปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันหยุดคิดอยู่คิดทำไมเพราะคิดแล้วมันไม่มีเรื่องอะไรที่สบายใจคิดเป็นห่วงไปหมดมันก็ต้องมาภาวนาพุทโธให้มากขึ้นพุทโธให้ถี่ขึ้นพุทโธให้ถี่ขึ้นเพื่อจะได้หยุดเจ้ามองใจสักทีก็ทำได้ทุกคน3วัน7วันพุทธเจ้าไว้เพียงเลย3วัน7วัน7เดือน7ปี7ชาติไปนิพพานแน่นอนเพราะ7ปีนี่คือเก่งแล้วเราทำไม่ได้คำนะ7วันนี่ก็ได้ทั้งเยอะถ้าเราไม่ให้จิตเราวุ่นวาย3วันก็ได้เยอะถ้าเราไม่ให้มันวุ่นวายให้อยู่รู้กินรู้เดินรู้นั่งรู้นอนรู้คิดรู้นึกรู้อิริยาบถของเราว่าเราเป็นอะไรนี่ก็เรียกว่าได้ระลึกรู้ตามความเป็นจริงคือขันธ์5ของเราเป็นอย่างไร3วัน7วันคนเราก็ต้องอาศัยสร้างมหาสติเนี่ยเราจะคิดมันทำไมคิดแล้วมันก็เรื่องเดือดร้อนเราต้องคิดเรื่องอดีตเนี่ยเดือดร้อนมากเลยคิดอนาคตที่ยังไม่เป็นความจริงก็เดือดร้อนมากเลยกังวลไปแต่ถ้าปัจจุบันนี่เดือดร้อนน้อยคิดว่าเรานั่งตรงนี้เรานอนตรงนี้เรากินตรงนี้เราพูดคุยอยู่ตรงนี้เราเข้ามาหาตัวเราเจอเนี่ยเราจะเดือดร้อนน้อยชัดจะไม่เดือดร้อนเลยถ้าเราไม่ขาดสติแต่ถ้าเราไปกังวลเรื่องเก่าๆเอามาคิดนั่งคิดนอนคิดเดินคิดโอ้ยมันมีแต่เรื่องวุ่นวายทั้งนั้นสมหวังนิดเดียวแต่เราไปกังวลเรื่องอนาคตว่าจะทำโน่นทำนี่เป็นโน่นเป็นนี่
มันก็ยังไม่จริงก็กลายเป็นคนเพ้อฝันเป็นคนไม่ใจไม่อยู่กับตัวก็กลายไปทำอะไรขาดสติใจลอยถ้ากลับมาหาตัวเองสิผมคนเล็บคนหนังเราทำอะไรเราคิดอะไรก็ได้ฝึกสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคือเข้ามาหาตัวเองมันก็จะรู้ตัวเราขึ้นเรื่องบ่มอินทรีย์บ่มอินทรีย์ให้แก่ค่าขึ้นระลึกรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมากขึ้นตาระลึกรู้เห็นอะไรรู้พอใจไม่พอใจหูได้ยินพอใจไม่พอใจได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสให้กลับมารู้อายตนะภายในภายนอกตัวเองให้ศึกษาพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกเคลื่อนที่อายตนะภายในเป็นอะไรบ้างอายตนะภายในก็หูตาจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกเป็นไงรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะธรรมอารมณ์รูปภายนอกรูปก็เสียงภายนอกกลิ่นภายนอกรสภายนอกผลทพะธรรมอารมณ์ที่ไปปรุงแต่งข้างนอกเรียกอายตนะภายนอกมากระทบทำให้เกิดอายตนะภายในพยานภายในก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็พอใจไม่พอใจกุศลก็เกิดตรงนี้อกุศลก็เกิดตรงนี้ก็ต้องศึกษาขันธ์ห้าตัวเราเนี่ยพอเราพิจารณาไปห้าเข้าออกอยู่เรื่อยๆทั้งภายในภายนอกเรารู้สึกว่าจิตเราก็ไม่ฟุ้งซ่านเข้ามาอยู่ในยถานอายตนะภายในก็มากำหนดรู้ที่หูตาจมูกลิ้นกายใจจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนก็รู้จักตัวเราตลอดนี่คือเรื่องพิจารณาอายตนะภายในภายนอกมากระทบว่านั่นมันเปลี่ยนข้างนอกรูปข้างนอกเสียงข้างนอกกลิ่นข้างนอกรสข้างนอกอย่าไปปรุงแต่งมันไม่ใช่อะไรของเราแล้วรู้กายใจของเราไว้ก็เพียรพยายามระลึกตามความเป็นจริงอาจจะพวกเราปฏิบัติจะรู้นะแต่ไม่ปฏิบัติไปพูดแล้วเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็ไม่รู้เนี่ยยะตนะภายในทำไมยะตนะภายนอกทำไมพุทธเจ้าก็ตรัสรู้เรื่องของพุทธเจ้าแสดงเรื่องนี้ให้ปัญจวัคคีย์ฟังเราแสดงเรื่องนี้เรื่องขันธ์ห้าทุกเสียงกี่รสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์พระองค์ให้แยกจิตดูจิตพิจารณาจิตพิจารณาอารมณ์พิจารณาการปรุงแต่งพอใจยึดติดพอใจไม่พอใจท่านให้ตามดูจิตเจตสิกรูปนิพพานก็รู้จักตัวเองตรงนี้รู้จักจิตตัวเองคนเราถ้าไม่รู้จักจิตเองก็ไม่รู้จักธรรมะคิดอะไรไม่รู้เลยใจลอยโกรธก็ไม่ทันโลภก็ไม่ทันหลงก็ไม่ทันเกลียดรักชังก็ไม่เคยห้ามใจได้ไปตามอารมณ์เรียกว่าจิตก็จะเศร้าหมองทั้งวันทั้งคืนเพราะเราห้ามใจไม่ได้เลิกคิดไม่ได้มันฝังใจชอบก็ชอบฝังใจโกรธก็โกรธฝังใจเกลียดก็เกลียดฝังใจรักก็รักฝังใจเรื่องนั้นแหละคือเราไม่มีสติไม่มีปัญญาพิจารณาให้หลุดพ้นจากอารมณ์ที่มาครอบงำใจเราให้เศร้าหมองบางคนพอพูดถึงคนนั้นโกรธนึกถึงคนนั้นโกรธนั่นแหละคือเราไม่ละอายตนะภายนอกและไม่พิจารณาอายตนะภายในกรรมฐานก็เดินอย่างนี้เองเดินทางตรงนี้เองเป็นทางพิจารณาสำรวมยืนเดินนั่งนอนกายเราก็มีกระดูก300ท่อนนับให้ได้กระดูกไหนกระดูกคอกระดูกแขนกระดูกขากระดูกซี่โครงกี่ซี่ล่ะกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าพิจารณาโครงร่างของกระดูกเดินยืนเดินนั่งนอนก็พิจารณากายภายในกายกายในกายก็กายเราเนี่ยพิจารณาได้กายในกายมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกในกายในกายจิตในจิตก็คือการรู้ความเกิดดับเคลื่อนไหวของจิตพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายก็รู้จิตในจิตที่เกิดแล้วก็ดับยกอะไรขึ้นมาเดี๋ยวก็เห็นแล้วก็ดับไป
การปฏิบัติ

ก็เฝ้าดูเนี่ยหลวงปู่ทั้งวันท่านก็สอนให้ดูอย่างเงี้ยสอนให้ดูตรงเนี้ยทั้งเดือนทั้งปีทั้งทุกวันเข้ากรรมฐานสอนให้ดูให้จับดูตามรู้จิตให้ทันจิตถ้าเผลอมันก็ไปแล้วไปสู่อดีตอนาคตมันก็หลงไม่ได้ภาวนาแล้วมันก็ยืนเดินนั่งนอนก็เสียเวลาแล้วจิตมันก็ฟุ้งซ่านถ้าใครกลับมาตั้งต้นใหม่ตั้งมาเดินให้เห็นทุกของกายทุกของขันธ์ 5นั่งท่านบอกว่าจะขยับสิ่งให้กำหนดทุกก่อนนั่งเนี่ยถ้ายังไม่ทุกยังไม่ขยับไม่ขยับมือไม่ขยับเท้าไม่ไหวจริงทั้งหมดนั่งไปหนึ่งชั่วโมงโอ้โหทนไม่ได้นั่งนานเป็นทุกข์หนอทุกทนได้ก็ข้ามไปทุกข์ทนไม่ได้ก็ขยับค่อยขยับขยับต้องให้รู้ว่าทุกข์ทนไม่ได้เลยจึงค่อยขยับให้ทนเนื้อนะถ้าขยับโดยไม่ได้พิจารณาถือว่าขาดสติขาดปัญญาก็กำหนดทุกหนอทุกหนอทุกหนอรู้พุทโธพุทโธพิจารณาโอ้โหนั่งนานนี่ทุกข์เกินทุกข์จนไม่ได้ก็คอยเคลื่อนมือขวามือซ้ายขยับเท้าขวาเท้าซ้ายแล้วก็พับเพียบไปขัดสมาธิใหม่พอกลับมาที่เดิมสบายทุกข์หายไปหมดเลยโอ้สบายโล่งเมื่อกี้ทุกข์ทับตายกระดูกทับแตกแต่พอขยับเปลี่ยนใหม่สบายทุกข์หายไปก็เหลือสุขพิจารณาสุขเลยสุขทั้งกายทั้งใจพอสุขหายไปก็เฉยเฉยก็รู้ว่าเฉยเป็นยังไงกายเฉยใจเฉยเป็นไงพอเฉยมันดับไปทุกข์มาแทนให้รู้ว่าทุกข์อีกเนี่ยเข้าไปรู้สภาพกายเวทนาจิตของเราทนไม่ได้ก็ต้องขยับนั่งชั่วโมงนี้ทนไม่ได้ขยับนั่งครึ่งชั่วโมงนี้ทนก็วันทั้งวันเนี่ยถ้านั่งไม่ไหวก็เดินเดินทนไม่ได้ก็ให้พิจารณาว่าเดินทนไม่ได้ทุกข์ไม่ไหวเมื่อยปวดเดินนานไปทุกข์หนอเดินนานไปทุกข์หนอจึงก็ค่อยสั่งให้เปลี่ยนอิริยาบถจากเดินมายืนเป็นสุขเนาะโอ้ยืนเป็นสุขพอเดินไปแล้วพอหยุดเดินยืนสุขเลยพอเป็นอิริยาบถสุขสบายแล้วก็ยืนเป็นสุขยืนเป็นสุขหนอพอสุขมันหายไปชั่วโมงครึ่งชั่วโมงสุขหายไปแล้วก็เมื่อกี้ทุกเมื่อกี้สุขอยู่ทุกหายไปสุขหายไปเหลือแต่ทุกทนไม่ได้ก็เปลี่ยนอิริยาบถถ้าทุกมันดับไปเราก็ทำเฉยทนไม่ได้เราก็ลุกลงมานั่งหรือมานอนนอนก็เหมือนกันนอนเสียใจญาติทางซ้ายทางขวานอนเป็นสุขนอนเป็นสุขหนอนอนเป็นสุขแล้วเมื่อกี้เดินเป็นทุกข์ยืนเป็นทุกข์นั่งเป็นทุกข์ตอนนี้นอนเป็นสุขเอาสุขแล้วก็เอาสุขสบายแต่เมียหลับถ้าหลับแล้วไม่รู้ทุกข์พอกำหนดรู้ตัวเองเรื่อยว่ามันสุขแล้วเข้าสุขหายไปสุขหายไปก็เหลือแต่อุเบกขาหายไปก็ทุกข์กลับมาอีกนอนเป็นทุกข์แหละต้องขยับทางซ้ายทางขวาขยับแล้วก็ทุกข์ก็หายไปนอนท่านี้เป็นสุขอีกนอนไปสุขหนอสุขหนอสุขหนอสุขหายไปเหลือทุกข์อีกแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่เปลี่ยนเลยทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งไม่มีสุขเลยถ้าพิจารณาทุกข์ไม่สุขไม่มีสุขมีแค่แวบเดียวนี่คือพิจารณาขันธ์ 5เป็นทุกข์ในยาบท4เนี่ยต้องตามดูอย่างนี้หลวงปู่ตะวันท่านสอนละเอียดนะท่านสอนเนี่ยจะมาอยู่ประชา3ปีท่านสอนให้ดูตรงเนี้ยเห็นไหมรู้ไหมท่านก็สอนให้ดูท่านมาที่ไหนท่านก็จี้ชัยเลยให้เราดูตรงนี้บางครั้งเราก็ติดสุขโอ้ยนั่งเป็นสุขไม่พอเป็นสุขเลยเราก็ไม่กำหนดถูกแหละนั่งเป็นสุขสุขทั้งวันเลยแต่ไม่พอสุขทั้งวันเราก็ติดสุขไม่เห็นทุกข์เลยโอ้ทำไมมันสุขอย่างนี้นะเราก็หลงติดสุขดีใจนั่งแล้วนั่งก็สุขเดินก็สุขก็เลยไม่กำหนดถูก

ก็ติดสุขพอท่านมาทักทวงว่าให้กำหนดทุกข์ให้มากขึ้นโอ้ทุกคนไม่ได้เลยตอนนี้เวลามันทุกข์ก็ทุกข์จริงๆร่างกายดีนะมันเป็นของเสื่อมเสียทุกวันที่จริงเราไม่ได้กำหนดเองเราก็เลยว่ากายเราเป็นสุขแต่ที่จริงมันตัวทุกข์ไม่มีอะไรทุกข์เท่ากับร่างกายเราเนี่ยรักตัวเราคนอื่นว่ารักแต่ไม่รักเท่าตัวเราเนี่ยรักที่สุดอย่างวันเนี้ยเราไปเผาศพเนี่ยเราก็พิจารณาว่าตอนอยู่เราก็เหมือนเป็นคนเดียวกันทุกคนก็แม่งั้นแม่อย่างนี้แต่พอตายแล้วไม่ใช่แล้วทุกคนไม่ไปจับเลยทุกคนไม่จับทุกคนไม่ดมทุกคนไม่ไปผูกไปกอดเลยแม่ก็แม่แต่ทุกคนไม่เอาไม่เข้าใกล้เลยทุกคนจะกลับบ้านแหละมันเป็นอย่างนั้นแสดงว่าในโลกนี้เป็นอย่างนี้หมดแหละต่อไปเราก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เขาไม่อยากจับเราเขาไม่อยากเข้าใกล้เราเขาไม่อยากดมกลิ่นเราเขาไม่อยากดมกลิ่นเราเขากลัวกลิ่นเราเขากลัวสัมผัสเราเราก็ต้องพิจารณาว่าสักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นคนนั้นแน่นอนมีอยู่พุทธเจ้าและพระอรหันต์นะที่ไม่แข็งแรงเกียรติครูบาอาจารย์ไม่แข็งแรงเกียรติแต่ผู้ทุชนคนทั่วไปรังเกียจกันเองอีกตอนนี้แม่ไม่รังเกียจพ่อรังเกียจแม่แต่พอหมดลมพ่อแม่ก็ไม่กล้าเข้าใกล้พ่อแม่ก็ไม่กล้าเข้าใกล้ลูกก็ไม่กล้าเข้าใกล้พ่อแม่ผัวเมียก็ไม่กล้าเข้าใกล้กันเส้นผมสักเส้นก็ไม่เอาเลยมันกิเลสมันบอกว่าไม่เอาอ่ะไม่กล้าไปแตะมันเย็นมันชืดมันชาไปหมดเลยเสื้อผ้าก็ไม่เอาอย่าเอาไปเผาไฟไม่อยากจับมันกลายเป็นของเสียมันเสียไปหมดเลยไม่มีอะไรน่ารักเลยของคนคนนั้นของคนตายไม่มีอะไรน่ารักเศร้าหมดเลยสังเวชหมดเลยแต่ตอนที่มีชื่อมีเสียงหน้าตาดีๆของอะไรเห็นไหมเห็นพวกดาราไหมตีการหลงมันอยากได้อะไรโยนถ้ามันเอาหมดเลยขี้เหงื่อขี้ใครมันก็เอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดเหงื่อมันโยนไปให้สาววิ่งกันใหญ่เลยหนุ่มใหญ่ๆอยากได้เรื่องตายเพียงไปให้มันหนีก็กระเจิงกันเลยไม่เอาอ่ะเส้นผมเส้นเดียวก็ไม่เอานี่คือปัญญาเราไม่ถึงเราก็จะหลงว่ามันไม่ได้พิจารณาให้ท่องแท้แน่นอนว่าขันธ์ห้ามันเป็นอย่างนี้ทุกคนก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วจึงว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนใครพึ่งเราไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเราเองแต่ที่เราพึ่งได้คือพระพุทธธรรมประสงค์นั่นคือนั่นคือตนศีลนั่นคือตนแต่เรานั้นพึ่งไม่ได้ใครจะไปนอนกกนอนกอดอยู่นะมันตายแล้วไม่เอาไม่อยากได้และทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้ต่อไปก็เป็นทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยถึงเวลาก็เป็นหมดจะไม่มีใครยื้อแย่งสิ่งเหล่านี้ไว้ได้เลยและก็ไม่มีใครอยากได้สิ่งที่อยากได้ก็คือตัวโลภะจริตที่มันทำให้คนมีความปรุงแต่งได้แกเงินทองเนี่ยเอาแน่แต่เงินไม่เอาไม่อยากได้เป็นของที่ระลึกแต่พุทธเจ้านะแย่งหมดเลยขี้เท่าก็ไม่เหลือเพราะอะไรเพราะสิ่งของท่านนั้นดีทั้งหมด
ของพระพุทธเจ้านี่แบ่งไปทั่วชมพูทวีปโลมาของท่านนี่แบ่งให้แก่เทวดาพรหมทุกชั้นของพระอธิของพระองค์เนี่ยแบ่งไปได้หมื่นโลกธาตุเทวดาในมาก็ได้ในหลักดังนั้นถือว่าสิ่งที่ดีของเราเนี่ยก็คือมีตามอย่างพระแม่ครูบาอาจารย์ก็คือสมาธิศีลเนี่ยงดงามตายแล้วก็งามนะศีลงามดูถึงแม่หลวงปู่สว่างยังแย่งกันเลยแย่งกันเลยใครก็อยากได้เพราะท่านงามเนี่ยหลวงตามหาบัวท่านทำพินัยกรรมไว้เลยไม่ต้องแย่งทำไว้ให้เจ็บเลยเพราะท่านทำของท่านไว้แล้วพวกเราจะมีมรดกอะไรไว้ให้ลูกหลานมามีอะไรไหมโยมมีมรดกอะไรมั้ยมันจะแย่งกันไหมเนี่ยเวลาเราตายมันจะแย่งกันไหมเนี่ยมีอะไรแย่งไหมพุทธเจ้าเนี่ยมา16แคว้นยกทัพมาเลยจะมาเอาพระอธิกันถ้าไม่ได้โทนผ่านไม่แจ้งพระอธิกันฆ่ากันเลยจะเอาอธิไปบูชาพอโทนตามลงไม่ต้องแย่งกันหรอกเดี๋ยวจะเป็นผู้แบ่งให้เราเป็นลูกพระพุทธเจ้ากันทุกคนอย่าทะเลาะกันเรื่องนี้เลยพระองค์ก็ส่งมานิพพานที่เมืองนี้ไว้แล้วเพื่อให้พวกเราได้แบ่งปันกันโทนตามก็เลยเอาธนานทองของพระเจ้าแผ่นดินตัดแบ่ง16ธนานพอเจอพระเที่ยวแก้วก็เน็บไว้ที่มวยผมอันเนี้ยเราจะเอาไปบรรจุที่บ้านเราอันนี้แม่ตัวเองแบ่งให้ตัวเองเราใส่มวยผมไว้เลยยิ้มในใจเราได้ส่วนแบ่งแล้วพระกรรมการเอาก่อนพอตักเสร็จก็ไม่เอาแล้วดีใจทางเจ้าบดินเขาก็บอกว่าเอาธนานไปเลยให้ธนานทองไปเลยตัวเองก็เอาไปก็ตัวเองจริงๆก็ดีใจนะเพราะเรามีอยู่ที่มวยผมเป็นประเคี้ยวแก้วได้มากคนอื่นสุดยอดแล้วพอออกจากที่ประชุมไปแล้วไปคลี่ดูที่ไหนได้ไม่มีซะแล้วเอาธนานไปทำเจดีย์ไว้หน้าบ้านแล้วกันพระอันรุษบอกว่าท้าวสกะเทวราชเอาไปแล้วเอาไปบรรจุบนแก้วพระจุลามณีก็เทวดาเขาก็มีส่วนแบ่งก็ต้องได้แบบนั้นดังนั้นบรรดาวดึงก็เลยมีสองอย่างมีพระโมดีตอนตัดผมวันบวชได้หมดเลยโมลีนะยาวของพระพุทธเจ้ายาวกระขอไปนะยาวมากไม่ได้ตัดก็ตัดไปที่ดาวดึงจะก็ได้พระเคี้ยวแก้วไปประจุบนดาวดึงไปอีกก็เนรมิตวิศนุกรรมก็ต้องมีบุญนะเขาทำเป็นเจดีย์แก้วใสทะลุมองทะลุเลยใสเขียวเลยเดี๋ยวโยมคงกันได้ขึ้นไปดูยังไม่กี่ปีก็ได้ไปดูเลยโยมไม่ถึงวันนะโยมนะยังไม่ถึงวันนะโยมครึ่งวันเราไปได้ดูครึ่งวันโยมก็ไปแหละใครไปบ้างครึ่งวันเนี่ยร้อยวันของมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันของเทวดานี่เราอายุได้โยมครึ่งวันเทวดาแล้วนะมา50ปีไม่ครึ่งวันไม่โยมครึ่งวันดีครึ่งวันแล้วก็ไปแล้วไปไหว้พระเกศแก้วพระจุฬามณีไปไหว้ไงก็ไปรอพอครบ 5,000 ปีพระเจ้าก็จะเอาบรมสารีริกธาตุก็จะมาปรากฏกายอยู่ในเมืองมนุษย์ในอวกาศมาปรากฏเป็นกายพระเจ้าจะแสดงธรรม7คืน7วัน
แล้วจะเกิดเตโชธาตุอันตรธานไม่ถือว่าศาสนาหมดวันสุดท้ายครบ 5,000 ปีอันนี้ยังรออยู่ทุกอย่างยังรอรอเพื่อให้แก่บรรดาสาธุชนผู้ศรัทธากราบไหว้กันทุกวันนี้ทั้งพระเกี้ยวแก้วทั้งพระโมรีทั้งพระนาคาทั้งพระนาภีอะไรทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าเรานั้นก็จะมาประชุมปรากฏแสดงธรรมเทวดาจะฟังมนุษย์จะไม่เห็นมนุษย์เสื่อมหมดแล้วเทวดาก็จะมาฟังเหมือนโลกธาตุก็จะบรรลุธรรมไปนิพพานก็หมดเลยคนที่เข้าถึงพระรัตนตรัยระดับปรารถนาไปสมาพุทธเจ้าเนี่ยจะเข้านิพพานหมดเลยพวกโสดาบันตะกีตาคานาคาก็ไปพร้อมพุทธเจ้าหมดเข้านิพพานพร้อมกัน 5,000 ปีคนที่ปรารถนาไปนิพพานพุทธเจ้าถ้ามีพวกนิสัยถึงได้ฟังธรรมก็ไปนิพพานได้พวกเทวดาไม่ใช่น้อยจะไปกันไม่ใช่น้อยแต่นั้นก็ยังปรารถนาได้อยู่จะไปนิพพานในชาติเนี้ยถ้าเราหลุดพ้นจากศีล5มีศีล5ศีล8คือศีล12 7เนี่ยอย่างบริสุทธิ์มั่นคงจิตดวงนี้ก็จะผ่องใสดับจิตก็จะไปคอยบนสวรรค์ถ้าทำฌานก็เป็นพรหมก็เจอพุทธเจ้าวันสิ้นสุดท้ายที่พุทธเจ้าจะมาแสดงธรรมปาฏิหาริย์ถ้าตัดไปแล้วหนึ่งไม่มีสองไม่ต้องสงสัยเรื่องอย่างนี้ที่กล่าวมาจริงทั้งหมดถึงเวลานั้นจะเป็นอย่างนั้นแล้วจะเอาอะไรไปมนุษย์เนี่ยสมบัติเราใช้ของเราไหมไม่มีเลยไม่มีของเราเลยเรามาสมมติกันเล่นเนี่ยสมมติว่ามีบ้านมีที่ดินมีลูกมีผัวมีเมียมีรถขี่มีอะไรเนี่ยมันสมมติถึงนั้นนะโยมนี่เขาเรียกโลกสมมติตีนมือในโลกสมมติถ้าปรมัตถ์ไม่มีปรมัตถ์ไม่มีตัวตนปรมัตถ์ค้นหาตัวเราไม่มีเป็นอวกาศเป็นความว่างเปล่าแต่เราก็ต้องใช้กายเนี้ยทำให้เป็นสมมุติกายเนี้ยแต่ว่าสร้างบารมีเดินจงกรมนั่งสมาธิถือศีลเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อรอบที่ใจเราให้เป็นกุศลจะได้ไม่หลงงมงายอยู่ในโลกใบนี้ตลอดชีวิตจะได้ขยับฐานะตัวเองให้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งไม่เคยปฏิบัติก็ได้ปฏิบัติไม่เคยสงบก็ได้สงบไม่เคยนิวรณ์ไม่เคยดับก็ทำให้มันดับดับนิวรณ์5ได้นี่มีความสุขที่สุดในโลกต้องทำให้ได้นะเหมือนเรานอนหลับเนี่ยเรานอนหลับนี่ไม่เท่ากับนั่งสมาธิได้นะนอนหลับทั้งคืนแล้วตื่นมาก็ยังมีทุกข์แต่สมาธินี่เข้าสมาธิได้5นาที10นาทีเนี่ยไม่ต้องเป็นชั่วโมงเข้าจิตให้ว่างได้เนี่ยเข้าผวังให้ได้ออกมานี่มีความสุขมากเป็นความสุขที่บอกไม่ถูกต้องทำเอาเองปีติสุขเอทัคตาต้องทำเอาเองเริ่มต้นต้องมีวิจกวิจารตัวเองวิจกวิจารพอวิตกวิจารผ่านเลยก็จะเกิดปีติวิตกวิจารก็พิจารณาลมเข้าลมออกเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นหรือพิจารณากายเวทนาจิตตามเป็นทุกข์หรือดูยุบผ่องอะไรเงี้ยจนแล้วแต่เกศาลมานะขาวทันตาตะโจตะโจทันตานะขาวลมก็พิจารณาวิตกวิจารก็วิตกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานคือดูตรงนั้นพิจารณาตรงนั้นวิจารเห็นความเขาเคลื่อนไหวเห็นความจริงตรงนั้นพอวิจารจบแล้วก็เกิดปีติเลยโอ้ใช่แล้วปีติพอปีติก็ขนลุกขนชันน้ำตาไหลตัวเบาเหมือนจะเหาะได้มันไม่มีตัวตนพอปีติเกิดขึ้นปีติดับมีแต่ความสุขลืมทุกอย่างในโลกนี้แล้วโหไม่มีอะไรสุขเท่ากับบุญดังนี้ที่เราทำวันนี้เกิดปีติขึ้นมาน้ำตาไหล
แต่พอมีความสุขนี่อิ่ม

ทั้งวันทั้งคืนอิ่มบุญปีติสุขนี่อิ่มบุญคนถึงบุญแต่ก็เสื่อมได้นะเสื่อมได้แต่ก็ถือว่าถึงบุญประจำไปได้ตลอดชีวิตแต่เราทำบ่อยๆก็ได้มากขึ้นพอสุขมันดับไปก็มีอุเบกขาเฉยใครจะด่าใครจะว่าใครจะนินทาสรรเสริญช่างเขาเรื่องของเขาเขาไม่เจออย่างเราเขาไม่มีบุญเขาเรื่องของเขาเราสบายใจเราก็ดูตัวใจเราไม่หวั่นไหวเพราะเราทำดีแล้วเราก็ไม่ตกในที่ชั่วให้เจอความสงบสุขตรงนี้เมื่อเรียกกลับหาปัญญาก็กลับมาพิจารณากายเวทนาจิตธรรมหาปัญญาอีกกายเวทนาจิตธรรมพิจารณาไปให้แตกขักว่าเราจะไปแต่โลกนี้เราจะต้องเอาอะไรไปก็พิจารณาไม่เอากิเลสไปความโลภไม่เอาความโกรธไม่เอาความหลงไม่เอาก็พยายามให้มันเบาบางให้ทานรักษาศีลเจริญมาให้มันเบาบางไปจิตเราก็จะสบายขึ้นเพราะร่างกายเราไปไม่ได้อยู่แล้วต้องทิ้งไว้ในมนุษย์นี่คือการปฏิบัติของครูบาอาจารย์ท่านแสดงท่านปฏิบัติพระอรหันต์ที่ท่านทำมาท่านทำขึ้นแนวเดียวที่เราพูดกันนี้ทั้งอื่นก็ไม่ใช่ทั้งอื่นก็เป็นเรื่องอยากจะทำบุญและอยากจะรวยอยากจะถูกหวยอยากจะได้โน่นได้นี่นั่นอยากเอาอยากนำหน้ามันก็เลยได้แต่อยากอาจจะได้แต่มันอยากเวลาทุกข์ขึ้นมาทำใจไม่ได้ทุกข์ขึ้นมาผิดหวังเสียใจมากเลยเพราะเราเคยคิดได้แต่ได้อย่างเดียวไม่เคยคิดเสียทางทำบุญนี่มันทำเพื่อให้เพื่อเสียสละยิ่งให้เท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขทำแล้วมันไม่เสียดายเหมือนนาเบกะเรือถี่ยิ่งทำยิ่งมีความสุขยิ่งให้ยิ่งมีความสุขขอให้มีให้อย่างเดียวโอ้โหพระองค์กระหม่อมฉันเสียดายข้าวกระหม่อมฉันไม่บริสุทธิ์เก็บตัวตากรไม่ได้มา7 ปีแล้วฝนแรงกระหม่อมฉันต้องเอาข้าวในยุ้งที่เอาไว้เลี้ยงม้ามาทำอาหารให้พระองค์พระอาหาร500 ชั้นไม่ประณีตพระองค์แล้วผักดองกระหม่อมฉันก็ต้องไม่มีในใส่ในข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยปลาเนื้อสดกระหม่อมฉันต้องเอาผักดองมาทำผักต้มน้ำพริกมาทำให้พระอาหารฉันพระองค์ฉันไม่ประณีตพระองค์คือไปบอกให้พระเจ้าว่าตอนนี้จนแล้วไม่มีอะไรจะถวายแต่ก็ยังศรัทธาอยู่พุทธเจ้าเศรษฐีเธอยังศรัทธาดีหรือศรัทธาพระองค์กระหม่อมฉันไม่เคยเสื่อมเลยอยากจะทำให้มากอันนี้แต่กระหม่อมฉันจนเศรษฐีนี่นะอาหารอันประณีตพระพุทธเจ้าและพระหันเนี่ยจะฉันอาหารบ้านไหนที่มีรสได้ก็คือตัวศรัทธานี่แน่กันเองนี่แน่การเป็นกันเองการเป็นญาติกันสนิทกันเนี่ยทำอาหารรสเลิศไม่ก็เกรงใจโอ้ทีดีใจโอ้พุทธเจ้าไม่ได้ยศหย่อนอาหารเราไปเลยยังเสวยน้ำผักเสี้ยนดองผักต้มอร่อยเหมือนในใจในคนดีใจที่สุดก็พ้นวิกฤตสุดท้ายก็สมบัติก็กลับคืนมาก็ร่ำรวยกว่าเดิมก็ทำบุญยันตายหนึ่งในโลกอนามิกาเศรษฐีนางวิสาขาไม่มีใครเกินทำทานปราณีตที่สุดให้ที่สุดเป็นอุบาสกบาสิกาคนแรกในโลกแล้วก็คนสุดท้ายในโลกพวกเราก็ลูกหลานทำตามกันเนี่ยทุกวันนี้ก็ให้กันเนี่ยถึงจะไม่ถึงอนามิกาเศรษฐีก็ให้เป็นอย่างนั้นให้ไม่ตนีให้แล้วยิ่งให้ยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งให้ก็ยิ่งเจริญเอ้าเมื่อก่อนมีอะไรที่นี่มีอะไรมีแต่ภูเขาแล้วมีแต่ป่ายิ่งให้ก็ยิ่งมากินไม่ไหวใช้ไม่หมดถอนปูสว่านกินไม่ไหวใช้ไม่หมดจริงๆอ่ะคนไม่ให้หมดตัวเลยไม่มีอะไรจะกินไม่มีคนเข้าวัดด้วยบางคนน่ะยิ่งกินเหนียวไข่เข้าวัด
ขออภัยอ่ะสุนัขมันยังไม่กล้าอยู่เลยมันกลัวอดมันมันขี้เหนียวใครจะอยู่ระยมปู่สวานท่านพูดตรงยิ่งให้ยิ่งรวยมันก็เกิดผลทานนะใครจะไปเอาบุญนี่ใครจะไปเสกสรรปั้นแต่งไม่ได้ของใครของมันถ้าพูดอะไรถ้าเราเชื่อบุญเนี่ยเราไม่ต้องโกงกันเลยนะไม่ต้องรักกันเลยไม่ต้องจี้ต้องปนไม่ต้องทะเลาะเบาแวงเลยถ้าเชื่อบุญนี่ของใครของมันเลิกคิดได้เลยคิดจะโกงใครคิดจะไปรักของใครคิดจะไปเอาเปรียบใครคิดจะไปแย่งของเขาเนี่ยเลิกคิดได้เลยถ้าเชื่อบุญเรื่องผัวเรื่องเมียเลิกแย่งกันได้เลยเอาบุญเนี่ยเป็นตัวนำพุทธเจ้าไปแย่งใครพระสาวกพุทธเจ้าเนี่ยพอสร้างบารมีเต็มเป็นพระเวสสันดรเนี่ยไปเสวยบุญชั้นดาวดุสิตเลยเป็นสมุติเป็นวิสุทธิเทพเลยรอว่าเมื่อไรเราจะถึงอายุขัยเธอจะมาเป็นพุทธเจ้าทำบุญเต็มแล้วพระเทวทัตนี่อิจฉาหน้าดูเลยเอาไปขอลูกไปขอลูกไปที่สุดเทวทัตก็มาทัตุชกก็มาเกิดเป็นเทวทัตไม่ได้อะไรเลยก็มาแย่งมาแย่งสุดท้ายก็ได้ทุกข์หนักแต่พุทธเจ้านี่ให้เห็นคนทั้งหลายว่าหลงไปละมั้งให้เห็นไม่มีอะไรจะเหลือลูกเมียก็ให้หมดช่างมาก็ให้หมดให้ที่คนในเมืองว่าอย่าให้เป็นเจ้าไปดินเลยไล่เข้าป่าไปเถอะพระเจ้าไปดินอะไรให้จนหมดมีแต่พระเจ้าไปดินเขาต้องไปลบเอาเมืองโน้นมาลบเอาเมืองนี้มาไปยึดเมืองโน้นมายึดเมืองนี้มาช่างมาก็ต้องไปเอามานี่ให้เขาหมดแล้วจะเป็นเจ้าไปดินได้อย่างไรก็เทวดาโดนใจโดนใจทำให้ชาวประชาชนคิดผิดว่าพระเวสสันดรไม่ดีให้เขาหมดแต่ต่อไปประเทศตัวเองจะล่มจมเทวดาก็หลงทิศหลงทางเหมือนกันนะคนจะมีบุญทั้งทีมันก็บารมีทำให้เกิดร้อนเหมือนกันประชากรก็ขับไล่พระเจ้าสุโธทนะอันคอยไปเจ้ากรมสนชัยก็ต้องยอมประชาชนก็ต้องไล่ลูกตัวเองไปก็คิดว่าให้ลูกตัวเองไปในป่าคนเดียวเอาหลานไว้เอาลูกกระไพไว้ตัวเองก็ไม่เดือดร้อนที่ไหนได้นางมัตสีก็ใจเด็ดสามีไปไหนก็ไปด้วยตายก็ตายด้วยกันลูกก็บอกเขาไม่อยู่เหมือนกันแม่ไปก็ไปที่สุดพอเจ้ากรมสนชัยเนี่ยเป็นเจ้าแผ่นดินที่มีทุกโศกเลยโอ้โหเราไม่ได้อะไรเลยเสียใจมากเลยหลานก็ไม่อยู่กับเราลูกก็ไม่อยู่กับเราแต่ก็ต้องอยู่เพื่อประชาชนก็ไปตำทางก็ให้หมดเขามาขออะไรมาก็ให้ไปตวงเทวดาก็เลยเอาเนรมิตเป็นละมั่งมาเทียมไปอีกไอ้นั่นมาอีกมาขอมาไปตวงขอเกียนเลยเวสสันดรก็ต้องเดินปุ่มลูกกันหาชาลีเข้าป่าแต่เทวดาเขาช่วยนะคนทำบุญด้วยเทวดาเขาไม่ทิ้งนะเนี่ยเหมือนอย่างท่านบุรุษก็ยมนรงค์เนี่ยเทวดาเขาไม่ทิ้งนะเขามาเต็มตลาเนี่ยเขาไม่ทิ้งเขามาบริจาคบุญทุกปีเนี่ยเทวดาเขาไม่ทิ้งก็เลยอยู่รอดนี่ถ้าของเทวดาไม่เอาด้วยเสร็จเลยสององค์นี่เทวดาก็ช่วยไงไม่ลำบากพระเวสสันดรมาสี่ไม่ลำบากอยู่ในป่าได้สบายก็นี่บุญที่สุดพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นในใจแหละว่าต้องสร้างบารมีให้ที่สุดให้จนหมดแล้วเราจะไปเป็นพุทธเจ้าได้อนาคตแล้วก็รู้ด้วยมีสามัญสำนึกระลึกชาติว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่มาสร้างบารมีอ่ะ
ข้างหน้าเราจะเป็นพุทธเจ้าจึงสละได้ไงก็เราคิดแล้วเราต้องตายไงโยมก็เราคิดแล้วเราต้องตายจึงต้องทำบุญไงถ้าคิดไม่ตายจะทำทำไมเอาท่านบุรุษคิดว่าท่านต้องตายยามนรกคิดว่าต้องตายพ่อแม่ทุกคนต้องตายก็ต้องคิดว่าตายจะเอาอะไรไปก็ต้องคิดสร้างวัดให้เสร็จทำบุญให้เสร็จมันจะได้มีพลังบุญไปมันพอเพราะไม่งั้นมันไม่พอก็นี่ก็ทำได้เยอะแยะเลยนี่กี่ปีเนี่ยฮะกี่ปีอะฮะ18ปีอะโอ้สะสมไปเนี่ย18ปี19 19ปีก็นับว่าบุญก็สะสมไปมันเป็นของเราแล้วอะใช่ไหมแล้วเราก็ไม่ใช่คนเดียวเนี่ยเทวดาเต็มวัดเลยนะแค่บุญเทวดามันไม่ใช่ทำบุญเลยจะไปไหนทำบุญก็ต้องไปสวรรค์ไปนิพพานมันก็แน่นอนนักหนาถ้าเราไม่สังคริเตทุกขติปัจจังังขาเมื่อตอนจะดับจิตเราไปคิดถึงเรื่องบุญได้เราก็ไปสุคติถ้าเราคิดเรื่องบาปก็ไปทุคติก็ต้องฝึกจิตเราให้สังคริเตสุคติสังคริเตสุคติปัจจังังขานึกถึงแต่บุญทั้งหลับทั้งตื่นแล้วเมื่อดับจิตมันก็จะไปเป็นเทวดาคิดเตสังเตทุกขติเป็นตังการนึกจะบาปทำไปบุญทำต้องเยอะแยะไม่นึกเป็นนึกไอ้บาปนิดเดียวใช่ไหมเหมือนกับพระองค์หนึ่งที่พอสิ้นแล้วไปนึกถึงอ้อยไปนึกถึงอ้อยกูยังไม่ได้กินอ้อยเลยโอ้โหสร้างวัดไว้เสร็จแล้วอ่ะเสาวิมานรอแล้วอ่ะไปนึกถึงอ้อยลมพัดมาอ้อยอู้ป่ะโหกูยังไม่ได้กินอ้อยกูจะตายเลยเนี่ยตายปุ๊บไปเกิดเป็นแมงกะอ้อยเป็นหนอนกินอ้อยลูกศิษย์ว่าอาจารย์จะไปสวรรค์สะเทือนเลื่อนไล่เลื่อนลั่นว่าอาจารย์ศิษย์ทำไมอาจารย์ไม่ไปแคบจังเลยไปเจ็ดวันแล้วไปตัดอ้อยทำบุญให้อาจารย์ดีกว่าอาจารย์ชอบกินอ้อยตัดไปโดนในแมงอ้อยตายขึ้นไปเป็นเทวดาเทวดาเรื่องคลื่นโอ้อาจารย์มันอยู่ในอ้อยนี่เองอย่าไปเป็นแมงกะอ้อยนิยมนะมีอะไรให้ฐานให้หมดนะเออใช่ไหมสมัยก่อนเขาจึงให้เมืองไงเขากลัวจะไปเป็นอะไรที่บ้านเป็นจกพวกบ้านก็เป็นจกตุ๊กแกแย่เลยนะห่วงควายเป็นควายห่วงวัวเป็นวัวห่วงหมาก็เป็นหมาอยู่ตำนานไหนห่วงลูกก็เป็นอะไรลูกโอ้ก็ไปเป็นลูกหลานตัวเองอีกงั้นถึงว่าบุญเนี่ยเป็นทางสำเร็จทางอื่นไม่สำเร็จพอไปเป็นพระเวสสันดรก็คอยกลับมาเกิดทัตทุทายมาคนนี้ถือว่าไม่มีมนุษย์และเทวดาทำได้เลยทุกอย่างนี่เทวดาและมนุษย์เป็นไม่ได้เป็นอย่างเจ้าชายสิทธัตถะไม่ได้เป็นไม่ได้มีหนึ่งในโลกนั้นที่เป็นได้แล้วก็ไหว้ใครไม่ได้ไหว้ใครไม่ได้นะไม่มีบุญจะไหว้หัวแตกเลยนะคนนั้นหัวเสียเลยเออเทวดาไหว้ไม่ได้เพราะบุญเหนือคนหมดเนี่ยนี่คือพุทธเจ้าของเราทำไมเราไม่ยกย่องใช่ไหมพุทธเจ้าจะเปรียบเนี่ยคนที่มีพระคุณเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระอรหันต์พุทธเจ้าผู้มีพระคุณที่ถูกเหยียดย่ำไม่ได้แล้วเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ในปกครองแผ่นดินนั้นต้องเขาเรียกอะไรผีกรรมเขาเรียกผีกรรมต้องให้ต้องเชื้อเชิญต้องต้อนรับฉันถือว่านั้นเป็นสมุติเทพต้องเคารพต้องรักเพราะเขาเป็นสมุติเทพ
ยกไว้ที่สูงหมดพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระหันพระเจ้ายกไว้ที่สูงแล้วเราก็จะไม่ตกต่ำคนไม่กตัญญูไปเกิดในชั้นหน้าก็เป็นคนไม่มีบริวารมีแต่ศัตรูว่านอนสอนไม่ได้กลายเป็นคนมีมิจฉาทิฏฐิคนกตัญญูนี่เป็นสมาธิทิทุกชาติไปเกิดในชาติใดพบใดก็เป็นคนดีหมดคนผู้ให้ย่อมเจริญพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนทางเดินไว้ดีแล้วขอให้เดินต่อไปอย่าไปเดินอย่างอื่นเมตตาเนี่ยต้องมีให้มากเราต้องรักกันทั้งโลกเลยอาตมาไม่ได้พูดยกย่องตัวเองนะอาตมาไปเห็นพวกคนแขกคนจนอัฟริกาอาตมาก็สงสารเหมือนญาติเลยมีอะไรได้ให้อาตมาก็ให้ไปอินเดียอาตมาไม่ได้เหลืออะไรกลับหรอกไม่ใช่เหลือให้จนหมดแหละบางทีเนี่ยผ้าปูนั่งเอามือก็ให้จนหมดนะมันไม่ให้ก็ไม่ได้ดูแล้วเขาไม่มีจริงๆเขาชวนไปแอฟริกาผมไม่ไปอ่ะผมไม่ไปแบบเฮ้ยเดียวพอแล้วผมพ่อไปแม่ก็ไม่ไปไปมันไปสมเพศทำไปสังเวชถ้าเราไม่มีอะไรให้เขาเราก็ไปสังเวชเขานะเราก็เหมือนเราไปแล้วไม่ไปดีกว่าแค่เดียวพอแล้วเพราะเราพอมีจะให้อินเดียเนี่ยพอมีจะให้เพราะเราไปสร้างวัดให้เขาได้ไปช่วยเขาเดินธรรมญาตาได้เขาก็ดีใจนะเนี่ยพระด็อกเตอร์อินเดียยังมาอยู่ตมานี่องค์หนึ่งกลับไปบอมเบย์แล้วชอบมากไปเดินธรรมญาตาตมาเรียกเดินจะไม่ไหวเหมือนกันเพราะท่านเป็นมาบวชตอนอายุมากเพิ่งได้สิบกว่าภาษาเป็นอาจารย์แล้วเป็นด็อกเตอร์อยากมาเดินธรรมยตามาเดินกับเราก็คนอินเดียเขาก็ไม่เคยเดินอย่างเราเขาก็ป่วยเหมือนกันนะเป็นไข้เป็นหวัดเราก็เอ้าไงก็คนอินเดียก็ต้องเก่งกว่าเราแล้วก็ดูเราได้ทำไมคนไทยเนี่ยไม่น่าเดินได้ก็ดูเราทุกวันครับข้าก็มานะเดินเอาจนได้เป็นหวัดแล้วก็เดินบริสุทธิ์ท่านคือคนมีความรู้แล้วก็ไปเจอใครแล้วก็อธิบายมันอย่างนี้นะพระไทยเนี่ยดีงั้นนี้ก็อธิบายคนแขกเชื่อหมดเลยไอ้เราไปเขาก็ไม่รู้จักเราพอจบแล้วธรรมยถาจบตามมาเมืองไทยตามมาเลยอยากดูว่าทำไมพาเขาไปต้อง350คนไทยเป็นอย่างไรคนอินเดียมีสมัยพุทธเจ้าทีนี้คนอินเดียไม่มีขนาดนี้อยากมาดูบ้านเราคนด็อกเตอร์เขาคิดลึกนะพอมาปุ๊บอยู่ไม่กี่วันละต้องกลับรีบมาวีซ่าไม่มีไม่ได้ตีวีซ่าเราก็ต้องซื้อตั๋วให้แกกลับไปอีกซื้อตั๋วให้แกมาใหม่อีกเลยเดินตั้งสองเที่ยวจะมาเมืองไทยเอาซื้อตัวให้มาตัวเราจะมาก็ให้ท่านมานะถวายท่านมาพระสององค์เนี่ยองค์ไหนจะมาให้มาฟรีจะกลับก็ให้กลับเพราะเราก็รู้ว่าคนอินเดียเนี่ยเป็นรากเหง้าของความดีถ้าเราไม่ส่งเสริมเนี่ยเขาจะไม่มีโอกาสอย่างพวกเราเลยแล้วพวกเราก็ไม่สามารถจะเกื้อกูลกันได้เลยนะถ้าเราตัดญาติกันซื้อตัวท่านมาองนี้ก็พออยู่ได้ไม่กี่วันอาจารย์ต้องลาครับแหละม้อยไม่วีซ่าต้องกลับไปตีวีซ่าใหม่พากตีตัวกลับไปหายไปพักเนี่ยมากลับมาแล้วตอนนี้ขับมาดูเมืองไทยให้ได้ไปเที่ยวเลยพระก็พาเที่ยวตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่วังน้ำเขียวไปเข้าคอร์สชอบมากเขาคอร์สกับพระใหม่ๆวันนั้นจะมาไปแล้วถามเป็นไงสบายดีดีชอบมากเลยชอบมีความสุขมากอยู่ตรงวังน้ำเขียวบ้างอยู่ทำกิจสนามบ้างอยู่กับพระใหม่แล้วก็พระใหม่เขาต้องเดินจุกรมนั่งสมาธิกันทุกวันไงท่านก็เลย

เขาคงไม่เคยเจอในบ้านท่านน่ะเพราะท่านยังอยู่แค่องค์สององค์นี่วัดเรานี่พระอยู่กันเป็นร้อยปฏิบัติบวชก็ทีก็20 30เนี่ยถ้าเหมือนดีใจเขาคงจะเอาแนวทางอันนี้ไปคุยที่บ้านท่านเอาคนนี้มาก็มีประโยชน์นี่คือท่านได้และจริงเรานี้กลับไปต่อไปพระอินเดียเนี่ยจะยิ่งใหญ่เพราะต้องคิดอย่างเงี้ยยิ่งใหญ่เพราะที่ไปคราวที่แล้วในเรื่องธรรมยถาเนี่ยเมืองลักเนาจะมาไม่เคยคิดเลยว่าเมืองลักเนาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้

เรื่องธรรมยถาเนี่ยเมืองลักเนาจะมาไม่เคยคิดเลยว่าเมืองลักเนาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เพราะไปที่ไหนก็มีตะมุสลิมตอกซอกซอยก็มีตะมุสลิมเนี่ยมันสกปรกมันไม่สะอาดเลยแล้วก็จินตนาการแบบเมืองลักเนานี่มันไม่มีอะไรที่เที่ยวก็มีในวังนั่นแหละวังก็วังเก่ามุสลิมแล้วพอไปคราวนี้ปุ๊บอามาวตีผู้หญิงคนนี้ที่เป็นผู้ว่ารัฐเนี่ยเป็นชาวพุทธผู้หญิงไม่ได้แต่งงานนะเป็นสาวชาวพุทธบอกถ้าหลวงพ่อไปวันที่14จะออกมาต้อนรับเองถ้าหลังวันที่14เลยให้คนอื่นต้อนรับเพราะเขางานเยอะแต่เขาเราก็ไปวันที่15มั้งเขาก็ให้พระมาต้อนรับเดินเข้าไปที่แกสร้างนิยมเที่ยวไม่หมดเลยนะที่เป็นปันผันไรแกสร้างสร้างให้พุทธเจ้าทำได้หินอ่อนที่ร้าแรงโอ้โหพุทธมณฑลเราอายเลยโยมแกะช้างตัวหนึ่ง5-6 ล้านบาทช้าง90 กว่าตัวเท่าไหร่ช้างอ่ะช้างหมายถึงพุทธหมายถึงสาวกไงแล้วสร้างพุทธรูปหินอ่อน4 ทิศเลยเป็นสูงต้องร่วม4-5 เมตรไม่รู้ราคาเท่าไหร่ทำกำแพงล้อมรอบทำสวยงามมากเลยโยมแกะสลักคนนี้ช่างยังแกะกันไม่จบเลยบอกกะ7 เดือน 7จะทำไว้4-6-7 แห่งที่ให้เราไปพักนั้น300 กว่าไร่เอาคุกเลยโยมเอารื้อเอาคุกออกเลยพวกคนคุกออกไปไว้ที่อื่นแกสร้างคุกนั้นเป็นที่ประชุมหอประชุมเลยนิมนต์ให้เราไปพักที่นั่นเลยเราก็เลยได้ไปอยู่ในคุกแต่ไม่ได้ติดคุกฝนตกนะมาพายุมาเลยมันมาเหมือนวิญญาณมาเลยนะตรงคืนมาความมืดมาเลยบึ้มบึ้มบึ้มมาเลยตกตรงนั้นเลยโอ้ลมพัดแล้วก็หายมาดับร้อนเนี่ยเขาก็มาใส่บาตรมาเลยทุกวันเขาเป็นผู้ว่ารัฐแต่เขานิมนต์พระอินเดียประมาณ8 รูปให้ดูแลที่นั่นช่วยสร้างวัดพระเขาปฏิบัติดีนะนี่ไปเรียนจบด็อกเตอร์มาจากอังกฤษนิมนต์ให้มาช่วยยังลูกเมื่ออายุแค่40 กว่าแจกหนังสือเราเล่มเบลอเลย350 คนแจกหมดเลยนะเล่มหนึ่งเนี่ยมีภาพสวยๆงั้นเลยลงทุนเยอะมันนะทำหอสมุดอย่างดีเลยมีพุทธศาสนาเต็มผู้หญิงคนนี้มีบุญนี่มีบุญไม่ใช่ธรรมดานะโยมสร้างประเทศเลยล่ะคนนี้จะทำให้ยันเดลีแล้วก็เป็นผู้ว่ารัฐ4 ปีเราไปพักแล้วเดินทำมายาตาเนี่ยให้ตำรวจตามทุกแห่งเลยนี่คือชาวพุทธเกิดขึ้นแหละในอินเดียและเข้าใจเข้าถึงด้วยนะเข้าใจเข้าถึงเรื่องหลักธรรมเลยพระต้องทำตัวอย่างไรเขารู้มาเลยถือผ้า3 ผืนชั้นมือเดียวชั้นในบาทนั่งสมาธิเขารู้หมดแล้วโยมไม่ต้องไปสอนเขาเลยเขาบอกเขาจะทำอินเดียให้ได้ทำให้อินเดียให้คืนมาให้ได้พุทธเจ้ายังไงเขาจะกลับคืนให้ได้แต่ผู้หญิงคนนี้ตมาไม่เคยคิดว่าเขาจะทำได้เลยว่าอินเดียไม่มีใครออกมาเลยยังพุทธศาสนาเคยนึกไหมไปคราวนี้ครั้งไป3 ครั้งครั้งนี้เจอหมดเลยเจอคนจริงเลยพอเดินออกจากเดลีปุ๊บพอเจอสันทูตสันทูตก็นิมนต์ไปพักที่สันทูตไปฉันที่นั่นแต่ปากสันทูตก็ดีใจพอออกมาจากโผล่ขึ้นออกจากเดลีปุ๊บเดินเข้ามาเจอชาวพุทธเลยโอ้โหชาวพุทธเยอะเลยเดินตามแล้วสิเดินตามทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งผัวทั้งเมียเดินส่งแต่งตัวยังไปเที่ยวงานวัดเลยไอ้ลูกชายคนโตขับรถแวะเวลาตอนเย็นก็รับแม่กลับบ้านลูกน้องสาว

ลูกชายกลับบ้านพอลูกผู้ชายเท้าขับรถไปให้แม่เดินต่อยเดินเดินจนกว่าว่าส่งพอแล้วก็ให้คนอื่นเขาส่งต่อมาเดินทุกวันนะเดินเนี่ยเดินลูกสาวสองคนลูกชายคนแม่คนแต่คนโตนั้นขับรถนำไปอยากเดินคนในฐานะดีด้วยนะไม่ใช่คนจนมีความรู้ด้วยแล้วพอไปถึงตรงหมู่บ้านนั้นขอไปทำไมยังเก็บหลักฐานมาเลยเจอก็ขอจะไปทานน้ำเป็นห้องประชุมใหญ่หมู่บ้านชาวพุทธเปิดห้องประชุมเลยผ่านไปไม่ได้เขาต้อนรับต้องนิมนต์ฉันข้าวที่นี่พักที่นี่มากันเต็มเลยชาวพุทธบอกโอ้เจอญาติแล้วพวกเราเข้าไปพวกโยมๆก็ไม่ค่อยเข้าไปข้างในเข้าไปในห้องประชุมแต่งกลอนเลยแต่งกลอนร้องเลยร้องเกี้ยวเลยผูกกลอนเหมือนเพลงอีแซวเลยเป็นภาษาอังกฤษนะเป็นภาษาฮินดีเป็นภาษาอังกฤษเราก็เลยให้คนแปลเป็นภาษาอังกฤษมานี่คิดว่าเดี๋ยวสักวันนึงจะเอาเครื่องนี้มาร้องให้พวกโยมฟังเขารอคอยมานานแล้วเขาบอกในเพลงเขารอคอยมานานแล้วเขาไม่คิดเลยว่าวันนี้จะได้เจอพวกเราชาวพุทธเขาสุดในชีวิตนี้เขาไม่เคยมีความสุขเท่าวันนี้เลยวันนี้เขามีความสุขที่สุดในชีวิตเขาไม่เสียดายชีวิตเลยวันนี้เขารอคอยพบพวกเราแล้วเขาอยากได้ชาวพุทธอย่างพวกเราบอกเขาก็พรรณนาว่าชีวิตวันนี้เขามีความสุขที่สุดเขาเหมือนเขาเป็นอะไรไปสักอย่างวันนี้เหมือนเขาไม่ใช่ปกติแล้วใจเขานี่มันแบบมันฟูจนแบบบอกไม่ถูกเขาเขียนในนั้นร้องไปด้วยแล้วก็มาพอมาแปลแล้วเป็นพรรณนาเรื่องความสวยงามกว่าที่ทำไมเราถึงอัศจรรย์เดินกันมาได้ยังไงจากเมืองไทยมาเขารู้ตื่นเต้นพอดีใจตัวเองเป็นครูนะพอเกษียณแหละเหมือนเขาเตรียมคอยเราเลยนะแต่ก็ส่งพอเราส่งเราพ้นแล้วเขาก็คนหนึ่งก็คอยต่อมาเจอหมู่บ้านนี้พอเข้าหมู่บ้านนี้ปุ๊บมหาวิไลเป็นมหาวิไลพอเข้าไปปุ๊บเป็นพุทธหมดเลยพระท่านดูแลอยู่เป็นมหาวิไลเด็กระดับใกล้อายุ20พอเข้าไปปุ๊บสั่งเด็กกลับบ้านหมดเลยไปเด็กกลับบ้านหมดเด็กก็ไม่อยากกลับไม่อยากจะดูแลพระโอ้โหเจอก็ตื่นเต้นเกิดมาไม่เคยเจอให้เด็กกลับบ้านหมดจนกว่าพระจะกลับก็ค้างที่นั่นคืนบิณฑบาตครูทุกคนดีใจหมดเลยมาทั้งวันทั้งคืนมาดูมาปฏิบัติมาดูแล้วดีใจเราก็พักในโรงเรียนนั้นเต็มหมดเลยข้างบนก็พักข้างล่างก็พักเราออกมาแล้วเขาจึงจะเปิดโรงเรียนไปอีกหนึ่งอีกที่หนึ่งก็มันนั่นเด็กเรียนเล็กพอเราเข้าไปครูสั่งให้เด็กเข้าแถวกลับบ้านให้หมดให้มาสวัสดีแล้วให้กลับบ้านคือเช้าพาบิณฑบาตทั้งหมู่บ้านเลยโยมจะปฏีเนี่ยจะปฏีเนี่ยโยมได้ขนาดนี้โยมคือกินไม่หมดจะปฏีทำไงเนี่ยเจ้าหน้าที่เราเนี่ยก็คงจะไม่เคยอยากได้จะปฏีอะไรเพราะมีข้าวเยอะพวกโยมผู้หญิงไม่ควรนะพอเราเดินมาพระเขาก็เดินส่งเราต้องร่วมหลายองค์นะพระอินเดียโยมอินเดียเยอะพระอินเดียร่วม10องค์เขาจะมาเดินส่งเราแล้วก็เดินมากับเราตลอดแล้วก็พวกญาติโยมอินเดียอีกก็มาพอเราเดินปุ๊บออกมาจากมุมนั้นปุ๊บโอ้โหเราสลดใจเลยพวกเราจะปฏิมากองข้างทางนี่กองเบ้อเลยจะปฏิดีทั้งนั้นเลยนะทำยังไงวะกูเนี่ยขายหน้ากันเลยพระท่านก็มองนะพระอินเดียมองท่านเป็นด็อกเตอร์ท่านมองท่านคงเสียใจนะเราก็เลยบอกโยมอ๋อแก้ไขปัญหาทีมันไม่เหมาะเลยเอาไปทอดข้อไปทอดเดี๋ยวไปให้แจกพวกคนงานเนี่ยกินใหม่อ๋อเขาหาของมาใส่เก็บใหญ่เลยรีบเก็บไม่งั้นมันกุจาดตาโยมสุนัขกินไม่หมดเลย
เอาไว้เพื่อพ่อก็คนใหญ่พ่อก็เก็บไปบทใบอ่ะคนมันเยอะนะพรุ่งนี้เช้าไม่เหลือเพราะว่าลังมาสมาธิเป็นไงจะปฏิไม่มีเหลือแล้วพอทอดมากินกันหมดเลยเออมันอร่อยนะพอทอดมาอร่อยกับข้าวแม่เขาใจกันจนรับไม่ไหวรับไม่ไหวเลยทุกบ้านต้องใส่หมดเลยพาเข้าไปในครัวไปยืนคอยก็เอาบ้านหนึ่งนะพระต้องร้อยกว่าโยม150 125องค์อันนี้หมดให้เราไปในครัวแล้วก็ไปยืนคอยเนี่ยเอาเก้าอี้มาให้นั่งคอยอีกผัดทอดไม่ทันเนี่ยลูกสาวกับแม่ทอดใหญ่เลยดีใจนะไปนั่งคอยเลยในครัวโอ้นี่ชาวพุทธเกิดขึ้นแหละแล้วนึกถึงพุทธเจ้าโอ้พุทธเจ้าเนี่ยน่ารักมากเลยนะต้องมาคอยพวกนี้กินข้าวพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยคงเป็นอย่างเงี้ยโยมเขาไม่ถือสาบางบ้านเคาะประตูเลยแต่พวกลูกศิษย์น่ะพวกโยมๆอ่ะเคาะให้ใจให้ได้คล้ายเหมือนว่าโอกาสไม่มีแหละบางทีเป็นมุสลิมก็ต้องใส่ฮินดูก็ต้องใส่นั่นเป็นชุมชนไงเป็นชุมชนเป็นปกครองเป็นชุมชนคนหนึ่งไปเจอนกแก้วสมาก็สงสารนกแก้วนะขอซื้อได้ไม่ขายเท่าไรก็ไม่ขายโอ้เอานกแก้วมาเลี้ยงเอาโอ้ยนกแก้วนี่มีกรรมนะจะปล่อยซะหน่อยธรรมดาเราเคยชอบซื้อนกแก้วปล่อยกรรมมากลับจะบิณฑบาตมาถึงพ่อหลวงพ่อได้แล้วเขาถวายแล้วไปพูดไงมึงไอ้พวกนี้ถวายฟรีเขาดีใจเราก็เลยแวะไปบ้านเขาพอถวายแล้วเขาดีใจมากเลยเราก็เอาขึ้นรถมาก็มาปล่อย ที่เมืองไอ้รักเหนาเขาก็ดีนะนั้นจึงว่าชาวพุทธอินเดียเนี่ยเขามาด้วยใจเลยโยมมาที่วัดเจ้าแม่ท่านแม่มงคลบอกว่าอยู่อินเดียตั้งนานแล้วคนอินเดียมาเป็นพันคนถวายทีละ10บาท5บาทไม่เคยได้ที่ไหนได้โยมเราไปเอามาเป็นตั้งหลายพันเป็นหมื่นเลยถวายจริง 3-4,000 บาทรวมหมื่นถวายทุกแห่งเลยโยมเงินก็เหลือข้าวก็เหลือพอกลับมาถึงพุทธคยาเนี่ยมันรูก็เหลือข้าวจะไอ้ข้าวของอินเดียก็เหลือเรือขึ้นรถมาต้องหลายกระสอบกินไม่หมดวันแรกซื้อนะตอนหลังไม่ต้องซื้อขนมาไปขันรถน้ำใจคนอินเดียไม่ธรรมดานะคนอินเดียถ้าศรัทธาเข้าใจแล้วไม่ขายเลยนะวิ่งขนมาเลยแหละเป็นกระสอบเลยผักมากลางหญ้าเลยขนมาให้กลัวละอดโอ้ยน้ำใจงี้หายากเพราะเราเดินดินไงเขารู้ว่าพวกเขาเห็นพวกเราเดินดินลำบากนอนกระดินถ้าจะได้ใจคนเดียวต้องไปนิยมต้องไปเดินขึ้นรถเก่งนี่มันเขาไม่เอาไม่ให้เราหรอกแต่บ้านเราได้ใจใช่ไหมเขาบอกว่าเขารู้จักพระไทยแต่เขาไม่ได้ศรัทธาเราเห็นมาขึ้นรถมาเที่ยวกันบอกนั่นนะเขามาแสวงบุญบอกเขาก็ไม่สนใจวู้เฉียงพวกเราเดินมาก็ตั้งหลายปีแล้วสามสี่ปีเขาไม่สนใจแต่เนี้ยเขาเพิ่งรู้จักอย่างนี้เขาสนใจถือว่าพวกเราเนี่ยเข้าถึงเขาถือว่าแต่คนและหมาเนี่ยเข้าใจเดียวหมายังตามเราไปเลยนี่คือธรรมญาตาที่อินเดียได้ใจคนได้คนทุกระดับเลยโยมหนังสือพิมพ์ก็ลงทุกวันเลยมันดักลงพอเราเลิกเดินทำไมตามมาเจอเรามันก็ไม่ลงแล้วอุ้ยตอนเดินเรามันดักมาหลักหลังนะหนังสือพิมพ์ก็เหมือนไทยรัฐเดนิวเนี่ยบอกว่าอ่านทั่วประเทศเลยลงทุกปีอินเดียไม่กันดานใจไม่กันดานแล้วชาวพุทธไม่กันดานแล้วจะไปงี้กันดุชาวพุทธไม่กันดาน
ถ้าพุทธไม่จนแล้วก็ให้จะเรากินไม่ไหวอะโยมกลางคืนยังกระทุกรถมาเลยวันนั้นมาถวายต้องมาถวายกับเราด้วยนะอื่นก็ไม่ถวายนะมาถวายหัวหน้าเอาขนลงก่อนเดี๋ยวให้แม่ครัวเก็บไปทุนไปเยอะโยมมีมันรูมีผักมีแตงกวามีหลายอย่างที่เขาขายในตลาดเขาจะมีส่วนของเขาเขาเก็บแล้วก็มัดใส่กระสอบลูกคือก็ขนไปขายเขาก็เอามาถวายเราบางคนก็ซื้อมาถวายเราไม่อดเลยแล้วที่กมาวตีเขาก็ให้คนเจ้าหน้าที่มาใส่บาตรทุกวันใส่บาตรแทนแกว่าใส่บาตรใจเยอะเลยถุงข้าวใส่อินเดียมันได้กินสองอย่างโยมจะปฏิกับข้าวได้กินสองอย่างอาหารอินเดียเลี้ยงง่ายไม่วุ่นวายเหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราเรื่องเยอะบ้านเราได้กินจุกกินจิกกินหลายโหทำหลายอย่างแต่เขานั่นมีซับยีจะปฏิได้เดียวอิ่มแล้วเขามีคุณค่าเยอะแต่ว่านี่คือได้นำใจจากชาวพุทธอินเดียก็ร้อยล้านคนเขามีร้อยล้านคนแต่ถ้าเราจะไปเนี่ยเราต้องเดินไปเดินไปเราจะได้ชาวพุทธเลยพวกฮินดูก็ได้โยมฮินดูก็ให้ดูก็ทำแต่ไม่หนักเท่าคนชาวพุทธชาวพุทธนี่ไม่สงสัยเลยทั้งพระทั้งโยมองค์หนึ่งก็อ้วนใหญ่โตเดินไปโมโหไปนะก็เจ็บเกินนั่นนะแกไม่รู้จะโมโหใครอ่ะเราก็ต้องสายกันนะก็รู้ว่าพวกเราเดินกันตั้ง300กว่าแกก็เดินมาแกอายุ70กว่านะตัวก็หนักเกือบ100กิโลอ่ะแกเดินสงสารกันนะพอตอนกลับมาเนี่ยอาตมาก็ให้คนถวายปัจจัยค่ารถไฟไปเดินเราได้ตลอดแต่มีสององค์เนี่ยตามมาสององค์เนี่ยปีหน้าเนี่ยไปมุมไบเนี่ยองค์หนุ่มเนี่ยกลับไปเนี่ยเขาจะไปพูดทางมุมไบมอมเบเนี่ยคนจะกระจายรู้หมดเลยว่าเราจะไปเดินปีหน้าเราจะไปเดินที่บอมเบแล้วก็โอรังคาบาดแล้วก็สันติเจดีแล้วก็เดินแล้วก็ขึ้นรถไฟเข้าพุทธคยาถ้าใครจะไปก็ต้องรีบลงชื่อเต็มแล้วไม่รับใครจะไปก็ต้องรีบลงชื่อนะเต็มไม่รับพอพูดตรงนี้จะเต็มหมดตรงนี้ก็จะเดินไปจันทบุรีก่อนเอาภาษาพวกก็จะเดินไปจันไปตราดไปจันไปเกาะกวงก็จะเดินประมาณ400กิโลเดินเซมเปิลก่อนเดินวอร์มก่อนเดินชายทะเลจากวัดสังฆทานไปเรื่อยพัทยาไปสัตหีบเข้าไปจบที่อาตมาเขาถวายที่ไว้ที่ตราดก้าวไล่ที่ชายทะเลก็อาตมาว่าจะไปปักกดตรงนั้นแล้วก็ตอนนี้ข้าให้เขาไปรังวัดอยู่ตอนที่เขาถวายพอดีโยมคนนี้เขาไปทำงานอยู่อังกฤษเนี่ยไปเจอสมาธิอังกฤษก็มานั่งสมาธิฝรั่งแกกลับมาเมืองไทยก็มาบวชอยู่กับเราพอบวชแล้วแกก็มาตายที่วัดแกก็ถวายที่เราก้าวไล่ที่ชายทะเลแกก็บอกว่าลูกหลานฉันได้หมดแล้วฉันนี้ฉันอยากให้หลวงพ่อเราก็เลยทีแรกว่าจะไปสร้างฐานมีอายุไปก็อยากจะขายแต่แกก็อยากให้เราขายนะฉะนั้นยังมาสร้างวัดก็เลยเอาจะเป็นไงก็เป็นไปเถอะตอนนี้เอาพระไปธรรมยาตาก่อนที่ก้าวไล่ที่ชายแล้วตรงชายทะเลตรงนั้นโยมเมื่อก่อนมันดินไอ้น้ำจะดำมันจะซัดชายดำมาพอตั้งมาเป็นที่เรานะโยมไอ้ตรงอื่นดำมาตรงนั้นเราขาวเออไอ้ตรงมุมอื่นไอ้ตรงหน้าหาดทรายเราขาวหมดเลยเมื่อก่อนจะมาบอกโหลงอาบไม่ได้ขี้เรนเยอะไปคราวนี้ชายหาดขาวเลยแล้วต้องอื่นดำหมดก็เออเขาทาดีแล้วก็งอกได้ด้วย
ให้เจ้าหน้าที่ไปรังวัดเดือนละ9ไร่ถ้าขายก็ได้รายตังค์กันเนี่ยแต่เจ้าของอยากให้ขายจะมาว่าจะดูก่อนว่าจะไปทางไหนดีเป็นสวนยางเป็นชายทะเลตอนนี้ที่เยอะเขาให้เยอะรับไม่ไหวเชียงรายก็ให้วัดหนึ่งถวายบอกให้รีบมาช่วยทำเสาสถานีให้ทีอยากทุกคนอยากได้สถานีให้เราไปตั้งให้เจ้าวาดขอร้องให้ไปช่วยสร้างให้ทีถวายที่เลยบอกมีอุปกรณ์ทุกอย่างขอไปให้ไปสร้างให้เสร็จน้องคายนี่จะมามีซื้อไว้ติดชายโครงไม่ติดโครงแปลงหนึ่งติดโครงสองแปลงถ้าโยมจะไปอะไรนะไปดูอะไรอยู่บ้างไฟพญานาคนะไปที่เนี่ยที่สมาซื้อเนี่ยแปดไร่เนี่ยบอกขุดตรงนั้นเนี่ยทั้งสองแปลงเลยประการเต็นท์นอนนั่นแหละได้เลยน้องคายอ่ะที่เชียงใหม่กับที่อะไรสองแห่งเขาจะได้สมาก็ไปพักที่อะไรตรงนี้ที่มีสวนลำไยเป็นทนายเขาขายจะมาติดใช้ของเลยไม่สร้างวัดจะสร้างเป็นมูลนิธิไว้สำหรับทำกรรมฐานถ้าทำวัดได้เรื่องเยอะเดี๋ยวก็นัดเจ้านัดตำบลอำเภอเขาหาว่าเราไปสร้างบุญใหม่แล้วก็ไม่เป็นมูลนิธิดีไม่ต้องไปทะเลาะกับใครเป็นข้อมูลที่ใครเอาไปไม่ได้ที่ดีมากเลยสถานีก็ไปทำติดกับน้องขายไว้ก็คนกันได้ฟังกันคนลาวก็ฟังกันเยอะนะคนลาวนี่ฟังกันเยอะส่วนมากก็ชอบวิทยุโทรทัศน์พวกเราเขาไม่มีที่มามาดูมากก็ฟังของพวกเราเนี่ยเราปฏิบัติไปเถอะเราจะได้ญาติที่ดีมิตรที่ดีคนดีมีเยอะแยะแต่เราก็ต้องไปทางนี้คนไทยเราต้องเลือกเดินนะอย่าไปเดินตามกระแสต้องเดินทวนกระแสกระแสมันแรงไปไม่ได้หรอกไปทะเลาะกันด่ากันไปติขีนนินทากันบาปกรรมพุทธเจ้าท่านไม่เห็นด้วยคนมาทะเลาะกันด้วยญาติด้วยเรื่องธรรมะด้วยความคิดด้วยทะเลาะเรื่องกินทะเลาะเรื่องชีวิตนี่มันไม่ใช่มนุษย์ฉลาดมนุษย์ที่ฉลาดมันต้องสงเคราะห์ต้องให้กันต้องอภัยให้กันต้องสงเคราะห์กันคนทะเลาะกันนี่ไม่ฉลาดขัดแย้งนี่มันไม่มีวิสัยปฏิบัติธรรมนี่จะเจริญเราต้องดึงกันกลับมาตรงนี้โยมดึงกลับมาทางเดิมทางเดิมนี่พระพุทธเจ้าสอนเป็นทางเดิมเราจะแตกแถวไปไหนล่ะทุกวันนี้คนไทยไปแตกแถวไม่ได้อะไรเพราะก็ไม่ได้อะไรได้แต่บาปเอากุศลครอบงำใจคนเราเวลาเจ็บเนี่ยจะรู้เลยว่าทุกข์มากอะไรจะตายเนี่ยโอ้โหทรมานมากถ้าเรามีเมตตามากๆเนี่ยมันจะมีความสุขทำไมคนที่วัดและก็มีเมตตามากเลยโยมชุ่มเนี่ยจะใส่บาตรทุกวันก็ทำบุญมากเลยแกต้องทำบุญจริงๆถ้าแกมาจากคนจนตอนหลังแกมีส่วนเยอะลูกหลานดีหมดแกต้องแกทำบุญอย่างเดียวตอนเช้าเนี่ยก็มาวัดแหละมาไหว้พระกลับบ้านบ้านอยู่ห่างสัก 200-300 เมตรแล้วตายลูกสาววิ่งมาหาโอ้พ่อไปดูแม่หน่อยผมแม่ยอมตื่นเลยกินข้าวแล้วหลับไปนะเอาก็ดีแล้วนี่จะให้เราไปปลุกได้ไงลูกสามีเป็นกำนันจะมาก็ไปเขาก็ด้วยเขาหลับไปอ่ะกินข้าวแล้วมันนอนคอยหลานเนี่ยเราต้องใส่บาตรทุกวันทำบุญทอดกระถิ่นอะไรก็จะใช้บุญจริงพอไปโอ้ให้แกไปเถอะสบายแล้วไม่ต้องไปปลุกกันแล้วเขาไปไปง่าย

แกบอกว่าเมื่อก่อนตอนแกยังไม่ตายแกเล่าบอกฉันเคยแขนหักฉันไปเข้าโรงพยาบาลหมอบอกเจ็บมันบอกไม่เจ็บบอกไม่เจ็บฉันเป็นอะไรฉันไม่เคยเจ็บเลยบอกว่าไม่เจ็บจำไงก็ไม่เจ็บเอ้าเป็นคนรู้จักเจ็บบุญมันช่วยได้ไม่เจ็บเนาะแม่เรานี่เจ็บนะขาหักแล้วจะมาสลบเลยนะเราไม่ได้คลายมาขาหักนี่สลบเลยแต่นี่เขาไม่เจ็บจะไปดีใจดีทำบุญจังเลยรู้ว่าตัวเองจะต้องไปคนเมืองนนท์ที่ปฏิบัติได้ก็มีเยอะปฏิบัติการปฏิบัติแล้วก็ตายเขาใช้ได้นั่งสมาธิภาวนาคือเขาอยู่ที่สงบเลยมันไม่วุ่นวายพอปฏิบัตินี่เตรียมตัวเก่งจัดพร้อมบางคนรู้หน้าที่ตัวเองหน้าที่จะต้องทำยังไงเตรียมตัวพร้อมหน้าที่มียอมกรอบคนหนึ่งมาจากกรุงเทพอายุกับเราหลายปีเป็นอายุสัก80กว่าเขาบอกหลวงพ่อยอมกรอบไปแล้วบอกไปไงนั่งตายไปแล้วไปดูยอมกรอบนั่งพี่ข้างขวาไปแล้วแม่ไปก็ไปแล้วนั่งไปแล้วไม่ลำบากกันไหมลูกหลานเขาก็มีความรู้ดีเขาก็มาบอกจะมาบอกว่าดีแล้วไปดีแล้ว มันต้องห่วงแล้วแล้วเขาก็แม่ไม่ทันได้ดูแลรักษาเขาคงจะไปดูแลอะไรแกดูแลตัวแกเองแล้วจะไปโรงพยาบาลทำให้มันปวดนะไปฉีดยาไปปั๊มหัวใจไหมกตัญญูไม่ถูกอ่ะนะไปแล้วนั่งไปโอ้สบายพระก็เหมือนกันแล้วเอาหนึ่งไปเดินทำมายาตากลับมาป่วยเป็นนึกมาเด็กขั้นสุดท้ายขอนี่บวมตราขึ้นไปเยี่ยมไปโรงพยาบาลไหมไปให้น้ำเกลือไหมไม่เอาออกเซียนไม่เอาบอกไหมเอาเงี้ยเออไม่เอาอะไรนะไม่เอาหนอนเฉยเงี้ยถ้าก็พูดมันก็ได้นะโอ้ไม่เอาอะไรเลยเนี่ยไหวไหมไม่เป็นไรปวดไหมไม่เป็นไรท้องเบลอเลยนะตับแข็งก็บอกโอ้ตายงี้มันก็สนุกดีเหมือนกันนะตายไม่ลองหาหมอไม่ลองหายาสมาก็นั่งดูโอ้เขาไม่ทุกข์จริงนะนั่งท่านก็หลับตาพอคุยแล้วท่านก็หลับเขาแหมยังนี่หายากนะพอตอนนั่นพระก็บอกหลวงพ่อท่านไปแล้วไม่กินยาไม่ฉีดยาไม่ต้องให้ออกซิเจนไปเฉยไม่ขอออกซิเจนไม่ให้น้ำเกลือไม่อะไรทั้งหมดบอกเอ้ยเนี่ยพวกเราต้องฝึกกันนะโยมนะฝึกให้ได้นะโอ้ยนึกว่าท่านพระไม่มีบารมีทางลาภยศนะเป็นพระลูกวัดนะสมภารอาจจะโดนก็ได้อาจจะโดนปั๊มหัวใจอาจจะโดนทำน้ำเกลือบ้างอะไรบ้างนะสมภารแล้วโดนหนักนะเพราะคนจะถ่ายเยอะปั๊มโน้นปั๊มนี่ใส่โน้นแต่นี่พุทธทาสท่านสั่งไงตายตรงนี้เผาตรงนี้ห้ามทำอะไรทั้งหมดห้ามไปโรงพยาบาลตายที่นี่เผาที่นี่ทำพินัยกรรมเปล่าลูกศิษย์ไม่เชื่อหรอกลูกศิษย์มันกลัวอาจารย์จะตายมึงผ่านพุทธทาสมาพุทธมาตรงบ้านศิริราชเลยมาปั๊มหัวใจมาฉีดมาให้นะมันจุดบวมมาเลยจุด
ธธาตุเป็นธาตุเลยพระพุทธจะตายพุทธธาตุเหมือนไม่สมที่ท่านปรารถนาไว้ก็เลยพอตายแล้วก็เอาไปไม่เหมือนเราเราไม่ฟื้นนะพวกเราก็ต้องเตรียมตัวนะเดี๋ยวช้านะโยมนะตายภายใน7 วันเนี่ยนะกลัวไหมตายภายใน7 วันนะกลัวไหมเอาวันไหนดีไม่ตายวันอื่นนะตายภายใน7 วันเนี่ยไม่ว่าอาทิตย์กับวันเสาร์ก็วันจันทร์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ตายวันนึงอ่ะมันตายนอก7 วันหรอกท่องมาได้เลยคุณจะตายวันไหนดีไม่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกต้องตายลมนึงแหละฮะไม่เข้าก็ออกไปออกก็เข้ามันไม่น่าจะเข้านะมันออกแล้วไม่เข้าน่าจะตายนะนะโยมน่ารู้ว่าสงสัยมันออกแล้วไม่ยอมเข้าสงสัยจะต้องตายวิธีอื่นคงไม่ตายหรอกใช่ป่าวเคยตายยังนะเคยตายยังพูดถึงกลัวตายกลัวตายทุกคนนะแต่ต้องกลัวมีเหตุผลไอ้เราตายจนไม่รู้นับชาติไม่ถ้วนแล้วอ่ะใช่ไหมพระเจ้าอโนนที่ตายของเรานะจี้ตรงไหนก็ไม่พ้นแสดงเราตายมากกว่าพระพุทธเจ้าชาติถึงแล้วเนี่ยคนจะตายที่ไหนพระพุทธเจ้าเลือกที่ตายได้พระอรหันต์เลือกที่ตายได้แต่พวกเราไม่เลือกที่ตายไม่ได้เรากลัวตายกลัวเจ็บแล้วก็ต้องไปตายโรงพยาบาลไปให้หมอช่วยแต่หมอก็ช่วยไม่ได้ผลที่สุดเราก็ต้องไปเข้าห้องดับจิตไม่สมมติที่เราเป็นนักบุญต้องตายมีศักดิ์ศรีสิใช่ไหมตายมีศักดิ์ศรีตายไม่ให้ใครมาตำตายไม่ให้มีใครมาทรมานเราสิเราต้องปฏิบัติเราเองเราต้องจัดการตัวเองได้จัดการตัวเองให้สงบได้ภาวนาให้สงบให้เป็นแล้วก็เข้าสมาธิให้ได้ในชาตินี้อันนี้น่าสนใจนะเรื่องช่วยตัวเองน่าสนใจถ้าเราไม่ได้ตัวนี้เราจะไม่มีบุญเลยโยมตายก็ภาวะภาวะบางคนก็หลงนะโอ้หลงนอนละเมอนั่นแหละจะตายก็เอาแหวนเพชรมาใกล้ใกล้สตางค์ของกูแหวนเพชรของกูมาให้ดูทุกวันเลยนะอย่างอื่นก็ไม่ดูมาขอดูสตางค์ดูแหวนเพชรอย่างนั้นเนี่ยต้องให้ครบด้วยนะหลงคนรวยเป็นงั้นหลงไม่จบขอก็ไม่ให้กูจะเอาของกูไปบุญไม่ได้ทำไงเราก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยสละทานเนี่ยเนี่ยคุณณรงค์มาทำเนี่ยโอ้โหสละเยอะแยะคุณก็ฝังสมบัติไว้บนนี้ที่ผืนนี้ได้เยอะแหละนั่นเราก็เราลึกถึงบุญที่เราทำไว้เราไม่มันลึกถึงบ้านไม่ได้ลึกถึงบ้านก็ไม่จิตไม่สะมันจิตเจ้าหมองต้องนึกถึงบุญที่ทำไว้ต้องปรากฏในมโนทวารให้นึกถึงบุญไว้ที่ทำไว้แต่ว่าถ้าเข้าสมาธิได้มันดีหรือไม่ก็ปล่อยวางทุกข์ทั้งหลายดับไปด้วยการพิจารณาปล่อยวางได้ก็ดีอย่าไปยึดว่ามันเป็นของเราของเรามันอาศัยเท่านั้นเองบ้านหลังนี้ไม่ใช่ของเราอยู่นานมันเสื่อมแล้วมันผุแล้วใช่ไหมแล้วถ้าเป็นราคาก็ดีตอนนี้ราคาเริ่มรั่วไหมหลังคาเริ่มรั่วแหละเสาเริ่มโยกแล้วฝันลุดนี่เสาโยกกันนะผมงอกนี่หลังคารั่วไหมขาขวาผูนี่หนังจะเริ่มเหี่ยวแล้ว
ประตูหน้าต่างไม่ดีปากคอตาไม่ดีนะประตูหน้าต่างเสียหมดแล้วบางคนเดินเยี่ยวลาดแล้วหมดท่าแล้วประตูหน้าต่างเสียหมดแล้วโอ้ยังอยากจะอยู่นั่นแหละหลังคาก็ผุรั่วทางขวาก็หมดแล้วเสาก็โยกหมดแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรเหลือดีแล้วใช่ไหมหมดทั้งตัวเลยปะผุอยู่นี่เองแต่มันก็ว่าดีแล้วนะคนอื่นเขาสู้กูไม่ได้นั่นเนี่ยแต่มโหขี้เมาไงมโหขี้เมาไงพอมโหมาลุกไม่ขึ้นมึงห้ามกูไปตีก็มันถึงมโหขี้เมาจะไปตีเขาตัวเองไปไม่ไหวให้ห้ามไปจริงไอ้นี่กรรมการกูจะสู้ตลอดเนี่ยกูจะอยู่ให้ลูกหลานมันทำมาหากินให้ร่ำรวยกูทำไม่ได้กูก็จะดูมันอ่ะกูจะเฝ้าให้มันอ่ะกูห่วงมันนั่งขอจะเงยที่บ้านเนี่ยใครมาก็นับใครมาไม่มาโอ้เป็นห่วงเพียนตายเลยถือชุดก็ไม่ได้อะไรห่วงก็ทุกข์นะทุกข์มากเลยนะไม่มีความสุขเลยห่วงทุกวันไม่ใช่ห่วงทีเดียวจบนะห่วงเช้าห่วงเย็นห่วงนั่นนะไม่มีอะไรได้เลยมันนั่งห่วงทั้งวันเลยใช่ไหมเช้าก็ห่วงเย็นก็ห่วงคืนก็ห่วงมันไปไหนกันมันไปไหนตัวเองก็ไม่ได้ไปกับเขาตัวเองก็นั่งห่วงขอเขากลับมาเร็วๆไม่มาก็ทุรนทุรายบางคนเนี่ยอะไรประสาทลงกระเพาะเลยขี้มั่งเยี่ยวมั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยพอลูกจะกลับเอ้าทุกข์มากเลยห่วงเขาบางคนก็ห่วงสามีห่วงภรรยามันนั่งสมาธิให้หมดสิจะได้มันจะได้อุเบกขาได้บ้างบุญมันช่วยอยู่ได้บุญมันรักษาคนให้ไม่ให้ตกต่ำมันอยู่ด้วยบุญไอ้นอนไม่ต้องมาเฝ้าพระองค์หรอกพระองค์ไม่มีใครฆ่าพระองค์ได้พระองค์ทำบุญไว้หมดแล้วไม่มีใครทำอันตรายพระองค์ไม่มีละอยู่ในเขตนี้ตะขาบและงูทั้งหลายเนี่ยอยู่ในระยะในสายตาพระองค์เนี่ยจะไม่มีเลยจัดที่เป็นพิษภัยเนี่ยอยู่ในระยะสายตาพระองค์จะไม่เข้ามาเลยบุญไหมในอยู่ในสายตาเนี่ยสัตว์ด้วยคานทั้งหลายที่เป็นพิษภัยจะไม่เข้ามาในให้ไม่ให้กระทบเลยผู้ผีศาสตร์ทั้งหลายก็กลับใจนับถือเคารพหมดเป็นเทวดาหมดไม่มีภัยอันตรายในจิตเนี่ยพุทธเจ้าบุญสำเร็จหมดถ้าเท้าพระพุทธเจ้าเดินเนี่ยถ้าเหยียบไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ต้องการให้รอยนั้นปรากฏก็ไม่มีรอยพุทธเจ้าเดินไม่มีรอยแต่คนเราเดินมีรอยนะเหยียบไปในโคลนตมเนี่ยชักเท้าขึ้นมาเนี่ยเท้าเกลี้ยงเหมือนไม่เปื้อนเลยและในโคลนตมนั้นก็ไม่มีรอยสะอาดสนิทเหมือนเดิมนี่พุทธเจ้ามีบุญไม่มีรอยแต่นอกจากพระองค์ประทับไว้ใช่บนก้อนหินพระองค์ต้องการให้เป็นรอยก็เป็นรอยบุญสำเร็จทุกอย่างเราต้องเชื่อบุญตรงนี้นะพระมารดาท่านไม่ต้องห่วงเลยว่าเจ็ดวันสวรรคตเลยไม่ต้องห่วงลูกเองไหมเรานี่ห่วงตายเลยโอ้โหครูเจ็ดวันจะต้องตายจากลูกเนี่ยห่วงไหมลูกคนแรกเลยนะไม่ได้ไปดีแน่เลยโอ้ครูตายแล้วผัวครูจะทำไงวันเนี้ยมึงจะเลี้ยงมึงคงมีเมียใหม่คงเอาลูกกูมาเป็นตายแน่คิดนะคิดลึกเลยอะเอาลูกไปให้ไหว้เจ้าชายตาไปไหว้สามได้จะดินหรือสีปรากฏลอยขึ้นมาเหยียบจะดาเลยไม่ไหวไหวไม่ได้แค่บุญมีไม่ถึงหรือสีก็ร้องไห้เลยรู้เลยว่าตัวเองตายแล้วไม่ได้ฝังธรรมจะต้องไปเป็น

ไอ้สันนิสัตพรมอยู่เป็นกำกับกันกันเพราะตัวเองทำวิปัสสนาไม่ได้ก็ไปเป็นฤาษีเป็นฌานที่อัตมันไปเป็นตัวเป็นไม่มีอายตนะไปพุทธเจ้านี่หนึ่งในโลกเป็นอย่างนี้สุโธตนะถามว่าทำไมลูกของกระหม่อมฉันทำอย่างไรให้ท่านระคายเคืองหรือถึงได้ร้องไห้ไม่ใช่หรอกข้าพเจ้าระลึกชาติแล้วด้วยญาณแล้วว่าอายุข้าพเจ้าจะต้องหมดข้าพเจ้าจะต้องไปเกิดอยู่เป็นพรหมไม่สามารถฟังธรรมได้ท่านเป็นพุทธเจ้าแต่เราไม่มีบุญที่ร้องไห้เราไม่มีบุญจะได้ฟังธรรมจะได้เพราะทางที่เดินมาเนี่ยไม่รู้จะแก้ไงเลยเพราะฌานมันติดไปแล้วถ้าเจอพระพุทธเจ้าจะไปนิพพานได้เลยสุโธทนะก็รู้ว่านี้จะต้องเป็นพุทธเจ้าซะแล้วเราอยากให้เป็นเจ้าจักรพรรดิพยายามสร้างสรรค์อะไรให้เป็นเจ้าจักรพรรดิในที่สุดท่านมาเพื่อเป็นพุทธเจ้ายิ่งใหญ่มากกว่าจักรพรรดิพวกเรานี่ก็ต้องมั่นคงว่าพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วพระธรรมคำสอนก็สมบูรณ์แล้วพระอรหันต์ก็มีมากมายสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวพวกเรานี่จะเดินตามไปถึงใจเราเท่านั้นแหละตอนนี้เราเรียกว่าเราสละได้แค่ไหนเราอดทนได้แค่ไหนเราพิจารณาตัวเองได้แค่ไหนเราตะเติมบุญของเราได้แค่ไหนก็อยู่ที่เราพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงคุณบาปมีจริงแต่เราต้องปฏิบัติให้เข้าถึงความจริงตรงนี้พิสูจน์ได้ตัวเองพระเจ้าไม่ได้พิสูจน์ที่ใคร

0: ธิหรือเรียนรู้เรื่องกรรมฐานเนี่ยเป็นรากเหง้าของพระพุทธศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่พุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเป็นพระไตรปิฎกก็รวบรวมมาอยู่จุดเดียวคือใจใจมีศีลมีความสงบก็เรียกว่าสมาธิตั้งมั่นในศีลภาวนาคือรู้จักความสงบเรียกว่าเอาใจเอาไว้อารมณ์เดียวคืออยู่กับพระพุทธเจ้าหรืออยู่กับพระธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าคืออยู่กับขันธ์ห้าธรรมะพุทธเจ้าไปอยู่กับขันธ์ห้าเช่นรูปกะใจอยู่กับรูปอยู่กับเวทนาคือความสุขทุกข์วางเฉยใจอยู่กับสัญญาคือความจำได้ไม่รู้ว่าเรานั่งอย่างไรเราเดินอย่างไรเรากินอย่างไรเราทำอะไรก็เลยก่อนอยู่กับสติสังขารเราอยู่กับสังขารก็อยู่กับความปรุงแต่งปรุงแต่งที่เรารู้ว่าใจคนเราเนี่ยมีการปรุงแต่งอยู่เสมอได้ยินก็ปรุงแต่งได้เห็นก็ปรุงแต่งชอบใจไม่ชอบใจสุขทุกข์ก็รู้ว่าเนี่ยตัวสังขารตัวสังขารนี่เป็นตัวบุญก็มีตัวบาปก็มีตัวบุญก็คือการปรุงแต่งศีลทานภาวนาที่เราทำไว้ก็มาปรุงแต่งใหม่ก็เป็นบุญสังขารที่เป็นบาปเราก็ปรุงแต่งก็โลภเรียกว่ามีความโลภความโกรธความหลงพยาบาทอาฆาตความไม่พอใจที่ทำไว้ก็มาปรุงแต่งใหม่ปรุงแต่งที่เห็นก็ดีที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยไม่พอใจเห็นไม่พอใจได้ยินไม่พอใจก็เรียกว่าสังขารปรุงแต่งกับตัวจิตวันนี้ก็ตัวอกุศลตัวกุศลเนี่ยทำให้รูปร่างหน้าตาไม่ดีตรงที่ใจมันไม่ดีแล้วก็สร้างทุกข์อยู่ล่ำไปเช่นมาทั้งคนเนี่ยชอบโกรธอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ความโกรธปรุงแต่งแต่เรื่องโกรธเรื่องไม่ชอบใจอยู่ล่ำไปคนที่ผิดหวังไม่ถูกใจก็คิดว่าตัวเองไม่ดีไม่ถูกใจหรือว่าคนอื่นทำไม่ดีไม่ถูกใจก็ผิดหวังอยู่เรื่อยไปคือเรียกว่าใจตัวเองทำตัวเองใจตัวเองนะมันก็ทำร้ายตัวเองให้เกิดความไม่ชอบใจให้เกิดความผิดหวังให้เกิดความทุกข์ใจทรมานใจอยู่เสมอทุกข์นี่ความเป็นจริงไม่มีคนอื่นทำให้เราสุขนี่ไม่มีใครคนอื่นทำให้เราเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยใครก็มาไม่ว่าใครทั้งหมดไม่ว่าพระอินทร์พระพรหมยมมาบาลก็บังคับให้เราเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ความเป็นจริงตัวเราเป็นผู้กำหนดตัวเองมาด้วยกรรมดีเราจะตายเราจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ใครก็จะบังคับให้เราไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้จากการกระทำที่เราไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษจากการที่เรามาเกิดแล้วก็มองค่าของบุญกุศลไม่มีเราก็ทำมีความโลภความโกรธความหลงไม่เคยภาวนาไม่เคยทำใจให้สงบอันนี้คือเป็นตัวเองเป็นตัวกำหนดกรรมให้ไปเกิดดีเกิดไม่ดีก็เนี่ยตัวสังขารที่เราเห็นรูปเนี่ยเราไม่ชอบใจเนี่ยก็เป็นตัวที่ใจของเราไปยอมปรุงแต่งเองว่าไม่ชอบใจเราได้ยินเสียงดีไม่ดีเราไม่ชอบใจอย่างเงี้ยก็ตัวเราเป็นตัวกำหนดเองว่าชอบไม่ชอบอันนี้เรียกว่าเป็นตัวกรรมตัวนี้เป็นตัวยืดเป็นมียามีสายโยงใหญ่เป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตเป็นวัฏจักรเขาเรียกว่าวัฏจักรเป็นกรรมเป็นเวรเป็นการสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันอนาคตคราวนี้ปฏิบัติธรรมะนี่เขาเรียกว่าตัวมารู้กรรมมารู้กรรมก็คือมาตัดกรรมเช่นสังขารมันปรุงแต่งเราก็พยายามละความปรุงแต่งบุญเราก็วางเฉยบาปเราก็วางเฉยปล่อยไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่เหลือแต่ความว่างความสงบอย่างเดียวนี่ก็ตัดกรรมเทวดาก็ไม่ไปเกิดมนุษย์ก็ไม่ต้องไปเกิดสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ต้องไปเกิดที่ไหนก็ไม่ต้องไปเกิดเรียกว่าตัดกรรมเกิดแต่ว่างอย่างเดียว อันนี้ถึงว่าวิธีการปฏิบัติเท่านั้นเป็นวิชาทางดับทุกข์ของพุทธเจ้าคนเราไม่เข้าใจไปโทษคนโน้นทำเราให้ไม่สบายใจโทษคนนี้ทำเราคือเราจะไปหาแต่สิ่งอื่นให้ทำให้เราแต่ตัวเราเราไม่เคยทำเราให้สบายใจฉะนั้นจึงว่าพุทธเจ้าว่าสุขยืนยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขคืนยิ่งกว่าความว่างใจไม่มีคนเราเนี่ยถ้าว่างแล้วมันจึงจะสุขถ้าเราทำงานวุ่นๆเนี่ยไม่สุขหรอกทำโน่นทำนี่ห่วงโน่นห่วงนี่แล้วจิตมันไม่ว่างมันวุ่นตัวอยู่นี่ใจไปอยู่โน่นห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ก็เรียกว่านั่นเลยทำไม่ว่างทำไม่ว่างมันก็วุ่นวุ่นก็คือตัวทุกข์ใจแต่ถ้าเราละปรงตกมาละไม่ต้องถือว่าตายแล้วเราก็ไปคนเดียวเกิดคนเดียวตายคนเดียวปรงพยายามปล่อยวางพอใจเราไม่คิดถึงใครใจเราก็ว่างพอว่างเลยก็ไม่วุ่นพอไม่วุ่นก็สบายแค่นี้ฉะนั้นจึงว่าใจคนเราเนี่ยสำคัญมากอย่าไปคิดว่าใจคนอื่นสำคัญคนเราที่ไปทุกข์ก็เพราะไปเรื่องคนไปยึดคนอื่นมากกว่าไปคิดว่าคนนั้นเขาจะว่าเราไปคิดคนนั้นเขาจะไม่รักเราเขาไม่สงสารเราเขาไม่ช่วยเหลือเราเขาไม่เข้าใจเราเขาไม่เห็นใจเราก็ไปมองใจคนอื่นหรือไปเอาใจไปฝากกับคนอื่นใจเราจึงไม่สบายตลอดวันแต่ถ้าเราวางเฉยยังไงก็ช่างตัวเราทำดีของเราก็พอแล้วเรากินเราเดินเรานั่งเรานอนเราพยายามทำใจเราไม่เบียดเบียนใครเราไม่โกรธใครไม่อิจฉาใครไม่หาเรื่องร้ายใส่ใครเรื่องว่าเราดีแล้วเราก็สบายใจตอนนี้การทำใจนี่จึงว่าสังขารเป็นตัวปรุงให้เป็นบุญเราก็รู้ว่าปรุงอย่างไรเอาเรื่องบุญเอาเรื่องดีมาปรุงเอาเรื่องดีมาปรุงก็สบายใจเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยบวชเคยเรียนเคยพูดดีทำดีซื่อสัตย์สุจริตก็สบายใจเรียกว่าสังขารปรุงเป็นบุญเป็นกุศลทำให้เราสบายใจสังขารปรุงเป็นบาปเพราะเราไม่เคยทำบุญก็จะเอาแต่บาปมานึกทำอย่างโน้นก็ไม่ดีทำอย่างนี้ก็ไม่ดีก็มองเห็นตัวเองไม่ดีทั้งกายทั้งใจเลยกายมันคนนุ่งผ้าเปื้อนมันคนไม่ได้อาบน้ำน่ะดูตรงไหนมันก็ไม่สะอาดไปหมดทั้งตัวเข้าใกล้ใครก็รู้สึกมันเปื้อนเปื้อนมันไม่มีกลิ่นในตัวเองก็กลายเป็นไม่สบายใจเราไปนึกถึงเราทำบาปอย่างโน้นทำบาปอย่างนี้ตั้งแต่อดีตมาเลยไม่สบายใจก็เลยว่าสังขารเป็นตัวบาปปรุงแต่เรื่องไม่ดีเพราะไม่เคยทำดีบางคนทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างมันก็ปรุงทั้งสองอย่างบางครั้งพออารมณ์ดีก็ปรุงแต่เรื่องบุญกุศลเช่นเรามาสวดมนต์ไหว้พระก็ปรุงแต่เรื่องบุญกุศลพอขาดสติเผลอไปปรุงเรื่องบาปที่เราทำบาปไว้ปรุงเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้เรื่องที่ไม่สบายใจทั้งหมดเอาละกลายเป็นทุกข์ใจกลายเป็น
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ครับครับก็สวัสดีครับทุกท่านครับเมื่อทุกท่านพิจารณาหาเสร็จแล้วครับก็เชิญสู่ลานธรรมนะครับขณะนี้องค์แสดงธรรมก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะครับได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์วสังฆทานนะครับและทุกท่านเนกัมมะทั้งชายและหญิงท่านหญิงก็หลบไปตรงที่ทำสถานที่ไว้ให้นะสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรมครับก็ที่ทำไว้ให้ท่านได้นั่งฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็ท่านชายก็หลบไปตรงศาลาจุดใดก็ได้นะครับขณะนี้ฝนก็มีลงมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เรียนเชิญแน่กรรมาทั้งชายและหญิงเทพนางฟ้าเข้าสู่ลานธรรมนะครับเพื่อจะฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับครับขณะนี้องค์แสดงธรรมก็ได้ขึ้นสู่สมาธิแล้วทุกท่านพร้อมแล้วเชิญคู่เข่าเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรมนะครับกราบเตรียมตัวกราบองค์แสดงธรรมพร้อมแล้วกราบกราบกราบกราบเชิญทุกท่านนั่งประเพียบลงต่อจากนี้ไปก็จะอารณาธรรมฟังธรรมปฏิบัติธรรมพร้อมๆกันนะครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกัน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโคหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญแล้วก็โอกาสแก่พระครูปลัดไพเรนสิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็เจริญสุขแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบตั้งสติน้อมจิตก็เราทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของเราลมหายใจเข้าออกของเราลักษณะลมเป็นอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมของเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาก็คือการมาบำเพ็ญบุญกุศลให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำสติทำปัญญาของเราให้เกิดขึ้นด้วยการฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมนั้นสิ่งเหล่านี้เราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราก็มาค้นคว้าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเราบุญกุศลนี่แหละเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองบุญนำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งความเจริญนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขชีวิตของเราทุกๆคนเกิดมาแล้วปรารถนาต้องการความสุขแต่บางคนก็ไปหาความสุขข้างนอกที่ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงไม่ถูกต้องเป็นความสุขที่เต็มไปด้วยทุกข์แล้วก็บ่นว่าทำไมไม่เจอความสุขทำไมไม่พบความสุขเพราะตัวเองแสวงหาไม่ถูกทางทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนทานทำให้เกิดความสุขศีลทำให้เกิดความสุขสมาธิปัญญาทำให้เกิดความสุขแต่เราไม่แสวงหาสิ่งที่เป็นความสุขที่พุทธเจ้าทรงสอนเราก็เลยไม่ได้ความสุขตามที่ต้องการตามที่ปรารถนากันแม้เราจะขวนขวายได้มาสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นลาภเป็นยศแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆนั่นเป็นความสุขที่เจือด้วยทุกข์มีมากก็ทุกข์มากไม่มีเลยก็ทุกข์อีกแต่ถ้าเรามีพอดีคำว่าพอดีก็คือความที่เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่เราก็มีความสุขกับสิ่งนั้นแต่คนเราที่ไม่มีความสุขเพราะความพอมันไม่มีมันมีความต้องการอยู่ตลอดมันต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนขวายคว้าทะเยอทะยานหาความสุขที่มันไม่ถูกต้องมันเลยกลายเป็นความทุกข์ที่เราได้มาเพราะมีแล้วก็กลัวมันจะจากเราไปกลัวเราจะจากมันไปทุกข์มันเลยเกิดแต่ถ้าเราพอมีคุณธรรมสันโดษรู้จักพอคำว่าพอนั้นทำให้เรามีความสุขเหมือนเรามีบ้านหลังหนึ่งไม่ใหญ่แต่เราก็มี
ความพอว่าหลังนี้พออยู่พออาศัยเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่เราได้แต่สำหรับคนไม่พอไม่ว่าจะลังเล็กลังใหญ่ก็ไม่มีความพอต้องการอีกเพิ่มอีกก็ต้องดิ้นรนแสวงหาขวยคว้าสิ่งเหล่านั้นมาทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษต่อตัวเองกินไม่ได้นอนไม่หลับ

นี่เพราะเราแสวงหาความสุขไม่ถูกต้องไม่มีคุณธรรมสันโดษฉะนั้นการที่เรามาศึกษาธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์สอนให้เราเป็นคนมีความพอใจในสิ่งที่ตนเองมียินดีในสิ่งที่ตัวเองได้เรามีเท่าไรเราได้เท่าไรเราก็มีความพอเท่านั้นเราไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดทุกข์เกิดโทษนั่นคนที่มีความสันโดษมีความเพียงพอคนนั้นก็หาความสุขได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน

ดนี่ความเพียงพอคนนั้นก็หาความสุขได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสร้างความสุขให้แก่ตัวเองได้เหมือนวันนี้ที่เรามาสร้างกันเราตั้งใจมาให้ทานเราก็มีความสุขในการที่เราได้บำเพ็ญทานทานคือการให้การเสียสละการแบ่งปันกำจัดความตระหนี่ความโลภที่มีอยู่ในใจของเราให้เบาบางหมดไปสิ้นไปตามลำดับเราให้มากได้เท่าไรเราก็มีความสุขมากเท่านั้นถ้าเราตระหนี่ใจของเราก็มีความทุกข์ไม่ยอมเสียสละไม่ยอมแบ่งปันไม่ยอมเกื้อกูลใครเลยแม้ในครอบครัวในสังคมชีวิตของเราก็มีแต่ความทุกข์นั่นทานเป็นจุดเริ่มต้นของการให้การเสียสละการแบ่งปันที่เราอยู่ร่วมกันเริ่มต้นจากครอบครัวสังคมโลกใบนี้ที่เรามีการแบ่งปันการให้การเกื้อกูลสงเคราะห์ช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากลำบากกว่าเราเราก็ช่วยแบ่งปันให้เขาคลายจากความทุกข์เราก็ได้อานิสงส์ต่อไปความทุกข์ก็จะไม่มาเบียดเบียนเราความยากความจนความลำบากยากแค้นก็ไม่เกิดขึ้นกับเราเราจะกลายเป็นเศรษฐีในอนาคตถ้าเราเป็นคนให้เป็นผู้ให้ผู้ให้เป็นผู้รวยนอกจากที่เรามีศีลตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8ที่เรามาสมาทานรักษาเราก็ต้องการที่จะให้ชีวิตของเรามีความสุขทางด้านร่างกายร่างกายของเราไม่ไปเบียดเบียนใครวาจาไม่ไปเบียดเบียนใครกายของเราก็มีความสุขวาจาของเราก็มีความสุขทีเลนะสุขติยันติศีลก็นำความสุขมาสู่ตัวเราและศีลก็ยังรักษาเราเวลาเราตายจากโลกนี้ไปเราก็พ้นจากอบายภูมิไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยอำนาจของศีลงั้นเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วการที่เรามาฝึกสมาธิสร้างสติตัวรู้ให้เพิ่มขึ้นให้มากขึ้นให้มีขึ้นก็ต้องการที่จะรู้เท่าทันความคิดการกระทำคำพูดของตัวเองซึ่งมันหมกมุ่นอยู่กับกิเลสตัณหาพาไปถ้าเราขาดสติกิเลสตัณหามันก็พาไปทำชั่วคิดชั่วพูดชั่วเป็นบาปเป็นอกุศลก่อให้เกิดทุกข์โทษภัยสิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่เราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาที่เราต้องฝึกฝนอบรมไม่เกิดขึ้นงานชีวิตของเราเนี่ยมันต้องขวนขวายต้องสร้างต้องทำเรียกว่าบารมีสร้างบารมีวาสนาบารมีที่เขาเรียกว่าแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันไม่ได้เพราะบุญวาสนานี้มันเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเพียรสร้างทำเราทำมาแล้วผลของการกระทำของเรามันเกิดขึ้นเหมือนเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราสร้างบุญบารมีมาเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยสวดมนต์เคยภาวนามาชีวิตของเราก็ได้มนุษย์สมบัติมาเป็นสมบัติอันล้ำค่ามาใช้ให้มันถูกต้องเอากายเอาวาจาเอาใจของเรามาลงทุนบำเพ็ญบุญกุศลต่อเนื่องบุญใหม่ก็สร้างบุญเก่าก็ใช้ต่อไปอันนี้เรียกว่าเรามาเพิ่มพูนบุญวาสนาบารมีของตัวเองไม่ให้มันหมดไปสิ้นไปเราเพิ่มมันเรื่อยๆทำมันบ่อยๆมันก็เพิ่มเติมทานก็ทำให้มากขึ้นศีลก็รักษาให้มั่นคงมีโอกาสก็เพิ่มศีลของตัวเองอย่างวันหยุดวันพระเราก็มาเพิ่มศีลของตัวเองเป็นศีลอุโบสถเป็นศีล8

ถ้าเราอยู่บ้านเราก็เต็มที่ก็แค่ศีล5ก็ยังไม่เพียงพอต่อการที่เราจะบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งขึ้นไปอธิศีลอธิษฐานทานที่เพิ่มขึ้นศีลที่เพิ่มขึ้นสติสมาธิที่เพิ่มขึ้นเราอยู่บ้านมันไม่เพิ่มตอนใหญ่มันมีแต่ลดขาดสติไม่มีใครคอยเตือนไม่มีใครคอยทักคอยว่าคอยกล่าวคอยบอกคอยเล่าเราก็ทำตามอำนาจของกิเลสตัณหาทำให้เราพาชีวิตตกต่ำลงไปเป็นบาปเป็นอกุศลไม่สามารถยับยั้งชั่งใจในการพูดการทำการคิดของตัวเองการที่เรามาวัดเนี่ยเมื่อเรามีทานมีศีลเราก็ต้องสำรวมระวังโดยการใช้สติรู้ว่าเราสมาทานศีลแล้วศีลนี้เราต้องรักษาไว้ให้มั่นคงให้สมบูรณ์ให้บริบูรณ์ให้สะอาดหมดจดไม่มันด่างพร้อยไม่ให้มันตกหล่นเพราะศีลที่สะอาดถ้าเรานึกถึงเมื่อไรเราก็มีความสุขเมื่อนั้นใจของเราก็มีความสุขดังนั้นการที่เรามาบำเพ็ญเพียรในการสร้างบารมีทานศีลภาวนาเป็นต้นก็เพื่อต้องการที่จะเพิ่มพูนบุญบารมีของตัวเองเราจะได้เข้าถึงธรรมบารมีนี้ทำให้เราเข้าถึงธรรมธรรมคือความดับทุกข์เพราะเรามีทุกข์อยู่ทุกจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพลัดพรากจากกันนี่เป็นทุกข์ใหญ่หลวงของหมู่สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องประสบจะต้องพบไม่วันใดก็วันหนึ่งทุกคนจะต้องเจอแน่นอนไม่ช้าก็เร็วถ้าเราไม่สร้างไม่ทำสติปัญญาเข้าไปรู้ความเป็นจริงเราก็กลายเป็นคนยึดติดกลายเป็นคนลุ่มหลงกลายเป็นคนมัวเมากลายเป็นคนขาดสติให้บางคนขาดสติร้องแล้วร้องอีกร้องไห้เวลาญาติตายหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากตัวเองไปหรือตัวเองกำลังจะจากสิ่งนั้นไปมีความทุกข์มากมีความระทมมากร้องไห้เสียใจคร่ำครวญไม่มีการยับยั้งชั่งใจไม่มีการใช้สติเพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตของเรานั้นไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนมีแต่ความแก่ความเจ็บความตายเท่านั้นที่กำลังคลืบคลานเข้ามาหาตัวเองอยู่ตลอดบางทีไม่ทันแก่ตายซะก่อนตายตั้งแต่เด็กตายตั้งแต่หนุ่มแต่สาวตายตั้งแต่วัยกลางคนมากมายนับไม่ถ้วนชีวิตของเราต้องคนควายสร้างธรรมสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐคือทรัพย์ที่นำไปได้เราไปอยู่พบหน้าทรัพย์เหล่านี้ก็เป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในการเกิดของเราในภพต่อๆไปถ้าเรามีความสุขมีความสบายไม่ลำบากนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการสร้างการทำอยู่เป็นนิดในใจนานๆมาทำครั้งหนึ่งแล้วก็เว้นหายตายจากไปไม่คิดจะทำอีกทานก็ไม่คิดจะให้ศีลก็ไม่คิดจะรักษาภาวนาก็ไม่คิดจะทำลืมไปบางคนเกิดมาด้วยบุญลืมฐานะของตัวเองเกิดมาแล้วก็ลืมเพราะกิเลสตัณหามันเข้าไปครอบงำย่ำยีใจของเราจนเราไม่สามารถจะรู้ว่าเรานั้นมาด้วยบุญและเรากำลังใช้บุญเนี้ยให้มันหมดไปสิ้นไปถ้าเราไม่ทำเพิ่มบุญมันก็หมดเราก็เลยหลงทำบาปไม่ทำบุญดังนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่เราลุ่มหลงเมามันจนมืดมัวมองไม่เห็นทางของชีวิตว่าชีวิตของเรานั้นมันจะต้องมีทางที่ดีกว่านี้ไม่ใช่เกิดมาแล้วแก่เจ็บตายไปเปล่าๆโดยไม่มีอะไรเป็นที่ยึดติดเป็นที่ยึดเหนี่ยวของชีวิต
ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เรามีพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเราไปยึดผิดมันก็เป็นทุกข์ไปยึดวัตถุไปยึดสิ่งของไปยึดบุคคลมันก็เกิดความทุกข์แต่ถ้าเรามีพระรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจใจของเราก็มีความสุขเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจยึดแล้วมีความสุขยึดแล้วมีความสบายแต่ยึดอย่างอื่นมันเป็นทุกข์พอยึดแล้วมันมีการพลัดพรากจากการมีการแตกไปสลายไปดับไปหายไปตามกาลเวลานั่นถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเล็งเห็นว่าชีวิตของเราเกิดมาแล้วเราต้องพยายามสร้างอริยทรัพย์ทรัพย์ที่นำไปได้ก็คือทานศีลภาวนาเป็นต้นของบุญเมื่อเราปฏิบัติไปทำไปเพิ่มพูนไปเรื่อยๆมันก็ออกกิ่งออกก้านออกดอกออกผลให้เราได้ชื่นชมเราหมั่นเราขยันรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยกำจัดศัตรูพืชต้นบุญของเราก็งอกงามออกดอกออกผลในไม่ช้าเราก็ได้เชิญชมสัมผัสผลของบุญคือความสุขความสบายแต่ถ้าเราไม่สร้างไม่ทำต้นบุญทุนกุศลของเราไม่เกิดทานศีลภาวนาเราไม่ดูแลเราไม่รักษาเราไม่ทำให้มันเจริญต้นทุนของเราต้นบุญของเราก็เหี่ยวเฉาเหมือนนานๆเรามาทำครั้งนานทีปีหนมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนามันไม่ทันมันไม่สามารถให้ต้นบุญเจริญเติบโตแข็งแรงออกกิ่งออกก้านออกใบออกดอกออกผลให้เรามันมีแต่การเหี่ยวเฉาเมื่อเรารดน้ำแล้วก็ทิ้งมันไปใส่ปุ๋ยแล้วก็ทิ้งมันไปปุ๋ยมันก็หมดในไม่ช้าน้ำมันก็หมดในไม่ช้าเผลอศัตรูพืชมันมาเกาะกินอีกกินต้นกินรากกินใบกินเปลือกกินหมดตายผลสุดท้ายเราไม่ได้อะไรเลยชีวิตเกิดมาแล้วสูญเปล่าเป็นโมฆะไม่มีประโยชน์ใดๆสำหรับตัวเองสำหรับบุคคลอื่นเสียเวลาอุตส่าห์สร้างบุญมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์ปล่อยให้วันเวลามันล่วงเลยไปจนเราไม่มีโอกาสได้สร้างได้ทำบุญบารมีน่าเสียดายชีวิตหนึ่งไม่รู้เมื่อไรเราจะได้ทำบุญมาเกิดอีกเป็นมนุษย์อีกเราได้บุญมาเกิดแล้วแต่เราไม่ทำมันก็ทำให้เราหมดบุญชีวิตของเรานี้ขึ้นอยู่กับการเลือกทางเดินของตัวเองว่าเราจะเดินทางไหนจะไปเป็นสัมมาทิฏฐิไหมความเห็นถูกเห็นตรงเห็นชอบเห็นตามความเป็นจริงไหมหรือว่าจะไปเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีนรกสวรรค์นิพพานไม่มีเราไม่ต้องทำบุญหรอกทำทำไมทำก็ไม่เกิดประโยชน์ตัวเอาเวลานี้ไปทำตามใจตัวเองดีกว่ามันโลภก็ไปตามหน้าของความโลภมันโกรธก็ไปทำตามหน้าของความโกรธมันลงก็ตามความหลงไปชีวิตของเราก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่บาปมีแต่อกุศลเพิ่มขึ้นทุกวันหมักหมมขึ้นทุกวันจนในที่สุดเมื่อเราจะตายจากโลกนี้ไปแล้วเราก็ไปตกนรกพ้นจากนรกก็มาเป็นเปรตอีกเป็นอสุรกายอีกเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกทั้งสี่ภูมินี่เอาหมดเลยเพราะความหลงความไม่รู้ของเราที่เราเป็นมิจฉาทิฏฐิทำแต่บาปทำแต่อกุศลขาดสติสัมปชัญญะเราไม่ได้ศึกษาธรรมะหรือว่าธรรมะไม่สำคัญไม่ใช่ของเราเราจะรู้ไปทำไมธรรมะเป็นของนักบวชแต่ที่จริงไม่ใช่ธรรมะเป็นของทุกคนถ้าธรรมะนี่เกิดมาเพื่อดับทุกข์ฉะนั้นเรามาเกิดมาแล้วนี่มีทุกข์อยู่ตลอด
ไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจว่าชีวิตของเรามันมีความทุกข์มากน้อยแค่ไหนพอเราถูกอวิชชาความไม่รู้โมหะความลุ่มหลงปิดบังฉาบทาจนเราไม่รู้ไม่เห็นความเป็นจริงนั้นวันนี้เรามีโอกาสแล้วได้มาวัดวันหยุดถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนานำพาเรามาเราเคยสร้างของเราไว้เราเคยทำของเราไว้เห็นไหมคนที่จะมามีไม่กี่คนนอกนั้นก็ไม่มีโอกาสได้มาถูกกิเลสตัณหามันพาไปเพิ่มพูนความคิดความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิหมดที่เป็นสัมมาทิฏฐิมันมีน้อยมากเห็นบุญเห็นบาปเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนิพพานฉะนั้นเราเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบุญบารมีวาสนานำพาตัวเองมาเคยสร้างเคยทำมาไว้ตั้งแต่การก่อนนุ่นนำให้มาถึงปัจจุบันนี้ปัจจุบันเราก็สร้างต่อเพราะเราต้องมีอนาคตเราทำปัจจุบันให้ดีอนาคตของเราก็ดีปัจจุบันดีอดีตของเราก็ดีอดีตอนาคตมันมาจากปัจจุบันทั้งหมดฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดขณะนี้เดียวนี้เวลานี้โอกาสนี้เรามีทานเรามีศีลเรามีภาวนามีที่พึ่งที่อาศัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจใจเป็นพระไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจของเราเป็นคนใจดีมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขามีพรหมวิหารสี่อยู่ในใจใจของเราก็มีความสุขความสบายนั่งที่ไหนก็สบายนอนที่ไหนก็สบายเดินที่ไหนก็สบายอยู่ที่ไหนก็สบายเพราะความสุขความสบายที่เรามีทานมีศีลมีภาวนาเราทำของเราอยู่ตลอดไม่เคยปล่อยประละเลยในการสร้างบุญกุศลไม่ว่าจะวันหยุดวันธรรมดาวันปกติเราก็สร้างบุญกุศลของเราตลอดเพราะบุญนี้สร้างได้ทุกวันทำได้ทุกเวลาทำได้ทุกโอกาสทานให้ได้ทุกที่ศีลรักษาได้ทุกขณะภาวนาทำได้ทุกลมหายใจเข้าออกพุทลมเข้าโทลมออกดูลมหายใจพุทโธพุทโธภาวนาตามไปใจมันก็สงบพอสงบมันก็เป็นบุญบุญทำให้ใจเบาพอเบาแล้วมันก็สบายมันคนเดินไปตัวเปล่าเบาสบายต่างกับคนที่เดินไปถือของไปถือมากก็หนักมากทั้งหิ้วทั้งหาบทั้งคอนทั้งแบกทั้งเทินหนักไม่รู้จะวางตรงไหนไม่ยอมวางยึดเอาไว้บ้านบ้างสามีบ้างภรรยาบ้างลูกบ้างหลานบ้างญาติพี่น้องบ้างทรัพย์สมบัติบ้างหน้าที่การงานบ้างแบกเอาไว้หมดเลยไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางยิ่งนานยิ่งหนักเห็นไหมเราถือแป๊บเดียวเท่านั้นมันหนักแล้วนี่ถือไว้หลายวันหลายเดือนหลายปีหลายภพหลายชาติไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางมันจะหนักแค่ไหนยงลองคิดดูก็แล้วกันดังนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราใช้สติตัวรู้สัมปชัญญะระลึกได้กำหนดรู้ระลึกได้ว่าเรากำลังคิดกำลังพูดกำลังทำจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะขับจะถ่ายจะทำอะไรก็แล้วแต่มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานี่เป็นการปฏิบัติธรรมการที่เรามานั่งหลับตาเนี่ยต้องการให้มันสงบพอถลืมตาแล้วมันไม่สงบพอเราหลับตาสงบเราก็หัดลืมตาให้สงบเดินให้สงบนอนให้สงบกินให้สงบทำอะไรให้สงบฝึกทุกอริยบทที่เราเคลื่อนไหวให้มันสงบอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่กับตัวเองถ้าจะทำให้ว่างก็นั่งเฉยๆนอนเฉยๆก็เข้าไปสู่ความว่างอันนี้เราก็ต้องฝึกต้องฝึกทำอยู่ประจำไม่ทำมันก็ไม่เกิดสติสมาธิปัญญาก็ไม่สามารถจะตามมาพิจารณาเห็นความเป็นจริงได้
นั้นชีวิตของเราเนี่ยต้องอาศัยการสร้างการทำมีอคติมีความเพียรอคติความอดกลั้นอดทนความเพียรความพยายามนำไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะการเรียนการอยู่การทำงานการทำธุระอะไรก็แล้วแต่ต้องอาศัยอคติอาศัยความเพียรดังนั้นมันจึงจะสำเร็จธรรมะก็เหมือนกันขาดอคติขาดความเพียรไม่สำเร็จเราต้องพยายามฝึกฝนตนเองมันสร้างมันทำขยันสร้างขยันทำสิ่งที่เป็นบุญกุศลแล้วมันสร้างไอ้มันละมันปล่อยมันวางบาปอกุศลที่มันเกิดเพียรละมันเพียรวางมันเพียรปล่อยมันไม่ให้มันเกิดต้องทำทั้งสองด้านบาปก็ต้องเพียรทำให้มันหมดไปสิ้นไปบุญก็เพียรสร้างให้มันเกิดขึ้นมากขึ้นเพิ่มขึ้นควบคู่กันไปรับบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสนี่เป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่เรามาฝึกฝนอบรมกายใจของเราเราจะได้ประโยชน์ประโยชน์ของการประพฤติปฏิบัติธรรมะ 84,000 พระธรรมกันธ์ที่พุทธเจ้านำมากล่าวไว้ชี้แจงแสดงกับพุทธบริษัททั้ง4ย่นย่อแล้วอยู่ที่กายที่ใจนี่เองคือรูปกับนามนั่นเองรูปคือกายนามคือใจมีอยู่2อย่างนี่เองที่เราจะต้องเรียนรู้ศึกษาบัตทุกมันอยู่ที่กายที่ใจเนี่ยทุกทางกายอย่างหนึ่งทุกทางใจอย่างหนึ่งทั้ง2ทางนี่เราต้องหาทางดับอาศัยธรรมะนี่แหละสติสมาธิปัญญาที่เราฝึกฝนอบรมเข้าไปรู้เข้าไปเห็นความเป็นจริงร่างกายของเราเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเลยมีความปวดความเมื่อยความหนาวความร้อนความทุกข์ความหิวความอิ่มความเจ็บความแก่ความตายอยู่ตลอดมันไม่นิ่งมันไม่เฉยมันไม่อยู่อย่างนั้นพอมันเกิดความไม่เที่ยงทุกข์มันก็เกิดพอมันปวดนั่งนานมันปวดมันก็ทุกข์มันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ของเรากายนี้ไม่ใช่ของเราเราบังคับไม่ได้ไม่ให้ปวดไม่ให้เมื่อยไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่ให้หิวไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้แก่ไม่ให้ตายผมจะงอกจะหลุดจะร่วงฟันจะโยกจะหักหนังจะเหี่ยวเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของเรามาอาศัยอยู่อาศัยใช้แล้วมันก็ค่อยๆจากไปเสื่อมไปจากไปในที่สุดสลายกลายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟของจริงที่เราไม่ได้พิจารณาบ่อยๆเราเลยไม่เห็นเราเห็นแต่ของปลอมเอาความสวยเอาความงามเข้ามาล่อเอากิเลสเอาตัณหาเข้ามาฉาบทาไว้ไม่ให้เรารู้ไม่ให้เราเห็นความเป็นจริงเราจะเปิดร่างกายเราออกดูเราก็ไม่เคยเปิดเอาหนังออกก็ไม่เคยเอาไม่เคยเห็นว่าภายในหนังผืนบางๆนี่มันมีอะไรอยู่เอาหนังออกก็เจอเลือดเลยเลือดไหลเลยเห็นไหมหนังเวลาโดนมีดบ้างโดนอะไรคลิกคมมันบาดมันควรพอหนังขาดเลือดมันก็ออกแต่ในหนังนี่ก็มีเลือดมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงกระดูกภายในโครงกระดูกก็มีน้ำมันสมองเยื่อมันสมองน้ำมันก้นน้ำมันเหลวตับไตไส้ปอดหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำดีน้ำเสลต์น้ำมูดน้ำโคตรน้ำมันข้นเต็มไปหมดอุจจาระปัสสาวะเมื่อใครเต็มเป็นของปฏิกูลของเน่าของเปื่อยของผุของพังก็วันแตกสลายเท่านั้นเองไม่มีอะไรสวยไม่มีอะไรงามมันเพียงมีหนังพื้นบางๆฉาบทาไว้เท่านั้นเองให้เราเกิดความลุ่มหลงมองไม่เห็นความเป็นจริงภายในเราก็เลยหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงโกรธหลงยินดีในสิ่งเหล่านี้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ทำให้เกิดทุกข์ตามมา
การแสวงหายื้อแย่งแข่งขันกัน

บางคนถึงก็เอาชีวิตเข้าแลกผลที่ได้ก็คือความทุกข์ความเศร้าหมองความขุ่นมัวความเร่าร้อนความไม่สบายกายความไม่สบายใจเต็มไปหมดเพราะเราไม่รู้ความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตของเราไม่มีอะไรเลยมีแต่ของเน่าของบูดของเปื่อยของผุของพังดูแลรักษาทั้งวันเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเดี๋ยวต้องหาทานหากินหาอยู่มันหิวแล้วไม่กินไม่มีข้าวไม่มีน้ำมันก็อยู่ไม่ได้แต่เมื่อเราใช้ไปสักพักหนึ่งร่างกายนี้ไม่ว่าจะมีอะไรอยู่มันก็ไม่สามารถต้านทานได้มันก็ไปสู่ความเสื่อมความแตกความสลายไม่สามารถเยียวยาฉุดรั้งเอาไว้ได้ชีวิตของเราก็มีอยู่เพียงเท่านี้เองเราก็มาดิ้นรนขวนขวายกันมายื้อมาแย่งกันด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ถ้ารู้แล้วเราไม่หลงเราไม่ยื้อไม่แย่งกันใครจะเอาก็เอาไปยกให้เลยมันไม่น่ารักไม่น่าใครมันไม่น่าทะนุถนอมเท่าไหร่เราไม่ได้พิจารณาความเป็นจริงเลยไม่เห็นพอเราไม่เห็นเราก็เกิดความลุ่มหลงเกิดความเสียดายชีวิตของเราก็เลยจมปลักอยู่กับความทุกข์มองไม่เห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเราก็ใช้ชีวิตไปวันๆหนึ่งด้วยความทุกข์ความยึดความติดความหวงความห่วงความรักความชังความเกลียดความโกรธเราก็ใช้กันอยู่แค่นี้แหละใช้เพื่อเบียดเบียนกันทำลายกันเพราะเราไม่มีหลักของธรรมะธรรมะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราไม่เคยใช้ไม่มีเราไม่มีเลยสิ่งเหล่านี้เพราะเราไม่ได้เจริญเมตตาจิตของเราไม่เป็นบุญเป็นกุศลนั่นเรามาสร้างบุญกุศลเนี่ยทำให้จิตของเราเพิ่มพูนมีเมตตามีกรุณามุทิตาอุเบกขาสามารถวางเฉยได้เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันเกิดอันตรธานจากเราไปหรือเราจากสิ่งนั้นไปเราก็วางเฉยจะเอามันเป็นธรรมชาติของมันไม่ใช่เราคนเดียวคนทั้งโลกนี้เป็นเหมือนกันหมดพระราชาก็เป็นเศรษฐีก็เป็นคนจนก็เป็นสัตว์มันก็เป็นสภาพเดียวกันหมดคือความทุกข์นั้นถ้าเราไม่พิจารณาเราก็ไม่เห็นอะไรมาวัดแล้วมานั่งเฉยๆไม่ได้พิจารณาดูลมหายใจยกจิตขึ้นมาวิตกวิจารเอาจิตมาสู่ความสงบพอความสงบเกิดมันก็เกิดปิติความสุขความสบายมันก็เรียกว่าพัฒนาจิตตัวเองมาแล้วก็ยกจิตตัวเองขึ้นมาสู่ความสงบความสุขที่แท้จริงด้านที่เราขวนขวายสร้างธรรมบุญกุศลก็เพื่อต้องการให้เรารู้ความเป็นจริงเราจะได้ไม่ลุ่มไม่หลงไม่ยึดไม่ติดอยู่ในโลกใบนี้ซึ่งเป็นโลกสมมุติเราสมมุติให้มีให้เป็นสมมุติให้เกิดขึ้นแล้วก็แตกดับสลายไปในที่สุดไม่มีอะไรมีเท่านี้มีเกิดกับดับโลกใบนี้แต่ด้วยความไม่รู้ของหมู่สัตว์ก็มายึดมาติดกันมาลุ่มมาหลงมายื้อมาแย่งมาแข่งขันกันเอาเป็นเอาตายนึกว่าโลกนี้เที่ยงผลสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเที่ยงเลยไม่ได้อะไรไปได้แต่บาปได้แต่อกุศลได้แต่ความทุกข์ระทมไปไม่ใช่ทุกข์แค่ชาติเดียวทุกข์นับไม่ถ้วนเกิดชาติใดพบใดก็มีแต่ทุกข์เกิดในที่ที่มีทุกข์ผลของการกระทำที่เราทำทุกข์ให้แก่ตัวเองสร้างทุกข์ให้แก่ตัวเองเพราะการที่เราไม่ได้ฝึกสติสมาธิปัญญาของเรามันไม่เกิดไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของความคิดความพูดการกระทำที่ไม่ดีเป็นบาปเป็นอกุศลนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่เราไม่ฝึกตัวเองไม่ฝึกกายวาจาใจของเราทางที่ได้
เราได้สิ่งเหล่านี้มาแล้วได้บุญกุศลนี่พื้นฐานของบุญของกุศลที่เราสามารถสร้างได้เต็มที่ชีวิตของเราเนี่ยมันต้องพยายามพัฒนากันไม่ใช่ปล่อยไปตามยถากรรมให้กรรมมันพาไปไม่ใช่เราสามารถสร้างกรรมได้กำหนดกรรมของตัวเองได้กรรมที่กำหนดไม่ได้คืออดีตเท่านั้นเองที่เราไม่สามารถกำหนดได้เพราะเราย้อนอดีตไม่ได้ไม่สามารถแก้อดีตได้แต่ปัจจุบันอนาคตเราสามารถแก้กรรมได้หมดกำหนดกรรมของตัวเองว่าเราจะทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรจะเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นบุญเป็นอกุศลเราสามารถกำหนดได้ด้วยตัวเองทำได้ด้วยตัวเองชีวิตของเรานี่เรากำหนดได้หมดแต่เราไม่ยอมเชื่อกรรมไม่ยอมสร้างกรรมที่มันสามารถทำให้ตัวเองมันสามารถก้าวไปสู่ความหลุดพ้นได้เพราะความเคยชินของกิเลสตัณหาเราทำอะไรก็กิเลสตัณหามันก็นำไปเราไม่เคยขัดไม่เคยขวางไม่เคยยื้อไม่เคยยุดฉุดมันเอาไว้แต่อย่าทำนะอย่าไปนะความโลภมันอยากได้ของคนนั้นอยากได้ของคนนี้เราไม่ทำนี่มันคือความโลภทำไปแล้วมันเป็นทุกข์เราไม่เคยห้ามตัวเองเลยไม่เคยสะกิดใจตัวเองเลยอาการที่เราไม่มีสติขาดการสำรวมระวังดังนั้นการที่เรามาวัดก็มาฝึกให้มีสติจะได้สะกิดตัวเองใครก็มาสะกิดเราไม่ได้หรอกชีวิตของเราต้องคอยสะกิดตัวเองอยู่เสมอคิดไม่ดีนะอย่าคิดนะคอยเห็นอยู่เรื่อยคอยรู้อยู่เรื่อยพูดไม่ดีอย่าพูดนะพอมันจะพูดออมจะพูดไม่ดีแล้วจะพูดทำไมจะทำไม่ดีแล้วจะทำทำไมรู้เลยเพราะอะไรเพราะเราฝึกสติไว้มีตัวรู้รู้ทันความคิดรู้ทันคำพูดรู้ทันการกระทำของตัวเองสิ่งเหล่านี้แหละจะนำมาถึงความสุขความเจริญดังนั้นเราต้องฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆสตินี้ยิ่งสร้างยิ่งดียิ่งมียิ่งช่วยเราได้มากมายช่วยให้เราไปสวรรค์ไปนิพพานได้เลยแต่เราไม่มีสติทำอะไรไม่ได้หรอกให้ทานก็ไม่ได้รักษาศีลก็ไม่ได้สวดมนต์ภาวนาก็ไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้เพราะเราขาดสติขาดตัวรู้ขาดสัมปชัญญะระลึกไม่ได้ว่าเราคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรชีวิตของเรามันจึงบกพร่องไปหมดหาความสุขหาความเจริญได้ยากเพราะเราไม่ฟื้นฟูสติสมาธิปัญญาของเราถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาก็เห็นผลของทานของศีลของภาวนาก็ควรขวายสร้างธรรมอริยทรัพย์ทับที่นำไปสู่ภพหน้าได้อยู่ในภพนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติเราต้องสร้างเองใครสร้างให้เราไม่ได้ใครช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวเราเองต้องสร้างด้วยตัวเองมีศรัทธาความเชื่อเป็นเบื้องต้นเชื่อพระพุทธเจ้ามีจริงเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เชื่อในคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้อยากจะเชื่อยังไงเชื่อพระพุทธองค์บอกเชื่อก็ต่อเมื่อเราลงมือปฏิบัติและเห็นผลของมันอย่างเช่นทานพระพุทธองค์มอบทานดีอย่างไรทานทำให้คนรวยทำให้คนมีความสุขเราลองมีทานดูก่อนลองทำดูก่อนมันมีความสุขไหมมันรวยไหมถ้ามันได้ผลแล้วเราก็มีศรัทธามีความเชื่ออย่างมั่นคงว่านี่แหละคำสอนของพระพุทธองค์เป็นคำสอนที่เป็นอมตะไม่ว่าจะอยู่ยุคไหนสมัยไหนพ.ศ.ใดคำสอนของพระเจ้าไม่มีใครมาทำให้จางหายไปทำไปให้เลอะเลือนได้ทำให้คลาดเคลื่อนไปจากที่พระเจ้าตรัสรู้ได้เลยเพราะธรรมะเป็นของจริงเป็นธรรมชาติเป็นของจริงของธรรมชาติปฏิบัติเมื่อไรเห็นเมื่อไรก็เราก็เห็นของ

จริงเมื่อนั้นรู้จักของจริงเมื่อนั้นเหมือนร่างกายเราเนี่ยปฏิบัติไปอันนี้จังทุกครั้งอนัตตาก็เห็นของจริงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยมันหนาวก็ไม่สามารถไปควบคุมให้มันไม่ให้หนาวไม่ให้ร้อนไม่ให้หิวไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้ปวดไม่ให้เมื่อยเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยฉะนั้นพิจารณาบ่อยๆนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นเห็นความเป็นจริงอยู่เนืองๆพอเราพิจารณาไปพิจารณาไปความจริงก็ปรากฏเพราะสติสมาธิปัญญามันสมบูรณ์เมื่อไหร่มาเห็นตามความจริงเมื่อไหร่เราก็สามารถตัดละปล่อยวางขันธ์ 5นี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นกองแห่งทุกข์นี้ได้ทุกข์นี้ก็ดับงั้นชีวิตของเราเนี่ยเราต้องอาศัยฝึกฝนอบรมอยู่เป็นนิดจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะทำอะไรก็หัดมีสติไว้รู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรให้เห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำงานก็เห็นเราทำอะไรก็เห็นตัวเองรู้อยู่กับตัวเองสติอยู่กับตัวเองใจตั้งอยู่กับตัวเองเราฝึกอย่างนี้ตลอดชีวิตของเราก็ปลอดภัยจากความแก่ความเจ็บความตายต่อไปเราก็จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราเข้าถึงความดับทุกข์แล้วความแก่ความเจ็บความตายความเคยก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มาเราสามารถดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนี่เป็นจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแก่หมู่สัตว์ธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรพระองค์มาตรัสรู้นี่เรื่องของการเกิดดับทั้งหมดเลยมาตรัสรู้ทุกข์เห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เห็นวิธีดับทุกข์เห็นทางปฏิบัติแล้วไปสู่ความดับทุกข์อริยสัจ 4ฉะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นของสมมุติชั่วครั้งชั่วคราวสมมุติให้เราอยู่ร่วมกันสมมุติให้เรามาเจอกันแล้วพอถึงเวลาแล้วก็จากกันโดยความเป็นจริงความเป็นจริงคือการจากเจอนี้เป็นเครื่องสมมุติเป็นเรื่องสมมุติที่ต้องมาเจอกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นหลานเป็นของสมมุติหมดสมมุติให้มาเจอกันพอถึงระยะเวลาหนึ่งก็ต้องจากกันไปด้วยความเป็นจริงเจอเพื่อจากพบเพื่อพรากทุกอย่างเป็นไปตามนั้นชีวิตของเราไม่มีอะไรเกิดมาก็มาแก่มาเจ็บมาตายไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยสิ่งที่เอาไปได้ถ้ามีบุญกับบาปที่เราต้องสะสมคือบุญที่เราต้องเอาออกก็คือบาปไม่ให้มันอยู่ในใจเราถ้ามันฝังใจเราอยู่เราก็ตกเป็นทาสของมันมันต้องไปใช้เวรใช้กรรมกับบาปที่เราสร้างบาปที่เราก่อสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราพูดไว้มันจะให้ผลนี้เกิดจากการกระทำของเราทั้งหมดไม่มีใครทำให้เราไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครมาลิขิตชีวิตเราเป็นผู้ลิขิตชีวิตของตัวเองนั้นถ้าเราเชื่อพระพุทธองค์แล้วเราก็ควรกำหนดชีวิตชะตาชีวิตของตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยเรากำหนดว่าเราจะทำอะไรเราจะคิดอะไรเราจะพูดอะไรสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเท่านั้นที่เราจะคิดที่เราจะพูดที่เราจะทำสิ่งใดที่เป็นบาปเป็นอกุศลเราจะไม่คิดเราจะไม่พูดเราจะไม่ทำเราสามารถได้ขีดชีวิตของตัวเองได้หมดแต่ที่เราไม่ได้ทำเพราะเราถูกกิเลสถูกตัณหามันครอบงำไว้มองไม่เห็นขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาไม่ได้ฝึกฝนอบรมไม่ได้ทำบ่อยๆมันจึงไม่เกิดนานๆทำครั้งมันไม่เกิดมันสู้กิเลสตัณหาไม่ได้มันเกิดตลอด24ชั่วโมงทั้งกลางวันทั้งกลางคืนหลับมันก็เกิดมันพาเราไปเห็นไหมคิดไปหาคนโน้นเห็นที่นั่นที่นี่ไปตลอดไม่หยุดเลย

0: เป็นความฝันกิเลสตัณหามันพาไปเราก็มีแต่อารมณ์ของกิเลสตัณหาเราไม่เคยละไม่เคยปล่อยไม่เคยวางสิ่งเหล่านี้ได้เลยหมกมุ่นอยู่กับกิเลสตัณหานี่แหละนั่งก็คิดเดินก็คิดนอนก็คิดไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าเราก็คิดไม่ออกคิดถึงพระธรรมเราก็คิดไม่ออกนึกถึงพระสงฆ์ก็นึกไม่ได้พระสงฆ์อยู่ที่ไหนแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามอย่างนี้เรายังระลึกไม่ได้พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติตติแม้วาระที่สองแม้วาระที่สามเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกเลยทั้งที่เราสมาทานไปแล้วแต่เราคิดไม่ได้นึกไม่ออกกิเลสตัณหามันบังไว้มันฉาบไว้มันทาไว้ให้ลุ่มให้หลงมัวเมาจนเราไปไหนไม่ได้วนอยู่กับกิเลสตัณหาพาให้ทุกข์เกิดขึ้นตลอดเดี๋ยวก็อดีตเดี๋ยวก็อนาคตวุ่นอยู่เนี่ยสองเรื่องไม่มีเรื่องอะไรหรอกอดีตกับอนาคตวนอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็อดีตเดี๋ยวก็อนาคตเดี๋ยวก็อดีตเดี๋ยวก็อนาคตแต่ปัจจุบันไม่เกิดเลยโยมไม่เคยทำเราต้องทำปัจจุบันอย่างเดียวอดีตละอนาคตปล่อยอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปหยิบอย่าไปช่วยทำปัจจุบันอย่างเดียวขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทพูดลมเข้าโทลมออกพุทโธพุทโธนึกไว้ในใจไม่ช้าไม่นานโยมเราก็อยู่กับพุทโธแล้วอดีตก็หายอนาคตก็ไม่มากวนอยู่กับปัจจุบันสบายนั่งก็สบายเดินก็สบายนอนก็สบายเบากายเบาใจเบาอยู่กับปัจจุบันเราก็ฝึกอย่างนี้บ่อยๆมันไม่ใช่ของทำยากที่มันยากเพราะไม่ได้ทำมันเมื่อก่อนเราไม่เรียนหนังสือเราว่ามันยากไอ้กอไก่นี่มันเขียนยากอ่านยากแต่พอเขียนไปบ่อยๆทำไปบ่อยๆเออมันง่ายต่อไปแค่นึกปั๊บก็รู้ปุ๊บเลยคล่องแคล่วว่องไวเช่นเดียวกันพุทโธพุทโธเนี่ยเราท่องไว้ทำไว้ในใจอยู่ตลอดไม่ช้าไม่นานทำบ่อยๆเดี๋ยวเราก็อยู่กับพุทโธอยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระธรรมอยู่กับพระสงฆ์ไปที่ไหนก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจตลอดเบิกบานแจ่มใสชีวิตของเราก็มีความสุขเห็นไหมความสุขไม่ได้ทำยากเลยแต่เราไม่ได้ทำไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝนปล่อยให้กิเลสตัณหามันพาไปตลอดไม่รู้กี่พบกี่ชาติที่เราถูกกิเลสตัณหานี่มันครอบงำฉาบทาพาเราไปหาทุกข์ตลอดไม่จบไม่สิ้นถ้าเราต้องการออกจากทุกข์เราก็ต้องฝืนอย่าไปเชื่ออย่าไปหลงคิดหลงพูดหลงทำเมื่อกิเลสตัณหามันมายั่วตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบสัมผัสเกิดอารมณ์ต่างๆเราก็อย่าไปหวั่นไหวถ้าพุทโธของเราไว้เข้มแข็งไว้สมาธิมั่นคงไว้นี่หลักของใจคือสมาธิเหนียวแน่นมั่นคงตาเห็นรูปก็ไม่หวั่นไหวไม่ยินดีไม่ยินร้ายยินดีก็เป็นความโลภยินร้ายก็เป็นความโกรธทุกทั้งสองทางเราอยู่ตรงกลางเนี่ยรู้เฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่ตรงกลางไม่เอียงเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทุกข์ก็ไม่เกิดยินดีก็เป็นทุกข์ยินร้ายก็เป็นทุกข์ถ้าเฉยไม่เป็นทุกข์อุเบกขาอยู่ตรงกลางเราได้ยินเสียงก็เช่นเดียวกันเสียงจะไพเราะไม่ไพเราะเสียงจะดีไม่ดีเราก็เฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับเสียงนั้นเราก็ไม่ทุกข์กับเสียงนั้นกลิ่นก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันสัมผัสเราก็รู้หมดตามใจเป็นกลางวางเฉยธรรมะคืออยู่ตรงกลางของกลางไม่เอียงไปกว่าใดกว่าหนึ่งไม่เอียงไปกว่าใดกว่าหนึ่งฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆ จู่ๆให้มันเกิดมันคงไม่เกิดหรอกเพราะกิเลสตัณหานี่มันหมักหมมมานานหลายภพหลายชาติการจะทำให้มันสิ้นไปเอาออกไปมันของเน่าของเสียในใจเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เลยเราก็ไม่เคยเอาออกใจของเราก็หมักหมมกับของเสียอารมณ์เสียๆความคิดเสียๆเราก็สะสมมันไว้ทุกวันทุกวันเนี่ยมากี่เดือนกี่ปีกี่ภพกี่ชาติแล้วเราไม่เคยเอามันออกเลยเรานึกว่ามันจะออกง่ายๆไหมถ้าเราไม่มีเครื่องมือกำจัดไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเข้าไปรู้เข้าไปตั้งมั่นเข้าไปกำจัดกิเลสตัณหานี่ไม่สามารถจะทำให้มันหลุดไปร่วงไปหมดไปสิ้นไปได้เลยมันฝังยักมันฝังรากอย่างลึกมานานแล้วมันจะเป็นต้นไม้มันก็รากมันก็ไปไกลแล้วโยมการจะถอนมันขึ้นมาไม่ใช่ของง่ายการจะตัดจะโค่นให้มันตายมันไม่ใช่ของง่ายเดี๋ยวมันก็แตกอีกตัดต้นมันโคนมันก็แตกตัดโคนรากมันก็แตกกิเลสตัณหานี่มันมีอานุภาพยิ่งใหญ่เหมือนกันฉะนั้นเราต้องอาศัยการฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆที่เรามานี่ก็มาสร้างมาทำเพื่อจะกำจัดกิเลสตัณหาตัวนี้ให้หมดไปสิ้นไปให้ทุกข์มันดับไปนั่นเองนั่นเราก็มาสร้างบารมีกันขวนขวายสร้างธรรมบุญกุศลทานศีลภาวนาสะสมอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โจรขโมยเอาไปไม่ได้ทรัพย์ภายนอกไปได้หมดน้ำท่วมก็ไปกับน้ำไฟไหม้ก็ไปกับไฟโจรมาขโมยก็ไปกับโจรตกหล่นเสียหายผุพังไปตามกาลเวลาแต่บุญนี้ไม่มีโยมน้ำไม่สามารถท่วมได้ไฟไม่สามารถไหม้ได้โจรไม่สามารถเอาไปได้ไม่ตกหล่นไม่เสียหายไม่ผุไม่พังไม่ผุไม่กร่อนอยู่สมบูรณ์ครบถ้วนจึงเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐคนไหนมีคนนั้นมีความสุขแน่นอนงั้นเราต้องสร้างเราต้องทำให้เกิดให้มีเราจะได้มีความสุขมีความเจริญชีวิตของเราเกิดมาแล้วต้องทำประโยชน์ให้สูงสุดไม่ใช่เกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเท่านั้นไม่มีประโยชน์เรามาทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเหมือนที่พุทธเจ้าทรงสอนพุทธบริษัทไม่ประมาทในการใช้ชีวิตของเรามาสามารถทำได้ทุกอย่างสร้างได้ทุกอย่างมนุษย์สมบัติก็สร้างได้สวรรค์สมบัติก็สร้างได้พรหมสมบัติก็สร้างได้นิพพานสมบัติก็สร้างได้นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็สร้างได้โดยที่การสร้างของเราเราจะสร้างอะไรเลือกเอาถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราก็เลือกทางผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาก็เป็นสัมมาทิฏฐิเลือกทางถูกเดินไปสู่ทางหลุดพ้นจากความทุกข์อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องเลือกมีสิทธิ์เลือกได้หมดอย่าไปคิดว่าเราเกิดมาแล้วเลือกไม่ได้ทุกคนเลือกได้หมดเกิดมาแล้วเลือกได้หมดโยมทางเดินของตัวเองเลือกจะคิดจะพูดจะทำได้หมดเวลาเราทานเราก็ยังเลือกของที่เราชอบทานเลือกของที่มีประโยชน์ทานแล้วทำให้อิ่มทำให้มีความสุขทำไมชีวิตของเราจะเลือกทางเดินไม่ได้เลือกคิดเลือกพูดเลือกทำในสิ่งที่มันมีความสุขเป็นบุญเป็นกุศลจะได้เป็นวาสนาบารมีเพิ่มบุญบารมีของเราจะได้เต็มสมบูรณ์จะได้ตามพระพุทธองค์ไปจะได้ตามพระอรหันต์ไปสู่นิพพานความดับทุกข์นั่นเองจุดมุ่งหมายปลายทางไม่มีใครอยากทุกข์งั้นทำไมต้องการทุกข์ก็ต้องควรขวายสร้างธรรมตั้งแต่เดี๋ยวนี้เวลานี้ว่าโอกาสของเรามีไม่มากมนุษย์เกิดมาแป๊บเดียวบางคนมีเวลาน้อยมากเห็นไหมเกิดมานาทีเดียวไปแล้วไม่มีโอกาสได้สร้างได้ทำสร้างบุญไว้น้อยได้เป็นมนุษย์นิดเดียวนาทีเดียวชั่วโมงเดียววันเดียวเดือนเดียวปีเดียวหมดเวลาหมดโอกาสแต่เรานี่มีโอกาสมีเวลาทั้งหลายวันหลายเดือนแล้ว มัวเผลอมัวเพลินโยมไม่ได้สร้างไม่ได้ทำวันเวลาก็หมดเกลื่อนกินชีวิตของเราไปหมดแล้วไม่เหลือเลยเอามาไม่ได้ของที่หายไปเวลาที่หมดไปชีวิตของเราก็หมดไปเรียกร้องเอากลับมาไม่ได้อย่างวัยเด็กเนี่ยหมดแล้วโยมวัยหนุ่มวัยสาวหมดแล้วเอาคืนมาไม่ได้มันล้มหายตายจากเราไปหมดแล้ววันเวลามันเกลื่อนกินชีวิตของเราหมดไปแต่เราไม่รู้เรามัวประมาทเพลิดเพลินในวันในวัยยังไม่ถึงเวลารอนู่นเนี่ยให้เรามีกินมีใช้บางคนบอกให้เราสมบูรณ์ก่อนค่อยเข้าวัดเมื่อไรจะสมบูรณ์นะเราบางทีเราอยู่ไม่ถึงเราไปก่อนเราก็ไม่มีโอกาสแล้วหมอผลัดวันประกันพรุ่งต้องทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้เวลานี้อย่าไปผลัดเวลาไม่เคยคอยใครเราต้องแข่งกับเวลาชีวิตของเรามันเหลือน้อยแล้วที่เหลืออยู่เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะเหลือกี่วินาทีกี่ชั่วโมงนับเป็นวินาทีมันก็ยังช้าไปด้วยซ้ำไปพระพุทธเจ้าชีวิตของเรามันนิดเดียวสั้นเขาให้มาทำประโยชน์แต่เราไม่ได้ทำมาสร้างบุญกุศลแต่เราไม่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้เราหมดเพลิดเพลินอยู่ในวันในวัยจนหมดเวลาหมดวันหมดวัยหมดโอกาสฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสมาสร้างทานศีลภาวนาเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์ที่จะนำติดไปสู่ภพภูมิข้างหน้าจนกว่าจะถึงพระนิพพานก็ขออนุโมทนาบุญอีกครั้งหนึ่งสิ่งใดที่เราได้สร้างแล้วในวันนี้ทานศีลภาวนาก็ขออำนาจบุญที่เราสร้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความดับทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกามโมพระเถระครูบาอาจารย์วสังฆทานตำบลบางแผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับลำดับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตัมเหทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะตัมเหทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุทาติยัมปิสุตินังวะทะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญครับท่านท่านใดที่มีสังฆทานและทายธรรมครับนำขึ้นประเคนคุณเจ้าเรื่องเลยนะครับและท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมก็เชิญนะครับพร้อมกับสังฆทานและทายธรรมครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์สำหรับทุกท่านที่ได้มาร่วมให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนานะครับแล้วก็ได้มาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์นะครับ ทำบุญถวายสังฆทานและได้

0: ทำวัดสวดมนต์เจริญภาวนาพร้อมกับเดินจงกรมนะครับก็เป็นโอกาสดีของทุกท่านที่มีเวลาครับก็ได้มาช่วยทำบุญทำกุศลนะครับได้เข้ามากราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าและเข้าไปนมัสการองค์หลวงพ่อโตและกราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุในโบสถ์แก้วพร้อมทั้งพระอธิธาตุของพระอริยสงฆ์ในโบสถ์แก้วทุกๆพระองค์ครับท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมก็เชิญเลยนะครับ
1: ค่ะน้อมกราบในความเมตตาหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกราบนโมทนาบุญกับท่านนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมทุกท่านนะคะก็ในฤดูฝนช่วงนี้ก็อาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการเดินระมัดระวังด้วยระวังการลื่นล้มนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านในโอกาสนี้สำหรับท่านที่จองรถในการเดินทางไปร่วมงานมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญเลิศธรรมกาโมณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีพร้อมเพียงกันตีสี่ครึ่งนะคะหน้าวัดเพื่อเดินทางไปให้ทันใส่บาตรพระสงฆ์ในเวลา8 นาฬิกาก็จะมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะหลวงพ่อบุญเลิศท่านใส่บาตรพระสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ที่ไปร่วมงานแล้วก็จะมีการถวายพานพุ่มสักการะประมาณ10 นาฬิกาโดยประมาณนะคะหลังจากครูบาอาจารย์พิจารณาอาหารเสร็จท่านก็จะมีการแสดงธรรมจากนั้นถวายผ้าป่างานมุทิตาสักการะแล้วก็ร่วมกันถวายพานพุ่มนะคะแสดงมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญเลิศท่านก็เจริญอายุวัฒนมงคล76 ปีนะคะครูบาอาจารย์อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งนะคะหลวงพ่อจากบางสกุลเตือนตัวกวดน้ำรับพรค่ะ

0: ต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข
1: สาธุ
0: ต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศได้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิทธิตังปฏิตังตุมหังขออิทัปโณที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริตั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัจจันโตความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตปวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านโสขีทีคายุโคภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสีเลสานิจังอุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศฉนี้แลภวตุสัพพมังคลา

0: ทังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านตรากันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

ครับครับพระพงศ์สามครั้งกราบกราบกราบครับครับก็กราบในความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เกมกาโมพระเถระครูบาเจ้าสังฆทานก็ได้แสดงธรรมจบวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปนักบวชในกรรมะทั้งชายและหญิงและผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเที่ยงครึ่งเข้าทำวัดทำวัดสวดมนต์และเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับในเวลาเที่ยงครึ่งนะครับหลังจากนี้ไปนักบวชทุกท่านก็จะได้พักตามอัธยาศัยนะครับก่อนที่จะไปพัก

0: ทุกท่านเตรียมตัวกราบพระรัตนตรัย3ครั้งครับเตรียมตัวครับครับพร้อมแล้วกราบกราบกราบสาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับทุกท่านพักตามอัธยาศัยเข้ามาทำวัดสวดมนต์พักกลางวันและยืนสมาธิเวลาเที่ยงครึ่งครับกับตอนนี้ทุกท่านพักตามอัธยาศัยได้เลยนะครับและเวลาเดินก็ระวังนิดนึงนะครับจะมีอากาศลื่นผมเองผมเดินผมก็เสียวเหมือนกันครับ
1: น้อมกราบในความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะอนุโมทนาบุญกับท่านนักบวชเนกขมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ได้มีโอกาสมาน้อมกายวาจาใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมในวันนี้นะคะถึงแม้จะเป็นวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะมีการแสดงธรรมที่ลานธรรมในเวลา 11:00 นโดยพระอาจารย์ธานีฉันทะธรรมโมเมตตาแสดงธรรมนะคะส่วนท่านใดสนใจเรื่องของการไปสร้างความเพียรเขาขอปฏิบัติธรรมในเดือนกรกฎาคมก็ในตอนนี้เก็บกระดานหนีฝนไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้นะคะยังไงก็ติดต่อที่ลุงปั่นนะลุงปั่นก็ยินดีนะคะงานสร้างบารมีบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาสร้างโอกาสที่ดีให้นะคะเราก็เร่งขนขวายในโอกาสที่เหมาะสมจะเป็นบุญทานการกุศลได้นะคะหรือว่าจะไปในเส้นทางนอกจากทานศีลภาวนาแล้วก็ไปสร้างความเพียรนะคะศีลสมาธิปัญญาค่ะเพราะว่าเหตุปัจจัยสิ่งที่เราทำณปัจจุบันนี้นะคะที่หลวงพ่อได้แสดงทำไว้ก็ไปรอเราอยู่เบื้องหน้านะคะเป็นเหตุปัจจัยที่เราใครทำคนนั้นก็ได้เนาะก็ขอให้เป็นบุญกุศลหนุนนำนะคะเพราะว่าชีวิตเราก็คงไม่ได้ปรารถนาอะไรให้มันเลิศเลออะไรมากมายเนาะอย่างที่ภรรยากันกล่าวนี้เรื่องจริงนะคะเพื่อนบอกว่ากินอิ่มนอนหลับขยับได้ถ่ายสะดวกเพิ่มอีกอันหนึ่งเพราะว่าเรื่องของ5อเนี่ยค่ะสุขภาพใจนี่ก็สำคัญเนาะบอกว่าออกกำลังกายอาหารอากาศอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเรื่องของการระบบขับถ่ายเราด้วยนะคะแล้วก็อารมณ์จริงเนาะบางทีโหเครียดลงกระเพาะแล้วก็ไม่รู้ตัวเอ๊ะทำไมปวดท้องโอ้เราเครียดโดยไม่รู้ตัวนี่เองนะคะหลายท่านก็อาจจะเจอสภาวะบีบคั้นคั้นเป็นกะทิเลยนะทางโลกนี่รุนแรงอยู่นะคะโอ้รุนแรงใช้ได้เลยถ้าทางธรรมเราก็ได้เห็นหลายท่านก็ไม่นิ่งนอนใจนะคะเร่งเพียรปฏิบัติธรรมแบบไม่เคยทำมาก่อนพอรู้แล้วว่าโอ้เดี๋ยวเราก็ต้องจากโลกนี้ไม่ช้าก็เร็วนะคะอยู่กับความไม่แน่นอนนี่แหละเหมือนมากระตุ้นเตือนเรานะคะแล้วไม่คิดว่าโอ้ได้รู้ได้เห็นกันชาตินี้ภพนี้เลยนะทางโลกก็บีบคั้นกันหน้าเขียวหน้าเหลืองทุกมาทุกทางเลยนะคะไม่ว่าสภาวะใดๆถ้าเรามีการประพฤติปฏิบัติทำไว้แต่เนิ่นๆแล้วนะคะเพียรปฏิบัติมาสะสมมาหลายเพลาแล้วเนาะก็จะรู้ว่าโอ้มันเป็นเช่นนั้นเองแล้วสุดท้ายมันก็จะต้องผ่านหรือว่าเราจะต้องผ่านไม่ได้นะคะไม่มากถ้าผ่านไม่ได้ก็ยุ่งเหมือนกันเนาะหลายๆท่านก็ใช้โอกาสที่เนาะไม่ได้ไปทำงานแล้วนะคะก็ไปสร้างความเพียรนะวิริยนะทุกขมันเจติคนล่วงทุกได้ด้วยความเพียรถ้าเรารู้จักพักเพียรปฏิบัติหมายถึงมาวัดรักษาศีลไม่ได้สุขสบายเลยนะคะแต่ใจเจ้าของสบายนะเพราะว่ารู้แล้วว่าสิ่งนี้นำไปได้นะคะเมื่อใจสบายผิวหน้าก็ผ่องใสอารมณ์ดีนะคะระบบขับถ่ายก็ดีเนาะเลือกรับประทานอาหารให้เป็นยาไว้นะคะจะไม่ต้องกินยาเป็นอาหารอันนี้ก็สำคัญพอช่วงท้ายๆปลายชีวิตก็ดูแล้วโอ้โหแต่ละสิ่งอย่างที่เราสร้างไว้สะสมไว้ล้วนแต่เป็นภาระทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ว่าจะมีคฤหาสน์กี่หลังเนาะมีที่กี่เอเคอร์อย่างเงี้ยโอ้โหเป็นภาระอย่างดีเลยนะคะ จะห่วงกังวลเอ๊ะเขาจะมาขโมยไปไหมหรือมาโกงไปไหมเนาะเงินทองอะไรอู้จิปาถะแค่แหวนเงินทองนะคะโอ้บางคนน่ากลัวเนาะถ้าสมัยอดีตนะคะเคยประสบการณ์ตรงก็มีอันนี้เขาเล่าให้ฟังเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงท่านเนี้ยก็ท่านเสียสตินะคะท่านก็จะโหแบกอะพกพาทุกอย่างเป็นสิ่งที่ไม่มีราคาอะไรใดๆเนาะมีเท่าที่เห็นนะถุงพลาสติกอะไรเงี้ยคือมัดมีมัดติดไว้ที่เสื้อผ้าด้วยนะผมเผาก็ไม่ได้สางได้วีนะคะแต่หน้าตาดีนะดูทรงแล้วเฮ้ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดีก็มีเนาะคนแถวนั้นบอกว่าร้านค้าค่ะแถวนั้นเขาบอกว่าเคยมีฐานะมาก่อนนะคะก็คือเคยรวยมาก่อนแล้วก็สูญสิ้นไปสูญสิ้นไปหมดไปทั้งก็เลยเสียสตินะคะชีวิตก็คงเนาะมีความล้มเหลวอะไรบีบคั้นใจเจ้าของก็เลยหลุดไปเลยนะคะก็เออเนาะแล้วก็เห็นเนาะตอนนี้ก็มีเยอะขึ้นไม่ได้น้อยลงเลยเนาะอาจารย์นั้นก็ระมัดระวังใจของเราให้ดีนะคะแผ่เมตตาเป็นกุศลไว้บางคนเนี่ยไม่รู้ตัวนะคะคำคนโบราณนี่ของจริงเนาะว่าอาจารย์เล่าเป็นเรื่องตลกใช่ไหมว่าคนบ้านะเขาจะบอกตัวเขาไม่บ้านะคนพูดนี่ก็โอ้โหท่าทางถ้าเราไม่มาปฏิบัติถ้าเราจะบ้าไปได้นะคะเพราะว่าถ้าสัญญาวิปลาสเกิดขึ้นเราเห็นว่าตรงกันข้ามกับทางธรรมเลยนะคะถ้าสัญญาวิปลาสนะดูว่าสิ่งนี้ที่ไม่แน่นอนก็ดูว่าเป็นแน่นอนเนาะดูว่าไม่ใช่ของเราแค่โชคครั้งโชคคราวนะสมบัติผัดกันชมแล้วเราไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาวิปลาสอย่างหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญถ้าเราไม่มีเส้นทางของการปฏิบัติธรรมเลยหมายถึงเป็นศูนย์เลยโหอันนี้จะน่ากลัวมากนะตอนที่เราไปเนี่ยยืนอยู่หน้าบัลลังก์นะคะเวลาเขาพิจารณาก็คือยมทูตนี่แหละที่นะท่านยมพบาลท่านก็ทำหน้าที่ในระดับผู้บริหารโลกวิญญาณนะคะเราก็ต้องไปรับการตัดสินก่อนอาถรรพ์บุญมากก็ไปนะในเส้นทางสุคติโลกสวรรค์ก่อนแต่บาปที่เคยทำไว้ก็ไม่ได้สูญสิ้นไปนะคะยังคงดำรงคงอยู่รอเจ้าของบาปนะลงจากสวรรค์มาแล้วนะหมดบุญจากสวรรค์ก็ต้องมาเสวยบาปอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะคะเลยเรื่องของการปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงจำเป็นอย่างยิ่งนะครูบาอาจารย์ก็เหมือนเราเติมน้ำเค็มเนาะภาชนะค่ะแล้วมีเกลือในนั้นก็เติมความดีลงไปบรรเทาไปเรื่อยๆจนเนาะความสัญญาความเป็นบาปนั้นลึกไม่ออกนะคะบอกวันดับไปเพราะเราทำบุญมากขึ้นมากขึ้นถามว่ายังอยู่ไหมอยู่นะบางคนขนาดนะระดับครูบาอาจารย์ท่านยังต้องเสวยเศษนะเศษวิบากกรรมก็ยังไม่เป็นศูนย์นะไม่เศษซีโร่นะแต่บุญก็ยังมีอานุภาพในการประคับประคองก็หนุนนะคะถึงแม้ว่าเรามารักษาศีลปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะแล้วก็พิจารณาว่าไม่ได้ไปเฉพาะตัวเราเท่านั้นนะคะยังหอบหิ้วบริวารลูกหลานบุตรสามีภรรยาอันนี้เป็นอานุภาพของการนะที่หลายๆท่านทำไม่ได้ไปเพียงคนเดียวลำพังนะคะยังเผื่อแผ่ไปถึงญาติเพตาอันนั้นก็น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งนะคะเราไม่ได้ไปนะหัวเดียวกระเทียมรีบนะคะมีญาติเราพ่วงไปด้วยก็เป็นโอกาสให้เราได้ใช้พื้นที่นะคะวัดสังฆทานก็เป็นลานบุญให้ทุกท่านได้มาสร้างบุญสร้างบารมีลานธรรมนี่ก็ยุงดุเนาะยังไงก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะมีสเปรย์กันแมลงเดี๋ยวต้องไปจัดมาละนั่งเกาเป็นลิงเลยยุงเยอะยุงตัวเล็กๆนะคะหูเนี่ยแค่บินชนอย่างเดียวยังคันเลยก็ช่วงฟ้าฝนยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะในค่ำวันนี้หลังจากการสวดเจริญพุทธมนต์พระนมถวายเป็นพระราชกุศลในเวลา19 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจากนั้นก็สวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญพระกรรมฐานและแสดงธรรมโดยพระอาจารย์พืชพงศ์ทิติคุโนและต่อด้วยพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธเมตตาแสดงธรรมในค่ำวันนี้นะคะก็ถ้าฝนไม่ตกก็คงใช้พื้นที่ลานธรรมนะคะแต่ถ้าฝนเทก็คงขึ้นศาลานะนี่กลับมาชั้น2ก็เป็นโอกาสให้ทุกท่านมาใช้พื้นที่ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ บุญน้ำไฟก็ดีเนาะช่วยหลวงพ่อช่วยวัดด้วยฝากไว้ในอ้อมใจนะคะถ้าเรามี20บาท100บาทก็เกื้อหนุนถ้าไม่มีในตอนนี้ถ้าในอนาคตยังนะเรายังมีชีวิตอยู่ก็เรามาทนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกันตามโอกาสที่เราทำได้นะคะชาติภพหน้าไม่รู้จะได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญนะที่หลวงพ่อท่านเอกท่านแสดงธรรมนะคะเรื่องของไอ้อดีตกับอนาคตเนี่ยมาบ่อยมากนะคนพูดนี้ก็เนาะระลึกถึงระลึกได้มั่งนะคะปัจจุบันก็มาบ้างไปบาบ้างนะขาดขาดเกินๆยังไงก็เราใช้แนวทางแนวธรรมในการเจริญสติปัฏฐานอนุโมทนาบุญพรุ่งนี้ก็อีกหนึ่งวันนะคะก็เรียนย้ำวิชาโมทนาค่ะเรียนย้ำสำหรับท่านใดที่จองรถในการเดินทางไปวัดป่าภาวนาวิเวกในวันพรุ่งนี้ขอความกรุณาท่านรักษาเวลานะคะ16:30เนาะแล้วก็ไปเป็นหมู่เป็นคณะก็อบอุ่นใจนะคะถึงที่หมายโดยปลอดภัยคนมีบุญไปไหนก็ถ้ามาด้วยบุญไปด้วยบุญค่ะสาธุค่ะแล้วก็บรรยากาศฟ้าฝนในช่วงนี้นะคะก็ระมัดระวังในภาคค่ำก็จะมีสัตว์ที่นะเป็นสัตว์มีพิษอะไรก็ระวังนะคะการมารักษาไอ้สเปรย์กันแมลงเนี่ยช่วยเราได้นะพอกินเราจะไล่เขาไปนะคะเราไม่ได้ทำร้ายเบียดเบียนหรือว่าหลายๆท่านที่ได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็ศึกษานะคะเรื่องของน้ำหมักเนี่ยน้ำหมักช่วยได้นะคะมีช่วงหนึ่งแต่ก็ต้องใช้เนาะผู้ที่มีใจเสียสละนะน้ำผักถังหนึ่งนี่เขาฉีดอาทิตย์ละครั้งนะคะยุงแมลงวันเนี่ยหายไปเลยโอ้น้ำผักนี่ก็โอเคนะคะหรือว่าเป็นไอ้ที่เป็นขั้นต่ำเป็นก้อนนะคะ EM มาโยนตามเนาะแหล่งน้ำที่น้ำไม่ไหลอะน้ำนิ่งอะจะมียุงหรือว่าเป็นน้ำผักที่เขามาฉีดก็พ่นตามเนี่ยค่ะโคนต้นไม้หรืออะไรนะคะที่ยุงเขาไปซุกซ่อนอยู่แล้วก็เอาแบบชีวภาพเนี่ยน้ำหมักชีวภาพไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะแต่ก็ไล่ให้เขาแบบเนาะไม่มาเบียดเบียนเนาะคนที่มาใช้พื้นที่ลานธรรมเนี่ยนั่งในยุงจะอุ้มไปละเดี๋ยวฟัดตอมพระวรนาถกรุ๊ปโอนะชอบคนกรุ๊ปโอยุงนี่ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะเราก็พลาดเสียทีก็สกิดสเกาถึงแก่ไวชนยุงก็ตุยไปได้เหมือนกันก็ให้ความระมัดระวังในการเดินผ่านลานธรรมนะคะถ้าเนาะเราเดินมาจะรู้ว่ามันมีเมือกเนาะเหมือนมีเมือกลื่นๆยังไงแปลกๆอาจจะต้องมีการคลีนนิ่งหรืออะไรสักอย่างดีไหมไม่รู้นะคะแต่เชื่อมั่นว่าเออมันคงมีอะไรมาฉาบทามาเคลือบไว้เป็นเมือกๆเดินแล้วมันจะลื่นง่ายท้องไงไม่รู้แต่เดินบนด้าบนหญ้าเทียมก็ได้ในระดับหนึ่งนะคะไม่ลื่นแต่ก็มีน้ำชุ่มฉ่ำในช่วงหน้าฝนฝากงานกิจกรรมงานบุญนะคะส่งท้ายเดือนมิถุนายนก็มีงานตักบาตรพระกรรมฐานที่สวนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนเห็นไหมเวลาแป๊บเดียวนะคะพรุ่งนี้21แล้วก็มีงานที่วัดถ้ำเขาวงบ้านไร่วิทยาธานีด้วย27เป็นวันเสาร์นะคะ28วันอาทิตย์ก็ที่สวนทิพย์ท่านใดสนใจก็เดินทางไปร่วมงานได้สำหรับงานตักบาตรพระกรรมฐานที่สวนทิพย์ก็จะเป็นงานเรียบง่ายนะคะเจ้าภาพท่านก็ยินดีเป็นเจ้าภาพหลักนะคะที่ท่านเจ้าของส่วนทิพย์ก็จะมีการตักบาตรพระสงฆ์ในเวลา 7:30 น.คือ 7:00 น.เขาก็ตั้งแถวแล้วนะคะแล้วก็ไปจับจองที่ในการใส่บาตรครูบาอาจารย์จากนั้นก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลการถวายความสะดวกครูบาอาจารย์นะคะเราก็ไปสมทบปัจจัยร่วมบุญได้ในการถวายพระทหารข้าวหวานแด่ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานนะคะตามกำลังศรัทธาที่เรามีรวมถึงการสนับสนุนงานบุญต่างๆที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีดำรินะคะให้สำเร็จลุล่วงนั้นก็เป็นบารมีของเราด้วยครูบาอาจารย์ท่านสร้างโอกาสดีๆให้นะคะแล้วก็ไปร่วมฟังธรรมมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกัน ก็เป็นมงคลอันสูงสุดด้วยนะคะในการน้อมกายวาจาใจของเราในการฟังธรรมก็เป็นธรรมสวนังเอตัมมังคัลมุตตมังเนี่ยอันนี้สำคัญนะคะในมงคลสูตรก็กล่าวไว้ว่าสิ่งใดเป็นมงคลเนาะถ้าเราได้ศึกษาพิจารณามีหนังสือสวดมนต์อุบาสกบาสิกาเล่มละ35บาทนะคะของวัดสังฆทานนะคะที่สำนักงานก็มีจำหน่ายตรงแม่ชีสมศรีก็มีนะคะราคาไม่แพงเนาะ35บาทมีมงคลสูตรอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็บทเมตตาสวดได้ดีนะคะอย่างบทกรณียเมตตาสูตรก็ให้ประโยชน์เราในการน้อมนำเนาะเราเป็นบทย่อก็ได้เมตตัญจะสัพพะโลกัสสมิงมานะสัมภาวะเยอปาริมานังอุทธังจะติริยันจะสัมภาทังอเวรังอสัปปตังติทันจะรังนิสิโนวาสยานวาวิคตะมิโทเอตังสติงอธิเถยะพรหมเมตังวิหารังทิถินจะอนุปคัมมาศีลวาทัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวิเนยะเคทังนะหิชาตุขปัสยังปุนาเรติติเนาะอันนี้เป็นบทย่อนะคะของบทกรณียเมตตาสูตรเนาะใครท่องมนต์ได้ดีนะคะเพราะว่าอานิสงส์แห่งความเมตตาคุ้มครองรักษาโหหลายประการเลยเนาะก็ในหนังสือสวดมนต์กล่าวไว้นะคะเราจะได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาในความเมตตาเป็นเบื้องต้นแล้วก็บทแต่ละบทก็มีอนุภาพมากมีผลต่อผู้ที่ได้สาธยายมนต์เป็นเบื้องต้นนะคะตัวเราเทวดาในวิหารบ้านเรือนในสถานที่ต่างๆที่เราได้สวดมนต์ภาวนาก็ด้วยนะคะเทพเทวดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะเดินอยู่ตรงเนี้ยเดินผ่านหน้ารูปหลวงพ่อสนองเนาะหุ้ยก็ไม่กล้าทักเนาะเพราะว่ารู้กับตัวเองเนาะแต่เพื่อนก็หลุดทักไปเนาะได้ขีดน้ำอบแป้งร่ำนะคะกลิ่นแรงมากเนาะแล้วก็เทวดานางฟ้ามาอีกแล้วท่านก็คงอยู่ในเนาะถิ่นฐานประมาณนี้นะคะจะอยู่ใกล้ก็เป็นชั้นจาตุมหาราชิกาซึ่งอยู่ใกล้กับมนุษย์โลกนะคะท่านก็คงมาเยี่ยมชมลานธรรมอนุโมทนาบุญกับมนุษย์โลกที่มาสวดมนต์ภาวนาสร้างคุณงามและความดีฝากไว้ให้กับโลกนี้นะคะอย่างน้อยเราก็ไม่เสียโอกาสถ้าได้ฟังนิทานเนาะเล่าแล้วก็เล่าอีกเนาะนิทานที่ท่านพุทธทาสท่านได้เล่าถึงแม่หมาและลูกหมานะคะชวนกันเข้าไปในป่าช้าเนาะพาลูกไปทัศนศึกษาไปหาอาหารเนาะตอนเช้าก็ไปเจอร่างมนุษย์ที่กำลังคือตุยแล้วไงกำลังอืดเลยนะคะแล้วลูกหมาบอกแม่เดี๋ยวจะไปกินมนุษย์ทำเสียงเป็นลูกหมาก่อนอ้าวถ้าไปกินตรงไหนตอนแรกหูไล่เลียงเลยเนาะแล้วก็จำขั้นตอนไม่ได้แต่รู้ว่าจะไปกินมือกินปากอะไรกินส่วนต่างๆแม่ก็ห้ามลูกด้วยเหตุผลต่างๆว่าเนาะที่ในส่วนที่ไม่ดีนะคะไม่ให้ลูกไปกินน่ะพูดง่ายๆก็บอกหมานี่ก็หมิ่นมนุษย์ได้เหมือนกันเนาะสุดท้ายลูกหมาก็ถมเคลารถก็คือทุยน้ำลายตุ้ยใส่ร่างที่กำลังเน่าอยู่นะคะเนาะก็ดูถูกมนุษย์ได้เหมือนกันเนาะสุดท้ายแม่หมาก็ไม่ให้ลูกกินนะคะเพราะว่าไปกินมือมือนี่เนาะทำร้ายเนาะตีหรือทำร้ายปากเนาะพูดโกหกพูดคำเท็จหรือว่าเนาะกล่าวคำไม่สุภาพอย่างเงี้ยก็ไม่ให้ลูกไปกินปากโหเยอะฟังแล้วก็ได้มาพิจารณาเป็นธรรมะฉะนั้นเราผู้เป็นมนุษย์ที่เรียกว่าสัตว์ประเสริฐนะคะก็ต้องทำตัวของเราให้มีเนาะศีลสมาธิปัญญาที่บาอาจารย์ได้เมตตาอบรมไว้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าศีลเราดีแล้วการปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปแล้วก็ทานศีลภาวนาเป็นเบื้องต้นนะคะบันได3ขั้นเพื่อเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาแล้วก็พัฒนายิ่งขึ้นไปนะสูงขึ้นไม่ต่ำลงให้ไปในภูมิอริยมรรคอริยผลนะคะเขาถึงพระนิพพานได้ในที่สุดอันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยที่หลายท่านนะอาจจะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้เก่งกว่าคนพูดเยอะนะคะ เราก็อนุโมทนาไมค์กับหลายๆท่านเห็นพี่ๆน้องๆหลายคนนะคะก็ปฏิบัติดีหลายท่านเนาะท่านก็เป็นเครื่องหมายเป็นขวัญและกำลังใจเราก็ชื่นชมยินดีสร้างความภาคเพียรไปประพฤติปฏิบัติธรรมกันแบบรู้ว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีแก่เราหรือไม่

0: นี่นะคะพอรู้ว่าความตายก็รอเราอยู่ข้างหน้านี่แหละไม่ใกล้ก็ไกลนะไม่รู้ใครจะไปก่อนกันนะคะก็ตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วเนาะกราบนมัสการในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะผิดพลาดประการใดกราบขออภัยขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองปกปักรักษาทุกท่านและครอบครัวนะคะเจริญในมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานในการอันควร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราแหละพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงตรงคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งเครื่องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูก

ังไปบันเอวคนกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหนักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้คนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้
แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าจะยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนๆไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้น
เรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไหร่จะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบเนี่ยจะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืน

วางจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองคนจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสีเหล่าที่จะโปรด

เวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละเพราะยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้จิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละเพราะยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยๆเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละเพราะยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนนี่จะมีลมเป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างว่างทำใจสว่างทำใจเฉยเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไป

ถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยหมายแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงที่สะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทําทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองพอเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดพอเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้

0: แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ท่านไม่นั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านถ้านั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากให้เป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนี้พุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั้นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมตั้งข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไร ยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกาย ปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่นั่นก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับหลับตื่นตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมาการปฏิบัติในจริงก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนยังพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสี่กันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มเลยก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เท่านั้นมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือดูกายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆ
1: ถ
0: ทำใจสบายๆแล้วในวงว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังขารกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการธรรมที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายเทียนน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งตันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ดูก่อนผู้แสวงบุญความยึดติดในความเกิดย่อมนำให้มีความเกิดเมื่อตัดความยึดติดนั้นเสียได้ก็ย่อมไม่เกิดอีกภิกษุผู้พ้นจากความยึดถือพึงใจในอารมณ์ใดๆแล้วย่อมมีจิตอันแจ่มใสปราศจากอวิชชาอันมืดมัวย่อมบังเกิดญาณความรู้แจ้งว่าวิมุตติความหลุดพ้นนั้นบัดนี้เป็นผลประจักษ์แล้วนี้เป็นความเกิดครั้งที่สุดสิ้นความเกิดใหม่

พบแล้วภิกษุผู้บรรลุธรรมเช่นนี้ย่อมพบความหลุดพ้นอันเป็นผลเที่ยงแท้ไม่แปรผันสิ่งใดไร้สาระไม่คงตัวสิ่งนั้นย่อมไม่จริงแท้สิ่งใดมีสาระคงที่ถาวรสิ่งนั้นจริงแท้และเป็นที่สิ้นสุดแห่งสิ่งมายาทั้งปวงผู้ใดแต่เดิมตกอยู่ในความเกิดความแก่และความตายแต่บัดนี้ตระหนักแล้วถึงโทษในภพกระทำตนเองมีชัยเหนือความเกิดความแก่และความตายเขาผู้นั้นตกอยู่ในความเจ็บไข้มนทินและบาปบัดนี้มันลุกถึงความแน่นอนที่รู้ว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์และเกิดญาณอย่างรู้ว่าเราพ้นแล้วความหลุดพ้นมีแก่เราแล้วชาติสิ้นสุดแล้วกิจของเราสำเร็จแล้วพบไม่มีแก่เราอีกต่อไปบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้สำเร็จเพราะเขากระทำสำเร็จแล้วซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ขจัดเพราะเขาได้ขจัดความหลงว่ามีตัวเราและของเราบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ถอนเพราะเขาได้ถอนถึงรากเหง้าซึ่งพืชพันธุ์แห่งความเกิดมิให้งอกเงยขึ้นได้อีกผู้เจริญเช่นนี้ตราบเท่าที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ย่อมเห็นเขาได้แต่เมื่อร่างสลายตายลงเทวดาและมนุษย์ก็ไม่เห็นเขาอีกแม้ธรรมชาติซึ่งปกติมองเห็นทุกสิ่งก็ไม่เห็นเขาอีกเขาพ้นไปจากสายตาของธรรมชาติพ้นไปจากพยามารข้ามพ้นห้วงน้ำแห่งความเกิดและความตายไปถึงเกาะแห่งเดียวกลางทะเลสังสารวัฏคือพระนิพพาน

ธรรมประวัติของหลวงปู่จามมหาปุญโญผู้มากมีบุญแห่งวัดป่าวิเวกวัฒนารามบ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนำมาจากหนังสือชื่อผู้มากมีบุญเพื่อให้เป็นปูชนีแห่งธรรมรวบรวมโดยพระธรรมทโรครูบาแจ๋วบรรยายโดยรองข้ามูลคดีบทบรรยายและอำนวยการผลิตโดยพันตำรวจเอกยานพลยั่งยืนสงวนลิขสิทธิ์ให้แจกเป็นธรรมทานห้ามจำหน่ายห้ามทำเพื่อการค้าท่านสามารถติดตามธรรมจากหลวงปู่จามมหาปุญโญได้ที่เว็บไซต์ www.dhamma.or.th รายุคสมัยสังคยนาครั้งที่3นั้นแม่จ้าพระองค์นี้เกิดเป็นน้องสาวของผู้ข้ารัชกาลที่7พระปกเกล้าเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมืองไทยสุวรรณภูมิแล้วไปเรียนหนังสืออยู่อินเดียมาพบปะกันเข้าจึงได้สู่ขอให้เป็นคู่เป็นเครือญาติกันมาพอมาชีวิตนี้บุพกรรมยังคงมีอยู่ก็ได้มาเกาะเกิดเกาะกรรมกันอีกปีพ.ศ.2500ผู้ข้าอยู่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนท่านเจ้าคุณได้จัดให้เข้าถวายพระธรรมเทศนาเพิ่นมาขอฟังธรรมพระธุดงค์ได้พูดคุยกับแม่เจ้าองค์นี้อยู่ทีแรกคุยนั้นไม่รู้หรอกว่าเป็นแม่เจ้าแต่พอพูดคุยจนจบแล้วจึงรู้ว่าเป็นพระนางเจ้ารำไพพรรณีถวายปัจจัยให้ 3,000 บาทเป็นคนสมถะเรียบง่ายอ่อนโยนเด็ดขาดมากผู้ข้าก็เล่าถึงชีวิตของพระธุดงค์การเสาะหาธรรมการปฏิบัติธรรมสอนบอกธรรมไปตามแต่จะปุจฉามาเมื่อปีพ.ศ.2547หลวงปู่จามหาปุญโญท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้นั่งภาวนาอยู่ตอนเที่ยงคืนปรากฏเห็นหมู่นกแห้งตัวมันเหลืองบินกันไปเป็นหมู่หมู่หลายพันตัวมีหมู่นกออกกระยางขาวก็มากกว่ามีหมู่นกข้าวแมวบินกันเป็นหมู่ๆไปรวมตัวกันอยู่วัดอาจารย์เจี๊ยจุมโทอำเภอสามโคกปทุมธานีพอบินไปถึงแล้วกลับกลายเป็นหมู่มนุษย์เรามองไปก็เห็นเมนเขากำลังจะจัดเผาอาจารย์ปู่เจี๊ยตาเจ๊กเคยพบปะกันอยู่แม่ทะถ้ำพระสบายลำปางโผงเพงโอกเอกไปลักษณะอีกอันหนึ่งของเพิ่นต่างหากบวชอบรมอยู่กับท่านอาจารย์ลีธรรมทโรแล้วก็มาอยู่กับเพิ่นครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตสุดท้ายมาปะเอากับครูอาจารย์ขาวอนารโยอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนไปตายอยู่ปทุมธานีตุ๊เจ๊กตายก็เหมือนตุ๊ไทยตายอาจารย์เจี๊ยจุนโทอำเภอสามโคกเก่งวิชาตีเหล็กเป็นเจ๊กตีเหล็กกิริยาโวกเวกรุงรัง

คนบ้านเดียวกันเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ลีธรรมทโรวัดอโศการามอีกองค์หนึ่งชื่ออาจารย์ฉลวยเป็นเจ๊กพระนครศรีอยุธยาบวชแล้วตั้งใจปฏิบัติไม่ยอมลงให้ใครแต่พอมาเจอเข้ากับเพื่อนครูอาจารย์มั่นภูริทัตโตอยู่บ้านหนองผือแข้งขาอ่อนเลยเคยได้รู้จักกันอยู่ได้พูดคุยกันอยู่อาจารย์ฉลวยบวชให้พ่อเพราะโจร9คนเข้าปล้นฟันแทงคนเท่าไม่เป็นไรเขาเลยจับมัดตอกหลาวเข้าทางก้นเลยตายเป็นตาเจ๊กมาแต่เมืองจีนมาอยู่เมืองไทยได้สาวไทยเป็นเมียแล้วเกิดอาจารย์ฉลวยฉายาสุธรรมโมชอบมาพูดคุยกับผู้ข้าปฏิภาณปัญญาของเจ้าแม่จามเทวีเมืองหริพุนชัยในเรื่องของการเอาชนะขุนวิลังคราชเจ้าของพวกลัวดังนี้ขุนวิลังคะเป็นคนชาวลัวประสงค์อยากได้เมืองลำพูนลำปางสมัยนั้นเรียกหริพุนชัยเรียกเมืองเขลางนครก็อยากได้เจ้าแม่จามเทวีนั่นเองมาเป็นเมียรบเร้าด้วยกลอุบายอยู่หลายอย่างจนมาท้าทายให้เอาวัวมาชนกันฝ่ายเจ้าแม่ก็ตกลงใกล้ถึงวันกำหนดฝ่ายขุนมารังคะวิลังคะก็เสาะหาวัวตัวผู้ใหญ่ล่ำสันแข็งแรงมาไข่หำเต็มก้นขุนด้วยอาหารงัวอย่างดีให้มีพละกำลังแต่ฝ่ายเจ้าแม่นั้นก็บอกบ่าวไพร่ให้ไปเสาะหางัวน้อยยังไม่ได้ยานมเอามาจ้องนมคือให้อดนมอยู่ก่อน2วันพอถึงวันกำหนดชนวัวแล้วต่างก็เอางัวของใครของมันซ่อนไว้ในซองเครื่องกำบังพร้อมแล้วก็ให้สัญญากันปล่อยงัวออกมาชนพอปล่อยงัวไล่ให้มันวิ่งออกสู่สนามแล้วปรากฏว่างัวชนกันไม่เป็นแต่งัวน้อยมันหิวนมมันก็วิ่งตามงัวผู้ใหญ่มาไข่หำยานเข้าใจว่าจะได้กินนมแล้วทีนี้ก็ได้แต่ไล่วิ่งตามงัวตัวผู้ใหญ่นั้นงัวตัวผู้ใหญ่ก็รำคาญงัวน้อยก็เอาแต่วิ่งไปข้างหน้าหมายจะหนีงัวน้อยผู้คนพลไพร่ก็ร้องล่ำร้องชัยโห่ร้องกันสนั่นปั่นพื้นหัวเราะงัวน้อยไล่ชนงัวใหญ่ไล่กินนมงัวใหญ่ตัวผู้ไล่สวบหำงัวผู้ที่สุดขุนวิลังคะก็เลิกแล้วกันไปยอมไม่รบกวนอีกนานต่อมาก็หาเรื่องมารบกวนอีกเอาแท้ๆล่ะขุนวิลังคะผู้หมายปองอยากได้เจ้าแม่จามเทวีมาเป็นเมียหมายจะรวบเอาเมืองมาเป็นฝ่ายของตนเจ้าแม่จามเทวีเป็นคนเกิดตายมานานพบผ่านพระพุทธเจ้ามากมาแล้วมากจนได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจะได้เป็นแม่ของพระพุทธเจ้าพุทธมารดาของพระโพธิสัตว์องค์ที่16นับจากพระศรีอานไปลูกชายของเจ้าแม่ก็เป็นพระโพธิสัตว์มาเกิดเดินทางจากลพบุรีล่องน้ำขึ้นไปจนถึงเมืองลำพูนสร้างบ้านแปลงเมืองจนขยายได้กว้างขวางบำรุงศาสนาพุทธจนเป็นหลักมั่นได้ในยุคสมัยนั้นลูกชายสองคนคนแรกให้ไปอยู่ลำปางเขรางนครคนเขาแฝดพี่น้องอยู่ครองเมืองลำพูนเป็นผู้ครองเมืองแต่อายุ14ปีส่วนเจ้าแม่นั้นอายุได้80ปีลูกชายอายุได้90ปีเป็นเชื้อสายของพวกละโวไปจากนครวัดนครธมสืบเชื้อกษัตริย์มาแต่พระยาชมพูปฏิเมืองนครธมแต่ยุคสมัยพุทธกาลเมื่อคืนนี้ใกล้แจ้งมีหมู่เปรต50แสนมาหาถามเขาว่าทำไมจึงรู้ว่าอาตมาอยู่ที่นี่มาตามแสงสว่างของหลวงปู่พวกสูงมากด้วยกันเท่าใด50แสนต้องการอย่างใดมาขอให้ช่วยเหลือเพราะเดี๋ยวนี้ตกนรกขุมแห้งร้อนเหมือนกับยืนตากแดดบนพระลานหินกว้างใหญ่กรรมอันใดไม่เชื่อฟังพ่อเจ้าเมื่อครั้งหลวงปู่เป็นพ่อเจ้าเศรษฐีน้ำคอนเมืองงายบัดนี้กรรมเบาบางแล้วจึงได้แสงสว่างจากหลวงปู่ส่องไปถึงอ้าวตั้งใจให้ดี

อาตมาไม่มีอะไรจะให้จะได้ก็เมตตาธรรมนี่แหละจากนั้นก็เมตตาภาวนาเจริญพรหมวิหารอยู่3รอบจึงได้เป็นเสื้อผ้าอาหารตกลงจากฟ้าให้หมู่เปรตเหล่านั้นแล้วจากนั้นพวกเขาก็กราบไหว้ลาไปผู้ได้เกิดก็มีผู้ยังต้องเสวยวิบากกรรมต่อไปก็มีอย่างมากก็เกิดเป็นมนุษย์ทุกขตะผู้ยากจนเข็นใจเป็นสัตว์มากกว่ากรรมของเปรตหมู่นี้เป็นเพราะเขาไม่ยอมทำงานให้เมื่อคราวพาเขาสร้างวัดแล้วว่าจ้างเลี้ยงดูพวกเขาให้บำรุงดูแลวัดอยู่น้ำคอดเมืองนายเมืองฝางจังหวัดเชียงใหม่เราไปตรวจทีเขาก็ทำทีเราไม่ไปเขาก็ไม่ใส่ใจละเล่นมัวเมากันไปตามเรื่องมันสื่อต่อกันมาตกทอดถึงลูกถึงหลานอ้างแต่ว่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องแต่บาปกรรมไม่เป็นญาติกับใครจึงเป็นกรรมที่ตกทอดกันมาจนมากถึง500,000คนการเกี่ยวข้องกับวัดวาอารามนี้มิใช่บุญก็ได้ไส้ก็เต็มมิใช่อย่างนี้เพราะว่าเขาสละมาบำรุงศาสนามิใช่สละให้ผู้คนญาติโยมต้องเหลือเดนจากพระสงฆ์แล้วคนจึงเอาได้เรื่องการสงเคราะห์เจตพูดภูมิอื่นๆเช่นพวกพรหมมูเทวดามาขอฟังเทศธรรมหรือหมู่ครุฑนาคยักษ์พวกหิมพานต์มาขอฟังเทศธรรมเปรตผีมาขอให้ช่วยเหลือก็มีมากจากที่องค์หลวงปู่จามได้เล่าให้ฟังนับลำดับมาหลายปีแต่เริ่มเป็นพระมาโน่นไม่รู้อย่างใดมันได้โปรดสัตว์โลกทุกหมู่เหล่ามิได้เว้นมิได้ขาดไม่ใช่แต่หมู่มนุษย์ผู้คนอย่างเดียวมิใช่อวดอ้างหรอกมันเป็นของมันมาอย่างนี้ใครจะว่าบ้าก็บ้าเสียเราคนเดียวก็พอองค์ท่านมักจะพูดสำทับตอนท้ายเช่นนี้เสมอถ้าหากได้เล่าเรื่องในทํานองวันนี้เมื่อครั้งยุคสมัยศาสนาของพระพุทธเจ้ากากุสันโธผู้ฆ่ากับเมียเกิดเป็นคนทุกข์ขอทานเขามากินตื่นเช้าเมียไปทางหนึ่งผัวไปทางหนึ่งนัดหมายกันว่าตอนค่ำให้ไปพบกันอยู่ศาลาท่าน้ำหรือไม่ก็ที่ใดที่หนึ่งขอข้าวขออาหารขอผ้าหนุ่งผ้าห่มได้บ้างไม่ได้บ้างได้กินอิ่มเป็นบางวันก็อดก็หิวไปตามเรื่องชีวิตนั้นดีที่ไม่มีลูกทุกไม่มีที่อยู่ไม่ได้กินตัวดำตัวผอมได้ผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็เก็บมาขอได้ขอเข็มเข้ามาเย็บติดบางทีก็ได้เอาไม้กลัดเอาชีวิตที่ทุกข์ก็ทุกข์วันงานนักขัตฤกษ์เมียอยากได้เครื่องแต่งกายก็รวบรวมเงินที่ขอทานมาได้พอได้ซื้อแป้งทาหน้าทาตัวเสื้อผ้าที่สะอาดก็เก็บไว้ห่อไว้รักษาติดตัวไว้เพื่อเอาไว้นุ่งห่มวันงานรื่นเริงประจำปีความทุกข์มีถึงขนาดนั้นความสนุกสนานใจนี้มันก็ชอบรับจ้างเขาแบกของขึ้นจากเรือรับจ้างชำระที่สกปรกก็เอางานดีกว่านี้เขาก็ไม่จ้างเพราะเขารังเกียจว่าตัวเราวรรณะต่ำเป็นทุกขตะผู้ยากจนเข็นใจแต่ก็ชอบไปวัดของพระพุทธเจ้าวันเว้นวันไปอนุโมทนาสาธุการในการบวชของพระสงฆ์สามเณรในการทำบุญให้ทานของเศรษฐีของคนรวยเราก็ได้จะบอกเมียว่าให้อนุโมทนาสาธุการยินดีกับเขาจะเอาอะไรให้ทานก็ไม่ได้จะเข้าไปปฏิบัติพระสงฆ์ก็เกรงกลัวเพิ่นจะไล่ออกแต่พระสงฆ์ผู้คนก็ไม่ไล่ไปอนุโมทนาสาธุการแล้วก็ออกไปหาขอทานไปด้วยกันก็มีแยกกันไปก็มีเป็นบุพกรรมของตนแท้ๆล่ะเกิดได้ชีวิตเป็นทุกขตะขอทานแต่นั่นกามก็ยังชอบใจอยู่นอนกับเมียอยู่ห่วงเมียกว่าอย่างอื่นเพราะเมียรูปงามสมส่วนแต่ผิวดำเท่านั้นพอมาถึงชีวิตนี้คนที่เคยเป็นเมียคนนั้นไปพบปะอยู่เมืองเชียงใหม่เขาได้เกิดเป็นเศรษฐีระดับ2ของเมืองเชียงใหม่
พอเห็นกันก็ดึงดูดกันทันทีชอบอกพอใจกันเขาก็มาบำรุงให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้การดูแลเราทุกอย่างมาบวรณาตัวชอบมาพูดมาคุยมาทำบุญให้ทานมาจำศีลอยู่ด้วยอยู่วัดเจดีย์หลวงพอเราออกไปอยู่อำเภอขานอกออกไปก็ไปทำบุญไปอยู่ดูแลหลายอันหลายอย่างผู้ข้าก็ถามว่าระลึกได้อยู่ไหมพากันเกิดเมืองพาราณสีเป็นคนทุกขตะขอทานกินนะชีวิตนั้นบ่ได้เจ้าบาปกรรมอหยังได้ไปเกิดเป็นขอทานไม่ให้ทานได้ร่ำรวยและขี้เหนียวไม่แบ่งปันไม่ยินดีพอใจการแบ่งปันมีแต่รายการเข็ดหลายชีวิตอยู่ที่เป็นขอทานเป็นคนทุกขตะอยู่อำเภอแม่สอดก็ชีวิตหนึ่งอยู่เมืองลพบุรีก็ชีวิตหนึ่งอยู่บังคลาเทศก็ชีวิตหนึ่งหลายชีวิตเกิดตายนับไม่ได้รวยก็รวยสุดขีดทุกข์ยากก็สุดขีดเกิดตายในโลกกว่าจะหลุดกว่าจะพ้นได้สัปปลีเกิดตายชีวิตที่เกิดเป็นกษัตริย์เมืองลังกาวัตคามินีพ.ศ. 433ปีได้อุปถัมภ์ทำสังฆยนาครั้งที่5ได้นิมนต์พระสงฆ์เถระทั้งสองฝ่าย 6,000 รูปมาร่วมกันชำระบันทึกพระไตรปิฎกแต่ก่อนนั้นมุขปาฐะท่องจำกันมาแต่ในช่วงนั้นก็เกิดสงครามแย่งชิงราชบัลลังก์บ้านเมืองวุ่นวายต้องหลบไปอยู่ภูเขาวัดของพระมหาเถระหมู่หนึ่งในบริเวณวัดนั้นมีน้ำหนองใหญ่เขากั้นเป็นชนประธานไว้หมู่พระเนรก็ใช้น้ำหนองนั้นอาบใช้อยู่กินแบ่งเขตของภิกษุณีนางสิกขมานาออกไปพวกนางสิกขมานาหรือนางผู้กำลังศึกษาธรรมและคนข้างวัดก็ทำการเพาะปลูกเอาไว้กินกันเองอยู่กับพระเนรในวัดนั้นจนบ้านเมืองสงบลงขาดผู้ครองเมืองจึงได้มาขอให้กลับไปครองราชก็จะเรื่องอะไรเครือญาติเชื้อพระวงศ์แก่งแย่งกันเราก็ประกาศว่าข้าไม่อยากได้ไม่ต้องการที่จะเป็นหลอกกษัตริย์ใครอยากได้ก็จงเป็นเถิดว่าแล้วได้ม้าขี่พร้อมมหาอมาตย์คนหนึ่งก็หนีออกไปด้วยกันไปถึงวัดแล้วพระเนรท่านห้ามมิให้บวชให้รออยู่ก่อนจนกว่าบ้านเมืองจะสงบกลับออกไปครองบ้านเมืองบูรณะบ้านเมืองจัดการจนบ้านเมืองสงบปกติดีแล้วก็มาจัดการเรื่องศาสนาชำระพระไตรปิฎกจารึกบันทึกเอาไว้จารึกพระพุทธพจน์ก่อนแล้วก็จารึกพระวินัยใช้เวลาอยู่11เดือนจึงแล้วเสร็จบริบูรณ์จากนั้นก็บูรณะปฏิสังขรณ์สร้างวัดวาอารามบรรจุพระไตรปิฎกเอาไว้หลายสิบแห่งรวมอยู่นั้นได้17ปีจึงหยุดพระเถระผู้เป็นหัวหน้าชื่อพุทธรักขิตเถระเป็นคนสูงใหญ่ล่ำสันผิวดำแดงเป็นผู้แม่นยำมากในพระธรรมพระวินัยเป็นพระอรหันต์แบบปฏิสัมภิทัปปัตโตคือผู้มีความรู้พร้อมทรงคุณธรรมพิเศษกว่าทุกแบบเป็นพระอรหันต์ชั้นสูงสุดในพุทธศาสนาอีก2องค์นั้นพระธรรมรักขิตเถระองค์นี้เก่งพระสูตรพระพุทธพจน์อีกองค์หนึ่งพระสังฆรักขิตเถระเก่งในพระวินัยพระเถระเจ้า3องค์นี้เป็น3พี่น้องเป็นญาติทางแม่ของพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นล่ะพระเถระพากันไปนิพพานแล้วเหลือแต่วัตคามินีและอมาตย์และม้าตัวนั้นเวียนว่ายตายเกิดเร่ร่อนอยู่ในโลกทุกข์หาทางออกจากทุกข์ต่อไปสังคยนาครั้งที่3นั้นผู้ข้าเกิดเป็นหลานของพระเจ้าอโศกมหาราชได้ช่วยเหลือในการงานต่างๆในครั้งนั้นท่านอาจารย์ลีธรรมทโรวัดอโศการามเกิดเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชเมืองปาตรีบุตรแคว้นมคธทำอยู่9เดือนแต่เดือน8 9 1011 12 1 2 3 4 5
ย่างขอเมษาหน้าร้อนจึงแล้วเสร็จจัดของถวายสงฆ์ 6,000 รูปทั้งภิกษุณีอีกหมู่พระเถระในที่ประชุมสังฆยนาคัดเลือกเอา 1,000 รูปนอกนั้นอยู่รอบนอกสาเหตุมาจากสงครามมาหลายปีบ้านเมืองเดือดร้อนผู้คนไม่อยากเป็นทหารก็เลยหนีเข้าบวชปลอมเป็นพระเป็นนักบวชในลัทธิต่างๆบวชปลอมแล้วก็ตั้งอยู่กันเป็นหมู่เป็นก๊กอิเละเคละขะไปตามเรื่องชอบอย่างใดก็อยู่ไปกินไปอย่างนั้นจึงได้นิมนต์พระโมคคัลลาบุตรมาช่วยคัดเลือกพระจริงพระปลอมให้พวกปลอมตัวสึกไปแต่ในครั้งนี้ได้ชำระพระวินัยก่อนแล้วชำระพระสูตรพระอภิธรรมชำระไปได้เท่าใดแล้วก็ให้จัดสอนให้พระสงฆ์สามเณรภิกษุณีสิกขมานาอุบาสกอุบาสิกาพากันท่องจำส่งไว้พระวินัยใครพอใจก็ให้ท่องไว้ให้มีลำดับอายุ3ระดับอายุแก่อายุปานกลางอายุยังน้อยยังหนุ่มใครพอใจพระสูตรก็เป็นหมู่พระสูตรใครพอใจพระอภิธรรมก็เป็นหมู่พระอภิธรรม9เดือนแล้วเสร็จจากนั้นก็ส่งพระธรรมทูตไปในทิศต่างๆตำราเขากล่าวไว้8สายแต่ที่จริงกระจายออกไปมากกว่านั้นก่อสร้างวัดวาอารามนับได้ครบ 84,000 วัดแล้วก่อสร้างที่เก็บรักษาพระพุทธรูปพระสถูปพระเจดีย์ให้กระจายไปแต่ละรายก็ให้จัดไปครบทั้ง3หมู่ท่านอาจารย์ลีพระเจ้าอโศกมหาราชผู้เป็นลุงจ่ายเงินออกไปจนหมดคลังหลวงบำรุงพระพุทธศาสนามูเศรษฐีขหบดีสละทรัพย์เข้าคลังคงที่มาอีกเริ่มตั้งแต่นับพ.ศ.มาเรื่อยมามีพระเจ้าอโศกมหาราชองค์เดียวองค์นี้แหละที่ตั้งใจในพระศาสนาแต่ก่อนที่จะมาเป็นมหาราชทำได้ก็ใช้ดาบตัดคอคนจนนับไม่ได้เกิดตายไหว้เวียนมาจนถึงท่านอาจารย์ลีธรรมคโรวัดอโศการามนั่นแหละชีวิตของเพิ่นจึงได้เกี่ยวข้องกับพระธาตุของพุทธะของพระอรหันต์บาปฆ่าคนเหล่านั้นมาชีวิตนี้อายุสั้น55ปีเพราะอานิสงส์ทำสงครามของเพิ่นข้อควรคำนึงในการดูแลรักษาพยาบาลและการอุปถัมภ์องค์หลวงปู่จามหาปุญโญ 1. หลวงปู่เป็นผู้สูงอายุร่างกายย่อมเสื่อมโทรมเป็นธรรมดาปกติควรระมัดระวังในการใช้ยายาบำรุงยามาจากภายนอกยากระตุ้นยาอ้างว่าสมุนไพรระมัดระวังในเรื่องของการเคลื่อนไหวไปมาการหกล้มส่วนเซให้รักษาสภาพปัจจุบันให้คงที่ทรงตัวอยู่จะด้วย 1. อาหาร 2. เครื่องบำรุง 3. ยาระมัดระวังเรื่องโรคแทรกซ้อนขอความช่วยเหลือจากคณะแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลคำชะอีหรือโรงพยาบาลใกล้เคียง 2. หลวงปู่จามเป็นพระธุดงค์กรรมฐานและเป็นคนโบราณไม่คุ้นเคยกับการใช้ยาทุกชนิดการฉันเอกามือเดียวและเรื่องของจังหันอาหารผลไม้จังหันใดชอบฉันฉันได้มากอาหารพื้นบ้านบางครั้งทำให้ท้องร่วงได้ชอบฉันผลไม้รสหวานปฏิเสธอาหารรสเปรี้ยวการถวายจังหันจัดถวายตามปกติระวังอาหารค้างคืนอาหารไม่สุกอาหารประเภทไขมันเนื่องจากหลวงปู่ตัดถุงน้ำดีทิ้งไปเมื่อพ.ศ. 2535การย่อยไขมันไม่ค่อยเป็นผลทำให้ท้องอืดหรือบางครั้งจนอาเจียนออกมาต้องถวายยาช่วยย่อยอาหารเช่นอีโนยาธาตุ 4 ตรากิเลนเรื่องจังหันไม่รบกวนท่านในกวนใจเสียเปล่ารักษาการขบฉันให้คงเสมอไว้แม้จะลดลงบ้างก็ไม่เป็นไรขอให้รักษาความสบายตามสภาพของท่านไว้เหตุที่ฉันได้น้อยลง 1. ไม่ฉันน้ำปานะ 1.
ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียได้ง่ายเหนื่อยง่ายขึ้นจึงให้จัดถวายครูโครสเจือน้ำเปล่าให้ฉันได้ทุกเมื่อกระตุ้นให้องค์ท่านได้เคลื่อนไหวได้เดินได้ผ่อนคลาย 3. หลวงปู่เป็นผู้ฝึกฝนจิตใจมานานได้บางครั้งกายกับใจตัดขาดจากกันในบางแง่ใจก็เหนือกายใจคุ้มและควบคุมกายไว้ได้บางครั้งกายก็ธรรมดามีอำนาจตามสังขารธรรมดาในข้อนี้ลูกศิษย์ผู้อยู่ใกล้ชิดต้อง 1. เฝ้าเรียนถามธรรมะ 2. เฝ้าศึกษาหารือธรรมะ 3. พยายามรักษาอารมณ์แห่งธรรมะแห่งองค์ท่านเอาไว้ให้นานที่สุดทั้งนี้จากการอยู่ด้วยมานาน 1. จากการเฝ้าสังเกต 1. เวลาบันไดที่องค์ท่านได้แสดงอรรถธรรมอย่างกว้างขวางลึกซึ้งลุ่มลึกพิสดารในวันนั้นดูเหมือนองค์ท่านได้พละกำลังมีเรี่ยวแรงและหายจากการเหนื่อยเพลียหากห่างหลายวันมิได้บอกธรรมมิได้ชี้แจงแจกธรรมก็ดูเหมือนว่าองค์ท่านจะเหนื่อยอ่อนจึงว่าทำอย่างไรก็ได้ให้องค์ท่านได้แสดงธรรมหรือหาเรื่องให้องค์ท่านได้ให้โอวาท 4. การตรวจการรักษาจากคณะแพทย์พยาบาลการไปโรงพยาบาลการรักษาด้วยหยูกยาและกรรมวิธีทางการแพทย์สมัยใหม่เรื่องเหล่านี้กับองค์หลวงปู่มักจะไม่ค่อยจะถูกกันมักพูดว่าเป็นคนไข้กลัวหมอองค์ท่านว่าไม่อยากเข้าโรงพยาบาลไม่อยากกินยาไม่อยากเจาะไม่อยากผ่าไม่อยากให้วุ่นวายเดือดร้อนกับหมอกับผู้คนข้าก็เฒ่าแก่อายุมากแล้วมันควรตายได้แล้วอยากตายก็ตายเถอะหากสูตเจ้าจะมาบำรุงรักษาก็ให้ไปรักษาเอาเด็กน้อยมันเกิดใหม่เพราะมันจะใหญ่โตต่อไปเมื่อหน้าเป็นชาติบ้านเมืองเป็นกำลังกับศาสนาต่อไปผู้ฆ่านี้ตายไปก็เป็นเท่าเป็นดินหมดกันไปกับชีวิตนี้ด้วยเหตุนี้ที่ผู้เขียนอยู่ด้วยกับองค์ท่านมาแต่เป็นเด็กน้อยขี้มูกยังไม่หยุดชานจมูกจวบจนวันนี้ก็หวั่นหวาดไหวๆอยู่ได้แต่คอยระมัดระวังดูท่าทีกำกับในเรื่องของหยูกยาหรือการตรวจของแพทย์พยาบาลอย่างใกล้ชิดคอยบันทึกอาการและความเป็นไปในแต่ละวันทั้งการขบฉันการบำรุงการขับถ่ายการหลับนอนตลอดจนกิริยาใดๆเพื่อประสานกับคุณหมอคุณพยาบาลจากโรงพยาบาล 5. การบำรุงประจำวันรังนก1แก้วหู 3-4 ขวดซุปไก่ 2-3 ขวดโอวัลติน1แก้วนมสดต้มสุก1แก้วอาหารเสริมรวมผสม1แก้ว7นาฬิกาฉันจังหัน7นาฬิกา25นาทีอาหารเสริมเครื่องบำรุงตามรายการโอวัลตินนมสดอาหารเสริมผสมรวมกันให้2แก้วการฉันบางวันก็ฉันได้หมดบางวันก็ได้น้อยถวายบำรุงแบรนเนอร์โปรตีน1เม็ดวิตามินรวมบวกไมเนโรของแบล็กมอลเลส1เม็ดอื่นๆอีก1เม็ดเช่นน้ำมันกระเทียมนมผึ้ง12นาฬิกาน้ำเปล่า1แก้วใหญ่15นาฬิกาน้ำชา1ป้านใหญ่18นาฬิกาน้ำเปล่า1แก้วใหญ่พร้อมวิตามินรวม1เม็ดวิตามิน B 1เม็ดนมผึ้ง1เม็ด21นาฬิกาน้ำเปล่า1แก้วใหญ่หากอ่อนเพลียน้ำเปล่าเจอครูโครสจัดถวายได้ทั้งชนิดผงและชนิดน้ำ 6. สรุปว่าให้รักษาความปกติของกายใจไว้ให้ได้ตามการไม่บำรุงมากไปใช้ยามากไปรบกวนมากไปรักษาความสมดุลของร่างกายไว้ระบบการย่อยอาหารอาหารย่อยยากใช้ยาธาตุสี่หรือยาช่วยย่อยอื่นระบบขับถ่าย
ท้องร่วงใช้ยาโรโมติลท้องผูก

0: น้ำลูกพรุนยาทุกชนิดใช้ขนาดน้อยใช้เท่าที่จำเป็นรักษาโดยการประคับประคองธาตุขันธ์ร่างกายจิตใจเอาไว้ให้ดำเนินไปตามกาลเวลา 7. สรุปอาพาธที่ปรากฏอยู่บ่อยครั้งท้องผูกน้ำลูกพรุน3กลืน1แก้วเล็กๆท้องร่วงโลโมติล1เม็ดหรือเซโทน็อก1เม็ดอาหารไม่ย่อยยาธาตุ4ตรากิเลนคอมบิชัยหรือแพนโตชัย1เม็ดเป็นไข้ยาแก้ไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมหรือยาแก้ไข้อย่างเด็กใช้ระวังหลวงปู่แพ้ยาพาราเซตามอลให้ถวายครั้งละ1เม็ดเท่านั้นวิงเวียนศีรษะเนื่องจากมีไขมันในหลอดเลือดลิปพิเตอร์วันละ1เม็ดฟูนาริซีน1เม็ดก่อนนอนถวายตอนฉันน้ำ18นาฬิกาในช่วงมีอาการอาการไอยาแก้ไอน้ำได้จากโรงพยาบาลเด็กโทรโมโทราเพน15มิลลิกรัมหรือไบโซวอนหรือยาปฏิชีวนะการใช้ยาแก้อักเสบหรือยาปฏิชีวนะต้องใช้ให้ครบโดสตะคริวกล้ามเนื้อโดยเฉพาะบริเวณซี่โครงวิตามินเสริมธาตุเหล็กเกลืออนามัยเจือน้ำยาคลายกล้ามเนื้อหรือคลายเอ็นออเพนาดีน 8. ลำดับประวัติอาพาธพ.ศ. 2471 ถึง 2473 โรคเหน็บชารักษาตามวิธีของยาหม้อยาแผนโบราณตำรับขององค์หลวงปู่ฟั่นอาจารโรพ.ศ. 2531วิงเวียนศีรษะมีอาการโรคเหน็บชารักษาตามวิธียาหม้อโบราณและเดินบริหารกายเดินจงกรมกายภาพบำบัดพ.ศ. 2538ผ่าตัดโรคนิ่วในถุงน้ำดีที่โรงพยาบาลโพลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่พ.ศ. 2540ลอกเยื่อหุ้มกระจกตาคลินิกตาในกรุงเทพพ.ศ. 2541ขูดหินปูนถอนรากฟันเหงือกอักเสบทันตะคลินิกบางเขนกรุงเทพธันวาคม2541ถึงกุมภาพันธ์2542ปอดบวมปอดมีน้ำปอดชื้นโรงพยาบาลสมิติเวชทองหล่อกรุงเทพการใช้ยาการรักษาในครั้งนี้ใช้ยาไม่หมดโดสเหตุเพราะองค์หลวงปู่ปฏิเสธการรักษากับคณะแพทย์พยาบาลพ.ศ. 2542 2543 2544 2545 2546ในประมาณกลางฤดูเข้าพรรษาองค์ท่านจะมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดบ้างมีอาการวิงเวียนศีรษะบ้างคือมีการป่วยอาพาธทุกปีใช้เวลาประมาณ 10-15 วันพ.ศ. 2545หกล้มในขณะลุกนั่งภาวนาเอ็กซเรย์โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์ไม่มีอาการใดๆแทรกซ้อนพ.ศ. 2546เป็นไข้บ่อยครั้งพ.ศ. 2547เป็นไข้บ่อยครั้งมาแต่ต้นปีรอยต่อระหว่างกระดูกซี่โครงกับกระดูกหน้าอกอักเสบโรงพยาบาลคำชะอีจัดยาถวายวิงเวียนศีรษะเป็นไข้หวัดไอเหนื่อยหอบได้ง่ายจนลุมาถึงวันที่2กรกฎาคมพ.ศ. 2547หูดับสนิทไม่รับรู้การได้ยิน 9. คำปรารภระหว่างอาพาธที่ได้ยินบ่อยครั้งเป็นคติเตือนลูกศิษย์สู่เจ้าจะพากันมาซ่อมเอารถห้างไว้ขี่มันจะขี่ไปได้กี่วันเวียนมันเก่าคล่ำคล้าจะซ่อมแซมเอาอะไรกับมันไม้แก่นร้อนอย่างใดที่จะออกใบออกผลทุกคนต้องตายคุณหมอก็ต้องตายหลวงตาก็ต้องตายใครๆก็ต้องตายไม่มีใครหนีพ้นนี่อยู่รอท่าวันตายวันไหนมันจะตายหากคุณหมอรู้วันตายบอกมา รู้ไหมมันจะตายวันใดอยากตายนะไม่ใช่ไม่อยากหลวงปู่จามมหาปุญโญเป็นพระเถระอายุยืนสุขภาพจิตดีเยี่ยมเป็นพระเถระผู้เฒ่าชั้นสูงที่อารมณ์ดีอุปนิสัยร่าเริงพูดคุยได้มากตลกรื่นเริงอยู่เสมอแม้บางครั้งออกจะหยาบคายอยู่บ้างแต่ก็เป็นปกติธรรมดาของคำพูดของคนรุ่นเก่าโบราณแต่ท่านพูดเป็นธรรมะมิได้พูดเป็นโลกีบางครั้งขณะนอนป่วยอยู่เมื่อมีผู้มาถามถึงเรื่องราวของสมเด็จพระนเรศวรทรงธรรมยุทธหัตถีองค์ท่านก็จะลืมป่วยลุกขึ้นมาออกท่าออกทางแสดงเรื่องราวกิริยาลำดับเหตุการณ์ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ชมได้ดูกันอย่างเข้าใจและถึงพริกถึงขิงและยังได้ความรู้จากประวัติศาสตร์อีกมากมายบางครั้งท่านก็ทำท่าทางว่าคนเฒ่าก็แข็งแรงเป็นเหมือนกันยึกยักออกท่าออกทางให้ดูชกลมบ้างหักศอกบ้างคำชมของญาติโยมที่เข้าหาเข้ากราบท่านก็มักจะได้ยินเสมอว่าท่านเมตตาสูงผิวพรรณดีพูดจาดีความจำแม่นอารมณ์ดีพลังจิตดีมากธรรมะดีจริงรู้ธรรมจริงท่านจะพูดเสมอๆกับผู้เขียนว่าอายุมากใกล้ตายหูก็ตึงฟันก็ไปก่อนมาที่หลังก็ไปก่อนต่อมาตาก็ไปหูก็ไปลิ้นก็ไปจมูกก็ไปต่อไปก็กายสุดท้ายก็ใจใจนี้มันหนีจากกายเมื่อใดเขาก็ว่าตายเรื่องที่หลวงปู่หนีไม่พ้นคือเรื่องทำน้ำมนต์ในวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นอันต้องได้ทำน้ำมนต์แม้จะอยู่ขณะอาพาธก็ตามด้วยเมตตาธรรมแห่งองค์ท่านจำต้องอนุเคราะห์โดยกิริยาที่ทำนั้นองค์ท่านจะเอานิ้วชี้มือขวาจุ่มลงไปในน้ำจะเป็นขวดๆหรือจะเป็นขันก็ตามจากนั้นท่านก็จะเจริญจิตตานุภาพด้วยพระพุทธคุณบ้างการกล่าวสัจจะบ้างกสิณบ้างหรือพจนะใดๆสุดแต่ความเหมาะสมเคยได้ถามองค์ท่านว่าหลวงปู่ใช้อะไรทำน้ำมนต์ครับผมพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณกสิณพระปริตรมงคลทำไปอย่างนั้นและรำคาญก็ไม่ได้เราเริ่มต้นมาแล้วหรือแม้แต่บางครั้งองค์ท่านจะออกปากบ่นอยู่บ้างเช่นว่าเบื่อหน่ายที่สุดกับน้ำมนต์และการปลุกเสกนอนไม่หลับก็มาเอาน้ำมนต์ลูกร้องไห้ก็มาเอาน้ำมนต์จะออกลูกก็มาเอาน้ำมนต์จะไปจะมาก็มาขอน้ำมนต์ก็แก๊กก็มาเอาน้ำมนต์จนที่สุดงัวควายป่วยก็มาเอาน้ำมนต์พวกให้ปลุกเสกพระเสกของขลังก็ไหลมาไหลมาไม่รู้มาจากไหนไม่รู้หมดไม่รู้เสี่ยงเสียทีกับความอยากของโลกนับแต่องค์ท่านเริ่มป่วยมาในช่วงปลายนี้วันใดญาติโยมมามากรบกวนเวลาพักผ่อนจำวัดในช่วงเช้าพอตกเย็นวันนั้นต้องนอนอ่อนเปรี้ยหรือบางวันก็นอนสมได้พิษไข้และเหนื่อยล้าบางครั้งก็เป็นไข้เนื่องจากติดเชื้อจากญาติโยมลูกๆหลานๆเด็กน้อยที่ขอเมตตาจากหลวงปู่ให้เป่ากระหม่อมรูปหัวให้ว่ากันว่าขอพรขอบารมีเมื่อขอมาก็ให้ไปตามเรื่องต่อมาในช่วงหูดับไม่สามารถจะได้ยินได้แต่ด้วยความเคยชินการเป่าหัวรูปกระหม่อมก็ยังต้องทำอยู่บางครั้งผู้เขียนต้องขอร้องญาติโยมหรือถึงกับกันเอาไว้มิให้รบกวนองค์ท่านขณะท่านจำวัดพักผ่อนก็ขอได้บ้างมิได้บ้างสุดแต่ญาติโยมผู้มาเยือนจะเข้าใจหรือเอาด้วยกับเหตุผลของเราว่าองค์ท่านเป็นผู้สูงอายุต้องการให้พักผ่อนเต็มอิ่มเต็มที่จะได้ช่วยกันยืดต่อองค์ท่านให้อยู่กับพวกเรานานๆบอกขอร้องกันบ้างบ้างก็รอได้บ้างก็ฮึดฮัดบ้างก็มีอารมณ์ตอบจนถึงกับดันทุรังบางคนก็รับธุระเขาไว้หลายคนหลายหมู่หลายคณะก็นานาจิตตังแต่ในเรื่องนี้ การเคารพในศรัทธาธรรมของญาติโยมเราก็มีอยู่เสมออนุเคราะห์อนุโลมร้องขอมีเงื่อนไขต่อกันตามสมควรบางครั้งถึงกับของทานของคุณโยมก็ดีทั้งดีแต่กรุณาอย่าเอาของให้ทานมาอวดอ้างกิจของอาตมาคือรักษาครูบาอาจารย์ที่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งของคุณโยมและของอาตมาด้วยขอจงใคร่ครวญตรงนี้ด้วยวันใดช่วงใดเช่นเทศกาลวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันสำคัญของศาสนาวันงานประจำของวัดผู้คนญาติโยมจะมากเป็นพิเศษการพักผ่อนขององค์ท่านก็จะน้อยลงความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียก็มากขึ้นแม้ผู้เขียนจะช่วยผ่อนภาระได้บ้างแต่ก็ยังสู้กำลังของญาติโยมไม่ไหวได้จะร้องขอให้ญาติโยมช่วยกันยืดองค์ท่านให้ยืนยาวต่อไปเมื่อคราวตรวจสุขภาพทั่วไปในปีพ.ศ.2545จากโรงพยาบาลมุกอินเตอร์ปีนั้นก็ยังเป็นที่อุ่นใจอยู่คือระบบต่างๆในร่างกายยังทำงานได้ดีทุกอย่างเป็นปกติครั้งนั้นจึงเป็นที่เบาใจแม้อาการป่วยไข้ก็ใช้ยาไม่เท่าไหร่ก็หายได้เป็นปกติแต่ในครั้งนั้นก็ได้เล่าลำดับการอาพาธขององค์ท่านให้คุณหมอได้ทราบทั้งหมดคุณหมอของโรงพยาบาลก็รับรองว่าไม่เป็นไรโดยส่วนตัวของผู้เขียนแล้วยังห่วงในใจของผู้เขียนมาโดยตลอดคือเรื่องปอดบวมปอดชื้นแต่ปีพ.ศ.2542หากคราวใดเป็นไอมีอาการไอจะรักษาอาการนี้หายได้ช้าเหตุว่าครั้งนั้นใช้ยาไม่หมดโดสหรือไม่ครบตามรายการยาจนลุมาปีพ.ศ.2547เริ่มออดออดแอดแอดมาแต่ต้นปีภูมิต้านทานขององค์ท่านก็ลดลงมากอาการรูปพรรณภายนอกเห็นกันว่าดูดีสดใสแต่ภายในเริ่มเสื่อมถอยเริ่มป่วนแปรปรวนบางระบบเริ่ม
1: รายการนานาสาระกับวัดสังฆทานดำเนินรายการโดยอิสริยาคูประเสริฐและนวพรสุปิงคลัต
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะคุณชมพู่
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีค่ะพี่หนึ่งคะวันนี้เรานำเรื่องกฎแห่งกรรมมาฝากท่านผู้ฟังค่ะเดือนนึงเนี่ยยังไงเราต้องมีกฎแห่งกรรมมาฝากแน่นอน
2: สำหรับเดือนนี้เราเลือกทรมานมดแดงมาเป็นเรื่องที่จะเล่ากันวันนี้ค่ะ
3: ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับอาจารย์กมลภาพยัคฆนันท์นะคะท่านเป็นข้าราชการบำนาญเป็นภริยาอดีตเกษตรจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: ปัจจุบันเธอเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐาน
3: ถ้ามองด้วยตาเปล่าก็จะทราบว่าเธอเป็นคนป่วยและมีอาการป่วยไม่น้อยค่ะ
2: อาการของเธอก็ดูน่าประหลาดค่ะเพราะบางครั้งก็มีอาการร่างกายข้างใดข้างหนึ่งทรุดเอียงหวบหาบลงไปกองกับพื้นโดยไม่รู้ตัวล่วงหน้ามาก่อน
3: และหากเธอฝืนร่างกายไม่ทันก็จะล้มลุกคลุกคลานต่อหน้าต่อตาคนมากๆเป็นที่อับอายและได้รับความเจ็บปวดทุกทรมานเป็นอย่างยิ่ง
2: เธอได้พยายามหาหนทางรักษาโดยใช้เวลานานกว่า20ปีไปรักษากับหมอทุกประเภททั้งหมอจีนหมอไทยหมอฝรั่งใครบอกใครเล่าว่ามีหมอดีที่ไหนราคาแพงแสนแพงเท่าใดเธอก็บุกบั่นตะเกียกตะกายไปจนสิ้นเงินสิ้นทองเป็นจำนวนมากแต่อาการก็เพียงแค่ทุเลาเบาบางลงไปบ้างเท่านั้นสุดท้ายก็กลับมาเป็นอีก
3: เธอจึงหันกลับมารักษาด้วยการใช้ธรรมโอสถแทนนั่นก็คือการทำบุญสร้างกุศลทุกอย่างใครมาบอกบุญสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างสาธารณกุศลต่างๆเธอจะบริจาคเงินร่วมบุญด้วยแม้กระทั่งงานสังคมสงเคราะห์ต่างๆเลี้ยงเด็กกำพร้างานกาชาดเธอก็จะไปร่วมทำงานด้วยตัวเองอย่างเต็มที
2: ่เหน็ดเหนื่อยเท่าไรไม่เคยท้อรวมทั้งได้เข้าร่วมทำงานการกุศลทุ่มเทแรงกายและแรงทุนทรัพย์ที่สถาบันแม่ชีไทยซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มอีกแห่งหนึ่งโดยมุ่งหวังว่าอาการป่วยของเธอ ซึ่งหมอทั้งหลายยังวินิจฉัยโรคไม่ถูกว่าป่วยเป็นโรคอะไร

0: จะได้หายเป็นปกติเพราะทุกข์ทรมานเหลือเกิน
1: แต่อาการของเธอก็ยังไม่ดีขึ้นจนกระทั่งเมื่อ10ปีที่แล้วมีเพื่อนๆครูด้วยกันมาชวนให้เธอเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเธอจึงเข้าปฏิบัติพอปฏิบัติเพิ่มขึ้นหลายครั้งอย่างตั้งอกตั้งใจและเคร่งครัดเธอก็ก้าวหน้าในทางธรรมะปฏิบัติเพิ่มขึ้นจนเกิดนิมิตขณะเข้าสมาธิ
0: เธอเห็นภาพมดแดงจำนวนมากนับร้อยนับพันตัวพากันเดินเป็นแถวยาวเหยียดอย่างมีระเบียบและต่อมาบรรดามดแดงเหล่านั้นก็พิกลพิการชิ้นส่วนในตัวมดแดงถูกแยกส่วนออกมาทีละส่วนกองรวมกันชิ้นส่วนของมดแดงเหล่านั้นยังกระดุกกระดิกสั่นริกแสดงถึงความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างแสนสาหัส
1: เมื่อเห็นภาพเช่นนั้นเธอก็นึกถึงเรื่องราวต่างๆสมัยเป็นเด็กๆขึ้นมาได้ว่าบิดาของเธอเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดจึงมีฐานะดีย้ายไปรับราชการยังจังหวัดต่างๆอยู่เนืองๆเธอเป็นลูกสาวที่คุณพ่อคุณแม่รักมากกว่าลูกๆทุกคนและมีพี่เลี้ยงประจำตัวคอยดูแลประคบประหงมคนหนึ่ง
0: เธอก็เหมือนเด็กในวัยเดียวกันอีกหลายคนนั่นคือเป็นเด็กฉลาดช่างซักช่างถามเสียจนคนถูกถามรำคาญช่างสังเกตช่างสงสัยและจะต้องพยายามเสาะหาข้อเท็จจริงด้วยตนเองให้หายสงสัยจนได้โดยไม่ยอมเชื่อตามคำห้ามของพี่เลี้ยงหรือของผู้ใหญ่ว่าจะเกิดอันตรายหากไปจับต้องสิ่งที่เป็นอันตรายนั้นๆ
1: เช่นถูกห้ามว่าอย่าเล่นไฟเพราะไฟจะไหม้มือเป็นอันตราย
0: เธอจึงพยายามพิสูจน์ด้วยตนเองให้ได้ว่าอันตรายอย่างไร
1: ด้วยการไปจับไฟละค่ะพอไฟลวกปวดแสบปวดร้อนเธอจะไม่ร้องไห้เพราะทำตัวเองและก็เข็ดไปอีกนาน
0: มีอยู่วันหนึ่งขณะที่เธอนั่งเล่นอยู่ใต้ต้นไม้ในสวนคนเดียวทันใดก็เห็นมดแดงจำนวนมากพากันเดินตามหัวหน้าเป็นแถวยาวเหยียดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีตัวใดตัวหนึ่งแตกแถวเลย
1: เธอก็สงสัยว่าเพราะอะไรมดจึงต้องเดินตามหัวหน้าอย่างเคร่งครัดหัวหน้าพาเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายตามพาเลี้ยวขวาก็เลี้ยวตามพาหยุดก็หยุดตาม
0: เธอจึงจับตัวหัวหน้าขึ้นมาพินิจพิจารณาหาเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นทำให้บรรดามดทั้งหลายต่างพากันแตกแถววิ่งพล่านไม่เป็นกระบวนไม่เป็นระเบียบ
1: เธอเกิดความสงสัยต่อมาทันทีว่าเจ้ามดแดงที่จับอยู่นั้นหากไม่มีขาหลังข้างซ้ายจะเดินอย่างไร
0: เมื่อคิดดังนี้เธอจึงเด็ดขาหลังข้างซ้ายมดแดงแล้วปล่อยลงวางบนพื้นดิน
1: มดแดงก็เดินเอียงขาซ้ายตัวลากไปกับพื้นด้วยความเจ็บปวด
0: แล้วเธอก็สงสัยต่อไปว่าถ้าเด็ดสองขาหลังจะเดินอย่างไร
1: คิดแล้วจึงเด็ดสองขาหลังทิ้งทำให้มดแดงต้องเดินลากส่วนกลางลำตัวและส่วนหัวแถไปกับพื้นด้วยความยากลำบากและทุกข์ทรมาน
0: ถึงขั้นนี้แล้วเธอก็ยังไม่สิ้นความสงสัยจับมดแดงตัวอื่นๆมาเด็ดสลับร่างกายส่วนต่างๆโดยเด็ดลำตัวส่วนขาหลังขาหน้าแล้ววางลงกับพื้นให้มดแดงเดินไถไปตามพื้นดินให้ดูบ้าง
1: เด็ดส่วนคอบ้างเด็ดครึ่งตัวส่วนหัวทิ้งไปบ้างเด็ดขาทั้งสองด้านช่วงขาหน้าและขาหลังทิ้งไปบ้าง
0: มดแดงถูกเด็ดในแต่ละวันนับร้อยๆตัว
1: คิดดูทดสอบความสงสัยเธอ
0: จนรังมดแดงที่ต้นไม้ต้นนั้นไม่เหลือมดแดงให้เด็ดต่อ
1: เธอจึงสั่งให้พี่เลี้ยงปีนต้นไม้ต้นถัดไปเก็บรังมดแดงมาทั้งรังแล้วนั่งเด็ดต่อด้วยความเพลิดเพลิน
0: เธอใช้เวลานั่งเด็ดตัวมดแดงอยู่หลายวันจนกระทั่งเกิดความเบื่อจึงเลิกเด็ดไปเอง
1: แล้วก็ลืมเรื่องนี้เสียสนิทจนกระทั่งมาป่วยด้วยโรคที่หาสาเหตุไม่พบและเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนพบว่าน่าจะมาจากสาเหตุนี้
0: ปัจจุบันเธอจึงรักษาอาการป่วยนี้ด้วยธรรมโอสถสร้างบุญสร้างกุศลขอสิกรรมกับมดแดงทั้งหลายเวรทั้งที่เธอรู้เธอจำได้รวมทั้งที่จำไม่ได้ไม่รู้กระทั่งอาการป่วยของเธอ

0: ทุเลาลงมามากจนเกือบจะหายเป็นปกติ
1: กรรมนั้นหมายถึงการกระทำซึ่งส่วนมากจะเป็นการกระทำที่ไม่ดีเป็นอกุศลกรรมจึงมีเจ้ากรรมนายเวรคอยติดตามทวงหนี้กรรมให้ต้องชดใช้ตามโทษานุโทษตามมาตรฐานโทษที่ได้วางเอาไว้จะซ่อนเล้นหลบหนีไม่ได้
0: เพราะนี่คือกฎแห่งกรรมและแม้จะสร้างกรรมดีไว้แต่ก็ไม่สามารถลบล้างกฎแห่งกรรมนั้นๆได้เป็นเพียงบรรเทาเบาบางลงเท่านั้น
1: ขอย้ำนะคะกรรมลบกรรมไม่ได้นะคะแต่ว่าคุณสามารถที่จะทำกรรมดีให้กรรมดียังส่งผลให้คุณมันส่งผลมันมากกว่ากรรมไม่ดีให้ที่มันจะตามมา
0: ใช่
1: น
0: ะคะ
1: ค่ะโดยเวลาหมดลงแล้วค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้เราก็คงต้องสวัสดีกันนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญ

0: คือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียน

0: บ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมคุณบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่านเอ0815648474หรือ0621592492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
0: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายาทพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากร

ที่มันว่างๆนั่นนะดูแล้วจะมีคำตอบมันจะมีคำตอบของมันว่าถ้าจิตอยู่ตรงนี้ตายแล้วไม่ได้เกิดนะตายแล้วไม่ได้เกิดเอ้ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะเราไม่อยากเกิดแล้วทั้งนั้นเราก็ต้องไปภาวนาตรงไหนตั้งจิตตรงไหนตั้งสมาธิตรงไหนตายแล้วไม่เกิดก็ไปตั้งอยู่ตรงนั้นไอ้ตรงไหนที่เกิดจะไปตั้งกับมันเพราะมันเกิดอยู่แล้วตอนนี้เราหยุดตรงเราก็อยู่ตรงความเย็นสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกสมาธิจิตไอ้ตรงนี้เขาเรียกสมาธิจิตอยู่ถ้าจิตอยู่ตรงนี้ปั๊บตายแล้วก็ไม่เกิดอ้าวถ้ารู้แล้วถ้าตรงไหนตายแล้วไม่เกิดเราก็จะไปอยู่ตรงนั้นชั่วโมงนี้เราก็อยู่ตรงนั้น2ชั่วโมงเราก็อยู่ตรงนั้น3ชั่วโมงเราก็อยู่ตรงนั้นวันหนึ่งเราก็อยู่ตรงนั้น10วันก็อยู่ตรงนั้น1เดือนก็อยู่ตรงนั้น2เดือนก็อยู่ตรงนั้นแค่นี้โยมถ้าโยมอยู่ตรงที่ไม่ตายสุดท้ายโยมตายโยมก็ไม่มีโอกาสได้กลับมาหรอกเพราะไม่ได้กลับมาเพราะว่าเราไปหาจิตของเราแล้วเพราะถ้าเราไปเฉยจิตปั๊บมันเกิดไม่ได้เพราะจิตมันไม่มีขันจิตไม่มีวิญญาณจิตไม่มีธาตุโยมถ้างั้นถ้าจิตมีธาตุจิตนั้นต้องเกิดถ้าจิตไม่มีธาตุเหลือแต่ความร่างอย่างเดียวจิตไม่เกิดจิตนั้นเจอแล้วไม่เกิดโยมฮะนี่เป็นวิธีการภาวนาของเราถ้างั้นปัญหาที่สุดก็คือว่าถ้าจิตเราจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปบางคนบอกว่าอยู่ตลอดไปไหมโยมจะอยู่ไม่อยู่มันอยู่ที่โยมแล้วน่ะมันอยู่ที่โยมแล้วเพราะผู้รู้อยู่ตรงนี้แรกเดิมทีเราหาเข้าไปตามเข้าไปแต่ถ้าไปเจอเขาสักพักหนึ่งประมาณ5นาทีเราไม่ต้องตามเขาแล้วแต่เขาให้เรานึกอยู่ตรงนั้นน่ะไม่กว่ามาเราเจอจิตของเราแล้วดังนั้นลักษณะการภาวนาทั้งหมดก็จะอยู่ตรงนี้กระบวนการต้องอื่นๆไม่คือพูดได้หมดแต่ไม่ใช่โยมถ้างั้นญาติโยมทั้งหลายก็ต้องมาหาจิตของเราถ้างั้นพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านบอกว่ามีบทอยู่ว่าถ้าใครอยากเห็นพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าตถาคตต้องโอปนัยยิโกน้อมเข้ามาข้างในน้อมเข้ามาข้างในไอการน้อมเข้ามาข้างในอาตมาเปิดเป็นพระใหม่น้อมไม่เป็นน้อมยังไงก็น้อมไม่ได้เลยอาตมาก็มีกุศโลบายขึ้นมาอ้าวถ้าน้อมไม่ได้ก็มีอย่างเดียวน้ำแก้วหนึ่งเลยกินเข้าไปนี่คือโอปนัยโกคือน้อมเข้ามาอย่างนี้มานี่เพราะน้ำเย็นมันอยู่ในร่างกายของเราตอนนี้เราก็น้อมเข้ามาข้างในเราก็ตามน้ำเย็นไปเรื่อยๆไปเราก็เจออะไรเจอผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอ้าวนึกว่าเราเข้าไปข้างในแล้วจะเห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นไม่ได้โยมฮะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอยากเห็นท่านต้องโอปนัยยังโกน้อมเข้ามาตอนนี้เราน้อมเข้ามาแล้วเห็นก็มีเห็นอะไรเห็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาที่แท้พระพุทธเจ้าก็คือผู้รู้พระพุทธเจ้าก็ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็นี่คือพระเจ้าตัวจริงก็ตัวเองถ้างั้นเราควรจะเอาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นสารณะของเราให้เป็นสารณะของเราอย่าเอาความเจ้าหมองมาเป็นสารณะอย่าเอาความพุ่งสร้างมาเป็นสารณะต้องเอาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะทำได้อย่างไรว่าให้มันรู้ให้มันตื่นและเบิกบานก็ต้องเข้ามาข้างในโยมโอมาข้างในน้อมเข้ามาข้างในปั๊บโยมก็จะเข้าใจถ้างั้นการภาวนาถามว่าลำบากไหมมันก็ไม่ลำบากดังนั้นการเปรียบเทียบของตมาเปรียบเทียบบทที่ต่อไปนี่คือว่าปกติแล้วญาติโยมทั้งหลายนั่งภาวนาปัญหาที่พระรับทราบก็คือจิตมันมีกิเลสเยอะจิตมันออกไปข้างนอกจิตมันไปนู้นจิตไปโกรธจิตไปเกลียดจิตทางนู้นจิตทางนี้โอ้โหโยมเหมาเป็นจิตหมดเลยโยมเหมาเป็นจิตหมดเลยจิตโกรธจิตเกลียดจิตโลภจิตหลงใส่หมดเลยเพราะโยมไปเอาสังขารมาเป็นจิตโยมไปเอาสังขารมาเป็นจิตขันห้ามาเป็นจิตมันก็ต้องมีความโลภความโกรธความหลงความเกลียดชังอิจฉาทุกสิ่งทุกอย่างไปหาเรื่องอันนี้เพราะสังขารมันเป็นการก่อเรื่องนะฉะนั้นพุทธเจ้าเห็นสังขารมันเป็นภัยมันเป็นอันตรายก่อพระองค์ท่านก็เลยมานั่งภาวนา

เพื่อให้มันหลุดจากสังขารไปซะถ้าอยู่ในสังขารอย่างนี้ฉันก็ต้องทุกข์อย่างนี้มันต้องเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ตลอดไปเลยพระพุทธเจ้าจำเป็นต้องออกไปก็ออกไปบำเพ็ญธรรมใช่ไหมพระพุทธเจ้าออกไปภาวนานะมีพระองค์ท่านนั้นเป็นต้นแบบการภาวนาทั้งนั้นศาสนาเราเนี่ยอาตมาตั้งชื่อว่าศาสนาสมาธิโยมศาสนาสมาธินะเพราะพระพุทธเจ้าท่านออกไปตั้งสมาธิแล้วสมาธิบางส่วนที่ท่านต้องทุกข์ทรมาน6ปีนั้นเนี่ยคือสมาธิยังหาไม่เจอก็เลือกสมาธิสังขารพระพุทธเจ้าทรมานมากอดข้าวก็แล้วทำอะไรก็แล้วทุกสิ่งทุกอย่างทำแล้วทุกอย่างไม่ผ่านไปฮะไม่ไปเลยทำไงก็ทุกข์ทรมานพระองค์ท่านก็จำเป็นต้องไปหาเลิกจากหมู่เพื่อนตามประวัติก็ไปนั่งภาวนาองค์เดียวนั่งภาวนาองค์เดียวก็ธรรมดาคนเราไปคนเดียวก็ไปนั่งตรงไหนก็นั่งได้นะอันนี้ประวัติมาท่านก็นั่งได้นั่งอยู่ริมน้ำเนรัญชราแม่น้ำเนรัญชราตอนท่านไปนั่งอยู่บนภูเขาก็คือภูเขาก็คือทรมานมานั่งดีระน้ำเนรัญชรามันต้องมีอุบายอะไรสักอย่างหนึ่งในที่พระองค์ท่านอันนี้อาตมาจินตนาการเองนะโยมจะไปเชื่ออาตมานะคือปกติท่านอะควางทางน้ำกลั้นลมหายใจเพื่อบรรลุนิพพานอดอาหารเพื่อบรรลุนิพพานทำทุกอย่างเดินจงกรมภาวนาเพื่อบรรลุนิพพานก็เหมือนขวางทางน้ำโยมไม่ปล่อยกดดันมันไว้ตอนนี้พระองค์ท่านต้องมีอุบายอะไรสักอย่างนะเพราะน้ำมันไหลแล้วไม่เคยกลับโยมมันไม่เคยกลับเลยมันไหลตลอดไปนู้นไปถึงทะเลจากแม่น้ำในรัญชรานู้นไปถึงทะเลไอ้นี่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าสมมติฐานในความที่ท่านน่าจะได้อุบายส่วนหนึ่งนะตอนนี้นางสุชาดาเองก็เห็นท่านนั่งก็ต้องไปถวายข้าวดังนั้นนะผู้หญิงนี่สำคัญที่สุดเลยตมาถึงบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ฉันข้าววันนั้นถามว่าท่านจะเป็นพระพุทธเจ้าไหมมันคงจะไม่เป็นองค์โลมะเพราะพระองค์ท่านยังหิวอยู่เลยฮะและอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เป็นยังไงก็ไม่เป็นเพราะท่านจะเอาถาดไหนลอยไปถาดจะลอยไม่มีโยมฮะน่ะถ้างั้นถาดลอยไม่มีถ้างั้นผู้หญิงทำให้พุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าได้เลยฮะถ้างั้นนางถึงถวายถาดขึ้นมาท่านทานข้าวมาเอาสมมติง่ายๆข้าวเหนียวมันกินตอนเช้ามันอิ่มถึงตอนเย็นโยมฮะน่ะอิ่มถึงตอนเย็นนะไม่ใช่ธรรมดานะอิ่มถึงตอนเย็นตอนนี้ท่านฉันข้าวเสร็จแล้วท่านก็ลอยถาดไปลอยถาดไปเมื่อนี้อาตมาปานโยมลอยถาดแล้วลอยไปลอยไปลอยไปลอยไปลอยไปเมื่อกี้ถ้าโยมเชื่ออาตมาก็จะลอยไปลอยไปลอยไปลอยไปสุดท้ายนู่นไปถึงถ้ำพญานาคถ้ำพญานาคพญานาคตื่นโอ้พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเพราะถ้ำมันเวิ้งตอนนี้โยมก็กำลังอยู่ในถ้ำแล้วนั่นน่ะมันเป็นถ้ำพญานาคก็เกิดผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ตรงนั้นถ้ำนี้มันเบิ้งนะมันไม่มีอะไรอะมันโล่งไปหมดเลยทั้งนั้นเมื่อกี้อาตมาก็เลยไม่มีถาดแต่อาตมามีน้ำเย็นน้ำเย็นให้โยมลอยไปแต่ไม่บอกให้โยมลอยให้โยมตามไปตามไปตามไปตามไปบางคนตามได้ดีโน้นไปถึงกระเพาะน้อยเลยนั่นเมืองพญานาคเท่านั้นเองตอนนี้ก็รู้อยู่ตรงนั้นจะไม่รู้อย่างอื่นเพราะมันจิตมันเข้าถ้ำไปแล้วไม่เหมือนจิตอยู่ข้างนอกมันจะเห็นไปทั่วตอนนี้จิตอยู่ในถ้ำมันก็อยู่ในถ้ำนั่นแหละถ้ำมันมีอะไรไหมไม่มีไม่มีมันเบิ้งอย่างนั้นน่ะรู้อย่างนั้นน่ะรู้มือเหมือนไม่มีนั่นแหละจิตของเราผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยแต่เตือนพระพุทธองค์นั้นท่านนั่งภาวนาท่านกินท่านฉันข้าวก็น่าจะอิ่มนานนะฮะตอนท่านมานั่งภาวนาปั๊บเหมือนเมื่อกี้โยมหลวงพ่อสุทธรรมเทศโยมก็เข้าสมาธิไปหลายคนหลวงปู่เหลิมเข้าไปโยมก็เข้าสมาธิหลายคนเพราะท้องมันตึง
ตามันหย่อนสมองมันคลายมันก็เคลิ้มเข้าไปเคลิ้มเข้าไปเหมือนครอบครองวิญญาณดีแต่โยมไม่ขอบใจแต่บางคนเข้าสมาธิแล้วยังขอบใจผู้เทศยังเคยอาตมาเคยเทศมีคนขอบใจเสียงดังเลยนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยยังขอบใจนักเทศอีกนะเพราะลงลึกไปสงบเลยออกเสียงกรอบกรอบเราขอบใจเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยทั้งนั้นน่ะท้องตึงสมาธิบางคนบอกว่าสมาธิทำยากอาตมาบอกไม่ยากไปกินข้าวขาหมูสามจานก๋วยเตี๋ยว3จานโยมนั่งแป๊บเดียวสมาธิเข้าได้เลยเท่านั้นเองครับโอ้โหก๊อกเรียบร้อยเลยโยมแม้แต่ผู้เทศดีขนาดไหนก็ฟังไม่รู้เรื่องเข้าสมาธิหน้าตาเฉยเลยฮะนี่มันเป็นโอกาสมันเป็นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านเองอ่ะท่านน่าจะอิ่มเสร็จแล้วถ้าอิ่มแล้วท่านจะคิดถึงอย่างอื่นได้คนอิ่มต้องคิดถึงตรงอิ่มอย่างเดียวนะไปกำหนดจิตแป๊บเดียวสูดลมเข้าไปสูดลมหายใจเข้าหายใจออกแป๊บเดียวท่านเองเพราะเลยพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมไวมากเลยนะแป๊บเดียวนั่นเองนะแป๊บเดียวก็รู้แล้วถึงความว่างดังนั้นจิตที่เราฝึกสมาธิเราต้องเข้าใจว่าศาสนาเราเป็นศาสนาสมาธิเป็นศาสนาสมาธิพระพุทธเจ้าท่านรู้แล้วว่าสมาธินั่งอย่างไรตายแล้วไม่เกิดพระพุทธองค์ท่านสอนเรานะสมาธิอย่างไรตายแล้วไม่เกิดเนี่ยพระพุทธองค์ที่มาสอนพวกเราเพราะอะไรเพราะท่านบอกว่าสมาธิของท่านอ่ะถ้าใครทำร้ายตายแล้วไม่เกิดก็เหมือนกับพระองค์ท่านแต่บางคนก็บอกนิพพานแต่เราก็บอกว่าตายแล้วไม่เกิดตอนนี้สมาธินั่งอย่างไรตายแล้วไม่เกิดนะพระพุทธองค์ท่านก็สอนวิธีการวิธีการตอนนี้ไอการตายแล้วไม่เกิดแล้วมันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ที่ตัวโยมทั้งหมดเลยเพราะพระพุทธเจ้าที่ท่านให้พวกเราเนี่ยเพราะพวกเรามีธาตุ4ขันธ์5อาการ32เหมือนพุทธเจ้าท่านถึงให้พวกเราเพราะสิ่งที่พุทธเจ้ารู้ท่านก็ให้พวกเราเองให้พุทธบริษัททั้ง4มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาคน2เพศเท่านั้นที่จะรู้ธรรมพระพุทธเจ้าได้ถ้างั้นพระพุทธเจ้าประกาศศาสนามาเป็นศาสนาสมาธิอย่างไรตายแล้วไม่เกิดตอนที่ท่านมีกิเลสท่านก็ไม่ได้รับเราตอนที่ท่านทรมานท่านก็ไม่ได้รับเราตอนท่านอดอาหารท่านก็ไม่ได้รับเราที่ท่านรับเราตอนที่ท่านทำจิตของท่านมีสมาธิอย่างไรตายแล้วไม่เกิดตัวนี้ตั้งหาก

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณ
0: ผู้ชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคุณครับ
0: ค่ะพบกับรายการญาติธรรมยามบ่ายในช่วงบ่ายๆนะคะโดยสื่อธรรมะทางวัดสังฆทานเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยดำริพระครูปรัชญ์ชลินชลิวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานค่ะและในเสาร์ที่นี้พบกับดิฉันวรนาถโรจนนาถ
1: ผมเมืองส่งรัตนพงศ์ครับ
0: พร้อมทีมงานนะคะสำหรับในช่วงฤดูฝน
1: ใช่ครับเมื่อวานก็ตอนเย็นฝนตกหนักมากนะครับหลายพื้นที่ก็น้ำรอระบาย
0: อาจจะมีน้ำท่วมขังนะคะ
1: เป็นบางพื้นที่นะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะเดินทางไปไหนก็พกพาร่มไปด้วยนะครับ
0: ใช่ค่ะก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยหากก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการขออัญเชิญพระราชดำรัสเพื่อความเป็นสิริมงคลดังนี้ค่ะ
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใดอยู่ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปโดยกำลังความสามารถโดยความบริสุทธิ์ใจด้วยความเมตตาด้วยความปรองดองกันและด้วยความปรารถนาดีต่อกันที่สุดผลงานของทุกคนนั้นจะประมวลกันเข้าเป็นความสำเร็จและวัฒนาถาวรของประเทศชาติได้ไม่นานเกินคอยพระราชดำรัสราชทานแก่ประชาชนไทยในโอกาสวันขึ้นปีใหม่20ปี2520วันที่31ธันวาคม2519
0: ค่ะและในโอกาสนี้ขออัญเชิญพระราชวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการทำงานจะสำเร็จได้ต้องมีความตั้งใจจริงแต่ต้องทำด้วยใจบริสุทธิ์อย่าทำงานเพราะหวังผลตอบแทนส่วนตัวแต่ทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมพระบรมราชโองการด้านการทำงานที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยพระราชโองการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะแล้วในโอกาสนี้นะคะแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันวันที่17ถึง18มิถุนายน2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันละสัมมวาน15วันวันที่25ถึง26วันที่26มิถุนายน2569พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันวันที่30ถึงวันที่31กรกฎาคม2569พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัมมวาน100วันวันที่18ถึงวันที่19กันยายน2569ค่ะแล้วในเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งเป็นเดือนฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในวันที่26มิถุนายน2569นะคะก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกท่านนะคะได้ร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในเดือนมิถุนายนนะคะทีฆายุโกโหตุสังฆราชาค่ะและในโอกาสนี้นะคะสำหรับงานกิจกรรมงานบุญที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนะคะพิมพ์ส่งก็มีงาน
1: ก็ส่งท้ายปลายเดือน
0: ค่ะ
1: ก็วันนี้ที่สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนก็ได้รับการได้รับชมการถ่ายทอดสดจากทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานนะครับผ่านทาง Facebook Live ด้วยภาพบรรยากาศก็ประชาชนพุทธศาสนิกชนมากมายนะครับไปร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานที่สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนนะเห็นแล้วก็ปิติใจนะครับ
0: เพราะว่าที่นั่น ฝนตกก
1: ็ไม่เปีย
0: ไม่เปียปลอดภัย
1: ก็แรกๆก็ยังไม่เป็นที่รู้จักกันนะครับญาติญาติโยมอาจจะไปน้อยแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่6ก็มีญาติโยมญาติธรรมไปร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานกันเห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับเยอะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ไปร่วมงานด้วยนะครับ
0: แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ค่ะท่านที่ต้องรบในการเดินทางไปร่วมงานมุทิตาสักการะพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญเลยธรรมกาโมณวัดป่าโพนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะคะพร้อมเพียงกันสำหรับคณะชาววัดสังฆทานนะคะรถออกปี4:30ก็ขอความกรุณาเดินทางมารักษาเวลานะคะเพราะว่าต้องไปให้ทันในการใส่บาตรพระสงฆ์ซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะทางวัดป่าโพนาวิเวก

0: ็จัดงานแสดงมุทิตาสักการะเจริญอายุวัฒนมงคล76ปีพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมก็ลินเชิญศิษยานุศิษย์ทราบว่าครูบาอาจารย์เดินทางไปเยอะนะคะทางหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมหลวงพ่อเสน่ห์ท่านก็ไปโดยรถตู้ของทางวัดสังฆทานก็นิมนต์ครูบาอาจารย์ไปเป็นจำนวนมากนะคะช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่15ที่ผ่านมานะคะพิสงก็มีคณะญาติธรรมเดินทางไปบทเนกขัมมะปฏิบัติธรรมถวายเป็นอาจารยบูชาและในวันพรุ่งนี้นะคะในค่ำวันนี้แหละจะมีการสวดเขาเรียกทิพยมนต
1: ์
0: ค่ะในคณะสงฆ์นะคะก็บูชาทัดขันของพ่อบุญลือ
1: ญาติธรรมที่จะเดินทางไปร่วมพิธีก็ไปได้นะที่ราชบุรีคณะถ่ายทอดสดของทางสถานีโทรทัศน์ก็เดินทางไปแล้วนะครับ
0: ไปสแตนบายที่นู่นแล้ว
1: สแตนบายที่นู่นแล้วอาจจะรอสัญญาณหน่อยนะเพราะว่าที่วัดป่าภาวนาวิเวกอาจจะไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต
0: ต้องไปตั้งอยู่บนนู้นเจดีย
1: ์ถ้าถ่ายทอดไม่ได้ก็คงต้องรอรับชม
0: เทปบันทึก
1: เทปที่บันทึกมานะครับเพราะว่าที่วัดป่าภาวนาวิเวกนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับ
0: เสาสัญญาณที่ก่อนทางเข้าค่ะถ้าใครเคยไปวัดป่าภาวนาวิเวกนะเขาหันหน้าไปไม่ได้หันไปทางวัด
1: ก็อาจจะมีเป็นบางจุดที่มีสัญญาณนะครับ
0: แล้วก็เขาบอกว่าต้องถ้าโทรศัพท์ต้องขึ้นไปบนเจดีย์ที่วัดหลวงพ่อค่ะ
1: ด้านหลัง
0: ค่ะ
1: ครับก็ใครที่เคยไปวัดป่าภาวนาวิเวกก็จะรู้นะครับนะก็ไปกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับคณะที่จองรถเอาไว้นะตีสี่ก็มารอได้ที่หน้าวัดรถเต็มก็ออกนะครับเพราะว่าต้องไปให้ทันกลับบ้าน
0: แปดโมงโดยประมาณนะคะ
1: ครับ
0: อาจารย์ก็จับพี่น่ะอาหารจากนั้นถวายพระพุ่มสักการะก็ร่วมฟังธรรมก่อนนะหลวงพ่อบุญลือท่านจับไม่ตาแสงธรรมประมาณสิบโมงเป็นต้นไปนะคะก็อย่างที่พี่ส่งแจ้งแล้วก็รับชมภาพการถ่ายทอดสดได้นะในวงเล็บถ้าสัญญาณไม่ติดขัด
1: ญาติโยมไปกันเยอะก็แย่งกันใช้สัญญาณ
0: ใช่
1: บางท่านก็จะดูอินเทอร์เน็ตบางท่านก็อยากจะถ่ายทอดงานสดนะครับก็ติดต่อสอบถามไปได้นะสำหรับญาติธรรมที่จะเดินทางไปวัดป่าภาวนาวิเวกก็มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับด้านล่างนะครับก็ติดต่อสอบถามไปได้สำหรับท่านที่จะไปออกโรงทานด้วยนะครับนั่นหน้าจอทีวีมีเบอร์โทรศัพท์ให้ญาติธรรมได้โทรไปสอบถามได้นะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งงานสำคัญนะคะในงานชื่องานว่างานทดแทนคุณแผ่นดินค่ะซึ่งงานจัดณมณฑลพิธีหน้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานนะคะที่พุทธมณฑลนครปฐมงานจัด2วันด้วยกันนะคะในวันที่27ถึง28มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์และพระราชทานพาดไก่12ไก่ในการบำเพ็ญพระราชกุศลในงานทดแทนคุณแผ่นดินซึ่งงานจัด2วันนะคะและวันเสาร์ที่27มิถุนายนและในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะคะโดยกำหนดการในเวลา17นาฬิกาพุทธศาสนิกชนพร้อมเพียงกันในลานพิธีในเวลา19นาฬิกาผู้แทนพระองค์เดินทางถึงณพระพาพิธีจากนั้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าไตรพระราชทานในเวลา20นาฬิกา45นาทีพระเถระแสดงพระธรรมเทศนานะคะก็มีตารางกำหนดการแสดงธรรม5กันด้วยกันในคืนวันเสาร์ที่27มิถุนายนกันที่1นะคะพระราภาวนาวชิรกรหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยอุดรจังหวัดอุดรธานีกันที่2พระราวชิระธรรมาจารย์หลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีกันที่3พระธรรมวชิระญาณโกศลค่ะหลวงพ่อเยื้อนหลวงตาเย็นขันติพะโลวัดเสาสาระอุตรธานาจาโรจังหวัดสุรินทร์กันที่4พระราวชิระญาณโกศลหลวงปู่บุญมีธรรมรัตโตวัดป่าศรัทธาถวายวัดถ้ำเต่าจังหวัดอุดรธานีกันที่5พระเทพวชิรญาณกวีสุวิทย์ปิยวิโชวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครค่ะหลายท่านก็จะคุ้นในนามปากกาของท่านคือปิยะโสพลนะคะก็เรียนเชิญชวน

0: ไปร่วมงานหรือพร้อมเพียงกันสำหรับกำหนดการในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนเวลา 7:00 นพระสงฆ์109รูปออกรับบิณฑบาตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทางวัดป่าภูริทัตตะปฏิปทารามเป็นแม่งานหลักในงานนี้ค่ะทางเพจ Facebook ภูริทัตตะเจดีใช้ชื่อนี้นะคะทาง Facebook ภูริทัตตะเจดีสอบถามรายละเอียดต่างๆได้ที่095-184-5459นะคะ095-184-5459และ092-351-5146 092-351-5146ค่ะ
1: ครับก็เห็นภาพข่าวดีเห็นหลวงตาเยื้อนนะครับไปร่วมสร้างถนนขึ้นชายแดนไปสร้างกำแพงเพราะว่าวัดเขาศาลาตุลาฐานะจโรนี่เคยไปแล้วอยู่บนหน้าผาสูงเลยครับ
0: อยู่ในมุมสูงนะคะ
1: ปลายสุดแผ่นดินไทยนะครับมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นแผ่นดินเขมรอยู่นะครับก็หลวงพ่อก็นะปกป้องป่าให้กับประเทศชาติ
0: ใช่ค่ะท่านก็ทำหน้าที่ของการดูแลรักษาอนุรักษ์ผืนป่าไว้ให้ชนรุ่นหลังนะคะแล้วเป็นความเสียสละที่หลวงพ่อเอื้อนท่านไม่สวมรองเท้านะคะเพราะคนก็จะสงสัยคือบอกว่าสวมรองเท้าท่านเดินท่านเป็นหลวงพ่อท่านเดินไว
1: เดินไว
0: ค่ะค่ะ
1: ก็เคยไปนะครั้งหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อพาไปนู่นนะครับหมู่ป่าป่าดงไปจนถึงน้ำตก
0: ค่ะก็ประทับใจใช่ไหม
1: ก็นะเคารพหลวงพ่อนะครับก็ไปกราบหลวงพ่อเยื้อนกันได้วันที่27-28เนี่ยมิถุนายนนี้นะไปร่วมให้กำลังใจแล้วก็ไปน้อมรำลึกคุณแผ่นดินกันนะครับนะ27-28มีงานส่งท้ายปลายเดือนมิถุนายนอีกหนึ่งงานนะครับตรงกันเลยนะครับที่สวนทิพย์นะครับก็เป็นการตักบาตรพระกรรมฐานในช่วงเช้าก็ไปกันที่สวนทิพย์นะครับซอยวัดกู้นะเช่นเคยนะครับก็งานเริ่มตั้งแต่เช้าที่ทำก็ไปใส่บาตรกันนะครับแล้วก็7:00 นเกือบ8:00 นก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีการแสดงธรรมนะครับ
0: ก็เป็นโอกาสเนาะให้เราได้สร้างบุญสร้างส่วนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เชิญชวนนะคะแล้วก็เรื่องของการรับสมัครกุลบุตรนะคะคุณส่งงานเดี๋ยวไปที่27ก่อนเนาะ
1: มีงานอีกหนึ่งงานจะข้ามไปอีกแล้วนะปลายเดือนปลายเดือนมิถุนายน
0: วัดท่านเขาวงบ้านไร่ไทยธานีค่ะ
1: งานสำคัญของวัดสังฆาวัดสังฆทาน
0: ก็จะมีพิธีอัญเชิญพระประธานและพระอัครสาวกนะพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรปฏิสถานยังอุโบสถวัดท่านเขาวงนะคะแล้วก็ปิดทองเป็นปฐมฤกษ์นะคะในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569พิธีเริ่มในเวลา 13:15 นะคะพิธีบวงสรวงเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นเวลา 14:19 พิธีอัญเชิญพระประธานพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรและปิดทององค์พระจากนั้นในเวลา 15:30 เป็นอันเสร็จพิธีค่ะก็ทราบว่าการสร้างพระประธานเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและน้อมถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะ
1: ครับท่านสามารถร่วมบุญได้นะผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินเลขที่020-384-377-956 020-384-377-956 นะครับหรือว่าอาจจะติดต่อสอบถามไปที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโกนะครับท่านเจ้าอาวาสต้อนรับสายทานศรัทธาก็สามารถโทรไปได้นะครับ087-845-7163นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ตามเบอร์ที่ให้ไว้บนหน้าจอเลยนะครับแล้วท่านสามารถสแกน QR Code ได้นะครับที่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับเบอร์บัญชีของธนาคารนะครับสะดวกแบบไหนก็ร่วมบุญกันนะครับงานออกแบบพระประธานก็เป็นของกรมศิลปากรนะครับ
0: โดยทีมช่าง10หมู่นะคะ
1: งดงามด้วยพุทธศิลป์แบบไทยเลยนะครับ
0: งามมาก แล้วก็มาถึงงานตักบาตรพระกรรมฐานที่สนทิพย์อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งงานจะตรงกับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้นะคะสำหรับท่านใดที่จะเดินทางไปเองอยู่ซอยวัดกู้ปากเกร็ดนนทบุรีค่ะพิธีเริ่มให้ญาติธรรมได้ตั้งแถวเพื่อรอใส่บาตรเข้าศพเข้าสวยนะคะครูบาอาจารย์จะเดินรับบิณฑบาตประมาณ 7:30 เป็นต้นไป
1: ค่
0: ะถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดผ่านทางเพจ Facebook ของทางที่พักสงฆ์โซนทิพย์ด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานของทางวัดสังฆทานด้วยสนับสนุนกันสำหรับท่านใดจะร่วมบุญในการถวายพระทหารข้าวหวานแด่พ่อแม่ครูอาจารย์นะคะผ่านบัญชีไทยพาณิชย์412-166-5729ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์412-166-5729ชื่อบัญชีนางทิพยากิติขจรและนางสาวแวววลัยวัฒนาเพื่อสนับสนุนในเรื่องของค่าเดินทางค
1: ่
0: าปัจจัยค่าน้ำมันรถนะคะฝ่ายแดดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นถวายพระทหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะร่วมฟังธรรมมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกัน
1: ก็ไปร่วมงานบุญกันนะครับสำหรับใครที่จะเดินทางไปร่วมงานไหนก็ตัดสินใจเอาเองครับ
0: หรือจะเป็นเจ้าภาพลงทานติดต่อ2หมายเลขนี้นะคะคุณสมเกียรติลงทานนะคะคุณสมเกียรติ089-893-5765 089-893-5765และคุณขันทองค่ะที่เบอร์081-494-8386 081-494-8386ค่ะ
1: ก็เป็นเดือนมิถุนายนที่ใกล้จะหมดแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงของปลายเดือนกันแล้วนะครับและในเดือนกรกฎาคมนะครับก็มีงานบุญมาแจ้งให้ญาติธรรมได้รับทราบอีกหลายงานบุญด้วยกันนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีหนึ่งข่าวพิมพ์ส่งที่ส่งแจ้งมานะคะวันนี้หลวงพ่อพระครูปลัดพลินศรีวัฒโนหลวงพ่อก็เดินทางไปร่วมงานถวายความอาลัยหลวงปู่ทองอินนะคะที่เจ้าวาดวัดปากุงซึ่งท่านได้ละสังขารสิริรวมอายุ88ปีพรรษา67นะคะเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาหลวงปู่ทองอินกตปุญโญท่านละสังขารเวลา 1:52 นาทีเมื่อวันพระราชบดีที่11มิถุนายน2569ตรงกับวันแรง11ค่ำเดือน7ปีมะเมียณศาลาที่พักพระรักษาใจพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทองอินกตปุญโญก็สิริรวมอายุหลวงปู่88ปี2เดือน25วันพรรษา67นะคะซึ่งได้มีกำหนดการในการบำเพ็ญกุศลศพในพระบรมราชานุเคราะห์หลวงปู่ท่านได้สมณศักดิ์นะคะพระราพัชระญาณมุนีหลวงปู่ทองอินทตปุญโญอดีตเจ้าวาดวัดประชาคมวนารามวัดปากกงอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดก็กราบน้อมถวายความอาลัยนะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ทราบจากพิมพ์ส่งว่าหลวงปู่เคยเมตตามาแสดงธรรมที่วัดสังฆทานด้วยนะคะ
1: ครับหลวงปู่เมตตามาแสดงธรรมงานสวดพระพิธรรมถวายหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะครับท่านก็เดินทางมาด้วยตัวท่านเองเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพนะคะหลวงปู่ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยทางวัดและคณะกรรมการจัดงานได้กำหนดพิธีบำเพ็ญกุศลศพนะคะสืบเนื่องตั้งแต่วันพระราชบดีที่11มิถุนายนในการตั้งแต่พิธีขอขมารดน้ำสรีระสังขารองค์หลวงปู่โดยคณะสงฆ์วัดและสาขาเครือข่ายศิษยานุศิษย์นะส่งดำเนินการเคลื่อนสรีระประดิษฐานยังศาลาพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทองอินกตปุญโญพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนะคะรดน้ำหลวงและมีการสวดพระพิธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ผ่านมานะคะในเวลา16นาฬิกาตั้งแต่11มิถุนายนมาจนถึงณขนาดนี้นะคะก็ยังมีการจัดพิธีนะคะพิมพ์ส่งตามที่เขาได้ระบุไว้ก็ตั้งแต่วันที่14ถึง20มิถุนายนกำหนดการนะคะ18นาฬิกาพิธีทำวัดเย็นสวดมนต์ฟังพระธรรมเทศนาอบรมจิตตภาวนา เพื่อน้อมถวายเป็นอาจารย์บูชาในวันอาทิตย์ที่

0: 21มิถุนายนพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงปู่ทองอินทกตปุญโญเวลา 13:00 นพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปาทานแสดงพระธรรมเทศนาในเวลา 14:00 นพิธีสวดมาติกาบังสุกุล 15:00 นพิธีพระราชทานเพลิงศพณเมนชั่วคราวเกาะกลางน้ำพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ทองอินทกตปุญโญณวัดประชาคมนารามวัดปากกุ่งก็ขอกราบอาราธนานิมนต์พระภิกษุกับเรียนและเรียนเชิญอุบาสกบาสิกาศิษยานุศิษย์ได้ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ
1: ครับเช้าคณะวสันทานคราวนี้ไม่ได้จัดรถไปนะครับเพราะว่า
0: พระครูปลัดพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อเดินทางไปวันนี้นะคะ
1: ครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีพระราชทานไปนะครับก็ไม่ค่อยได้แจ้งข่าวล่วงหน้าให้กับญาติธรรมได้รับทราบกันนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่หลวงปู่ศรีตอนน
0: ี้วัดสังฆทานก็เคยไป
1: ไปร่วมงานพระราชทานเพลิง
0: ผู้ศรีมหาวีโรนะคะ
1: ที่วัดปักกุ่งนะครับก็มีคณะเดินทางไปค่อนข้างจะเยอะนะครับงานนี้ครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้จัดพิธีใหญ่โตอะไรนะก็จัดแบบเรียบง่ายนะครับ
0: วัดป่าเนาะ
1: วัดป่า
0: แล้วก็พิธีพระราชทานเพลิงนะคะ
1: ครับก็เป็นที่ทราบกันในเฉพาะกลุ่มไม่เท่าไหร่นะครับก็ผ่านไปในเดือนกรกฎาคมก็จะมาถึงแล้วนะครับที่วัดสังฆทานก็จะมีงานตักบาตรพระกรรมฐานในเสาร์ที่2ของเดือนนะทุกๆเดือนญาติธรรมก็สามารถมาร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานกันที่วัดสังฆทานในวันเสาร์ที่2ของเดือนนะครับ
0: ก็สำหรับท่านที่จองคอร์สเจริญสติปัฏฐาน4ของเดือนมิถุนายนย้อนไปนิดนึงนะคะสำหรับธรรมชัยสำนักสงฆ์ธรรมชัย4มงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี22-28มิถุนายนก็พร้อมเพียงกันส่วนบ้านสว่างใจหมู่4ปากช่องโคราชในเดือนกรกฎาคม11-15กรกฎาคมเดินทางวันเสาร์ที่11แล้วก็ไปปฏิบัติสิ้นสุดในวันพุธที่15กรกฎาคมนะคะส่วนคอร์สเจริญสติปัฏฐาน4ปิดวาจาที่ซีโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม3วันนะคะพฤหัสศุกร์เสาร์ในเดือนกรกฎาคมเริ่มต้นในวันพฤหัสบดีที่23ถึงวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้ค่ะก็เรียนเชิญได้ไปสร้างความเพียรติดต่อเรื่องของคอร์สปฏิบัติธรรมได้นะคะที่081-564-8474สำหรับคอร์สตั้งสว่างใจและคอร์สที่ซีโนไทยนะคะ081-564-8474และ062-159-2492 062-159-2492ค่ะส่วนคอร์สธรรมชัยศรีมงคลที่สุพรรณบุรีติดต่อที่น้องจูนได้ที่092-669-8821นะคะ092-669-8821ค่ะ
1: ในเรื่องของคอร์สสมาธินะครับก็สนใจ3วันก็ไปซีโนไทยในช่วงของปลายเดือนกรกฎาคม5วันก็ไปคอร์สธรรมสว่างใจนะครับหรือว่า7วันก็ไปคอร์สที่ธรรมชัยสุริมงคลในเดือนมิถุนายนนี้ก็เดินทางวันที่22นะครับเพราะว่าเลี่ยงงานของหลวงพ่อบุญลือนะครับก
0: ็
1: หลบงานหลวงพ่อบุญลือส่วน
0: งานรับสมัครกุลบุตร
1: นะบรรพชาผลสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาแล้วก็บวชเข้าพรรษาประจำปี2569นะครับซึ่งวันอาสาฬหบูชานั้นตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคม2569นะครับกุลบุตรท่านใดที่มีอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับต้องมาสมัครอยู่เป็นพระขาวอย่างน้อย15วันก่อนนะครับวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคมนี้แล้วนะครับก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับสำหรับคุณลำบุตรท่านใดที่ตัดสินใจจะเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่และอาจจะอยู่จำพรรษาสัก1พรรษานะครับที่วัดสังฆทานหรือว่าวัดสาขาก็มาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าวาดวัดสังฆทานด้านหน้าเรือนไทยนะครับติดต่อที่พระอาจารย์เอนะครับพระประหลัดปริศดี0815648474 0815648474หรือว่า0621592492 0621592492นะครับก็ตัดสินใจโดยด่วนนะครับต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าวาดวัดสังฆทานเตรียมเอกสารมาสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับ

0: ที่จะมาสมัครนะครับบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนสำเนาข้าราชการหรือว่าจะเป็นสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาก็ได้นะครับสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนนะครับแล้วก็มีที่สำคัญก็คือมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนนะครับไม่รับผลตรวจจากคลินิกทั่วไปแสดงผลตรวจอาจจะตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV อันนี้สำคัญนะครับแล้วก็มีผลตรวจไวรัสตับอักเสบมีผลตรวจสารเสพติดด้วยนะครับตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนมีสำเนาบัตรประชาชนผู้รับเบอร์โทรศัพท์ใบรายงานอันนี้สำคัญนะครับสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนนะครับแล้วก็ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลไม่ตรงกันนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือใบรับรองอาชญากรรมอันนี้ต้องไปขอที่สน.นะครับสน.ต่างๆก็ไปที่เจ้าหน้าที่ก็ไปติดต่อขอรับรองว่าเราไม่มีประวัติอาชญากรรมก็สามารถที่จะมาสมัครบรรพชาอุปสมบทหมู
1: ่
0: เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
1: ในช่วงนี้ที่วัดสังฆทานก็มีผู้ที่เดินทางมาบวชเองค่ะมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะคะ
0: ก็วันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระ
1: ใช
0: ่วันอาทิตย์นะครับที่วัดสังฆทานค่ำคืนนี้ก็มีการแสดงธรรมตลอดรุ่งถ้าญาติธรรมจะมาประพฤติปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งก็มาได้ที่ลานธรรมวัดสังฆทานนะครับหลวงพ่อได้จัดทำศาลาขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ด้านหลังลานธรรมก็สามารถกางเต็นท์ได้เหมือนเดิมนะครับ
1: ใช่ค่ะสำหรับท่านใดจะร่วมบุญในการทำถนนเข้าวัดตอนนี้ถนนหน้าสถานีโหงสะอาดเกลี้ยงกล่ำกว้างขวาง
0: ก่อนหน้านี้อาจจะมีน้ำขังบ้างนะ
1: ตอนนี้ไม่มีน้ำท่วมขังแล้ว
0: ตรงประตูหลังด้านหลังใครขึ้นมาเคยมาที่สถานีอาจจะเจอหลุมน้ำอยู่หน้าประตูนะครับตอนนี้ก็เทปูนเรียบร้อยแล้วนะครับก็อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านด้วยนะที่มาร่วมสร้างเสนาสนะภายในวัดสังฆทานนะครับไม่ว่าจะที่ลานธรรมก็ดีนะครับเทปูนเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ก็ตรงทางเทปรับพื้นมาถึงในส่วนตรงสะพานทางเข้าลงตักนะคะ
0: ตอนนี้ก็ด้านหน้าวัดก็ปรับปรุงภูมิทัศน
1: ์
0: สวยงามนะคร
1: ับ ก็เป็นแนวป้องกันน้ำท่วมด้วย
0: ด้วยดีนะครับแล้วก็ระบายน้ำได้ด้วยนะครับญาติธรรมท่านใดที่จะร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704นะครับ
1: ค่ะชื่อบัญชีวัดสังฆทานนะคะ
0: ในเดือนมิถุนายนผ่านไปแล้ว
1: กรกฎา
0: คมก
1: ็มีงานบุญสำคัญในที่ทิ้งส่งแจ้งก็กรกฎานี้ก็งานองค์การยุติชาติไทยเป็นป้ายแล้วซ้ำไม่ได้
0: ยังไม่เห็นเอกสารมาปกติ
1: ก็จะมี
0: อาจารย์จะส่งเอกสารมาให
1: ้
0: กับบาทพระกรรมฐานนะครับมีงานวันที่12กรกฎาคมนี้นะครับเนื่องในงานเจริญอายุวัฒนมงคล86ปีพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบรมนิวาสราชวรวิหารณศาลาสนิทวงศ์ชยางกูลแขวงรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้นะครับเริ่มงานเวลา 7:00 นพระเถระออกรับบิณฑบาตณพระอุโบสถนะครับเวลา 8:00 นพระเถราจารย์เจริญพระพุทธมนต์เวลา 9:00 นถวายพระทหารเช้าแด่พระเถราจารย์เวลา 11:00 นแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันนะครับแล้วก็เวลา 12:00 นพระภิกษุสามเณรคณะศิษยานุศิษย์และสาธุชนประกอบพิธีถวายสักการะณศาลาสนิทวงศ์ชยางกูลก็ไปร่วมงานกันได้นะครับถวายพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยภูริสุนทโรเจริญอายุวัฒนมงคล86ปีแล้วนะครับนะก็ท่านเมตตามาแสดงธรรมมาอบรมกรรมฐานที่วัดสังฆทานทุกงานนะท่านเมตตามากนะครับ
1: ก็จะมีงานตักบาตรที่หลวงปู่มาบ่อยๆนะคะเป็นงานตักบาตรกรรมฐานอีกหนึ่งงานในเดือนกรกฎาคม

0: มนะคะในงานทอดพระป่าสามัคคีในการจัดซื้อครูพันธ์ทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระยองนะคะเพื่อสมทบทุนในการจัดหาครูพันธ์ทางการแพทย์สำหรับพัฒนาศักยภาพการให้บริการมีการทอดพระป่าสามัคคีในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569โดยประธานฝ่ายสงฆ์พระราชวชิระธรรมาจารย์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่สุธรรมสุธรรมโมเจ้าวาดวัดป่าบ้านตาดรองธานีและรองประธานฝ่ายสงฆ์พระครูสมุสุชินปริพุนโนท่านเจ้าวาดวัดธรรมสถิตจังหวัดระยองนะคะส่วนประธานฝ่ายคารวาสท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคุณไตรภพวงไตรรัตน์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองคุณปิยะปิตุเตชะนะคะก็จัดซื้อครูพันธ์ทางการแพทย์มีเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเคลื่อนที่นะคะแล้วก็มีเครื่องดมยาสลบเครื่องเฝ้าระวังติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยอันนี้คร่าวๆนะคะสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแล้วก็ชุดผ่าตัดจำนวน3ชุดโอ้โหนี้ชุดผ่าตัดชุดเดียว1ล้านก็1ล้านกับอีก 80,000 นะคะอันนี้เขาระบุราคามาด้วยนะพี่วิศว
1: กก็เป็นสิ่งสำคัญ
0: สำคัญมาก
1: เครื่องมือในการผ่าตัดนี้เขาเป็นการเจริญอ่อนนะครับ
0: คุณหมอก็ต้องมาศึกษาเรียนรู้เนาะ
1: คร
0: ับ ค่ะสำหรับท่านใดจะร่วมบุญใช้ชื่อบัญชีผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะชื่อบัญชีอาจจะยาวนิดนึงนะคะเงินทอดผ้าป่าโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระยองเลขที่บัญชีกรุงไทยนะคะ2343197512ธนาคารกรุงไทย2343197512ค่ะในนี้ก็มี QR code สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่านะคะสำหรับท่านที่โดเนทร่วมบุญผ่านบัญชีแอดไลน์อันนี้ก็มีข้อมูลสอบถามได้ที่เป็นเบอร์ของทางโรงพยาบาลนะคะ038รหัสทางไกล684แล้วก็444นะคะอีกครั้งหนึ่งรหัสทางไกล038ของจังหวัดระยองนะคะอันนี้เป็นเบอร์โรงพยาบาล684444ต่อ1401และ1402ค
1: ่
0: ะ
1: การจัดที่ไหนพอจะทราบไหม
0: ก็ระบุเป็นที่โรงพยาบาลค่ะ
1: ที่โรงพยาบาลที่
0: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดระยองนะคะวันที่19กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ย้อนกลับมาสักนิดนึงนะครับท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคหรือว่าร่วมสมทบในการถวายหลวงพ่ออํานวยหลวงปู่อํานวยปริสุนทโรนะครับก็มีเบอร์บัญชีให้นะครับธนาคารกรุงเทพนะครับชื่อบัญชีพระราชภาวนาวชิราภรณ์เลขที่บัญชี1494019662 1494019662นะครับหรือว่าอาจจะติดต่อสอบถามไม่ได้สำหรับญาติธรรมที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพถวายรูปละ12,000 บาทพร้อมพระไตรเครื่องทายธรรมนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพกันได้สำหรับงานถวายมุทิตาสักการะ
0: พระราชภาวนาวชิรภรณ์นะคะ
1: เดี๋ยวดูเบอร์โทรสักนิดหนึ่งนะครับ
0: เบอร
1: ์
0: โทร
1: ติดต่อคุณสุรีนะครับ0927917441 0927917441นะครับก็ร่วมบุญกันได้สำหรับงานถวายมุทิตาสักการะพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อํานวยปริสุนทโร
0: แล้วก็เห็นแก้วที่ตั้งอยู่ข้างหน้านี้ไม่ได้ตั้งไว้เฉยๆนะคะเชิญชวนให้ได้มาร่วมบุญกันแล้ว100 บาทและแก้วเป็นที่ระลึก
1: ก็ ติดต่อได้ที่ตรงจุดรับสมัครบวชนะมี
0: ได้ค่ะเดี๋ยวเขาจะแนะนำไปว่าแก้วอยู่ที่ไหน
1: ครับหรือว่าญาติธรรมที่ติดต่อสอบถามเรื่องวิทยุธรรมะมาก็ยังมีขายนะครับตอนนี้ก็อาจจะปรับราคาเพิ่มมาสักนิดนึงเพราะว่าตัววิทยุราคาไม่ขึ้นแต่ตัวเมมโมรีนี่ขึ้นจังเลยนะครับราคาขึ้นไปอาจจะถึง1เท่าด้วยกันสำหรับเมมโมรีนะครับญาติธรรมท่านใดที่เคยซื้อเมมโมรีผ่านทาง Lazada หรือว่าไปซื้อที่ร้านแถวพันทิพย์บ้างแถวร้านขายเครื่องอิเล็กทรอนิกส์บ้างนะอาจจะตกใจราคาเมมโมรีขึ้นไปรวมถึงแฟลชไดร์ด้วยนะราคาค่อนข้างจะขยับขึ้นไปสูงมากนะครับก็ยังมีขายนะร้านจำหน่ายเซฟซีดีด้านหน้าบทแก้ววาสนาทานนะครับส่วนวิทยุที่มีปัญหาตอนนี้ก็ทยอยซ่อมให้อยู่นะครับ
0: ก็ส่งท้ายรายการด้วยพุทธศาสนสุภาษิตนะคะโภคาสันนิจยังยันติความปิวัมมิโกอุปจิยติโภคทรัพย์ย่อมพอกพูนขึ้นได้เหมือนจอมปลวกที่ค่อยๆก่อขึ้นค่ะวันนี้รายการญาติธรรมยามบ่ายก็หมดเวลาแล้ววันนี้ดิฉันวรนาถ รสนานาค่ะ
1: ครับผมบุญส่งรัตนพงศ์
0: พร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะไปไหนว่าสารทานยินดีต้อนรับนะคะก็มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเนาะแต่ก็ในก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704

สุขญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่สนใจในการฟังธรรมบรรยายธรรมแล้วก็นมัสการพระเถระผู้มาฟังการบรรยายธรรมก็องค์ที่ประธานใหญ่คือเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธโกศาจารย์ด้วยปริยัติธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยวัดสัมพยาในความอุปถัมภ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธโกศาจารย์ได้จัดมีการเผยแผ่ธรรมแก่พระภิกษุสามเณรสาธุชนทั่วไปทุกวันอาทิตย์มีการบรรยายธรรมกันประจำก็ได้นิมนต์อาตมาซึ่งเป็นผู้มาบรรยายธรรมก็นายสังเวียนภูระหงนายกประเรียนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยก็เป็นผู้มีศรัทธานิมนต์ก็เคยนิมนต์บ้างแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสจะได้มาเนี่ยวันนี้ให้มาเทศเพื่อบรรยายธรรมในเรื่องทางไปสู่พระนิพพานซึ่งก็เป็นทางที่คือพูดกันก็ง่ายแต่ก็ปฏิบัติก็คงจะยากทางที่จะไปพระนิพพานฉะนั้นวันนี้อาตมาก็จะบรรยายเท่าที่มีความรู้ความสามารถที่พอได้เรียนรู้ศึกษาจากครูบาอาจารย์และได้ปฏิบัติตามก็คงจะไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจญาติผู้ใคร่ธรรมให้แจ่มแจ้งหรือลึกซึ้งได้ทั้งหมดก็ขอโอกาสไว้ในที่นี้ด้วยการที่เราตั้งใจมาปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องที่เราก็หาที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวคือคนที่จะไปนิพพานน่ะคนที่จะ

ก็สนใจในการรักษาใจให้สงบแล้วชีวิตครอบครัวก็เข้าถึงธรรมะพร้อมกันหมดคือไม่ใช่ว่ารวยแล้วจะมีความสุขหรือว่าจนแล้วจะมีแต่ทุกข์หรือว่ารู้มากก็จะมีความสุขรู้น้อยกับมีทุกข์อะไรอย่างนั้นความจริงต้องถึงความพร้อมด้วยเรียกว่าถึงพร้อมด้วยอิทธิบาททั้งสี่มีศรัทธามีความเพียรมีความพอใจตั้งใจคือเรียกว่ารู้จักไต่ตองเข้าไปถึงหลักธรรมคำว่านิพพานเนี่ยเป็นคำที่ทุกคนก็พอจะเข้าใจว่านิพพานแต่ว่าถึงความสว่างแจ้งถึงความสว่างแจ้งซึ่งปิดมืดมัวมาด้วยความไม่รู้ตลอดมาแต่คนที่จะไปนิพพานได้เนี่ยต้องเป็นคนเห็นทุกข์คือจนก็ดีรวยก็ดีฉลาดก็ดีจะอยู่ในฐานะศึกษาก็ดีไม่ศึกษาก็ดีอยู่แต่คนที่จะไปนิพพานได้เนี่ยบุคคลนั้นจะต้องเห็นทุกข์ที่พุทธเจ้าบอกที่สุดของที่สุดของทุกข์ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์สังขารนี้มีแต่ทุกข์วิญญาณนี้มีแต่ทุกข์สุดท้ายมันเป็นเรื่องของความทุกข์แต่ว่าคนจะไปนิพพานเนี่ยต้องเห็นทุกข์ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไปไม่ได้อย่างเช่นพุทธเจ้าเนี่ยจะไปนิพพานเนี่ยพุทธเจ้าเห็นทุกข์ก่อนพวกเราท่านจึงเตรียมตัวเพื่อจะออกบวชเห็นทุกข์ยังไงที่ท่านเห็นมรณะชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาท่านเห็นความทุกข์ของความเกิดความแก่ความเจ็บความตายท่านว่าจะต้องมีกับเราและญาติเราบุตรภรรยาสามีทุกคนนี้จะต้องเข้าถึงมรณะทุกข์วันนี้เราเกิดมาได้เราก็ดีใจแต่ถ้าพรุ่งนี้เราเจ็บไข้เราก็ต้องเสียใจหรือวันนี้เราอยู่ด้วยกันเราก็ดีใจแต่ถ้าพรุ่งนี้เจ็บไข้เราก็เสียใจหรือถ้าเราตายจากกันพรุ่งนี้วันนี้เราพบกันเราดีใจถ้าตายจากกันเราก็เสียใจพระองค์ท่านกลัวสิ่งอันนี้จะเกิดขึ้นกับพระองค์ก็เลยออกบวชเพื่อค้นหาสัจธรรมคือความพ้นทุกข์ก็คือการพ้นภาวะจิตใจที่เข้าไปยึดครองว่าเราว่าเขามันมีมากก็กลายเป็นทุกข์มากไปมันมีน้อยก็กลายเป็นกังวลตัดไม่ได้อยากจะมีให้มากก็กลายเป็นตัวทุกข์อีกไอ้ความพอดีนั้นไม่มีความพอดีนี้จะต้องแสวงหาในสัจธรรมคือเห็นทุกข์แล้วก็พยายามที่จะออกจากตัวทุกข์ทีนี้เราไม่สามารถที่จะออกได้เพราะเราอยู่ในปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องมันวนเวียนในวัฏจักรพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้ว่าโลกเนี่ยกลมท่านรู้ว่ามันเป็นวัฏฏะเป็นปฏิจจสมุปบาทมันเป็นการวนเวียนการเวียนว่ายตายเกิดที่ท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุเธอจงทำใจอยู่เป็นกลางอย่าหมุนไปตามโลกอย่าหมุนไปตามโลกแสดงพุทธเจ้ารู้ว่าโลกหมุนพุทธเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่รู้ดีองค์หนึ่งอย่าทำใจหมุนไปตามโลกจงทวนกระแสโลกท่านให้ตามโลกให้ทวนกระแสโลกแสดงพุทธเจ้านี่เป็นนักวิทยาศาสตร์เหนือนักวิทยาศาสตร์ที่รู้ว่าโลกกลมมาก่อนแต่ท่านไม่สามารถจะแสดงให้ใครดูได้รู้ได้เพราะไม่มีหลักพิสูจน์สมัยก่อนนอกจากการปฏิบัติธรรมแต่ทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ค้นคว้าแล้วว่าโลกกลมยอมรับศาสนาอื่นบอกว่าโลกแบนศาสนาทุกศาสนาบอกโลกแบนหมดโลกเหมือนรูปกระด้งหรือเหมือนไอ้แผ่นไม้อะไรเงี้ยมีขอบมีเขตแต่พุทธเจ้าบอกโลกกลมแต่ที่จริงคำสอนท่านไม่ได้บอกยืนยันว่าโลกกลมแต่เราพิจารณาไปแล้วเรียกว่าอย่าหมุนไปตามโลกจงทวนกระแสโลกทวนกระแสก็หมายถึงว่าโลกมันพัดพา

เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราหมุนไปตามกระแสโลกนี่คือเรียกว่าพัดไปตามอายตนะภายนอก6ภายใน6พอเราพบแล้วเราจะตามดูพบแล้วจะตามฟังได้ยินแล้วจะตามฟังได้เห็นแล้วจะตามดูกระทบสัมผัสแล้วจะตามสูดดมเช่นหูตาจมูกลิ้นถ้าได้รสเลยจะตามดื่มรสอร่อยอันนั้นคือเรียกว่าสายาละสลายตนะเรียกว่ากระทบแล้วจะมีอารมณ์ก็เรียกว่าอวิชชาเนี่ยเป็นปัจจัยให้แก่สังขารคือให้เกิดสังขารสังขารตัวนี้คนที่ไม่รู้เนี่ยไม่เข้าใจก็นึกว่าสังขารทั่วไปแต่สังขารหมายที่นี้ถึงว่าตัวจิตตัวจิตสังขารอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขารเราเรียนธรรมะนี่เราต้องเรียนรู้ก่อนนะว่าเหมือนเราจะเรียนพระสร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยเราจะเขียนแผนสร้างบ้านสร้างเรือนมันเป็นช่างรับเหมาเนี่ยเราต้องรู้จักการคำนวณเรียนจบก่อนว่าเสาจะใช้เหล็กเท่าไหร่ใช้ปูนเท่าไหร่ใช้ทรายเท่าไหร่คือแปรแต่ละชั้นแต่ละอย่างเนี่ยจะต้องคำนวณให้เรียบร้อยและสามารถวางเขียนแบบแผนออกมาได้คำนวณราคาออกมาได้น้ำหนักออกมาได้แล้วเราจึงจะสร้างบ้านได้จึงจะรับเหมาได้ถ้าไม่งั้นเราถ้าเราทำแบบประเภทที่ไม่มีวิชาการไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจเราจะต้องทำบ้านนั้นเสียหายถ้ารับเหมาก็ขาดทุนทำมาสร้างในกรุงเทพตีเข็มไม่พอก็อาจจะทรุดไปฉะนั้นการเรียนรู้พระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจึงต้องรู้หลักปริยัติเป็นพื้นฐานก่อนปริยัตินี่หมายถึงว่าเราต้องเรียนจบปริยัติธรรมหรือเรียนจบอภิธรรมแต่ถ้าเรียนน่ะดีเพราะเรารู้แนวทางแล้วปฏิบัติได้ผลแต่ปริยัติในที่นี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อบวชแล้วทุกคนก็สามารถเรียนปริยัติสิ่งใดไม่รู้ต้องเรียนให้รู้สิ่งใดไม่รู้ต้องศึกษาผู้รู้วินัยศีล227สมาธิกรรมฐานนี่ต้องเรียนกับผู้รู้ไอ้การเรียนกับผู้รู้เนี่ยเขาเรียกว่าปริยัติแล้วนำมาปฏิบัติเนี่ยมากระทำในเรื่องปฏิบัติทุกคนมีปริยัติปฏิบัติหมดแต่จะมีปริยัติมากแค่ไหนปฏิบัติมากแค่ไหนทุกคนนี่มีปริยัติหมดนะโยมถามโยมบอกโยมมีปริยัติไหมโยมบอกฉันอ่านหนังสือไม่ออกฉันไม่มีปริยัติทุกคนจะยืนยันงั้นใช่ไหมฉันไม่เคยเรียนนักธรรมเลยฉันไม่เคยเป็นมหาปริยัติฉันไม่มีปริยัติฉันไม่เคยเรียนอภิธรรมจบสักข้อหนึ่งฉันไม่มีปริยัติถ้าอย่างนั้นแสดงว่าโยมไม่เข้าใจคำว่าปริยัติและปฏิบัติปฏิเวทเป็นอย่างไรเมื่อไม่รู้ปริยัติแล้วก็ไม่สามารถจะรู้ปฏิบัติเมื่อไม่รู้ปฏิบัติแล้วโยมก็ไม่สามารถจะรู้ปฏิเวทธรรมคือรู้ทางหลุดพ้นได้เพราะคล้ายๆว่าโยมจะเรียนแผนที่เนี่ยโยมไม่มีครูไม่มีตำรับตำราไม่มีแผนที่ให้โยมดูเลยโยมเรียนไม่จบโยมต้องเรียนกับครูที่รู้และมีตำราแล้วก็ลองเดินตามแผนที่นั้นแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นจึงเข้าใจว่าเราเรียนแผนที่จบการเรียนธรรมะที่จะไปสู่ทางพระนิพพานก็เช่นเดียวกันชั้นใดก็ชั้นนั้นทางโลกทางธรรมเอามาประยุกต์กันได้หมดทุกคนมีปริยัติใช่ไหมโยมเช่นเราไม่รู้อะไรเลยเรามาบวชมาเข้าวัดปริวัติปริยัติแปลว่าท่องสวดจำให้รู้วิถีทางแล้วก็รู้วิถีทางของปริยัติคืออะไรพอมาวัดก็มายังปันเตติสรเนนะสหปัญจสีรานิยาจามะหรือวิสุงอะไรขอและขอศีล5ถ้าวันพระก็มายังปันเตติสรเนนะสหอัฏฐสีรานิยาจามะหรืออุปโสถังนั่นคือขอทางปริยัติแนวทางที่จะเดินไปสู่สวรรค์และนิพพานพระก็ให้เลย1ห้ามฆ่าสัตว์ปานาห้ามฆ่าสัตว์อธินาห้ามลักทรัพย์กาเมห้ามประพฤติผิดประเวณีลูกเขาเมียใคร
มุสาห้ามพูดจาหยาบคายโกหกปิ้นป้อนหลอกลวงเอาเขามากินทำให้เขาเสียทรัพย์สินเสียใจสุราห้ามดื่มของมึนเมาที่เป็นของเสพติดให้โทษทุกชนิดที่มันติดมันยึดแล้วก็ถือว่าอันนั้นถือว่าเป็นอบายเป็นทางที่ของมึนเมานี่ขอทางแล้วได้ทางแล้วอ๋อนี่ทางสวรรค์ได้แล้วแสดงว่าโยมเรียนปริยัติจบแล้วปริยัติแค่นี้โยมเรียนจบแล้วโยมปฏิบัติตามโยมไปสวรรค์ได้ไหมสีเลพุทธพอเรียนจบปุ๊บพระก็สีเลนะสุคติยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทาเยสีเลนะสุคติยันติศีลนี่แหละถ้าท่านถือไปตลอดชีวิตจนตายไปกับศีลท่านจะต้องมีความสุขถึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติสีเลนะโพกสัมปทาคนมีศีลนี่ไม่จนแบ่งกันกินหมดอ่ะคนมีศีลนี่ไม่ชอบโกงกันไม่ลักเล็กขโมยน้อยทุกคนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันถ้าไม่อยู่วัดก็ไม่อดอยู่บ้านก็ไม่อดพ่อมีศีลลูกมีศีลลูกมีศีลก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่ไม่ทอดทิ้งพ่อแม่มันจะมีการสืบทอดซึ่งความดีต่อกันเนี่ยศีลเนี่ยไม่จนสีเรนโพกสัมมทานเมื่อเราไม่เล่นม้าไม่เล่นมวยไม่เล่นหวยไม่เล่นใต้ดินบนดินเราไม่เล่นการพนันเราหากินเก็บเล็กผสมน้อยด้วยความสุจริตธรรมไม่มีความว่าจนที่จนช่วยกันไม่ไหวทุกวันเนี่ยไปดูเถอะบ้านไหนก็เหมือนกันบ้านนั้นจะต้องมีอบายมุขภาคไหนก็ดีภาคเหนือก็ดีภาคใต้ภาคกลางอีสานหรือในสลัมในหมู่บ้านที่คนไปดูเถอะที่ว่าจนนั้นจนมาจนเพราะไม่มีศีลมีเหล้าตั้งบ่อนการพนันเขาไม่ให้เล่นก็ขโมยเล่นกินทุกเย็นกับข้าวไม่มีจะให้ลูกเมียกินแต่ก็ต้องกินเหล้าให้ได้นี่เราจะรู้เลยว่าสีเลนะสุขติงยันติไม่มีความสุขเลยเพราะไม่มีศีลทะเลาะเบาแว้งด่าว่าแล้วลูกก็สืบตระกูลด้วยนิสัยจิตใจที่หยาบคายออกมาอีกตามพ่อแม่สั่งคือพ่อแม่ที่กระทำทุกวันการไม่มีศีลนี่ทำให้สังคมเนี่ยสูญเสียคนดีไปเยอะเลยผลิตบุคลากรที่ออกมาเสียมากที่สุดเนี่ยที่โยมจะได้ยินหนังสือพิมพ์ทุกวันเราเนี่ยแม้แต่ขึ้นรถไฟคนเมาให้ขับรถไฟก็ตกรางภาคเหนือตายกันเยอะเสียทรัพย์สินประเทศชาติเรามากมายภาคใต้ก็สับรางด้วยความเมาไม่รู้ทิศทางที่จะสับไม่ถูกเพราะความเมาก็ต้องเสียทรัพย์สินเสียชีวิตบุคคลตัวเองก็ต้องเดือดร้อนนี่เรียกว่าสีเลนะสุขติงยันติไม่มีแค่ศีลเบื้องต้นในโยมถ้าปริยัติข้อนี้ใครทำได้แล้วปฏิบัติตามก็ไม่มีทุกข์ถ้าเขามีศีลก็จะสับรางผิดไหมไม่ผิดหรอกวันนี้เมาไปหน่อยเลยสับผิดเงี้ยวันนี้เมาไปหน่อยเลยลืมขับรถไฟตกรางศีลนี่ทำให้ไม่ตกรางรางรถไฟจุดหมายปลายทางก็เหมือนทางที่เราไม่รู้ปริยัติเนี่ยทางเราไม่ได้ปฏิบัติเมื่อไม่รู้ปริยัติแล้วเราก็ปฏิบัติไม่ถูกก็ต้องตกทางไม่ถึงภาคใต้ไม่ถึงภาคเหนือการจะไปนิพพานก็เหมือนเราขึ้นรถไฟนะโยมเมื่อเราขึ้นรถไฟเราก็ต้องไปให้ถูกทางคนขับรถก็ต้องไม่เมาคนสับรางก็ต้องไม่เมาเพราะต้องมีศีลถ้าไม่มีศีลก็ไปไม่ถึงทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสังคมเราทุกวันถึงว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาคนมีศีลนี่ไม่จนจะรวยเจ็ดชั่วโคตรเราพอกินลูกจะเหลือกินแล้วเลนหลานจะเหลือไปมากขึ้นอีกถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยเรามีกินแต่พอหลังลูกหลานแล้วจะหมดจะเล่นการพนันกินเหล้าจนเป็นอบายมุขครอบงำจนถึงกับทุกคนนุ่งคนต้องฆ่าตัวตายก็มีหรือฆ่ากันตายก็มีเพราะว่าขาดศีลข้อเดียวสีเลนะนิพุติงยันติศีลดับทุกข์ได้ศีลไปถึงนิพพานเพราะคนมีศีลนี่ไม่กังวลอะไรแล้วเพราะเชื่อว่าตัวเองนี่ไปดีแล้วตายเมื่อไรก็ไม่ห่วงเหมือนอย่างโยมปฏิบัติธรรมในโยมบอกว่าตายเมื่อไรก็ไม่ห่วงเพราะทำทุกอย่างสิ้นแล้วไอ้ที่ห่วงนี่ยังไม่ถึงนิพพานถ้าโยมเข้าถึงศีลแล้วโยมสบายใจว่าฉันไม่ตกนรกแล้วคนมีเงินเดินไปไหนก็สบายใจ
ถึงไม่มีเงินพกไปแต่ก็รู้อยู่ในธนาคารเยอะเพราะสบายใจเขาเรียกมีทรัพย์ภายนอกแล้วหรือถ้ามีทรัพย์ภายในยิ่งอุ่มใจมากขึ้นดังนั้นมาย้อนดูว่าทุกคนมีปริยัติไหมแล้วพอเราเข้ามาถึงอาจารย์สอนอาจารย์ก็โยมถึงว่ามาวัดมหาธาตุพอรับศีลเสร็จแล้วก็พองหนอยุบหนอให้กำหนดที่ท้องเหนือสะดือ4นิ้วพองหนอยุบหนอเพื่อจะทำใจให้ว่างเลิกเรื่องบ้านเรือนภาระต่างๆที่มีความวุ่นวายเพื่อจะตัดใจให้มันเหลืออยู่แค่พองยุบอย่างเดียวถ้ามาที่นี้ก็พุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธออกพุทโธนะโยมนะจับลมหายใจอนาปานุสติอัสสาสะปัสสาสะกำหนดลมเข้าและลมออกเขาเรียกว่าเป็นสมถะและวิปัสสนาที่จะเกิดขึ้นกับเราเบื้องต้นเป็นสมถะแล้วเราเรียนแล้วศีลสมาธิเกิดแล้วถ้ามาบวชก็ถึงครูบาอาจารย์ถึงขั้นสูงก็เกสาโลมานขาทันตาตะโจตาโจทันตานขาโลมาเกสาเกสาหมายถึงผมโลมาหมายถึงขนนขาหมายถึงเล็บทันตาหมายถึงฟันตาโจหมายถึงหนังอนุโลมปฏิโลมจึงเห็นความจริงย้อนไปมาเจนใจเราเนี่ยเห็นว่าผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างก็จะสกปรกขนถ้าเราไม่ถูไม่ล้างก็จะเหงื่อใครออกเปื้อนไม่สะอาดฟันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างก็มีฟันสกปรกมีกลิ่นเหม็นหนังถ้าเราไม่ถูไม่ล้างทุกวันก็จะต้องมีความสกปรกจนเห็นความจริงของสังขารอันนี้ก็เรียกว่าเมื่อเราเห็นความจริงกันนั่นแหละเขาเรียกว่าตัววิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นแต่ที่กำลังเกสาโลมานะขาทันตาตาโจตาโจทันตานะขาโลมานี่กำลังเริ่มปฏิบัติได้ปริยัติได้จำได้แล้วใช่ไหมท่านนิยมได้ปริยัติแหละแล้วก็ปฏิบัติได้สมัยก่อนที่พุทธเจ้าท่านสอนแบบนี้เพราะบางคนสมัยก่อนมีศรัทธามากมีปัญญาที่จะขบคิดแค่กายสังขารเหล่านี้เข้าใจได้สามารถจะมองอะไรเข้าใจได้เขาเรียกว่าสำเร็จได้เร็วไอ้ที่ทุกวันไม่สำเร็จได้เร็วเพราะอะไรเพราะเราห่วงมากเรามีตัวห่วงเยอะเรามีตัวอวิชชาเยอะจริงๆเผลอๆเราเรียนไปเป็นอวิชชาก็มีเพราะหลงตัวเองว่าเรารู้มากใครสอนเราก็ไม่เชื่อมันจะมารู้เท่ากูไงคนนี้มันไม่ได้มีความรู้อะไรไม่มีปริยัตินี่เราปริยัติเลยเราเลยมีตัวตนก็เลยเป็นโพธิละแบกแบลานเปล่าคำพีเปล่าดีจะเล่าต่อไปแต่ถ้าเรารู้ว่าทุกคนมีปริยัตินี่เราไม่ดูถูกหรือบางคนเนี่ยไม่รู้อะไรแต่ไม่โกรธบางคนนี่รู้มากแต่ขี้โกรธเอ๊ะเรารู้มากทำไมเราขี้โกรธทำไมจึงห่วงมากกังวลมากเป็นทุกข์มากเหลือเกินไอ้เราก็เรารู้มากทำไมมันทุกข์มากคนนี้ไม่รู้อะไรเลยมันถึงก็มานั่งหลับหูหลับตาพุทโธธัมโมสังโฆเห็นไม่พูดไม่จาอะไรแต่ทำไมมันใจเย็นจังใครว่าไงก็ไม่โกรธไอ้เราหรือเรารู้มากกับใครว่าเราไม่รู้เนี่ยเราโกรธทันทีไอ้คนนี้เขาว่าไงมันก็ไม่โกรธว่าโง่ไงก็ไม่โกรธเราจะรู้จากการที่เราอยู่ใกล้กันว่าใครโกรธใครไม่โกรธใช่ไหมเราจะรู้ว่าคนนี้ได้ปริยัติไปแล้วปฏิบัติหรือเปล่าคนโกรธเนี่ยเราจะรู้ว่าคนนี้อาจจะรู้แต่ตำราแต่มีขี้โกรธแสดงว่าได้แต่ปริยัติปฏิบัติไม่มีมีเหมือนกันแต่ว่าไม่สามารถจะปฏิบัติก็ถึงนิพพานได้คือตัวโกรธยังขวางกั้นอยู่เป็นนิวรณ์อยู่เราก็เป็นเครื่องวัดเลยว่าอ๋อปริยัติเป็นอย่างไรปฏิบัติเป็นอย่างไรปฏิบัติแปลว่าขัดเกลาชำระตอกทอยพิจารณาละสิ่งที่เลวๆของตัวเองออกปัญญานี่แปลว่าพิจารณาสิ่งที่เลวๆในหัวใจออกอะไรที่มันเลวอะไรที่ไม่ดีก็คือความโกรธความตนีความตนีนี่ทำไงเสียดายมากเขาบอกว่าให้นึกถึงว่าตายแล้วเอาไปไม่ได้พยายามให้ทานเนี้ยความโกรธทำไงรู้ว่าเราตกนรกทุกวันโกรธเมื่อไรตกนรกเมื่อนั้นไม่เคยสุข

ใจเลยความโกรธเข้ามากินไม่ได้นอนไม่หลับขับมานึกถึงแต่ไอ้คนนั้นน่ะคิดอาฆาตชิงชังพยาบาทอยู่เรื่อยแล้วโกรธใครโกรธคนใกล้ๆจริงๆนอนด้วยกันก็โกรธกันคนโกรธกินโกรธคนนอนด้วยกันโกรธทำงานด้วยกันโกรธคนกินข้าวชามสำรับเดียวกันเนี่ยที่เราโกรธอยู่ทุกวันเนี่ยมันแก้ตรงนี้ไม่ตกเราไปเจอเพื่อนหนุ่มเพื่อนสาวเจอคนที่อื่นเราใจดีพูดจาดีพอกลับมาบ้านอารมณ์เสียมันโกรธตรงเนี้ยไอ้ที่มันไปนิพพานไม่ได้มันตรงที่กลับมาแล้วมันเป็นทุกข์นี่เองไอ้ตรงนี้ที่ว่าทำยังไงเรารู้แล้วแต่เราแก้ตรงนี้ไม่ได้เราก็ต้องหาทางรู้ปริยัติแล้วก็รู้ปฏิบัติถ้าพูดแล้วก็ยาวนะโยมนะพูดต่อไหมนะก็คงต้องพูดให้จบเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารคือไม่รู้ต้นความจริงไม่ใช้ปัญญาพิจารณาคือมันอวิชชาเนี่ยมันไม่รู้เลยว่าเวลาเราโกรธเนี่ยอารมณ์มันกระทบเนี่ยมันมาจากสาเหตุใดเราไม่ทันอารมณ์เราหลงโกรธไปซะแล้วเผลอตัวซะแล้วเราจะโกรธเราดับไม่ทันจึงเรียกว่าเราอยู่ในค่ายของอวิชชาทั้งหมดโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีรักชังกังวลทั้งหมดนี่ว่ามันไม่รู้ความจริงคือก็เป็นความวิตกหวาดระแวงไปหมดเพราะมันไม่รู้อะไร อวิชชาเป็นเหตุให้สังขารปรุงแต่งเมื่อมีเหตุการณ์ปรุงแต่งเลยก็ว่าไอ้ตัวสังขารสามเนี่ยพอใจก็เป็นสุขเวทนาไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนาเฉยก็เป็นอุเบกขาไอ้ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวสังขารเป็นตัวเวทนาแล้วทำให้เกิดสังขารสังขารเนี่ยทำให้เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาคือเรียกว่าถ้าเราจะมาเรียนรู้ก็อายตนะก็คือว่าสิ่งที่เราได้รับกระทบเนี่ยมันทำให้เกิดปรุงแต่งเช่นตาเห็นรูปเราตามดูแล้วเอากลับมาคิดใหม่หูได้ยินเสียงกลับได้ตามฟังแล้วกลับมาฟังใหม่ถ้าดีชอบใจถ้าไม่ดีไม่ชอบใจถ้าดีก็หลงไปถ้าไม่ดีก็กลับพยาบาทไม่ชอบใจสิ่งนี้เราไม่ชอบคือมันไม่วางใจเป็นกลางทีนี้เมื่อสังขารเนี่ยมันเป็นปัจจัยให้แก่วิญญาณวิญญาณนี่บางคนก็จะคิดว่าวิญญาณในที่นี้คือพูดกันแล้ววิญญาณ6ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสนี่ก็เรียกว่าวิญญาณ6วิญญาณนี้มีอยู่ในอาการ32ปรากฏอยู่ทุกขณะที่เรากระทบไม่จะจับวิญญาณได้เวลาตาเห็นรูปนั่นน่ะก็เรียกว่าจักขุวิญญาณหูได้ยินเสียงแล้วรู้จักเสียงดีไม่ดีนั่นก็เรียกว่าโสตวิญญาณวิญญาณนี่อยู่ที่อายตนะเป็นอัตโนมัติวิญญาณนี่เป็นอัตโนมัติที่รู้ไวเห็นไวฉับพลันทันทีเป็นตัวรู้อันหนึ่งเรียกว่าวิญญาณวิญญาณนี่ทำให้เกิดเป็นปัจจัยให้แก่นามรูปทำให้เกิดแก่นามรูปเช่นเราไปยึดแล้วเนี่ยมันจะเป็นนามรูปขึ้นมาทันทีเช่นเราพอใจในเสียงเนี่ยเราก็พยายามแสวงหาเสียงอันนั้นมาพอใจในรูปเราก็พยายามแสวงหารูปในนั้นมาก็เรียกว่าเป็นปัจจัยให้แก่นามรูปเกิดขึ้นเกิดถ้าเราได้มาพอใจก็ดีถ้าได้มาไม่พอใจก็เกิดเป็นทุกข์เกิดเป็นทุกข์เกิดความกังวลเกิดความปรุงแต่งต่างๆนานาที่จะเกิดขึ้นนามรูปนี่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะเกิดสลายตนะเกิดในอายตนะทั้ง6เรียกว่าเป็นปัจจัยให้ซึ่งกันและกันเรื่อยๆไปเรียกว่าตัวนี้เรียกว่าตัวที่เราไม่เข้าใจละเอียดมากนะถ้าเราเรียนเรื่องนี้เราต้องเรียนที่ตัวเองนะโยมอายตนะนี่มีทุกคนใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจและภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะที่มากระทบที่อารมณ์ต่างๆเข้ามากระทบใจก็เป็นอารมณ์ภายนอก

เสียงที่มากระทบหูก็เป็นรูปภายนอกสิ่งพวกนี้ที่จะนำมาเก็บไว้เป็นอดีตและอนาคตและปัจจุบันเมื่อเก็บรูปไปมากๆเนี่ยเราก็จะหลงรูปอันนั้นถ้ารูปดีก็มาปรุงแต่งในความพอใจอยากได้ถ้ารูปนั้นเสียไปก็เสียใจหวงแหนแต่ถ้ารูปนั้นทำให้เราไม่ถูกใจเราจะโกรธมากเสียงก็ดีรูปก็ดีเมื่อเอามาปรุงแต่งแล้วจะเป็นผัสสะที่เกิดเล่าร้อนใจมันจะสุขอยู่ไม่นานแล้วมันจะมีทุกข์เข้ามาแทนเมื่อเรามีคนรักสักคนเนี่ยใหม่ๆเราก็สมหวังทุกอย่างแต่พอนานๆแล้วเราจะรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจเรามันจะเหมือนความผิดหวังอะไรมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆมันก็แค่มันเสื่อมขึ้นมาเสื่อมมาเหมือนเราเอาผ้ามานุ่งเนี่ยใหม่ๆเรารักมากชิ้นเนี้ยมันสวยจริงแต่พอนุ่งไปมันเสื่อมไปเสื่อมไปมันจะขาดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเราเสียแล้วมันเกิดมีความทุกข์ต้องดิ้นรนหาใหม่เสียแล้วเนี่ยนี่เรียกว่านี่เนี่ยมันเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะเกิดเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเกิดกระทบใช่ไหมกระทบแล้วเกิดพอใจไม่พอใจอย่างเงี้ยกระทบเกิดพอใจไม่พอใจแต่ถ้ากระทบเรามีสมถะกรรมฐานมีอุเบกขาอยู่ก็จะเฉยแต่พวกกันมีตัวปฏิบัติเข้าไปนะทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันจะมีความเป็นนิพพานเขาหยุดในขณะนั้นมันเกิดมีความทุกข์ต้องดิ้นรนหาใหม่เสียแล้วเนี่ยนี่เรียกว่านี่เนี่ยมันเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยให้เกิดสลายตนะสลายตนะเกิดเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะเกิดกระทบใช่ไหมกระทบแล้วเกิดพอใจไม่พอใจอันเนี้ยกระทบเกิดพอใจไม่พอใจแต่ถ้ากระทบเรามีสมถะกรรมฐานมีอุเบกขาอยู่ก็จะเฉยแต่พวกกันมีตัวปฏิบัติเข้าไปนะทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันจะมีความเป็นนิพพานเขาหยุดในขณะนั้นแต่ถ้ามันไม่มีพวกนักปฏิบัติไม่มีในตัวเราไม่รู้จักทำใจมันก็จะปล่อยให้กระทบอยู่ตลอดเวลายินดียินร้ายตลอดเวลาเราไม่มีเครื่องกั้นเลยไม่มีตัวอุเบกขาไม่มีตัวสติไม่มีตัวสมาธิไม่มีตัวปัญญามันก็จะรับสัมผัสก็เกิดเป็นเวทนาเวทนาเนี่ยหมายถึงว่าเช่นเราปรุงแต่งชอบมากเลยไม่ชอบมากเลยเนี่ยเกิดเวทนาลุ่มร้อนกระวนกระวายอยากจะได้มาไอ้เวทนานี้ก็จะส่งถึงใจชอบใจไม่ชอบใจกับเวทนาอันนั้นเวทนา3มันเป็นเรื่องของจิตนะแต่ว่าสังขารเนี่ยเป็นเรื่องที่อาศัยเป็นสื่อให้เกิดเวทนาถ้าเกิดพอใจมากๆมันไปเลยเงี้ยบางคนนะอย่างผัวเมียรักกันมากๆเนี่ยพอทำไม่ถูกใจตายกันทั้งหมู่เลยเงี้ยชอบก็ตายไม่ชอบก็ตายผลมาจากชอบพอมันไม่ได้ดังใจแล้วมันก็ไม่ชอบทำลายกันได้นี่เรียกว่าเกิดจากไอ้สิ่งพวกนี้ถ้าเราเรียนแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆมองเห็นว่าเป็นเรื่องง่ายๆแต่ถ้าเรามาปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเกิดเป็นเวทนาแล้วทุกข์ทั้งนั้นถ้าเราไม่วางเฉยเลยทุกข์ทั้งนั้นทุกข์จะเกิดขึ้นกับเวทนาทั้งนั้นเลยเวทนานี่เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติต่อกันหมดเลยเรียกว่าปฏิสนสมุปบาทนี่วนเวียนต่อกันหมดเลยเชื่อมโยงไม่ออกจากลูกโซ่เลยเรียกว่าถ้าเราตกอยู่ในอารมณ์พวกนี้แล้วเนี่ยจะไม่ไปนิพพานไปนี่ได้นิพพานนี้ไม่ไปตรงแล้วเพราะว่านี่มันคล้ายๆว่าเหมือนเราวนอยู่ในอ่างเหมือนพายเรือในอ่างไปทำงานแล้วกลับมาบ้านพออยู่บ้านคิดถึงที่ทำงานพอถึงที่ทำงานคิดถึงบ้านมันก็วนอยู่เงี้ยอารมณ์มันห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงคนโน้นนี่ก็เรียกว่าพายเรือในอ่างนี่ก็เรียกว่าไม่ไปนิพพานนี่มันวนเป็นวัฏจักรอย่างนี้
เวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาเนี่ยตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปาทานอุปาทานในตัวยึดเลยวันนี้ลูกเรานะภรรยาเรานะสามีเรานะอะไรล่ะมันจะยึดทันทีว่านี่ของเราทั้งหมดเลยที่เราสร้างมาตั้งแต่เล็กจนโตของเราทั้งหมดของใครไม่มีเลยอุปาทานมันยึดแม้แต่สังขารร่างกายก็ยึดว่าเป็นของเราอุปาทานนี่ก็เป็นปัจจัยเมื่อยึดแล้วทำไงไม่ยึดว่าเป็นของเรามันก็เกิดกังวลในนั้นเช่นจิตของเราไปยึดบ้านน่ะจิตเราจะปรากฏจุติที่บ้านเราเลยจิตเรายึดที่ทำงานก็จิตจะจุติที่ทำงานเลยจิตเรายึดถึงหน้าใครอย่างเงี้ยจิตเรายึดถึงหน้าใครเนี่ยเราจะห่วงสมมติว่าเหมือนอย่างที่ว่ามีความโลภจิตเศร้าหมองตายแล้วไปเป็นสุนัขหมาดำไปเป็นสัตว์เนี่ยมีความโกรธพยาบาทคนนั้นมากเลยแต่ดับไม่ได้ก็ตายไปเป็นสัตว์ไปนรกอย่างเงี้ยมีความหลงเป็นโมหะไม่รู้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเป็นโมหะที่ไม่รู้ความจริงเหมือนอย่างคนที่เวลาแก่ตัวแล้วหลงอะอวิชชาโมหะงั้นพอตายแล้วพวกนี้ก็บังคับบัญชาตัวเองไม่ได้เลือกที่เกิดไม่ได้ก็ตายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างตายไปเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างเพราะหลงเพราะใจตัวเองไม่รู้ว่าคิดอะไรการที่ไม่รู้ใจตัวเองว่าคิดอะไรในขณะที่จะจุตินั้นเนี่ยไม่สามารถจะดับอารมณ์นั้นได้เกิดภพเกิดชาติขึ้นมาทันทีเขาเรียกว่าเราคิดถึงลูกเราเวลาลูกเราท้องแก่เราตายปุ๊บก็ไปเกิดในครรภ์ลูกเราเนี่ยตามหลักของพระว่าจิตมันไปเกิดอย่างนั้นเป็นภพเป็นชาติอย่างนั้นชาติที่สุดท้ายชาติก็คือว่าเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาคือเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่รู้ทั้งหมดเลยมีมาก่อนพุทธเจ้าเกิดอีกธรรมอันนี้ธรรมที่กล่าวมาเนี่ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเกิดมาคู่มนุษย์เกิดคู่สังขารของมนุษย์แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้เข้าไปพิจารณาธรรมทั้งหมดนี้ด้วยสติปัฏฐาน4พุทธเจ้าเข้าไปพิจารณาถึงว่าเป็นอริยสัจ4ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เอาที่กล่าวว่าเป็นมรรคองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปมีความดำริเข้าไปถึงอารมณ์ตัวเองว่าเราแยกออกจากอัตตะอัฏฐกิลมัฏฐานุโยกชาคิริยานุโยกหมายถึงว่าไม่ให้ใจของเราไปพัวพันทั้งสองอย่างยึดบ้านยึดเรือนยึดลูกยึดหลานหรือยึดตัวตนมากก็พยายามแยกกิจออกนี่ให้ปล่อยวางเมื่อพระองค์ทรงใช้อนาปานุสติเป็นอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นพระองค์ก็สามารถที่แยกรูปแยกนามนี้ออกจากกันได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในภพชาติอันนี้เข้าใจในกระทบสัมผัสอันนี้เรียกว่าเมื่อพระองค์ทรงเข้าใจหรือว่าในหลักของสติปัฏฐาน4กำหนดกายเวทนาจิตธรรมกายานุปัสสนาปฏิปทานากำหนดกายเป็นอารมณ์กายหายใจก็รู้กายเดินกายนั่งกายนอนกายกินกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะกายทำอะไรกำหนดกายตามความเป็นจริงพิจารณากายตามความเป็นจริงก็เรียกว่ากายานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณากายนี่เรียกว่าวิปัสสนากับสมถะเจือกันทางสำเร็จเป็นอย่างนี้เวทนานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาเวทนาที่กล่าวมาแล้วเวทนา3คือจิตที่เสวยสุขทุกข์และวางเฉยจิตานุปัสสนาปฏิปทานากำหนดจิตของเราเนี่ยใครกำหนดได้ไหมถ้าเราทำอานาปานสตินิยมทุกคนจะรู้จิตตัวเองว่าเรากำลังคิดถึงใครเรากำลังสงบหรือไม่สงบเราเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเราคิดดีหรือคิดไม่ดีมันจะเห็นจิตในจิตของตัวเองอยู่เสมอนั่นแหละเวลาโกรธก็รู้ว่าโกรธไอ้ตัวรู้นั่นคือตัวดับไอ้ตัวไม่รู้นั่นคือตัวเกิดนั่นคือตัวชาติภพตัวรู้วิชาตัวนั้นคือรู้ตัดจักตัดอารมณ์ชาติภพดับไปไอ้ตัวไม่รู้นั่นคือตัวสังขารตัวชาติตัวภพสังขารทำให้เกิดได้มาปรุงแต่งมาได้หมดเลย
เกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเรียกว่ามันเข้ามากลุ่มลุมในตัวเกิดอันตัวเดียวที่มันตัวไม่รู้นั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าเราก็ต้องตามดูจิตของเราเมื่อตามดูจิตมากขึ้นมากขึ้นมาแล้วจิตมันเกิดแล้วมันดับมันก็ปล่อยวางเห็นจิตรู้จิตนะเข้าก็เป็นธรรมลมธรรมานุปัสสนาปฏิปัสสนาพิจารณาทั้งหลายธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราตัวเขาได้เขาเรียกพิจารณามหาสติปัฏฐาน4เนี่ยสามารถมองเห็นธรรมภายในธรรมคือมองเห็นใจตัวเองนั่นเองนี่หลักปฏิบัติหลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าเมื่อทำขึ้นมาแล้วก็ได้รับผลแล้วก็การวิธีแก้ทุกข์อย่างนี้ในปฏิจจสมุปบาทก็คือว่าเอาองค์มรรค8เข้าไปปฏิบัติแล้วก็สามารถจะรู้ในมหาสติปัฏฐาน4ได้หมดเมื่อสติปัฏฐาน4นี่เราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ทำความเพียรแล้วก็ทำอินทรีย์5ให้เกิดขึ้นคือเรียกอินทรีย์สังวรเรามีความเชื่อไหมว่าเราทำสมาธิเนี่ยใจเราสบายไม่เคยโกรธใครเลยศรัทธาความเชื่อเกิดขึ้นไหมเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงนะทำคำสอนพระเจ้าสอนแล้วรู้เห็นจริงนะพระสงฆ์ปฏิบัติตามเนี่ยท่านไม่เคยโกรธใครพระสงฆ์ในวัดต่างๆพระสงฆ์ที่ปฏิบัติเนี่ยท่านสอนเราเขาท่านก็ไม่โกรธแล้วเราก็เกิดศรัทธาความเชื่อว่าพระสงฆ์พระธรรมพระพุทธนี่เป็นธรรมที่แท้จริงเพราะเราพิสูจน์แล้วเราเกิดความสุขความสงบที่เราปฏิบัติประจำวันเรามาวัดเราแค่เอาศีล5ไปปฏิบัติที่บ้านเนี่ยเรามีความสุขมากเลยเงี้ยนี่เราเห็นผลอ๋อเราเกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาแล้วว่าเวลานั่งแล้วจิตเราไม่โกรธเวลากลับไปบ้านแล้วเราโกรธเราก็รู้ว่ากลับไปบ้านแล้วเราโกรธเก่งกลับมาวัดแล้วเราไม่โกรธได้แน่ต่อไปนี้เราจะต้องพยายามไปวัดมาบ้านบ่อยๆจนใจของเราเหมือนกันอยู่บ้านก็ไม่โกรธอยู่วัดก็ไม่โกรธนี่เรารู้แล้วว่าทางดับทุกข์เป็นจริงนี่เกิดศรัทธาความเชื่อเลยว่าต้องไปแล้วเรารู้ว่าความโกรธนี่ไม่ดีแล้วก็สามารถแก้ได้พอรู้เห็นจิตโกรธทีไรดับทุกทีพอตัวนี้คือตัวดับทุกพอมีศรัทธาความเชื่อขึ้นมาก็เกิดความเพียรเกิดสติคุ้มครองอารมณ์ตัวเองอยู่เรื่อยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจึงว่าอินทรีย์5ก็สำรวมละสำรวมระวังหูเราจะเชื่อไปหลงฟังเขามากไประวังตาเราจะไปหลงดูเขามากไปจะไปติดลูกติดหลานติดทรัพย์สมบัติติดภาระต่างๆก็พยายามระวังใจเราไม่ให้มันคิดถึงอดีตมากตัดทิ้งไปอะไรเงี้ยเอาปัจจุบันเป็นหลักทุกต่างๆก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงคือการปฏิบัติพระเจ้าพิสูจน์ได้ด้วยการเห็นทุกข์ในใจเราเห็นความเสื่อมในกายเราในใจเราเห็นความจริงว่าทุกคนเราเนี่ยหนีความตายไม่พ้นแม้แต่ตัวเราก็หนีไม่พ้นความแก่ความตายก็เรียกว่าปฏิบัติพิสูจน์เห็นทางดับทุกข์และพ้นทุกข์พระนิพพานเป็นอย่างนี้คือเราอย่าไปหวังว่าฉันจะเอาจิตว่างเอาถึงนิพพานอย่างอื่นไม่ใช่ดังนั้นการปฏิบัติเบื้องต้นเราต้องมีก่อนเรียนรู้ธรรมะนี่เราเรียนได้ทุกคนกายยาวานาคือกว้างสันกรรมาสัญญาใจคลองเราเนี่ยเป็นตัวปริยัติโยมพุทธเจ้าก็เรียนตรงนี้เองตัวเราเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกกายใจเรานี่รูปนามเนี่ยเป็นพระไตรปิฎกที่พุทธเจ้าเปิดอ่านตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เปิดดูที่กายกับใจนี่เองที่เราเรียนก็ทุกวันเนี่ยต้องเท่าไรหนังสือต้อง40กว่าเล่มเนี่ยหน้าต้องอะไร2ต้องอะไร 20,000 อะไรกว่าหน้าอะไรเนี่ยเรียนก็ไม่จบเนี่ยแต่ถ้าว่าเรียนจบแล้วไปนิพพานได้เนี่ยทุกคนก็ต้องมานะเรียนแต่ที่จริงเรียนจบแล้วเราต้องเรียนใจเราให้จบปริยัติจริงๆเนี่ยนะปริยัติจริงๆที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือว่าให้รู้จักแยกขันธ์5ออกไม่ให้ติดยึดขันธ์5นี่เอง

ให้รู้จักว่าทุกข์เกิดขึ้นที่ใจแล้วสามารถให้ละทุกข์ได้ให้ละความโกรธความห่วงบางคนห่วงจะเป็นโรคประสาทนะโยมนะบางคนที่ไม่ได้เข้าวัดเนี่ยห่วงมากห่วงยังกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกลายเป็นโรคประสาทไปก็มีเพราะยึดรูปยึดเสียงยึดกลิ่นยึดรสยึดสิ่งที่เราเคยมีอยู่กลัวว่ามันจะจากเราไปกลัวจะไม่เป็นดังๆที่เราตั้งใจไว้นั่นจะเป็นโรคประสาทกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่พอเข้าวัดแล้วพอมารู้จักตัวยึดว่าเป็นทุกข์เราก็ไม่ทุกข์ไม่ยึดเสียพอเราภาวนาไปภาวนาไปพุทโธนอนหลับได้คือหนอนนอนหลับได้สัมมาหลังนอนหลับได้รูปนามนอนหลับได้นั่นคือตัวยึดไม่มีอุปาทานดับใจเราก็ว่างสบายคราวนี้นั่นเนี่ยคือหลักธรรมของสัมมาทิฏฐินี่คือความเห็นถูกต้องคือเห็นละจิตตัวเองคือเราต้องมาเข้ารู้ถึงจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาได้ทุกคนเมื่อใดเมื่อนั้นเนี่ยจะดับทุกข์ความโกรธเราจะไม่มีก็ไม่มากแต่ที่เราไม่ทันนี่เราไม่ทันความโกรธเราเพราะเราไม่รู้ทันอารมณ์เรามีเวลาปฏิบัติน้อยที่จริงเวลาปฏิบัตินั้นมีอยู่ตลอดวันเพราะเราทำมาหากินเนี่ยเราจะต้องเดินต้องยืนต้องนอนต้องหายใจทุกทั้งหมดเราก็ดูมันดูอิริยาบถเนี่ยเป็นทุกทั้งหมดสุขก็มามีเดี๋ยวก็มีทุกตามมาเราจะมองดูตามอาการการ32ของเราเนี่ยตลอดวันเนี่ยก็ปฏิบัติตามในอิริยาบถใหญ่นี่ครับปฏิบัติตามอิริยาบถใหญ่มากเลยที่เราจะเอาสติไปกำหนดรู้ในอิริยาบถพวกนี้แต่เราจะเริ่มต้นเราต้องหัดภาวนาก่อนที่ว่าขอกรรมฐานหรือเราอ่านหนังสือหรือเราปฏิบัติได้เองก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ให้มันไปตรงที่ว่ารู้จิตเห็นจิตแล้วก็ละจิตตัวเองที่มันปรุงแต่งได้ก็แล้วกันไม่ใช่เห็นอะไรเราเชื่อจิตตัวเองที่บอกว่ารู้แล้วปฏิบัติไม่หลุดพ้นเพราะอะไรเนี่ยเพราะเรามันยึดว่าเรารู้หรือยึดว่าตัวเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เลยไม่เห็นทางเดินฉะนั้นถึงว่าทุกคนมีปริยัติแล้วเอาง่ายๆปริยัติที่ตัวเราเกสาโลมานขาทันตาตะโจเนี่ยพุทธเจ้าให้วังคีสะนะวังคีสะคบเคาะกะโหลกคนรู้หมดเลยเรียนมนต์รู้ว่าคนนั้นตายไปสวรรค์ตายไปนรกคนนี้เป็นชื่ออะไรตายอย่างไรเคาะแล้วรู้หมดพอมาเคาะกะโหลกที่พุทธเจ้าให้กะโหลกพระอรหันต์เคาะไม่รู้ขอเรียนต่อพุทธเจ้าบอกต้องบวชมนเราต้องบวชพอบวชปุ๊บพุทธเจ้าเกสาโลมานขาตันตาตะโจตะโจตันตานขาท่องไปท่องมาบรรลุเลยเป็นพระอรหันต์เราเป็นไงวังคีสะเธอสามารถรู้ไหมวิญญาณของพระอรหันต์บอกเข้าใจแล้วเป็นไงบอกเคาะยังไงก็ไม่เห็นนพระองค์เพราะท่านดับไปหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วซึ่งเป็นเหตุปัจจัยนั้นดับไปหมดแล้วจึงเข้าใจว่าอ๋อวิชาเคาะของพุทธเจ้าเนี่ยคือต้องเรียนตัวเองตัวเองนี่ไปเรียนมาจบเลยนะเก่งที่สุดในยุคนั้นแหละแต่ก็มาจบตรงที่ไม่รู้สังขารตัวเองไม่รู้ผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยพอท่องไปท่องมาจิตมันก็มีสมาธิก็มองเห็นเป็นชิ้นเป็นอันแยกธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกลายเป็นวิปัสสนาญาณแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ในไม่ช้าเลยคือหมายถึงว่าจิตเนี่ยมันเลิกอุปาทานแล้วจิตมั่นตัวตนไม่มีแล้วเหมือนอย่างที่พระท่านไปอยู่ประชาแล้วก็นึกถึงแต่กระดูกอย่างเดียวเนี่ยถ้าจิตมันอยู่อย่างนั้นจริงๆก็เป็นสมาธิเมื่อพิจารณาไปตามความจริงจนจิตนั้นแก่กล้าแล้วก็เป็นวิปัสสนาได้แค่นึกถึงแต่กระดูกท่อนเดียวแต่นี่พระสมัยก่อนปฏิบัติบางคนก็หนักปริยัติบางคนก็หนักทั้งปริยัติปฏิบัติบางองค์เรียนปริยัติเสร็จแล้วก็ปฏิบัติก็บรรลุเป็นพระอรหันต์บางองค์ก็ถือว่าคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมที่ดับทุกข์ใครๆก็อยากจะพ้นทุกข์ทั้งนั้นสมัยก่อนกลัวมีความทุกข์กลัวจะมาเกิดอีกดังนั้นจึงว่าคนที่จะไปนิพพานเนี่ยไม่ต้องมีกลัวทุกข์นะโยมนะถ้าไม่กลัวไม่ไปหรอก
ยอมกลัวกันไหมกลัวเกิดไหมถ้ากลัวเกิดแล้วไปถ้าคนไหนบอกแหมยังมาลองอีกสักชาติหนึ่งนะคราวนี้มันไม่ค่อยดีเลยชาตินี้มาอีกสักชาติจะเป็นเศรษฐีเลยเงี้ยแหมชาตินี้คู่รักเราไม่ค่อยดีเลยมาชาติหน้าจะหาคู่รักดีๆคนผิดหวังในชาตินี้เงี้ยอันนี้คือเรียกว่าไม่กลัวทุกข์จะลองมาแก้ตัวอีกสักชาติหนึ่งเลยครับอีกสักเจ็ดชาตินั้นจะไปนิพพานเลยแต่ทุกข์นั่นหมายถึงว่าเขาเอางูไปใส่ไว้ในไหเขาเอางูเห่าไปใส่ไว้ในไหบอกนั่นงูเห่านะใครลวงได้ไหมลวงได้ไหมโยมไม่ได้ใช่ไหมเพราะทำไมจึงลวงไม่ได้พอรู้ว่าเป็นงูเห่าใช่ไหมแล้วก็รู้มันจะกัดเราตายด้วยจึงไม่กล้าลวงลงนั่นแหละคนที่เห็นทุกข์คือเห็นเหมือนเรารู้ว่างูเห่าทั้งที่ไม่เห็นตัวก็รู้ว่ามันมีงูเห่าและไม่กล้าล้วงคนที่เห็นทุกข์เหมือนเห็นงูเห่าหรือนึกถึงงูเห่าอยู่ในหม้อในไหไม่กล้าล้วงนั่นแหละบุคคลที่จะไปนิพพานได้ก็ต้องเห็นทุกข์ขนาดนั้นกลัวขนาดนั้นถ้าไม่งั้นไปไม่ได้หรอกนิพพานต้องคนมีปัญญานะคนมีปัญญาเห็นทุกข์จึงจะไปนิพพานได้ถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่ไปทุกข์ที่ไหนทุกข์ที่ใจเราทุกข์ทุกวันคนเราเนี่ยถ้าเราไม่หลงสักอย่างเดียวเราจะเห็นทุกข์ไอ้ที่ว่าสุขๆนี่เพราะเราหลงเราหลงอุปาทานหลงยึดหลงปรุงแต่งหลงขันธ์5นี้ถ้าเราไม่หลงแล้วเจนว่าโอ้คนเราเนี่ยนะทุกตลอดเวลาเลยคนเรานี่ลอยอยู่กับลมไปลมมาถ้าลมไม่ไปไม่มาถึงก็ทุกที่สุดลองนี่คิดว่าเราไม่หายใจสักพักจะตายไหมไม่ต้องหายใจสักพักแค่ไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าเราตายแล้วเดนอยู่พวกเข้าฌานนั่นแหละเข้าฌานในลมหายใจเขาหยุดแต่นั่นก็ไม่ตายเพราะจิตตัวจิตนั้นมีพลังอยู่แต่ถ้าหากว่าคนธรรมดานี่ถ้าหมดลมหายใจก็ต้องเรียกว่าตายแล้วทุกข์ที่สุดแล้วลมหายใจหยุดเนี่ยก็เรียกว่าทุกข์ที่สุดแล้วการที่จะลมหายใจหยุดเนี่ยเหมือนคนเข้าไปขังอยู่ในที่ไม่มีอากาศหายใจเราจะต้องดิ้นทุรนทุรายอย่างเงี้ยจนกว่าจะขาดใจตายนั่นน่ะคือตัวทุกข์คนที่เห็นทุกข์อย่างนั้นน่ะจึงเรียกว่ารู้ทางที่ว่าทำไงจะหาทางออกถูกจับขังไว้ในกรงแล้วนี่หายใจไม่ออกจะต้องหาทางออกทั้งที่หาไม่ได้ก็จะต้องหาออกให้ได้ถ้ามันมีทางช่องเล็กช่องน้อยพอมือลอดได้เท้าลอดได้ก็จะต้องออกมาก็จะเห็นทุกข์ความตายอยู่ในข้างหน้าเราแล้วยังไงก็ไปจะไปตายข้างหน้าดีกว่าเลยเรียกว่าจะไปนิพพานกันมันเป็นเรื่องไม่ง่ายนะโยมนะมันเป็นเรื่องต้องเห็นทุกข์ไม่ใช่ไปเพราะความเจ็บใจนะไม่ใช่ไปเพราะความผิดหวังกันคือไปด้วยเห็นว่าอะไรอะไรมันก็ไม่มีดีแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็เป็นตัวทุกข์ใหม่กลับมาคิดใหม่ก็ทุกข์ใหม่เรื่องตั้ง7ปี8ปีเรื่องตั้งหลายปีแล้วกลับมาคิดใหม่ก็ทุกข์ใหม่อีกหยุดคิดทันทีถ้าโยมหยุดอดีตได้โยมไปได้นิพพานได้หยุดได้ไหมโยมหยุดไม่ได้ใช่ไหมอดีตก็หยุดยากนะอนาคตก็หยุดยากปัจจุบันนี่ทำยากที่สุดคือวิชาตัวรู้เนี่ยตัวสติที่จะควบคุมอารมณ์เห็นอย่างไรได้ยินอย่างไรเดินอย่างไรนั่งอย่างไรลิ้มรสอะไรให้มีปัจจุบันอยู่ด้วยตัวนี้ทำยากพูดง่ายแต่ทำยากใช่ไหมโยมไอ้ที่เห็นแล้วเฉยยากไอ้ที่ยินแล้วเฉยทำยากพูดได้แต่ว่าทำใจทำยากเพราะมันเป็นของไม่มีตัวตนเราต้องฝึกในอินทรีย์ทั้ง5ในการควบคุมอายตนะเราให้เคยเช่นตายรูปเราพยายามเฉยไว้เห็นหนอแล้วพุทโธไว้ที่ตาหูได้ยินเสียงก็ได้ยินหนอหรือพุทโธแล้วรู้ว่าหูได้ยินใจคิดก็คิดหนอพี่หนอหรือพุทโธรู้ว่าคิดอะไรหรือทำความรู้อย่างเดียวว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับใจเรากำลังเกิดขึ้นอะไรที่กระทบนี้
ให้รู้การกระทบสัมผัสในวิญญาณนี้ทันทีเมื่อนั้นนั่นคือรู้ทางดับทุกข์มันละเอียดมากเลยถ้าทำได้ทางนี้ไปนิพพานสมัยก่อนพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเรียนคัมภีร์จบเรียกโพธิละไบลานเปล่าเรียนคัมภีร์จบก็นึกว่าคนที่ไม่เรียนนึกเพราะสมัยก่อนไม่เคยรู้หนังสือนิยมนะสมัยนี้คนยังรู้เยอะสมัยเมื่อ 2,000 กว่าปีนั่นคนไม่รู้หนังสือนอกจากคนเข้าวัดคนเข้าวังเท่านั้นเองคนที่จะรู้หนังสือคนเข้าวังกับคนเข้าวัดมายุคสมัยนี้คนไม่เข้าวัดไม่เข้าวังก็รู้ได้เข้าโรงเรียนแต่สมัยก่อนนั้นถ้าไม่เข้าวัดเข้าวังก็เป็นคนไม่รู้หนังสือแต่ไปนิพพานได้เพราะอะไรที่อย่างที่อาตมาพูดว่าเริ่มต้นจากเรามาขอศีลเรามีปริยัติแล้วแล้วเราเริ่มปฏิบัติศีลเราก็มีทางนิพพานแล้วแล้วยิ่งเริ่มปฏิบัติสติปัฏฐาน4มีวิปัสสนาญาณแล้วรู้จิตเห็นจิตนี่มีญาณแล้วรู้จิตเห็นจิตเกิดดับโลภโกรธหลงรู้ทันเนี่ยมีญาณแล้วเมื่อพิจารณาไปดับมากๆขึ้นเป็นวิปัสสนาแล้วก็สามารถละความโกรธได้นะเป็นวิปัสสนาแล้วถ้ายังละไม่ได้ยังไม่เป็นวิปัสสนาตอนนี้พอนั่นท่านก็ถือว่าท่านเนี่ยเรียนรู้ไตรปิฎกจบก็ไม่สนใจใครสอนคนเขาก็ปฏิบัติตามจับข้อความท่านง่ายๆก็ปฏิบัติสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระทั้ง500องค์ก็สำเร็จหมดท่านก็สอนแต่คัมภีร์อย่างเดียวผู้ที่สุดพระเจ้าท่านทรงเมตตาก็บอกโพธิละเบลานเปล่ามานั่งแล้วโพธิละเบลานเปล่าลุกไปแล้วโพธิละเบลานเปล่าแบกคัมภีร์มานั่งแล้วอย่างเงี้ยก็อายเองอายในที่ประชุมของพระสงฆ์ว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้ามาลงว่าเราคนเดียวทั้งที่คนอื่นไม่รู้อะไรเลยเนี่ยทำไมไม่ยกไม่ว่าคนไม่อ่านหนังสือไม่ออกมาบวชแล้วพระพุทธเจ้าไม่เคยติเตียนเรารู้พระไตรปิฎกจบกับติเตียนก็มานึกว่าทำไมเรายังเลิกโกรธไม่ได้เรายังเลิกยึดตัวตนไม่ได้เรายังมีมนะทิฏฐิว่าตัวเองรู้มากกว่าคนอื่นอยู่ก็เลยคิดจะไปนิพพานบ้างจะให้พระพุทธเจ้ายกย่องว่าเรารู้บ้างเราจะได้พ้นคำกลบประมาทพระพุทธเจ้าถึงก็เลยให้ขอเรียนกับพระพุทธเจ้าเจ้าก็เฉยขอเรียนภาษาที่บุตรก็เฉยเฉยเฉยทุกองค์เฉยหมดเลยพระอรหันต์ท่านรู้ใจกันท่านมีปฏิสัมภิทาญาณท่านมีเจโตปริยญาณท่านได้รู้ใจจิตหมดเลยว่าควรทำอย่างไรรู้ปณิธานพุทธเจ้าคือพระอรหันต์ทุกองค์รู้ปณิธานพุทธเจ้าว่านี่พระพุทธเจ้าต้องการให้บุคคลใดคนหนึ่งปราบทิฏฐิพระที่รู้มากก็เลยผลสุดไปขอสามเณรอายุ8ขวบกว่า8ขวบองค์นั้นเป็นพระอรหันต์มาบวชแล้วก็ขนสร้างบารมีไว้เยอะน่ะทิฏฐิมานะกิเลสอะไรไม่มีมันก็ฟังธรรมพุทธเจ้าก็เกลี้ยงหายไปเลยกิเลสก็บรรลุก็ขอเรียนกรรมฐานต่อสามเณรเถอะองค์ไหนองค์ไหนเขาก็ไม่ปรงโปรดไม่โปรดข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าหมดปัญญาจะไปนิพพานแล้วดูสิเรียนจบไปแต่ปิฎกนะโยมไปนิพพานไม่ได้วนอยู่ตรงนั้นเองวนก็ว่าตัวเองรู้มากติดยึดตัวรู้นี่เองแต่จริงๆเป็นอวิชชาคือตัวไม่รู้สำคัญตนว่ารู้คือเป็นตัวไม่รู้สำคัญตนว่าเห็นเป็นตัวไม่เห็นสำคัญตนว่าได้ยินมากกลับเป็นคนไม่ได้ยินไปเสร็จแล้วตอนนี้แต่ว่าคนที่เรียนปริยัติมากเนี่ยโชคดีตรงที่ว่าเขาสามารถจะรู้ฉับพลันได้เพราะเขาแล้วเมื่อบรรลุแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเทศนาสั่งสอนอย่างปาฏิหาริย์ให้คนอื่นได้ดีกว่าคนที่มันไม่ได้เรียนรู้โชคดีตรงนั้นแต่โชคร้ายตรงที่ว่าตัวเองไม่สามารถจะรู้ได้เพราะมันมีทิฏฐิก็มันไม่ได้บอกว่าการเรียนไปนิพพานนะมันยากนะยากยังไงก็ผมก็จะเอายากเหมือนลงน้ำอ่ะเนี่ยท่านทำได้ไหมมันลงไปในน้ำอ่ะเนี่ยทำได้บอกทำไงถ้า
ขอให้สัมมาเนนโปรดเถอะข้าพเจ้านี่ไม่พ้นทุกข์แน่ถ้าสัมมาเนนไม่โปรดข้าพเจ้าบอกเอาถ้างั้นต้องเมื่อเคารพเป็นครูบาอาจารย์ต้องทำตามทุกอย่างได้ไหมบอกได้อย่างนั้นพระคุณเจ้านี่มลลงไปในสระน้ำข้าพเจ้าสั่งไงต้องทำตามพอลงไปได้ครึ่งนาแข้งนี่มลขึ้นมานั่งใหม่เอาเอ๊ะมานั่งก็เอานี่มลสอนนี่มลพระคุณเจ้าลงไปอีกก็ลงไปอีกถึงตะโพกนิมนต์พระคุณเจ้าขึ้นมานั่งใหม่เดินขึ้นมานั่งอีกเปียกแล้วคราวนี้แต่ก็ไม่โกรธพยายามฆ่าตัวโกรธให้ได้รู้ว่าถ้าเราพ้นจากสัมมาเนนน้อยนี่เราไม่ไปนิพพานเลยไปไหนก็ยังไม่รู้เลยก็ขึ้นมานั่งก็ไม่โกรธแล้วก็ไม่มีทิฏฐิเลยปลดทิฏฐิทิ้งเลยสำคัญว่าตนเองรู้ว่าใดวิดกจบก็ทิ้งก็เอาลงไปอีกพอขึ้นถึงหน้าอกขึ้นมานั่งใหม่เดินขึ้นจากสระมาอีกนั่งปรับเทียบเรียบร้อยจะให้ทำไงก็ไม่ว่าเอานิมนต์ลงไปใหม่ลงไปแค่คอจะเอายังไงดีจะให้เราจมตายได้ไงอย่างนี้จึงจะได้นิพพานนะแต่ถ้าเอาเป็นตายก็ไปให้จมก็จมพอที่สุดแล้วไม่เห็นทางแล้วว่าจะไปนิพพานได้ยังไงสอนคนอื่นเขาไปนิพพานแต่เองนึกไม่ออกจะไปถามลูกศิษย์ก็ไม่ได้ก็ให้ขึ้นมารู้แล้วว่าหมดทิฏฐิทิฏฐิมานิทิฏฐิมานะตัวนี้ไม่ยึดตัวตนแล้วว่าสำเร็จบอกสมมุติว่าจอมปลวกมีจอมปลวกหนึ่งมีเหี้ยอยู่ตัวหนึ่งมันเข้าไปอยู่ในจอมปลวกนั้นบุรุษผู้หนึ่งอยากจะจับเหี้ยนั้นให้ได้มันมีช่องถึง6ช่องมันมีช่องถึง6ช่องที่จริงมันมีประตูเนี่ยประตูออกเนี่ยมันมี5ประตูนะแต่อยู่ในโพรงเนี่ยมันเหี้ยมันอยู่ในโพรงทางออกเนี่ยมันมี5ช่องถ้าเราจะจับเหี้ยนะเราก็อุดช่องทั้งหมดแล้วปล่อยให้มันเหลือช่องเดียว

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: รายการต่อไปเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

3. จูละมาลุงกยะสูตรว่าด้วยพระมาลุงกยะบุตรสูตรเล็กเหตุแห่งอภยากตะปัญหา10ประการข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระมาลุงกยะบุตรหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดได้เกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าทิฏฐิที่พระผู้มีพระภาคไม่ตรัสตอบทรงงดทรงวางเฉยเหล่านี้คือทิฏฐิว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่

ว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่การที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงตอบทิฏฐิเหล่านั้นแก่เราเราไม่ชอบใจเราไม่พอใจเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอีกจะทูลถามเนื้อความนั้นถ้าพระผู้มีพระภาคจักตรัสตอบเราว่าโลกเที่ยงละถึงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่เราก็จักประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคต่อไปถ้าพระผู้มีพระภาคจักไม่ตรัสตอบเราว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจาก

หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่เราก็จักลาสิกขาไปเป็นคฤหัสถ์ครั้นเวลาเย็นท่านพระมาลุงกยะบุตรออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเมื่อข้าพระองค์อยู่ในที่สงัดหลีกเร้นอยู่ได้เกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าทิฏฐิที่พระผู้มีพระภาคไม่ตรัสตอบทรงงดทรงวางเฉยเหล่านี้คือทิฏฐิว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่การที่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงตอบทิฏฐิเหล่านั้นแก่เราเราไม่ชอบใจเราไม่พอใจเราจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอีกจะทูลถามเนื้อความนั้นถ้าพระผู้มีพระภาคจะตรัสตอบเราว่าโลกเที่ยงละถึงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่เราก็จะประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคต่อไปถ้าพระผู้มีพระภาคจะไม่ตรัสตอบแก่เราว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่เราก็จักลาสิกขาไปเป็นคฤหัสถ์ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโลกเที่ยงขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าโลกเที่ยงถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโลกไม่เที่ยงขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าโลกไม่เที่ยงถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงเมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอให้ตรัสบอกมาตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโลกมีที่สุดขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าโลกมีที่สุดถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าโลกไม่มีที่สุดขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าโลกไม่มีที่สุดถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดเมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอให้ตรัสบอกมาตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าชีวะกับสิริระเป็นอย่างเดียวกันหรือชีวะกับสิริระเป็นคนละอย่างกันเมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอให้ตรัสบอกมาตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกเมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอให้ตรัสบอกมาตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกถ้าพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่าหลังจาก

ไปแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ขอจงตรัสตอบข้าพระองค์เถิดว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ถ้าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงทราบว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เมื่อไม่ทรงรู้ไม่ทรงเห็นก็ขอให้ตรัสบอกมาตรงๆเถิดว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามาลุงกยะบุตรเราได้พูดไว้อย่างนั้นกับเธอหรือว่าเธอจงมาประพฤติพรหมจรรย์ในเราเถิดเราจักตอบเธอว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่บ้างไหมท่านพระมาลุงกยะบุตรกราบทูลว่าไม่พระพุทธเจ้าค่ะก็หรือว่าเธอได้พูดไว้กับเราอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคจักตรัสตอบข้าพระองค์ว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่บ้างไหมไม่พระพุทธเจ้าค่ะมาลุงกยะบุตรได้ยินว่าเราไม่ได้พูดไว้กับเธอดังนี้ว่าเธอจงมาประพฤติพรหมจรรย์ในเราเถิดเราจักตอบเธอว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงละถึงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ละถึงได้ยินว่าแม้เธอก็มิได้พูดกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคถ้าพระผู้มีพระภาคจักตรัสตอบข้าพระองค์ว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงละถึงหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่โมฆะบุรุษเมื่อเป็นอย่างนั้นเธอเป็นใครจะมาทวงอะไรกับใครเล่า

ทรงอุปมาด้วยบุคคลผู้ต้องสอนมาลุงกยะบุตรบุคคลใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงตอบเราว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงละถึงตราบใดที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ทรงตอบเราว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงละถึงหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ตราบนั้นเราก็จักไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคต่อให้บุคคลนั้นสิ้นชีวิตไปตถาคตก็ไม่ตอบเรื่องนั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องลูกศรที่อาบยาพิษอย่างร้ายแรงมิตรอมาตย่าสาโลหิตของบุรุษนั้นพึงไปหาแพทย์ผู้ชำนาญในการผ่าตัดมารักษาบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักคนที่ยิงเราเลยว่าเป็นกษัตริย์พราหมณ์แพทย์หรือสูตรตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักคนที่ยิงเราว่ามีชื่ออย่างนี้มีโคตอย่างนี้ตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักคนที่ยิงเราว่าเป็นคนสูงต่ำหรือปานกลางตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักคนที่ยิงเราว่าเป็นคนผิวดำผิวคล้ำหรือผิวสองสีตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักคนที่ยิงเราว่าอยู่ในบ้านนิคมหรือนครชื่อโน้นตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักธนูที่เขาใช้ยิงเราว่าเป็นชนิดมีแล้งหรือชนิดเกาทันตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักสายธนูที่เขาใช้ยิงเราว่าเป็นสายที่ทำด้วยปอผิวไม้ไผ่เอ็นป่านหรือเยื่อไม้ตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักลูกธนูที่เขาใช้ยิงเราว่าเป็นธนูที่ทำด้วยไม้เกิดเองหรือไม้คัดปลูกตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักหางเกาทันที่เขาใช้ยิงเราว่าเป็นหางที่เสียบด้วยขนปีกนกแร้งนกตะกรุมนกเหยี่ยวนกยูงหรือนกป่าคางตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักเกาทันที่เขาใช้ยิงเราว่าเป็นสิ่งที่เขาพันด้วยเอ็นวัวเอ็นควายเอ็นข้างหรือเอ็นลิงตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปบุรุษผู้ต้องลูกศรนั้นพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่เรายังไม่รู้จักลูกธนูที่เขาใช้ยิงเราว่าเป็นลูกศรธรรมดาลูกศรคมลูกศรหัวเกาทันลูกศรหัวโลหะลูกศรหัวเขี้ยวสัตว์หรือลูกศรพิเศษตราบนั้นเราก็จักไม่ถอนลูกศรนี้ออกไปต่อให้บุรุษนั้นตายไปเขาก็จะไม่รู้เรื่องนั้นเลยฉันใดบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าตราบใดที่พระผู้มีพระภาคไม่ตรัสตอบว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ตราบนั้นเราก็จักไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคต่อให้บุคคลนั้นตายไปตถาคตก็ไม่ตอบเรื่องนั้นฉันนั้นเหมือนกันมาลุงกยะบุตร
เมื่อมีความเห็นว่าโลกเที่ยงจักได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หามิได้เมื่อมีความเห็นว่าโลกไม่เที่ยงจักได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หามิได้แม้เมื่อมีความเห็นว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปายาตความคับแค้นใจก็ยังคงมีอยู่ตามปกติเราจึงบัญญัติเฉพาะการกำจัดชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตในปัจจุบันเมื่อมีความเห็นว่าโลกมีที่สุดจักได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หามิได้เมื่อมีความเห็นว่าโลกไม่มีที่สุดจักได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หามิได้แม้เมื่อมีความเห็นว่าโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตก็ยังคงมีอยู่ตามปกติเราจึงบัญญัติการกำจัดชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตในปัจจุบันเมื่อมีความเห็นว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันจักได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หามิได้เมื่อมีความเห็นว่าชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันจักได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หามิได้แม้เมื่อมีความเห็นว่าชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันหรือชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันชาติละถึงเราจึงบัญญัติเฉพาะการกำจัดชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตในปัจจุบันเมื่อมีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกจักได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หามิได้เมื่อมีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกจักได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หามิได้แม้เมื่อมีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกชาติละถึงเราจึงบัญญัติเฉพาะการกำจัดชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตในปัจจุบันเมื่อมีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกจักได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หามิได้เมื่อมีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่จักได้มีการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์กันหรือก็หามิได้มาลุงกยะบุตรแม้เมื่อมีความเห็นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่ชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตก็ยังคงมีอยู่ตามปกติเราจึงบัญญัติเฉพาะการกำจัดชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาตในปัจจุบัน

เหตุที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบปัญหาเชิงปรัชญามาลุงคยะบุตรเพราะเหตุนั้นแลเธอจงจำปัญหาที่เราไม่ตอบว่าเป็นปัญหาที่เราไม่ตอบและจงจำปัญหาที่เราตอบว่าเป็นปัญหาที่เราตอบเถิดปัญหาอะไรเล่าที่เราไม่ตอบคือปัญหาว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกันชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่างกันหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่เราไม่ตอบเพราะเหตุไรเราจึงไม่ตอบเพราะปัญหานั้นไม่มีประโยชน์ไม่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเหตุนั้นเราจึงไม่ตอบปัญหาอะไรเล่าที่เราตอบคือปัญหาว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเราตอบเพราะเหตุไรเราจึงตอบเพราะปัญหานั้นมีประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเหตุนั้นเราจึงตอบมาลุงกยะบุตรเพราะเหตุนั้นแลเธอจงจำปัญหาที่เราไม่ตอบว่าเป็นปัญหาที่เราไม่ตอบและจงจำปัญหาที่เราตอบว่าเป็นปัญหาที่เราตอบเถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระมาลุงกยะบุตรมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจุลมาลุงกยะสูตรที่3จบ

4. มหามาลุงกยะสูตรว่าด้วยพระมาลุงกยะบุตรสูตรใหญ่โอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังจำโอรัมภาคิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการที่เราแสดงแล้วได้หรือไม่เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระมาลุงกยะบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ยังจำโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการที่พระองค์ทรงแสดงไว้แล้วได้เธอจำโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการที่เราแสดงไว้แล้วอย่างไรข้าพระองค์จำโอรัมภาคิยสังโยชน์คือสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตนที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วได้ข้าพระองค์จำโอรัมภาคิยสังโยชน์คือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วได้ข้าพระองค์จำโอรัมภาคิยสังโยชน์คือศีลพตปรามาสความถือมั่นศีลพรตที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วได้ข้าพระองค์จำโอรัมภาคิยสังโยชน์คือกามฉันทะความพอใจในกามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วได้ข้าพระองค์จำโอรัมภาคิยสังโยชน์คือพยาบาทความคิดร้ายที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วได้ข้าพระองค์จำโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้วได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าค่ะมาลุงกยะบุตรเธอจำโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการนี้ที่เราแสดงไว้แล้วอย่างนี้แก่ใครอัญญะติรถีปริภาชกทั้งหลายจักหักล้างด้วยการนำเรื่องเด็กอ่อนมาเปรียบเทียบได้มิใช่หรือเพราะเด็กอ่อนที่นอนหงายย่อมไม่มีแม้แต่ความคิดว่าตัวของตนสักกายทิฏฐิจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นได้อย่างไรสักกายทิฏฐิของเด็กนั้นก็ยังนอนเนื่องอยู่เมื่อเด็กอ่อนที่นอนหงายย่อมไม่มีแม้แต่ความคิดว่าธรรมทั้งหลายวิจิกิจฉาในธรรมทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นได้อย่างไรวิจิกิจฉาของเด็กนั้นก็ยังนอนเนื่องอยู่เพราะเด็กอ่อนที่นอนหงายย่อมไม่มีแม้แต่ความคิดว่าศีลทั้งหลายศีลปตะปรามาสในศีลทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นได้อย่างไรศีลปตะปรามาสของเด็กนั้นก็ยังนอนเนื่องอยู่เพราะเด็กอ่อนที่นอนหงายย่อมไม่มีแม้แต่ความคิดว่ากามทั้งหลายกามฉันทะในกามทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นได้อย่างไรกามราคะของเด็กนั้นก็ยังนอนเนื่องอยู่เพราะเด็กอ่อนที่นอนหงายย่อมไม่มีแม้แต่ความคิดว่าสัตว์ทั้งหลายความพยาบาทในสัตว์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นแก่เด็กนั้นได้อย่างไรพยาบาทของเด็กนั้นก็ยังนอนเนื่องอยู่อัญญะเดรธีปริภาชกทั้งหลายจักหักล้างด้วยการนำเรื่องเด็กอ่อนมาเปรียบเทียบได้มิใช่หรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคบัดนี้เป็นการที่สมควรข้าแต่พระสุคตบัดนี้เป็นการที่สมควรที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการภิกษุทั้งหลายได้สดับจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า

อุบายเครื่องละสังโยชน์อานนท์ปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษมีจิตถูกสักกายทิฏฐิกลุ่มรุมถูกสักกายทิฏฐิครอบงำอยู่และไม่รู้อุบายเครื่องสลัดสักกายทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสักกายทิฏฐินั้นของเขามีกำลังแก่กล้าขึ้นปุถุชนบรรเทาไม่ได้จึงชื่อว่าเป็นโอรัมภาคิยสังโยชน์ปุถุชนมีจิตถูกวิจิกิจฉากลุ่มรุม

ูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และไม่รู้อุบายเครื่องสลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงวิจิกิจฉานั้นของเขามีกำลังแก่กล้าขึ้นปุถุชนบรรเทาไม่ได้จึงชื่อว่าเป็นโอรัมภาคิยะสังโยชน์ปุถุชนมีจิตถูกศีลปตะปรามาสกลุ่มรุมถูกศีลปตะปรามาสครอบงำอยู่และไม่รู้อุบายเครื่องสลัดศีลปตะปรามาสที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงศีลปตะปรามาสนั้นของเขามีกำลังแก่กล้าขึ้นปุถุชนบรรเทาไม่ได้จึงชื่อว่าเป็นโอรัมภาคิยะสังโยชน์ปุถุชนมีจิตถูกกามราคะกลุ่มรุมถูกกามราคะครอบงำอยู่และไม่รู้อุบายเครื่องสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงกามราคะนั้นของเขามีกำลังแก่กล้าขึ้นปุถุชนบรรเทาไม่ได้จึงชื่อว่าเป็นโอรัมภาคิยะสังโยชน์ปุถุชนมีจิตถูกพยาบาทกลุ่มรุมถูกพยาบาทครอบงำอยู่และไม่รู้อุบายเครื่องสลัดพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงพยาบาทนั้นของเขามีกำลังแก่กล้าขึ้นปุถุชนบรรเทาไม่ได้จึงชื่อว่าเป็นโอรัมภาคิยะสังโยชน์อานนท์ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับได้เห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษมีจิตที่สักกายทิฏฐิกลุ่มรุมไม่ได้ที่สักกายทิฏฐิครอบงำไม่ได้อยู่และรู้อุบายเครื่องสลัดสักกายทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงอริยสาวกนั้นย่อมละสักกายทิฏฐินั้นพร้อมทั้งอนุสัยได้อริยสาวกนั้นมีจิตที่วิจิกิจฉากลุ่มรุมไม่ได้ที่วิจิกิจฉาครอบงำไม่ได้อยู่และรู้อุบายเครื่องสลัดวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงอริยสาวกนั้นย่อมละวิจิกิจฉานั้นพร้อมทั้งอนุสัยได้อริยสาวกนั้นมีจิตที่ศีลปตะปรามาสกลุ่มรุมไม่ได้ที่ศีลปตะปรามาสครอบงำไม่ได้อยู่และรู้อุบายเครื่องสลัดศีลปตะปรามาสที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงอริยสาวกนั้นย่อมละศีลปตะปรามาสนั้นพร้อมทั้งอนุสัยได้อริยสาวกนั้นมีจิตที่กามราคะกลุ่มรุมไม่ได้ที่กามราคะครอบงำไม่ได้อยู่และรู้อุบายเครื่องสลัดกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงอริยสาวกนั้นย่อมละกามราคะนั้นพร้อมทั้งอนุสัยได้อริยสาวกนั้นมีจิตที่พยาบาทกลุ่มรุมไม่ได้ที่พยาบาทครอบงำไม่ได้อยู่และรู้อุบายเครื่องสลัดพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงอริยสาวกนั้นย่อมละพยาบาทนั้นพร้อมทั้งอนุสัยได้

ข้อปฏิบัติเพื่อละสังโยชน์อานนท์เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลไม่อาศัยมรรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการแล้วจักรู้จักเห็นจักละโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการได้เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลไม่ถากเปลือกไม่ถากกระพี้ของต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นแล้วจักตัดแก่นเลยทีเดียวแม้ฉันใดเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลไม่อาศัยมรรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการแล้วจักรู้จักเห็นจักละโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปได้ที่บุคคลอาศัยมรรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการแล้วจักรู้จักเห็นจักละโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการนั้นได้เป็นไปได้ที่บุคคลถากเปลือกถากกระพี้ของต้นไม้ใหญ่ประเภทยืนต้นมีแก่นแล้วจักตัดแก่นนั้นได้แม้ฉันใดเป็นไปได้ที่บุคคลอาศัยมรรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการแล้วจักรู้จักเห็นจักละโอรัมภาคิยสังโยชน์5ประการนั้นได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม่น้ำคงคามีน้ำเต็มเสมอฝั่งนกกาก้มดื่มกินได้ครั้งนั้นบุรุษผู้มีกำลังน้อยมาด้วยหวังว่าเราจักว่ายตัดกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคานี้ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีเขาจะไม่อาจว่ายตัดกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้แม้ฉันใดคนบางคนก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อพระธรรมกถึกแสดงธรรมเพื่อดับสักกายะอยู่จิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นไม่หลุดพ้นพึงเห็นบุคคลเหล่านั้นเหมือนบุรุษผู้มีกำลังน้อยนั้นอานนท์แม่น้ำคงคามีน้ำเต็มเสมอฝั่งนกกาก้มดื่มกินได้บุรุษผู้มีกำลังมากมาด้วยหวังว่าเราจักว่ายตัดกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคานี้ไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีเขาจะอาจว่ายตัดกระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาไปให้ถึงฝั่งโดยสวัสดีได้แม้ฉันใดคนบางคนก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อพระธรรมกถึกแสดงธรรมเพื่อดับสักกายะอยู่จิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นหลุดพ้นพึงเห็นบุคคลเหล่านั้นเหมือนบุรุษผู้มีกำลังมากนั้น

0: รูปฌานสี่มรรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าประการเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะละอกุศลธรรมทั้งหลายด้วยอุปธิวิเวกเพราะระงับความเกียจคร้านทางกายได้โดยประการทั้งปวงจึงสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในปฐมฌานนั้นโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นดุจโรคเป็นดุจหัวฝีเป็นดุจลูกศรเป็นสิ่งคอยก่อความเดือดร้อนเป็นที่ทำให้ขัดข้องเป็นดุจคนฝ่ายอื่นเป็นสิ่งที่ต้องแตกสลายเป็นของว่างเปล่าเป็นอนัตตาเธอย่อมทำจิตให้กลับจากธรรมเหล่านั้นครั้นแล้วจึงน้อมจิตไปเพื่ออมตะธาตุว่าภาวะที่สงบประณีตคือความระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิกิเลสทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความคลายกำหนัดความดับนิพพานเธอดำรงอยู่ในปฐมฌานนั้นย่อมบรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายหากยังไม่บรรลุความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายก็จะเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าประการสิ้นไปด้วยความยินดีเพลิดเพลินในธรรมนั้นจากปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกนี้แลเป็นมรรคและปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าประการอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุจึงบรรลุทุติยฌานละถึงบรรลุตติยฌานบรรลุจตุทัชฌานอยู่เธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีอยู่ในจตุทัชฌานนั้นละถึงเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน์ห้าประการ
1: จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยพระราชดีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ

ยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: ข้าพเจ้าขอเล่าว่าครั้งหนึ่งได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมทหารที่เขาค้อปรากฏว่ามีการลำเลียงทหารบาดเจ็บจากแนวรบกลับมาที่โรงพยาบาลสนามที่ฐานปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์ได้นำคนเจ็บมาลงใกล้ๆที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บข้าพเจ้าได้เห็นเลือดสดๆแม้ข้าพเจ้าจะพยายามทำสีหน้าให้มั่นคงแต่แววตาของข้าพเจ้าคงฟ้องว่าข้าพเจ้ากลัวเลือดมากฉะนั้นทหารที่บาดเจ็บคงสังเกตได้ความรู้สึกของเขาที่ว่าต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คงจะอยู่ในจิตใจเขาตลอดเวลาเพราะเขาปลอบข้าพเจ้าทันทีว่าท่านครับผมไม่เจ็บอะไรมากหรอกไม่ต้องห่วงข้าพเจ้าตื้นตันที่คนเจ็บกลับมาปกป้องห่วงใยข้าพเจ้าห่วงแม้เพียงความรู้สึกของข้าพเจ้าผู้ยังแข็งแรงดีทุกประการโดยไม่ได้ห่วงอาการบาดเจ็บของตนเองเลยและอย่างที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังณที่นี้ย้ำถึงว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ได้เพราะท่านทั้งหลายได้ช่วยกันปกป้องและจงใจที่จะให้อยู่ได้สิ่งเหล่านี้สถิตอยู่ในความทรงจำในใจของข้าพเจ้าตลอดมาทำให้มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้ประชาชนทำให้เขาอยู่ดีกินดีมีความสมบูรณ์มากขึ้นเพื่อจะได้เป็นกำลังของบ้านเมืองกันต่อไป
1: จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะมิได้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นหากพระองค์ยังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินแม่ของปวงชนชาวไทยทรงเอื้อประโยชน์อำนวยความสุขแก่ประชาราษฎรด้วยโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆซึ่งล้วนสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศไทยโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริจึงสามารถช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ที่ยากจนมีงานทำมีรายได้มีความรู้ด้านการเกษตรมีแหล่งผลิตอาหารและจ้างงานภายในท้องถิ่นโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริปรากฏชัดทั้งในด้านการสร้างอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตจนถึงการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริที่บ้านนาป่าแปดจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ทุกวันนี้ราษฎรสามารถผลิตอาหารเพียงพอต่อการบริโภคสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารอาหารชุมชนโครงการป่ารักน้ำและโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์เพื่อให้ราษฎรได้ช่วยกันรักษาฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายกลับคืนเป็นป่าสมบูรณ์ควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและเห็นถึงคุณค่าของพื้นป่าอันเป็นแหล่งผลิตอาหารตามธรรมชาติ
2: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์ได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณมากที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: การฟื้นฟูสภาพทะเลไทยพระองค์ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ส่งผลให้มีปริมาณสัตว์น้ำเข้ามาอาศัยบริเวณปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นจำนวนมากในขณะที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีเป็นหนทางในการประกอบอาชีพด้านการประมงที่ยั่งยืนทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำริของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
3: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินนี้วันนี้ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรมากมาย
4: เป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ทำให้กลุ่มอาชีพทอผ้าของเรามีความภาคภูมิใจในการสืบทอดการทอผ้าและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป
0: ข้าพเจ้ามีอยู่มีกินจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงได้มาต่อยอดให้ชาวบ้านโพนจนได้มีอาชีพกินมีฐานะดีขึ้นข้าพเจ้าขอขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวง
5: เพราะสมเด็จเพิ่นเข้ามาให้ความช่วยเหลือกับชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะส่วนหนึ่งก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะปกติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนหนึ่งเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆที่ข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะ
6: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์ของภาคอีสานเป็นด้านการทอผ้าไหมทําให้ราษฎรมีงานใช้มีงานทําตลอดทั้งปีไม่มีการยากจนเป็นผ้าที่ใส่แล้วดูดีสวยมีแววมีวับเพราะว่าเคยเห็นที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จเยือนต่างประเทศพระองค์เลือกที่จะใช้ผ้าไหมในการฉลองพระองค์ไปในการงานต่างๆครับอยากให้คนรุ่นใหม่ภูมิใจในเอกลักษณ์ในอัตลักษณ์ของตนเองภูมิใจในความเป็นไทยครับเพราะว่าความเป็นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระองค์พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยทรงตระหนักถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นความสุขและรอยยิ้มของพื้นแผ่นดินไทยตลอด

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10กรกฎาคม2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการหนึ่งฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้านหนึ่งฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29กรกฎาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปลัดปิสดีท่าน A 081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะการที่เราได้เข้ามาทำบุญให้ทานการปฏิบัติศาสนกิจของเราเพื่อเป็นทานน้ำใหม่ศีลน้ำใหม่ภาวนาใหม่ก็เป็นการสร้างบารมีเริ่มต้นของเราทุกครั้งไปที่เราเข้ามาวัดเราก็จะพยายามทำเรื่องที่เรากระทำแล้วก็ดียังไม่ได้ทำก็ดีเราก็ต้องมีกำลังใจคนเราถ้าขาดกำลังใจแล้วก็อ่อนแอทุกอย่างไม่แข็งแกร่งไม่อดทนทำไงเราจะมีกำลังใจทำไงเราจะมั่นใจในการทำความดี คนบางคนก็ท้อแท้ต่อชีวิตตัวเองเห็นว่าดำเนินชีวิตมาแล้วก็เหน็ดเหนื่อยทำมาหากินก็บางคนก็ถึงกับท้อถอยกับเรียกว่าคนเหมือนหัวใจล้มเหลวทำไปแล้วก็เหมือนคนกับหัวใจล้มเหลวมีความมั่นใจตัวเองน้อยคือที่แรกเราก็ทำหวังได้หวังเจริญหวังก้าวหน้าแต่ทำไปแล้วมันก็ไม่สมหวังมันก็ไม่ก้าวหน้าอะไรขึ้นมาก็เลยกลายเป็นคนเสียกำลังใจท้อถอยล้มเหลวความจริงเรื่องนี้มีกันทุกคนแต่เราหวังมากเกินไปจึงกลายเป็นความล้มเหลวของชีวิตกลายเป็นเกินท้อถอยต่อชีวิตชีวิตจึงอับเฉาไม่รื่นเริงไม่เหมือนกับปลาได้น้ำเขาบอกปลาได้น้ำชีวิตที่มีปิติเหมือนปลาได้น้ำชีวิตที่อับเฉาเหมือนปลาน้ำแห้งเวลาฝนไม่มีหน้าแรงแล้วเดือนเมษาพฤษภาปลาจะต้องตายอย่างเงี้ยฝนไม่ตกเลยชีวิตก็มีหวังแน่นอนว่าจะต้องตายคนเราทำอะไรมีความหวังแล้วจึงจะมีกำลังใจอันนี้มันชีวิตของชาวโลกที่ล่มดอนหาความจริงไม่ได้หาความเที่ยงไม่ได้ถ้าเราจะไปหวังว่าอนาคตเราจะต้องดีอย่างนั้นดีอย่างนี้วาดไว้อย่างสวยหรูมันเป็นความคิดที่ผิดพลาดเป็นการไปสร้างชีวิตที่ให้ผิดหวังกับตัวเองแต่ถ้าเรามองธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าออกแล้วคนเราไม่มีอะไรหรอกคนเราเกิดมาแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้คนเราก็มีสมบังที่จะทำความดีเท่านั้นเองคนเราเกิดมาแก่มาเจ็บมาดูตัวเองมาตายใครจะเอาอะไรไปได้สวรรค์วิมานอะไรได้ที่ไหนในโลกนี้ไม่มีในโลกนี้ไม่มีสวรรค์วิมานอะไรนอกจากบุญกุศลเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องให้สวรรค์วิมานเกิดขึ้นในตัวเราจึงจะแสวงหาความสุขที่พ้นทุกข์ระงับทุกข์ได้แต่คนเรามองข้ามไปสักนิดหนึ่งมองข้ามความสงบมองข้ามศีลธรรมมองข้ามตัวเองว่าตัวเองนั้นสามารถที่จะทำความถูกต้องทำชีวิตให้สมหวังได้ตอนนี้เราไปวิ่งไปตามโลกในโลกก็นิยมอย่างใดเราก็ไปนิยมตามโลกถึงก็ไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาหย่อนไม่มีเวลาพักผ่อนเราก็หมุนไปตามราคาค่าของโลกจนเกิดความอ่อนอกอ่อนใจเมื่อวิ่งตามมันไม่ทันหรือวิ่งตามมันลำบากจึงกลายเป็นชีวิตล้มเหลวบางคนรวยนะมีเงินเป็นร้อยล้านเนี่ยพอผิดหวังอะไรหน่อยมาก็กลายเป็นหัวใจล้มเหลวตายไปเลยตื่นขึ้นมาตายไปแล้วคนข้างนอกก็มองเห็นนี่เขาร่ำรวยเยอะแยะทำไมจึงตายได้แม่มีเงินเป็นร้อยล้านตื่นขึ้นมาตายซะแล้วอย่างที่โยมจะเห็นลงหน้าหนังสือพิมพ์ก็ยังบ่อยๆเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นหัวใจล้มเหลวตายเพียงอายุ40 50ก็ตายแล้วถ้าเราได้ไปเป็นอย่างนั้นเราก็จะรู้เลยว่าหัวใจนั้นมันปวดร้าวหัวใจนั้นมันทุกข์ทรมานเหลือเกินที่คนอื่นเขาก็แก่งแย่งชิงดีเหนือเราคนที่เก่งกว่าเราก็มีคนที่ต้องการเหนือเราก็มีเราก็มีศัตรูไม่มีหมู่มิตรทั่วไปกลายเป็นการทำมาหากินก็ต้องต่อสู้

ฉะนั้นถ้าเราหวังอย่างนั้นวิ่งไปตามโลกนะทุกคนจะไม่เจอความสุขเลยถือโยมจะได้มาเงินเต็มบ้านก็จริงก็ยังไม่เจอความสุขหรอกธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมุมสงบที่จะเจอได้ทันทีโดยที่ยังไม่ต้องมีเงินและขณะนี้โยมไม่ต้องมีเงินโยมมานั่งทำใจให้สบายสักพักหนึ่งก็ยังมีค่าชีวิตมากตายตอนไม่มีเงินแต่มีศีลธรรมเราก็ไปสวรรค์ตายตอนมีเงินไม่มีศีลธรรมก็ไปนรกเพราะใจเราเศร้าหมองแล้วเราจะเอาอย่างไรดีเราจะเอาแก้วหรือเราจะเอาแหวนดีเอาของจริงหรือของปลอมดีทุกวันนี้เราอยู่ด้วยโรควิทยาศาสตร์ที่หุ้มห่อใจเราอยู่เราไม่ได้เอาธรรมะหุ้มห่อใจเราจึงไม่เคย

ู่เราไม่ได้เอาธรรมะหุ้มห่อใจเราจึงไม่เคยเห็นของจริงฉะนั้นเราต้องพยายามหากำลังใจเป็นที่พึ่งของเราบ้างอย่าให้ใจเราล้มเหลวเราต้องต่อสู้กับชีวิตที่ถูกต้องไม่ใช่ต่อสู้ผิดๆต่อสู้ที่ถูกต้องนี่คือเราเข้ามาหาธรรมะเข้ามาปฏิบัติศีลให้เกิดขึ้นในตัวเราปฏิบัติสมาธิให้มั่นใจในตัวเราทำความรอบรู้ให้เกิดขึ้นสวดพลมนต์ภาวนาเป็นที่พึ่งไว้แล้วเราก็จะถึงซึ่งความชนะใจตัวเองชนะสิ่งทั้งหลายสิ่งแวดล้อมได้เราเข้ามาง่ายๆเอาเท่านั้นเราไม่ต้องไปเอาพิธีรีตองอะไรใหญ่โตทำยังไงจะให้ใจเราสบายได้ทำไงจะให้ใจของเราสงบสุขได้ในวันหนึ่งทำมาหากินให้มันรวยทางใจให้ได้ไม่ให้ไปอยู่ที่ไหนก็นั่งเพ้อควันแต่ความรวยนั่งเพ้อควันแต่หนี้สินนับแต่เรื่องเงินเรื่องทองผลที่สุดเราก็เป็นทุกข์ตามตมเท่านั้นถึงเราจะมีหนี้มีสินแต่อย่าให้มันเป็นหนี้ทางใจไม่มีเงินแต่อย่าให้จนใจถึงมีเงินก็จะจนใจแต่ว่าคนที่จะสมหวังในชีวิตได้เห็นอยู่อย่างเดียวคือคนรู้จักสงบใจแต่พระพุทธเจ้าให้อริยทรัพย์กับบุคคลคนจนก็เป็นคนรวยคนรวยก็รวยมีความสุขเพราะท่านให้อริยทรัพย์แล้วประเสริฐหมดเลยศีล5เป็นอริยทรัพย์ศีล8เป็นอริยทรัพย์ศีล10เป็นอริยทรัพย์ศีล227เป็นอริยทรัพย์สมาธิเป็นอริยทรัพย์ปัญญาพิจารณาว่าเราเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจองคงรักของชอบใจไม่มีใครเอาอะไรไปได้นั่นเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐที่ติดใจไปได้ทรัพย์ที่หุ้มห่อใจให้ไปสุคติได้ที่ไม่ผิดหวังในชีวิตเป็นอย่างนั้นเมื่อเรามีเราก็มีกำลังใจมีกำลังใจทำมาหากินมีกำลังใจที่จะอยู่กับครอบครัวได้ทำให้เกิดความสุขสงบไม่ท้อถอยถือว่าเรามีคุณธรรมความดีของเราแล้วเราก็มั่นใจที่จะอยู่กับโรคนี้ให้เกิดประโยชน์ถ้าเราเบื่อโรคเราก็มาหาธรรมะสิทางโลกมันเป็นทุกข์เราก็มาเสียสละกันบ้างสิมาอุทิศตนทำงานเป็นศาสนากันเนี่ยอย่างญาติโยมพาเด็กพาอะไรมาเงี้ยอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าเราไปกินเหล้าไปเล่นไพ่ไปเที่ยวแต่หาเสี้ยงเงินเสียทองไม่ได้อะไรออกมาอุทิศตนให้เกิดประโยชน์อย่างนี้ยังโลกยังจารึกเราได้บ้างได้ถ้าเราคิดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ในชีวิตเราก็ได้มีโอกาสจะทำได้เยอะทุกคนแต่คนเราเข้าวัดไม่ได้พิจารณาเองเข้าวัดไม่ทำให้เกิดปัญญาเองก็เลยกลายเป็นคนไม่เกิดประโยชน์ในสังคมไม่เกิดคุณธรรมความดีไม่มั่นใจในตัวเองไม่อิ่มใจในตัวเองเข้าไปที่ไหนก็ให้มันเตียนดิเข้าไปที่ไหนก็มันเจริญโยมมาในวัดนิยมก็เอาเลยกวาดทั้งกายกวาดทั้งใจสงบทั้งกายทั้งใจมาในวัดอะไรมันลกลงหลังก็เก็บก็ล้างก็ถูก็เช็ดช่วยกันพัฒนาแล้วเราก็เลยกลายเป็นเจ้าของวัดเลยมีความสบายใจเข้าวัดแล้วมันก็เลยรักวัดเมื่อรักวัดในใจมันก็สบายใจตอนนี้ก็กวาดภายนอกเสร็จแล้วเราก็กวาดภายในแล้วก็นั่งสมาธิหายใจเข้าพูดหายใจออกโทบ้างเดินก็ขวาพูดซ้ายโททำอะไรแล้วก็นึกหายใจเข้าพูดในจะเอาโทนับสักร้อยครั้งก็ยังดีหายใจเข้าพูดในจะเอาโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดในจะเอาโทนับสองหายใจเข้าพูดในจะเอาโทนับสามถึงสิบแล้วก็ตั้งต้นใหม่สิบครั้งก็ได้ร้อยหนึ่งอีกแปดครั้งก็ได้ร้อยแปดเท่านั้นพอแล้วก็ได้ท่านี้ก็ใจดีแหละ เข้าวัดได้วัดแหละเข้าวัดก็เข้าวัดได้วัดได้รัตนตรัยแหละพุทโธไว้ที่ลมหายใจเท่านี้ก็สบายใจดีก็รดน้ำมนต์ต้องร้อยหาบอีกยังไม่เย็นเลยเราน้ำมาลดเราเนี่ยแต่ใจเรายังร้อนยังมีนิสินยังมีพลังพลังยังห่วงคนนี้รดยังไงก็ใจร้อนแต่เราพุทโธรดในใจเราเนี่ยเย็นเลยพุทโธร้อยแปดเนี่ยเย็นใจได้นิสินพินจะริงอะไรจะคิดถึงเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องการงานก็เลิกกันไปพุทโธก็ทำให้ใจเย็นเท่านี้ก็เป็นยอดบุญเข้าวัดต้องคิดอย่างนี้นะเข้าวัดต้องคิดอย่างนี้เราจึงจะได้สมบัติที่ดีติดตัวออก

ม่จะเข้ามาวัดแล้วก็เอะอะโวยวายอะไรก็โยนทิ้งให้เกลื่อนหมดกลับไปแล้วพระก็เก็บกวาดถือว่าวัดที่อย่างหนึ่งไม่ใช่บ้านใครฉันก็ทำอะไรโดยไม่เกรงใจมันก็เสียหายกับวัดกับพระเราก็ต้องอย่างนั้นแม้แต่สูบก้นบุหรี่นี่เราก็ไม่โยนเขี้ยงทิ้งเราโยนที่บ้านเรายังไม่มีโทษมาโยนที่วัดนี่มีโทษเราต้องซ่อนต้องหมกไว้ที่ในกระถางไม่ใช่ทำให้วัดลกอยู่ที่ไหนท่านมันเจริญคราวนี้คนเราลกข้างนอกข้างในก็ลกก็เตียนข้างนอกข้างในก็เตียนพัฒนาจิตใจเนี่ยพัฒนาให้ดีเราต้องพยายามหาธรรมะไว้ที่พึ่งเราจะได้มีกำลังอย่างมากพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกำลังใจให้เราพระธรรมเจ้าเป็นกำลังใจให้เราพระสงฆ์เจ้าเป็นกำลังใจให้เราให้นึกบ่อยๆคนเรามีศีลนี่มีกำลังใจมากคนศีลขาดไม่มีกำลังใจครับคนไม่มีสมาธิไม่มีศีลนี่ไม่มีกำลังใจหรอกอ่อนแอกำลังใจไม่เข้มแข็งอ่อนแอคนศีลไม่บริสุทธิ์คนศีลขาดเนี่ยใจไม่เข้มแข็งคนเราลองมีศีลสิกำลังใจดีคนไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ผิดกฎเมไม่พูดปดไม่ดื่มน้ำเมามีศีลเนี่ยกำลังใจดียิ่งทำสมาธิยิ่งกำลังใจดีมากขึ้นอีกยิ่งใจอดทนมั่นคงมากนี่เราไปมาหากำลังใจจากการเพิ่มศีลสมาธิอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปหากินให้อิ่มแล้วจะมีแรงนะคนเราลองใจอ่อนแอกินยังไงก็แค่นั้นแหละกินสามมื้อสี่มื้อก็เป็นโรคหัวใจตายได้ร่างกายอ่อนแอได้บางคนเป็นอัมพาตไปก็มีกำลังใจไม่ดีเราต้องหาศีลหาสมาธิให้ใจดีไว้คนเราเดินมากแพ้ใจตัวเองแพ้ความคิดตัวเองท้อถอยเกิดความกลุ้มความร้อนความไม่สมหวังในชีวิตแล้วก็ภาวะภาวะพาชีวิตเอาหลักอะไรไม่ได้เลยเพราะผิดหวังสักครั้งหนึ่งพาอื่นเสียไปหมดเหมือนคนทำอารมณ์เสียเนี่ยอารมณ์เสียมาจากนอกบ้านมาทำให้ลูกให้หลานพี่น้องเสียหมดภายในบ้านเพราะกำลังใจไม่มีอันนี้อาตมาก็ปรารภเพียงเล็กน้อยว่าต่อไปนี้เราต้องพยายามทำจิตของเราให้มีสมาธิบ้างจะได้มีกำลังใจต่อสู้หนักแน่นอดทนมีความอิ่มใจมีความสุขใจในชีวิตที่เราได้เข้าวัดมาถือศีลมาปฏิบัติธรรมถ้ายังทำไม่เป็นก็พยายามหัดทำอย่างอื่นมันเป็นหมดแล้วอย่างอื่นเราเป็นหมดทุกอย่างแหละเหลืออย่างเดียวทำให้สงบเท่านั้นเองคิดมากก็เป็นอยู่แล้วแต่คิดน้อยนั่นก็ยังไม่ค่อยเป็นยิ่งหยุดคิดนี่ยังไม่เป็นยิ่งหาสุขไม่ได้ถ้าเราหยุดคิดเป็นเมื่อไรนั่นจะเจอความสุขคิดมากในพุทธเจ้าท่านไม่สอนหรอกท่านต้องการให้คนเนี่ยหาความสุขด้วยการไม่คิดไม่นึกให้รู้จักละวางให้เป็นมันจะวุ่นวายไงก็รับดับความวุ่นให้เป็นเนี่ยท่านต้องการสอนให้เป็นอย่างนั้นวิธีอื่นก็ทำไม่ได้นอกจากพุทโธพุทโธให้ตื่นขึ้นให้ใจของเราเบิกบานขึ้นให้สงบขึ้นนั่นแหละจึงจะได้ยอดบุญด้วยยอดกุศลบุญอะไรก็ไม่เท่ากับทำใจให้สงบเราจะเข้าวัดหาบุญเนี่ยเราต้องทำสมาธิเป็นไม่ใช่เข้าวัดมามองโน่นมองนี้สังฆทานดีเหมือนกันเนาะแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้อะไรมันดีอยู่ที่สังฆทานท่านเองมันไม่ได้ดีติดใจเราไปสงบที่วัดสังฆทานท่านเองแต่มันไม่สงบติดใจไปมันไม่วุ่นวายเฉพาะสังฆทานท่านเองแต่ใจของเรามันยังไม่ได้เอาความไม่วุ่นวายกลับไปเราต้องทำให้เราให้ได้สงบที่วัดสังฆทานกลับไปบ้านเราก็สงบเย็นที่วัดสังฆทานกลับไปบ้านก็ให้เย็นเย็นที่วัดไม่วุ่นวายที่วัดกลับไปบ้านก็ไม่วุ่นวายเป็นบุญอยู่ที่วัดกลับไปบ้านก็เป็นบุญอยู่วัดไม่โกรธไปบ้านก็ไม่โกรธอันนี้เราจึงจะได้วัดกลับไปใจดีที่วัดไปบ้านก็ยิ่งใจดียิ่งมีความสุขตลอดวันสนุกเพลิดเพลินในการทำมาหากินคิดเราถึงเวลาเราก็จะเข้าวัดอีกก็มันต้องเอาวัดติดใจไปด้วยนะไม่ใช่มาวัดแล้ว
ดีอยู่แค่วัดกลับไปบ้านแล้วใจเราไม่ได้อะไรเลยก็ไปวุ่นวายต่อไงว่าเข้าวัดไม่เป็นเข้าวัดไม่ได้วัดไปเข้าวัดนี้ก็ต้องเลยกลับไปเข้าวิกอีกมาวัดก็ยังหายกลุ้มไม่ได้ก็ต้องไปเข้าวิกอีกเพื่อจะหาทางดับกลุ้มเสียเงินใหญ่ไปหาโน่นหานี่ไม่ได้เรื่องอะไรเข้าวัดต้องสงบใจเป็นพุทโธเป็นนิยมจะได้บุญยอดเลยนี่แหละที่ว่าเข้าวัดได้สงบกายวาจาใจได้เข้าวัดได้ความสุขออกไปเพื่อมาเข้ากันอย่างนี้เข้าให้ถึงชีวิตจิตใจเข้าให้ถึงความสงบอย่างนั้นจนว่าวัดนี้จึงเป็นที่นั่งสมาธิเป็นที่ฝึกจิตใจของทุกคนยอมยังพุทโธไม่เป็นยังไม่รู้จักวัดหรอกพุทโธเป็นเมื่อไรรู้จักวัดเมื่อนั้นถ้าพุทโธไม่เป็นไม่รู้จักวัดสังฆทานหรอกให้โยมมาพันครั้งให้โยมเข้ามาวัดสังฆทานพันครั้งโยมก็ไม่ได้วัดกลับไปเพราะภาวนาไม่เป็นพุทลมเข้าโทลมออกสงบไม่เป็นไม่ได้วัดสังฆทานไม่ได้เข้าวัดเข้าแต่วัตถุทางด้านจิตใจนามธรรมยังไม่ได้มองไม่ทะลุธรรมแล้วก็ไม่รู้เรื่องของวัดเขาทำอะไรกันอันนี้เราต้องพยายามนะมาวัดต้องได้วัดกลับไปกายวาจาใจสงบคือรู้จักสงบกายวาจาใจภาวนาเป็นเมื่อไรโยมเอาบุญไปภาวนาไม่เป็นโยมเอาบุญไปไม่ได้หรอกไม่มีที่เก็บบุญก็เราภาวนาไม่เป็นอารมณ์มันยังค้างอยู่อารมณ์เก่าอารมณ์บ้านอารมณ์ลูกอารมณ์ร้านอารมณ์บ้านอารมณ์เรือนอารมณ์การงานมันยังเต็มหัวใจอยู่พอมาถึงวัดมันก็ยังเต็มโยมยังไม่ได้ไล่อะไรออกไปโยมยังไม่ได้ขนอันนั้นทิ้งออกเหมือนกับรถเนี่ยก็ทุกของเต็มแล้วจะเอาอะไรใส่ไปได้แล้วมีแต่ดินเต็มคันจะเอาอื่นใส่ก็ต้องเอาดินออกสิใจของเราก็เหมือนกันนะมันยังวุ่นวายอยู่ก็เหมือนเต็มอยู่นั่นแหละพอมาถึงวัดพอมาภาวนาปุ๊บภาวนาสักพักนึงก็มันขนไอ้สิ่งที่มันหนักออกไปทิ้งไอ้ของหนักเหลือแต่ใจว่างใจสว่างใจสงบอันนี้เนี่ยเข้าวัดได้วัดพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานรู้ว่าใจสงบแล้วรู้ว่าใจเราเย็นแล้วรู้ว่าใจเราดีแล้วรู้ว่าเราเข้าสู่มุมสงบได้แล้วนี่เนี่ยเป็นมงคลนี่เนี่ยเป็นลาภเป็นยศเป็นตันเสริญเป็นสวรรค์วิมานอยู่ตรงนี้เองที่พระพุทธเจ้าสอนก็สอนให้ทุกคนได้ลิ้มรสพระธรรมคำสอนด้วยการรู้จักปล่อยวางละสงบเป็นให้มาเห็นบุญที่ใจอย่างนี้ให้มาเห็นความสุขสงบที่ใจอย่างนี้พระก็จะปรากฏอยู่ในดวงใจของเราพอพระปรากฏในดวงใจเราก็เชื่อเลยคันนี้โอ้เชื่อว่าพระมีจริงทำบุญได้บุญในวันนี้เองกำลังพอไปทำบาปใจไม่ดีเรารู้บาปไม่ดีไม่ทำแล้วทำมาเล็กจนโตเลิกทำแล้วทำบาปไม่เป็นความสุขเลยกลับมานึกที่หลังก็ร้อนใจแต่ทำบุญเนี่ยถึงจะลำบากมาลำบากก็จริงพอทำแล้วไปนึกที่หลังสบายใจจังทำบุญทีไรไปนึกเมื่อไรก็สบายใจเมื่อนั้นเป็นสุขเมื่อนั้นก็เลยเออทำบุญนี่ดีดีกว่าทำบาปทำบาปดีทีแรกพอไปนึกที่หลังมันเศร้าใจร้อนใจแต่ทำบุญนี่ลำบากทีแรกคนโน้นว่ามั่งคนนี้ว่ามั่งเราก็ต้องตระหนักความโลภความตณีไว้แต่พอทำไปนะเข้าแล้วเข้าพอไปนึกเมื่อไรสบายใจเมื่อนั้นแม้แต่คุยคนอื่นฟังยังเป็นสุขใจแล้วเราได้ไปวัดไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เรายังภูมิใจในตัวเองเลยยิ่งคนอยู่บ้านไกลๆมาถึงนี่ได้คุยได้เลยโอ้ฉันไปถึงมาแล้วถึงวัดถึงวามาแล้วเนี่ยอันนี้นึกเมื่อไรก็สุขใจเมื่อนั้นความดีเอาไปอวดใครใครก็ไม่ว่าไปอวดใครไปคุยใครมันก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นไอ้สิ่งที่เราทำบาปไปอวดกับใครได้นะแค่นึกก็ไม่สบายใจเลยไปอวดเขาเขากลานหน้าว่าเราเป็นคนเลวเท่านั้นเองฉะนั้นบุญให้ทำไปเถอะไม่เป็นพิษภัยกับสังคมไม่เป็นพิษภัยกับชีวิตไม่เป็นพิษภัยกับตัวเองเลยจะเป็นอาหารใจจะเป็นกำลังชีวิตให้เราได้มั่นใจในความดีของเราทำแล้วก็ไปชมเชยตัวเองทั้งต่อหน้าและรับหลังก็เป็นสุขนี่เรียกว่าทำบุญได้บุญในชาตินี้เลยเราต้องควรกวายต้องทำให้รู้ยิ่งขึ้นไปเราจะได้
มีบุญมีวาสนาบารมียิ่งใหญ่จะได้ช่วยตนเองให้พ้นจากนรกได้ช่วยตนเองให้พ้นจากทุกข์ใจได้ทำใจของเราให้สงบได้นั่นเรียกว่าทำให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเข้าวัดได้ถูกต้องแต่ถ้าเข้าวัดเลยเราไม่ได้รู้จักการภาวนาเราก็ไม่รู้จักใจตัวเองก็ไม่รู้จักจะเก็บบุญไว้ตรงใดไม่รู้จักจะรวมบุญไว้ตรงใดเราก็พุทโธหายใจเข้าเราก็พุทหายใจออกเราก็โธทำใจเฉยๆไม่ต้องไปห่วงใครไม่ต้องไปคิดถึงใครใครจะดีใครจะชั่วใครจะทุกข์จะสุขเป็นเรื่องของกรรมเขากรรมเราคือมโนกรรมก็แต่งกรรมดีให้เกิดขึ้นในจิตของเราจิตของเราเหมือนดอกบัวบานจิตเราเหมือนดอกบัวบานมีความเบิกบานมีดีใจดีใจในลมให้ใจเข้าดีใจในลมให้ใจออกดีใจในทุกลมให้ใจทั้งเข้าออกทำความอิ่มใจทำความสุขใจทำความปลื้มใจในลมให้ใจเข้าทำความปลื้มใจสุขใจในลมให้ใจออกเราก็ทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉยรู้อยู่กับเนื้อกับตัวกับกายกับใจของเราไม่ต้องไปคิดถึงกายใจคนอื่นรู้ที่ใจเรารู้ที่กายเรารู้อยู่ที่ภาวนาหายใจเข้าเราก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูกหายใจออกเราก็รู้อยู่ที่สองช่องจมูกหายใจเข้าพูดหายใจออกโททำสติไว้ติดต่อกันไว้ที่ใบหน้าที่ช่องจมูกของเราจนกว่าใจของเราจะสงบการที่เราตักบาตรทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาคำว่าภาวนาภาวนานั่นนะคำว่าภาวนานี่เนี่ยทำจิตให้เป็นสมาธิให้ใจของเรารู้จักสงบรู้จักหยุดคิดรู้จักหยุดนึกรู้จักวางเฉยได้เนี่ยภาวนาเมื่อเราภาวนาได้นั่นเนี่ยถึงแก่นศาสนาแก่นศาสนาก็มีศีลอยู่ในนั้นมีภาวนามีศีลอยู่ในนั้นมีฐานอยู่ในนั้นบุญกุศลก็อยู่ในตัวภาวนานั่นหมดรวมไว้ในดวงใจดวงเดียวสุขก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมอย่างไม่ขาดสายและอะไรเลยจะทำให้เราเป็นทุกข์ในชีวิตนี้เรารวยที่ใจแล้วใครจะมารวยเท่ากับคนรวยที่ใจทำบุญทำวาสนาบารมีของเราให้ชาตินี้ให้ดีให้ทานให้มากๆรักษาศีลให้มากๆเจริญภาวนาให้ใจสงบให้ได้นึกอะไรจะได้สมความปรารถนาของเราชีวิตของเราจะได้ไม่มีทุกข์ไม่มีความระกำลำบากไม่ต้องมาบ่นว่าเรามีกรรมเหลือเกินมีทุกข์เหลือเกินลำบากเหลือเกินไม่ต้องมาบ่นบุญย่อมนำความสุขมาให้บาปย่อมนำความทุกข์มาให้ทำบุญดีแล้วก็เหมือนญาติพระพุทธเจ้านั่นเองญาติพระพุทธเจ้าไม่มีความลำบากอะไรเพราะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสุทโธทนะก็ไม่ลำบากอะไรไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้ละตัวตนว่ากายนี้ไม่ใช่กายเราใจนี้ไม่ใช่ใจเราพระองค์จะได้คิดจะได้ยึดว่าของเราอยู่ตลอดไปปู่ย่าตายายก็ยึดถือยังเรานี่แหละแต่ก็หมดไปสิ้นไปด้วยกายนี้ให้ทำใจเห็นดีเห็นชอบอย่างนี้เราจะได้ปราศจากทุกข์สอนพระมารดาสอนพิมพาราหุนญาติทั้งหลายก็ปฏิบัติธรรมะทุกคนมีธรรมะก็เป็นสุขหมดเลยแต่คนไม่มีธรรมะก็ดิ้นหล่นหนีจากความดีไปทำบาปเสียไปคิดโลภมากโกรธมากหลงมากไม่ยอมปล่อยวางถือว่าตัวตนเราดีแล้วเราถูกต้องแล้วเราเป็นมนุษย์ที่มีสิทธิ์ในตัวเราก็เลยไม่ยอมเชื่อธรรมะมันก็ทุกข์เท่านั้นเองทุกข์ที่ไม่มีใครจะช่วยได้ทุกข์ไม่มีใครจะแก้ได้เราจะไปวิงวอนให้ใครมาช่วยเราเราก็แก้ไม่ได้ช่วยไม่ได้เพราะเราทำใจของเราให้เสียเสียแล้วฉะนั้นเราต้องพยายามเดินตามทางสัมมาทิฏฐิถือปัญญาเห็นชอบเห็นอะไรเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงพระนิพพานมีจริงสมาธิมีจริงทำแล้วจะได้รับความสุขความสงบจริง
สัมมาสังคโปดำริชอบดำริออกจากกามเห็นว่าคนเรามีบ้านมากมีเรือนมากมีทรัพย์สมบัติมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นทุกข์ในกามคุณมากเท่านั้นคนมีรักมากก็ทุกข์มากคนไม่มีรักเลยก็ไม่ทุกข์เลยใจไม่กังวลถึงใครหรือจะมีเราก็พยายามดับทุกข์อันนั้นอย่าให้มันไปยึดถือเป็นเราเป็นเขาจนถึงกับลืมไม่หลงดับไม่หลงธรรมะของพุทธเจ้าสอนให้เราเป็นคนใจดีมีศีลสัจจะในใจตอนนี้เราก็เป็นสุขสิบุญย่อมนำความสุขมาให้กินก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขทำการงานก็เป็นสุขบุญช่วยได้ถ้าเราไม่ทำบุญเป็นไงเรามีความโลภมากมีความโกรธมากไม่ชอบภาวนาไม่ชอบสวดมนต์ภาวนามีความโลภโกรธหลงวุ่นวายตลอดวันกินก็เป็นทุกข์มากนอนก็เป็นทุกข์มากเดินก็เป็นทุกข์มากทำการงานก็ยิ่งทุกข์มากเพราะทำใจไม่ได้ อันนี้เนี่ยธรรมะที่เราได้ปฏิบัติกันควรดีใจควรอิ่มใจควรรักใคร่ตัวเองสงสารตัวเองที่จะคิดจะช่วยยกตัวเองให้พ้นจากความทุกข์พยายามปรับปรุงแก้ไขใจของเราเกิดมาแล้วในชาตินี้พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศาสนานี้เราจะต้องเอาเป็นที่พึ่งของเราเราต้องเกาะไว้ในใจของเราย้ายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีลทานภาวนานี้หลุดไปจากตัวเราต้องให้เป็นเหมือนเงาตามตัวตามใจเราทุกคนทุกแห่งเมื่อเรามั่นใจในความดีอย่างนี้เราก็เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นึกเป็นพรหมก็เป็นพรหมนึกเป็นเทวดาก็เป็นเทวดานึกมาเป็นมนุษย์ก็มนุษย์ที่ไม่บกพร่องไปพระนิพพานก็ถึงพระนิพพานได้ดับทุกข์ทั้งกายใจได้แต่เรามาหลงเหมือนดอกบัวที่อยู่ในโคลนตมไม่มองเห็นความผิดเลยเห็นแต่ตนเองถูกอย่างใดอย่างเรื่อยอยู่เรื่อยเป็นมิจฉาทิฏฐิเชื่อว่าเกิดเป็นคนแล้วก็ต้องตายเป็นคนหรือว่าเชื่อว่าเกิดเป็นคนตายแล้วไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรจะมาเกิดก็ต้องสูญมีความยึดถือตัวตนมากขึ้นความหลงงมงายก็มากขึ้นและก็กล้าทำบาปไม่ยอมเสียสละอะไรยึดมั่นถือมั่นในกายตนจะแสวงหาแต่ความสุขในโลกเดียวเท่านั้นไม่คิดว่าโลกหน้าจะมีอยู่ฉะนั้นเราต้องพยายามทำจิตของเราให้เป็นดวงเดียวบ้างพุทลมเข้าโทลมออกให้มีพุทโธให้เป็นผู้รู้ให้เป็นผู้ตื่นในใจให้เป็นผู้เบิกบานในใจอย่าทิ้งใจตัวเองดูสิใจของเราคิดอะไรใจของเราเฉยแค่ไหนใจของเราคิดเรื่องเก่าหรือคิดเรื่องใหม่ใจของเรามีทุกข์หรือมีสุขพุทธเจ้าสอนให้ดูจิตดูใจของเราทุกลมให้ใจเข้าออกไม่ลืมตัวเองไม่หลงตัวเองให้พิจารณาจิตพิจารณาใจเลยจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาจิตอย่างนี้แล้วจิตไม่ตกนรกจิตไปสวรรค์นิพพานได้ดี ธรรมะเราต้องพิจารณาให้รู้สุขในใจรู้ทุกข์ในใจรู้บุญในใจรู้บาปในใจรู้สวรรค์รู้ความวางเฉยในใจเราทำใจไม่ไปคิดถึงคนอื่นเลยธรรมะก็เกิดขึ้นไอ้ที่เราทุกข์นี่เพราะใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวชอบคิดถึงคนโน้นชอบคิดถึงคนนี้วุ่นวายอยู่ตลอดเวลาใจมันก็ร้อนมันก็วนก็วายก็สับกระส่ายอยู่อย่างเงี้ยไม่มีหลักไม่มีที่พึ่งก็หาความสุขไม่ได้นั้นเข้าวัดเราจึงต้องพยายามตั้งใจภาวนาให้เป็นเห็นตนเองเห็นแม้แต่ลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นแม้แต่ใจคิดนึกแวบไปโน่นแวบไปนี่เห็นอยู่ทุกอิริยาบถเห็นจิตรู้จิตนั่นแหละคนสติดีคนสติดีนั่นแหละปัญญาดีสมาธิดีทุกข์ไม่เกิดขึ้นกับคนมีสติทุกข์จะเกิดขึ้นกับคนขาดสติคนไม่มีธรรมะน่ะมีทุกข์อยู่ตลอดวันชอบหาเรื่องหาราวมาใส่ตัวเองเรื่องไม่มีก็ไปหามาให้มีพอที่จะหยุดคิดได้ก็พยายามไปคิดมาจนได้เรื่องเก่าๆตั้งแต่ครั้งไหนก็ไม่รู้เอามาคิดใหม่เป็นทุกข์ใหม่อีกเรื่องยังไม่ถึงก็พยายามไปสร้างออกมามันเป็นจริงอย่างนั้นเป็นจริงอย่างนี้เราดีอย่างนั้นเราได้อย่างนี้มันก็เลยเป็นทุกข์ปัจจุบันเรานั่งอยู่เราเดินอยู่เรานอนอยู่เรามีมากมีน้อยอย่างไร

แล้วก็ควรพอใจพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนรู้ปัจจุบันรู้รูปปัจจุบันรู้นามปัจจุบันรู้กายปัจจุบันรู้ใจปัจจุบันรู้ปัจจุบันแปลว่าขณะนี้รู้ใจขณะนี้เป็นอย่างไรรู้ความคิดขณะนี้เป็นอย่างไรคิดอะไรรูปขณะนี้เป็นอย่างไรนามขณะนี้เป็นอย่างไรปรุงแต่งอะไรใจเป็นอย่างไรรู้รูปรู้นามรู้สุขรู้ทุกข์รู้ดีรู้ชั่วรู้สงบไม่สงบรู้อยู่ที่จิตเราดวงเดียวแล้วก็พิจารณาเรื่อยๆปัญญาก็เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติธรรมเราก็ไม่หลงคนนี้เป็นคนตาดีแหละตาดีก็เห็นช้างตัวโตคนตาบอดก็ไม่เห็นช้างตัวโตไปคลำหูก็ว่าช้างรูปร่างเหมือนใบตาลหรือใบพัดไปคำที่งวงก็ช้างเหมือนงวงตาลหรือช้างเหมือนอย่างเหมือนงวงตาลไปคำที่หางช้างก็เหมือนพัดเหมือนพัดอะไรเหมือนพัดชวีไปคำที่ขาช้างก็เหมือนคนเหมือนต้นเสาไปคำที่ข้างๆช้างก็เหมือนเสือรำแผนไปคำที่ไหนเราก็เลยไม่ก็เรียกว่าภาวนาเหมือนคนตาดีสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิสัมมาสังกัปโปเหมือนคนตาดีเห็นบุญเห็นบาปเห็นสวรรค์นรกนิพพานในใจของเราแล้วนั่นแหละเรียกว่าคนตาดีมองเห็นช้างไม่ต้องไปคลำปฏิบัติเท่านี้เราก็รู้จักช้างช้างคือธรรมะเมื่อเราไม่เข้าใจธรรมะก็เหมือนคนตาบอดคำช้างนึกอย่างไรก็นึกว่าช้างเป็นอย่างนั้นช้างเป็นอย่างนี้เพราะตนเองไม่เห็นจริงตาบอดคำช้างก็เรียกว่าภาวนาไม่เป็นภาวนาไม่สงบภาวนาชอบคิดอดีตบ้างชอบภาวนาชอบคิดอนาคตบ้างภาวนาไปยึดตัวตนว่าเรารู้อย่างนั้นเราเห็นอย่างนี้ยึดมั่นถือมั่นในกายตนหลงตัวตนไม่มีความสงบภาวนาต้องเหมือนตาดีพอสงบแล้วอ๋อสงบเป็นอย่างนี้เองคานิกะเป็นอย่างนี้อุปจารสมาธิเป็นอย่างนี้อัปปนาสมาธิเป็นงี้การยกจิตขึ้นสู่การพิจารณารูปนามเป็นอย่างนี้ปัจจัยลักษณะญาณเกิดขึ้นญาณปรากฏเห็นรู้อะไรต่างๆได้เกิดขึ้นอย่างนี้จิตใจของเราก็ปล่อยละวางสบาย ทำบุญก็เป็นยอดบุญคนนี้ทำเท่าไรก็ไม่เสียดมเสียดายนั่งเท่าไรก็ไม่กลัวปวดกลัวเมื่อยจะขึ้นชื่อว่าบุญและไม่รังเกียจเลยขึ้นชื่อว่าบาปและสยดสยองกลัวเหลือเกินนึกถึงบาปเก่าก็กลัวบาปเก่านึกถึงจะทำใหม่ก็กลัวบาปใหม่ไม่เอาเลยบาปไม่อยากทำจะดีอย่างเดียวดีคือทานดีคือศีลดีคือภาวนากิจจะทำดีอย่างเดียวไม่ได้คิดไปทำบาปเลยคนนี้นี่เนี่ยภาวนาเห็นรู้จริงเห็นจริงรู้สัจธรรมเราปฏิบัติเข้าวาเราก็ต้องให้กลัวบาปไปบ้างเลื่อนละอายต่อบาปภาวนาไปแล้วนี่แม้แต่มดตวงยุงตวงยังไม่อยากบี้อยากตกเลยกลัวจะไร้มรรคผลกลัวจะไม่ได้เป็นโสดาบันกลัวจะไม่ได้เป็นพระอรหันต์กลัวว่าบุญกุศลที่เราทำไว้มันจะมาทำลายที่เพียงขาดสติอย่างเดียวการเมตตาการอภัยก็เกิดขึ้นไม่อยากจะโกรธแม้สมมติตวงยุงตวงก็ไม่บี้ไม่ตกก็เจริญอุเบกขาเรื่อยใครจะมาด่าใครจะมาว่าใครจะมานินทาก็พยายามทำใจวางเฉยอยู่เรื่อยพยายามวางไม่ใช่วางได้พยายามละพยายามวางพยายามปล่อยพยายามแล้วก็จะได้เหมือนกับเราพยายามมาขวางธรรมพยายามมาปฏิบัติธรรมพยายามมาวัดเนี่ยถ้าเราไม่พยายามไม่ได้อะไรเลยจะก้าวเดียวก็นอนอยู่ที่บ้านเองนอนอยู่ที่บ้านโน่นก็ของเรานี่ก็ของเราคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็มีแต่เรื่องวุ่นวายใส่ใจอยู่ตลอดวันตลอดคืนแต่นี่เราไม่เอาเราทิ้งสมบัติภายนอกมาเอาสมบัติภายในคืออริยทรัพย์มารู้เรื่องของจิตใจเราเสียบ้างเปิดประตูดูใจตัวเองเป็นอย่างไรไอ้ที่ไหนมันรกรุงหลังกวาดออกมาล้างออกมาขัด
สีชวีวันให้มันใสสะอาดเสียอารมณ์ตัวใดที่มันยังปรุงแต่งมันยังขัดข้องมองใจเราก็พยายามเก็บตกเก็บปัดกวาดอารมณ์นั้นไม่ให้มันเกิดขึ้นเราเป็นคนเข้าบ้านชอบหงุดหงิดชอบฟุ้งซ่านชอบขี้โกรธชอบใช้วาจาหยาบคายชอบลืมตัวเองเราก็ต้องพยายามเฮอย่างนี้ไม่ดีมีอยู่ทุกวันต้องมาวัดบ่อยๆต้องมาทำใจให้มันดีเมื่อคนเข้าวัดแล้วกลับบ้านมันก็ละอายใจจะไปเอะอะโวยวายเขาก็จะว่าเราลูกเราหลานเราสามีภรรยาเราก็จะดูถูกเราหรือเพื่อนบ้านก็จะว่าเราว่าคนเข้าวัดไม่มีธรรมะคนเข้าวัดไม่มีสติคนเข้าวัดไม่สงบพอเข้าวัดบ่อยๆได้กำไรชักห้ามใจเป็นสิ่งแวดล้อมเริ่มดีขึ้นเราก็ไม่กล้าส่งเสียงดังไม่กล้าประสานเสียงกับใครไม่แสดงอาการมึนตึงกับใครไม่แสดงกระพัดกระเพียดกับใครไม่เอะอะโวยวายกับใครกลับเป็นคนเงียบสงบมีงานก็ทำไปมีอะไรก็ปรึกษาหารือทำเป็นคนใจเย็นได้ นี่เนี่ยเข้าวัดหาธรรมะเข้าวัดเอาธรรมะไปใช้เข้าวัดไม่ได้ทิ้งธรรมะได้ไปทุกอย่างได้ทั้งทานได้ทั้งศีลได้ทั้งภาวนาใครเห็นก็โมทนาโอ้แต่ก่อนนี่นะมันคนละคนเลยแต่ก่อนนี่แหมร้ายจริงๆเดี๋ยวนี้นะมันคนละคนเลยเกิดศรัทธาอยากจะตามไปอยู่วัดด้วยอยากจะตามไปเห็นวัดด้วยแหมคนนี้เป็นตัวอย่างที่ดีพอเห็นผู้นั้นเราก็เกิดศรัทธาสามีก็เกิดศรัทธาภรรยาภรรยาก็เกิดศรัทธาสามีเกิดศรัทธากันในตัวตอนนี้พระก็พลอยดีไปด้วยวัดวาอารามก็พลอยดีมีความสุขไปด้วยเพราะใครๆก็ไม่ดูถูกอยากจะมาวัดมาวาเข้ามาแล้วกลายเป็นคนดีไปหมดคนเสียก็เป็นคนดีที่เราเมายาเลิกหมดแหมวัดนี่ศักดิ์สิทธิ์จริงไม่ใช่อะไรหรอกวัดก็เป็นส่วนองค์ประกอบตัวเองนะเป็นคนศักดิ์สิทธิ์เป็นคนใจเด็ดเป็นคนใจดีเป็นคนละบาปบำเพ็ญบุญละอายต่อบาปอันนี้เป็นตัวอย่างของลูกหลานเราต่อไปธรรมะในแก้ปัญหาสังคมดีที่สุดปัญหาแก้ชีวิตแก้ปัญหาดีชีวิตดีที่สุดเรารักตัวเองแล้วใครจะมาเกลียดเราล่ะใครเกลียดเราเราก็รักตัวเองถ้าเราทำแต่ความดีเรื่อยๆไปใครจะว่าเราชั่วก็ไม่มีคนก็รักคนก็สงสารเพราะเรายังรักตัวเองเมตตาตัวเองฉะนั้นเราต้องพยายามภาวนาให้จิตมันรั่วไหลไปคิดอะไรมากมายจึงเกิดทุกข์เกิดเดือดร้อนกับชีวิตตัวเองคนเราพอห้ามใจไม่ได้ก็ชอบทำตามชอบคิดตามคิดมากๆแล้วก็วาจาก็ตามกายก็ตามผิดก็ยอมทำแต่ถ้าเราเอาบุญกุศลเข้าไปตกแต่งจิตใจของเราภาวนาหรือคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆกายก็ตามดีวาจาก็ตามดีจิตใจก็เป็นสุขถ้าทำดีใจมันก็เป็นสุขทำสำเร็จแล้วใจมันก็เป็นสุขหรือทำยังไม่สำเร็จใจมันก็เป็นสุขทำไม่ดีนี่ไปด่าเขาไปว่าเขาไปพยาบาทต่อเขาหรือคิดทำไม่ดีขณะทำก็เป็นทุกข์ทำยังไม่เสร็จก็เป็นทุกข์ทำเสร็จยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นเลยยิ่งเป็นทุกข์ยิ่งเป็นบาปเล่าร้อนใจฝังใจอยู่เรื่อยฉะนั้นเราทำดีนี่มันเป็นสุขตลอดวันอย่าไปได้ทิ้งเรื่องของคนอื่นเราก็ไม่เอามาใส่ใจเอาเรื่องของตัวเราก็พอใจเราจะได้กลายเป็นคนใจเย็นเป็นคนธรรมะมีธรรมะธรรมโมตั้งแต่อายุยังไม่เกินวัยอายุมากแล้วเราจะมาทำอะไรสติปัญญามันก็เสื่อมไปหมดเสื่อมไปตามวัยเสื่อมไปตามอายุสังขารตอนสติปัญญาดีเนี่ยเราต้องรีบทำตอนเรือดีๆเราไม่ขี่ข้ามในเรือผู้ปุรุรั่วเราไปขี่ข้ามมันก็จมตายเท่านั้นเองฉะนั้นเราก็พยายามยกจิตยกใจให้อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกทำบุญหายใจเข้าก็เป็นบุญหายใจออกก็เป็นบุญพุทลมเข้าโทลมออกถือว่าเป็นบุญทุกลมหายใจถ้าเราโกรธเขาหายใจเข้าก็โกรธหายใจออกก็โกรธหายใจเข้าก็บาปหายใจออกก็บาป
ถ้าเราโลภหายใจเข้าก็โลภหายใจออกก็โลภมันเป็นทุกข์ตลอดไป

ฉะนั้นเราพุทโธนี่จะเป็นเครื่องแก้บาปได้เป็นยอดบุญกุศลที่เราทำกันไว้อันนี้เราจะต้องตั้งใจเข้าวัดและทำให้ใจเป็นบุญให้ได้บุญอยู่ที่ใจบุญคือการภาวนาเป็นใครทำใจสงบเป็นคนนั้นเป็นบุญใครทำใจสงบไม่เป็นคนนั้นไม่เป็นบุญต้องพยายามยึดเหนี่ยวหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าคือรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าไว้ในดวงใจของเราแล้วมีพระธรรมมาเจ้าไว้ในดวงใจของเรามีพระสงฆ์เจ้าระลึกไว้ในดวงใจของเราใจของเราก็ผ่องใสเบิกบานสงบเย็นว่างสว่างสบายปลดเครื่องจากความกังวลต่างๆได้เราก็ไม่มีอะไรโรคนี้ก็เป็นความสุขอย่างมากแต่ถ้าเราทำใจไม่ได้นอนเราก็อยากได้ไอ้นี่เราก็อยากเห็นไอ้นั่นเราก็อยากดูอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากไปทุกอย่างใจของเราก็เล่าร้อนต้องการปรารถนาสิ่งนั้นไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักพอไม่รู้จักจบสิ้นนั่นแหละคือความทุกข์นั่นแหละคือความร้อนนั่นแหละเขาเรียกว่าตัณหาพาให้เกิดความอยากทำให้เรามัวเมาลงกับโรคไม่รู้จักสิ้นจักสุดตายแล้วก็ไม่ได้อะไรตายแล้วก็ได้แค่สองกรรมกรรมดีคือทำกายกรรมวจีกรรมเป็นศีลเป็นฐานภาวนาได้ติดใจเราไปกรรมชั่วฆ่าสัตว์รักทรัพย์ผิดประเพณีพูดปดดื่มน้ำเมาทำจิตใจให้โรคกดลงมีแต่ความทุกข์เล่าร้อนใจนั่นเป็นกรรมไม่ดีเมื่อตายแล้วก็ออกไปกรรมดีหรือกรรมชั่วนี่เป็นตัววัฏจักรที่พาให้คนเราเกิดมาหมุนเวียนเปลี่ยนเป็นหญิงเป็นชายเป็นดีเป็นชั่วเป็นมีเป็นจนเป็นสุขเป็นทุกข์หมุนอยู่อย่างนี้ไม่รู้จะจบจะสิ้นตัวอริยมรรคคือองค์8อริยสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นมาในตัวเราในใจเรานั้นเป็นไตรลักษณญาณเราควรพิจารณาเห็นว่าโรคทั้งหลายนี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายให้พิจารณาปรงสังขารนั้นนั่นเป็นไตรลักษณญาณที่ไปสู่การไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือไม่ต้องไปทั้งกรรมดีและทั้งกรรมชั่วยืนอยู่เหนือกรรมเวรทั้งหมดผู้ที่ยืนอยู่เหนือกรรมเวรทั้งหมดก็คือทำใจให้เป็นอุเบกขาไม่ไปทุกข์ไม่ไปยินดีกับความสุขที่เราได้มาการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ด้วยใจของเราจะเห็นสวรรค์ที่ใจจะเห็นวิมานที่ใจจะเห็นนรกที่ใจจะเห็นบาปอยู่ที่ใจเราไม่ต้องไปดูที่ไหนเพ่งดูที่ใจของเราหยุดนึกหยุดคิดได้นั่นแหละจึงจะรู้จริงรู้แจ้งรู้จัดสัจธรรมคำสอนพุทธเจ้ากายของเรามีอาการ32มีผมขนเล็บขนหนังพิจารณาเข้าไปในร่างกายของเรามีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงกระดูกกระดูก300ท่อนมีไหมของเราเหมือนโครงบ้านโครงเรือนหรือเอารังคาหรือข้างขวาออกมีแต่เสามีตะคือมีตะแปรร่างกายของเราเอาเนื้อออกไปเอาหนังออกไปก็มีโครงเสาคือโครงกระดูกของเราภายในบ้านของเรามีหม้อข้าวเตาไฟมีที่นอนหมอนมุ้งมีสมบัติพัฒนฐานในของเราในบ้านเราก็รื้อออกไปก็มีเห็นหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่ที่เราได้กินได้ดื่มบันนี้เป็นความจริงตอนเรียนรู้อย่างนี้เราก็ไม่หลงเรียนรู้ร่างกายอาการ32เราก็เป็นคนโลภน้อยลงโกรธน้อยลงหลงก็จะหมดไป การปฏิบัติธรรมคำสอนพุทธเจ้าต้องการปฏิบัติให้จิตตนเองนั้นเรียบร้อยลงทุกมันอยู่ที่ใจของเราเนื่องปรารถนาไม่ได้นั่นเองเมื่อได้มาแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปนั่นมันก็เป็นทุกข์อย่างหนักสำหรับชีวิตประจำวันของเราที่ได้มายังไม่สมใจที่ยังต้องการอยู่มันก็เป็นเรื่องทำให้ใจเป็นทุกข์กวนกวายเหมือนกันชีวิตเราต้องสู้เราก็สู้อยู่ทุกวันเนี่ยชีวิตไม่สู้จะอยู่ยังไงได้คนเรามีร้อนก็ต้องหาทางแก้ร้อนมีหนาวก็หาทางแก้หนาวมีหิวก็หาทางแก้หิวมีปวดเมื่อยก็ต้องเปลี่ยนอายาบทยืน

0: เดินนั่งนอนถ้ามีร้อนใจจะเอาอะไรมาแก้ร้อนใจก็ต้องทำสมาธิทำศีลให้ดีทำสมาธิให้ดีใจจึงจะมีเครื่องแก้แก้ภายนอกพอแก้ได้แก้ภายในต้องแก้ด้วยสติปัญญาถ้าใจเป็นบุญกุศลไม่ต้องไปแก้ท่านั้นเราต้องพยายามศึกษาและประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เป็นเรื่องของคนอื่นไม่ใช่เป็นเรื่องของศาสนาคนอื่นศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักหาทางไปของตัวเองว่าเราจะตายแล้วนี่เราจะไปอย่างไรเราเกิดนี่เรามาอย่างไรเราก็จะหาทางไปให้ดีกว่าที่เรามาและที่เราจะไปเพราะเราจะยืนอยู่กับมนุษย์นี่เป็นร้อยๆพันๆปีไม่ได้ถ้าเราจะไปอยู่ยืนเราก็ต้องสร้างฐานะตัวเองให้จิตมีศีลมีสมาธิเป็นเทวดามีอายุเป็นกฎโกรธละล้านปีเป็นมนุษย์นี่แป๊บเดียวไม่นานเราก็ต้องจากกันไปฉะนั้นพุทธเจ้าท่านให้มองดูชีวิตเราหมดไปวันหนึ่งเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยเราได้มาเกิดเท่าไหร่แล้วเราก็จะต้องเคลื่อนคลอยรับไปทุกวันความดีเราทำได้หรือยังถ้าเราทำบาปได้เราก็ต้องทำบุญได้เกี่ยวกับละบาปบำเพ็ญบุญให้มากเท่าไรจิตเราก็ยิ่งดีมากเท่านั้นแต่ถ้าเราไปทำบาปมากเท่าไรจิตใจของเราก็ยิ่งเศร้าหมองขุ่นมัวมากเท่านั้นจะเก็บอารมณ์ฝังไว้ไม่ดีกินกระใจไม่ดีนอนกระใจไม่ดีคิดนึกอะไรก็ไม่ดีเพราะเราทำสมาธิไม่เกิดเราทำปัญญาไม่เกิดเอาสิทำสมาธิไปเราลองหลับตาดูตัวเองเราจะได้เห็นบุญในตัวเราบ้างเป็นอย่างไรที่พุทธเจ้าสอนเรามาเป็นสาวกของท่านเราทำให้ตามท่านได้เราก็เป็นสุขสงบพระพุทธเจ้าสอนแต่ทางสงบสอนแต่ทางเป็นสุขสอนเพื่อให้ดับทุกข์ท่านบอกว่าใจคนเราเนี่ยมันร้อนง่ายมันเย็นยากมันสุขยากมันทุกข์ง่ายมันดียากมันชั่วง่ายแล้วก็จริงถ้าเรามาได้รู้ใจตัวเองแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่อะไรดีอยู่ที่ใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีไปหมดทุกอย่างเหมือนวันไหนจิตใจเขาเราปลอดโปร่งโล่งสมองวันนั้นรู้สึกว่าจะมองไปทางไหนมันก็สบายใจจะคุยกับใครจะคิดอะไรจะกินเดินนั่งนอนมันก็อิ่มหนำสำราญเพราะใจของเราเป็นบุญกุศลแต่วันไหนถ้าใจของเราหมกมุ่นขุ่นมัวเศร้าหมองมีแต่ความไม่สบายใจขัดข้องหมองอารมณ์วันนั้นจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็มันอึดอัดไปหมดไม่มีความสบายกายสบายใจเลยเราจะเห็นทุกข์อย่างมากในชีวิตของเราเราจะเห็นว่าถ้าใจของเราเป็นอย่างนี้ถ้าแค่เป็นมนุษย์เนี่ยถ้าตายแล้วจะไปอย่างไรเป็นมนุษย์ก็เหมือนตกนรกอยู่แล้วใจมันอึดอัดอยู่แล้วตายไปแล้วไอ้ดวงใจดวงนี้มันก็จะต้องไปอึดอัดไปอีกฉะนั้นเราต้องพยายามหาทางสงบใจให้ได้อย่าให้ใจนี่มันกระด้างกระเดืองอย่าให้ใจนี่มันไปในทางนอกทางนอกศีลนอกธรรมควบคุมใจตัวเองได้นี่เป็นทางดีที่สุดคนเราถ้าควบคุมใจตัวเองไม่ได้นี่มันก็คิดไปร้อยแปดพันประการคิดจินหาที่หยุดที่เยาะที่จอดไม่ได้เราต้องพยายามรู้จักผูกใจตัวเองรู้จักเครื่องอยู่ของใจเราเครื่องอยู่ของใจเราภาวนาเนี่ยจะอยู่ได้หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทจับความรู้สึกไว้ที่สองช่องจมูกเห็นใบหน้าตัวเองเห็นจมูกตนเองเห็นลมหายใจเข้าออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นเห็นรูปร่างหน้าตาของเรานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดคิดนึกอะไรแล้วก็พุทธลมเข้าโทลมออกเจนกว่าใจของเราจิตจะว่างลงบ้างสว่างไม่มืดมนใจดีแล้วเป็นยังไงใจดีมันก็มีความสุขสิใจดีใครจะมาทำให้ตัวเองได้ใจดีมันก็วิเศษเท่านั้นเองเรามีเงินยังไม่มีความสุขนะมีเงินยังใจร้อนยังเป็นทุกข์เงินซื้อบุญกุศลทางจิตใจไม่ได้เ เงินเป็นส่วนประกอบภายนอกเท่านั้นให้สบายใจหรือว่าให้สะดวกเท่านั้นเองแต่ที่จะดับความทุกข์จริงๆนั้นต้องดับด้วยปัญญาด้วยศีลสมาธิเงินจะมาดับทุกข์ไม่ได้แต่คนเราวิ่งหากันแต่เงินอย่างเดียววิ่งหากันแต่วัตถุอย่างเดียวไม่ได้วิ่งหาธรรมะถ้าคนเราวิ่งหาธรรมะก็จะเจอทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันไว้ที่เดียวที่ใจเราฉะนั้นเราจะต้องพยายามพิจารณากายใจของเราภาวนาของเราไว้บ้างพุทโธวันละ5นาที10นาทีอันนั้นแหละทำบุญบ่อยๆก็ไปสวรรค์บ่อยๆทำบาปบ่อยๆก็ไปนรกบ่อยๆให้ทานบ่อยๆก็รวยบ่อยๆขี้เหนียวตะนีบ่อยๆก็จนบ่อยๆเกิดเมื่อไรก็จนเมื่อนั้นให้ทานบ่อยๆก็รวยบ่อยๆเกิดเมื่อไรก็รวยเมื่อนั้นรักษาศีลบ่อยๆก็สวยหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจเบิกบานก็เป็นคนรูปงามเป็นคนใจงามรักษาศีลบ่อยๆก็ไปสวรรค์บ่อยๆทุศีลมากๆทุศีลบ่อยๆก็ไปนรกบ่อยๆภาวนาบ่อยๆก็ทำให้เกิด สมาธิเกิดปัญญามากๆใกล้ไปนิพพานใกล้ไปสวรรค์ไปสวรรค์บ่อยๆไปนิพพานบ่อยๆไปนักเข้านักเข้ามันก็เป็นสมุเฉทตปหานเป็นการยืดยาวนานเราก็ต้องอาศัยหลักธรรมอันนี้เนี่ยที่พุทธเจ้าเดินมาแล้วเนี่ยพุทธเจ้าพบสวรรค์วิมานพบพระนิพพานมาแล้วเราก็จะเดินตามทางท่านปฏิบัติตามท่านแล้วเราก็จะรู้เองเห็นเองไม่สงสัยอะไรถ้าเห็นเองจริงๆเหมือนกับโยมมานั่งสมาธิทำบุญวัดสังฆทานเนี่ยใครมาบอกว่าวัดสังฆทานเขานั่งกันอย่างนั้นเขาทำกันอย่างนี้พระอยู่ในอย่างนั้นเราอยู่อย่างนี้ก็ไม่เห็นได้ไม่เชื่อได้ไม่เห็นได้ไม่รู้ได้ไม่เหมือนเรามาเองมาเองเห็นเองรู้เองทำใจเองก็รู้สุขทุกข์เองสงบเองอันนี้ธรรมะคำสอนเริ่มต้นเราก็พิสูจน์ได้แล้วเรื่องอะไรที่เราจะไม่รู้ลึกไปกว่านั้นก็จะต้องรู้ดีเห็นดีมากไปกว่านี้อีกหลายร้อยเท่าพันทวีท่านบอกว่าบุญเนี่ยเหมือนน้ำหยดทีละหยดนั่นแหละที่เราเอาตุ่มมาขังไว้ เอาตุ่มมาองค์มาลองน้ำหยดไปมันหยดวันละหยดละหยดเนี่ยในไม่ช้าตุ่มนั้นก็เต็มถ้ามันไม่หยุดหยดเลยแต่เขาบอกว่าบุญกุศลก็เช่นเดียวกันถ้ามันตกบ่อยๆภาวนาบ่อยๆรักษาศีลบ่อยๆเจริญคาวาคาวาทำใจสงบบ่อยๆมันก็เหมือนน้ำหยดทีละหยดละหยดคือไม่ออกมามากแต่มันหยดทีละหยดนะครับก็เต็มได้ชั้นใดบุญกุศลที่เราทำเป็นนิจศีลทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็เต็มเหมือนกันแต่บาปบ่อยๆเนี่ยมันก็เต็มได้เหมือนกันเราโกรธเขาๆทุกวันทุกวันเช้ามาก็โกรธเย็นมาก็โกรธใครทำอะไรไม่ถูกใจก็โกรธโกรธมากๆนะเขาก็เป็นยอดของความโกรธเหมือนกันเป็นมหาโกรธโกรธมากขึ้นก็ไปนรกบ่อยๆแต่ถ้าทำบุญไม่เป็นทำใจไม่เป็นก็เหมือนกับเอาน้ำไปหยดในตุ่มที่มันรั่วนั่นเองทำแล้วก็เกิดความโกรธทำแล้วก็เกิดความโลภทำแล้วก็เกิดความหลงก็เหมือนเอาน้ำไปหยดในตุ่มแต่ตุ่มมันรั่วหายไปหมดสักร้อยปีตุ่มก็ไม่ได้น้ำชั้นใดก็ชั้นนั้นเราจะต้องสมาธินี่เป็นที่เก็บบุญทำใจและบุญจะไม่รั่วเหมือนตุ่มน้ำที่ไม่รั่วสมาธิมันกำจัดนิวรณ์ได้กำจัดความรั่วไหลของอารมณ์ได้ไม่คิดโน่นไม่คิดนี่ไม่ปรุงแต่งวุ่นวายมันก็เลยกลายเป็นตุ่มดีอะไรเข้ามาสักหยดเนี่ยมันก็ติดขังไว้หมดในใจเราหมดเหมือนกับเทปที่ดีๆเนี่ยในเทปโซนี่พร้อมเนี่ยเอามาอัดสองสามทีเสียหมดอัดอะไรก็ไม่ได้แต่เทปดีๆที่มันไม่พร้อมเนี่ยยี่ห้อดีๆเนื้อดีๆอัดอะไรก็เข้าหมดอัดบุญก็ติดอัดบาปก็ติดอัดเพลงก็ติดอัดธรรมะก็ติดถ้าติดแล้วเป็นไงเราจะเลือกอัดอะไรอัดธรรมะก็ติดธรรมะอัดโลกีก็ติดโลกีถ้าอัดบาปก็ติดบาป
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญ วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

ติหริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตาปริตัง

0: ำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพวัตตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหม่อมสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาโดยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระบั่นเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอัจฉริยวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทันให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์อย่างทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการ

และมูลนิธิสวนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายานญาติสภากาชาดไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและนามพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนส่งผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยารอดรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

0: พระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการโดยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรซึ่งในขณะนั้นมีความยากจนมีอาชีพที่ไม่มั่นคงจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพให้กับราษฎรได้มีรายได้เพิ่มพูนเพียงพอต่อการดำรงชีพด้วยความสนพระราชหฤทัยในงานฝีมือพื้นบ้านหนึ่งในนั้นคือการทอผ้าไหมที่จัดทำขึ้นโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นจึงทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมในเรื่องนี้ซึ่งเป็นงานศิลปาชีพที่ราษฎรมีความถนัดและมีความชำนาญดังมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการและประชาชนณศาลาดุสิตดาไรสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2532ตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาจะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นด้วยพระราชอุตสาหะในการส่งเสริมหัตถกรรมการทอผ้าไหมอย่างจริงจังต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพในการส่งเสริมอาชีพและคุณประโยชน์ในการสร้างงานนำมาซึ่งการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆดังเช่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอบตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้สืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าท้องถิ่นดั้งเดิมในรูปแบบการรวมกลุ่มต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทย
1: ผมได้เห็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงครับที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปาชีพนะครับศิลปาชีพตอนนั้นนะครับเป็นต้นแบบและเป็นแรงจูงใจให้ผมอยากจะทำงานศิลปาชีพด้านการทอผ้าให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าการทำอาชีพนี้ครับทอผ้าที่บ้านเนี่ยได้อนุญาตรักภูมิปัญญาแล้วก็ได้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่คิดไว้ตั้งแต่เด็กๆครับพอดีโตขึ้นนะครับได้มีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอครับแล้วการทอผ้าของนนกอบนี่ก็หายไม่มีการทอผ้าร่วม20ปีนะผมก็เลยอยากจะอนุรักษ์ตรงนี้ขึ้นไว้นะครับว่าจุดว่าอยากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาเก่าของเราที่มันหายไปนะครับกลับคืนมาแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับ
0: โดยการดำเนินงานครั้งแรกเริ่มจากการนำชาวบ้านที่มีความชำนาญด้านการทอผ้าโบราณรวมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาพัฒนากรรมวิธีย้อมผ้าแบบเฉพาะตัวโดยไม่พึ่งสารเคมีจนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าด้วยบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นที่หาได้ง่ายมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถนำสีธรรมชาติที่ได้จากดอกบัวแดงมาสกัดและย้อมเข้ากับผ้าได้ถึง3เฉดสีอีกทั้งได้ปรับปรุงการออกแบบลายผ้าทอดั้งเดิมให้มีเอกลักษณ์ความสวยงามเฉพาะตัวด้วยการนำเอาศิลปะที่ได้จากลวดลายสิ่งต่างๆมาประยุกต์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์คติความเชื่อพื้นบ้านสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผ้าทอได้อย่างชัดเจน
2: เรื่องของการทอผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันไม่ค่อยมีคนทำแล้ว ดังนั้นเราต้องกลับมาอนุรักษ์แล้วก็รื้อฟื้นเกิดขึ้นครับผมแน่นอนการดูแลในกลุ่มนะครับเราก็ผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ออกแบบโทนสีครับผมให้มันเป็นไปตามการตลาดครับผมแบบที่ลูกค้าต้องการเองครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าให้การบ้านกับคุณแม่นะครับว่าเราไม่เอาลายเดิมที่มันแบบดั้งเดิมจริงๆแต่เราอยากให้มีการประยุกต์ลายใหม่ร่วมสมัยด้วยอะไรด้วยเพื่อที่จะให้มีการเลือกที่หลากหลายมากขึ้นครับผมก็คุณแม่ก็ได้เรียนรู้ในการทำที่มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ลายผ้าก็จะเริ่มหลากหลายมากขึ้นครับผม
3: มันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นตามที่ว่าลวดลายมันก็จะสวยเพิ่มขึ้นแล้วก็คนก็นิยมของแบบเก่ากับใหม่ผสมกันค่ะมูลค่าก็เพิ่มขึ้นค่ะแต่ก่อนก็ขายแค่พื้นหนึ่งไม่ถึงพันค่ะ 700-800 แต่เดี๋ยวนี้พันจากหลักพันถึงหลักแสนค่ะ
0: ภาพเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าการส่งเสริมงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ประสบผลสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่งด้วยราษฎรต่างเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สามารถผสมผสานปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการนำผลิตภัณฑ์มาสร้างอาชีพที่มั่นคงอันเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมแบบไทยโบราณที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลายได้อย่างสมบูรณ
4: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

0: พิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าหลับตาแต่เห็น
1: ครูบาอาจารย์บุพการีผู้มีอุปการะคุณต่อเรานึกถึงคุณของท่านความเมตตาความกรุณาที่ท่านมีต่อเราน้อมคุณท่านมาไว้ที่กายใจเรามีพระรัตนตรัยกายเรามีคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์อยู่รู้กายของเราเห็นกายของเราในปัจจุบันรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเรานึกเห็นกายของเรานึกตั้งแต่เบื้องบนปลายผมหน้าผากวางคิ้วจมูกปากคางคอค่อยๆดึงความคิดดึงสติของเราให้รู้กายของเราในปัจจุบันว่าในขณะปัจจุบันนี้รูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเรามีลักษณะใด

นึกถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าแล้วเราก็ยกจิตพิจารณาย้อนกลับขึ้นมาเอาความคิดเอาสติพิจารณาจากเบื้องล่างคือปลายเท้าข้อเท้าหัวเข่าเลื่อนขึ้นมาจนถึงเบื้องบนสุดก็คือปลายผมของเราค่อยๆพิจารณาช้าๆชัดๆเก็บรายละเอียดของกายเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่เป็นปัจจุบันรู้กายในปัจจุบันรู้อิริยาบถที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติอยู่เราสงบกายวาจาใจอยู่ในลักษณะใดกายนั่งนั่งอย่างไรกายยืนยืนอย่างไรให้เราพิจารณาเห็นอาการเห็นอิริยาบถที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเท้าเราวางอยู่อย่างไรหัวเข่าเราอยู่ในลักษณะใดมือเราเป็นอย่างไรหัวไหล่ลำตัวของเรารู้ในอิริยาบถของเรารูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอิริยาบถที่เป็นปัจจุบันรู้เห็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันมองลึกเข้าไปภายในใจของเราเราเห็นกายภายนอกสติมองกลับเข้าไปภายในกายของเรารู้ความคิดนึกเห็นในความรู้สึกรับรู้ในอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันคิดอะไรก็รู้รู้สึกอย่างไรก็รู้มีอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่อย่างไรเราก็รู้รู้กายรู้ใจของเราที่เป็นปัจจุบัน

พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงความคิดนึกก็ดีความรู้สึกก็ดีที่อยู่กับปัจจุบันเป็นอย่างไรเราจะได้พิจารณาลงไปในเวทนากายของเราประกอบด้วยกายภายนอกกายภายในกายนี้มีเวทนาใดเรากำลังอยู่ในเวทนาใดที่เป็นปัจจุบันสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาความเฉยต่อสิ่งต่างๆกายของเรามีเวทนาใดก็ให้เราพิจารณาให้เห็นบางทีกายเป็นสุขใจเป็นทุกข์แต่ใจเอียงมากกว่ากายใจเราก็เลยเป็นทุกขเวทนาบางทีกายเป็นสุขใจเป็นทุกข์ใจก็เป็นใหญ่กายใจของเราก็เป็นทุกขเวทนาเหมือนกันเราพิจารณาดูว่าขณะนี้เรามีเวทนาใดอยู่จิตกับกายเสวยเวทนาใดอยู่ในปัจจุบัน

รู้แล้วเห็นแล้วเราก็วางเวทนาไว้วางกายไว้รับรู้แต่ลมรับรู้ถึงลมที่เข้าไปในกายของเราลมที่ไหลออกมาจากกายของเราเราเห็นลมหายใจเข้าเราเห็นลมหายใจออกรู้ลมที่เป็นปัจจุบันวางกายวางเวทนาไว้สติจิตของเราพิจารณาอยู่กับลมที่ผ่านเข้าไปลมที่ไหลออกมาหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ในลมเข้ารู้ในลมออก

ตามลมเข้าไปตามลมออกมาให้เราเห็นลมที่ผ่านเข้าไปลมที่ไหลออกมาความเป็นธรรมชาติของกายเราความเป็นปกติบางทีเราหายใจเร็วบางทีเราหายใจค่อยบางทีเราหายใจแรงบางทีเราหายใจเบาเห็นจังหวะของลมหายใจที่เป็นปัจจุบันตามลมตั้งแต่ปลายจมูกผ่านลำคอลงไปที่หลอดลมลึกเข้าไปในทรวงอกไปสุดสิ้นทางที่ช่องท้องของเราเราก็ทำความรู้ว่านี่คือลมหายใจเข้ายามที่ลมไหลย้อนจากช่องท้องผ่านทรวงอกมาที่หลอดลมขึ้นมาที่ลำคอออกที่ปลายจมูกของเราเราก็รู้นี่คือลมหายใจออกเห็นลมเดินทางผ่านเข้าไปในกายของเราเห็นลมไหลออกมาจากกายของเราสติพิจารณาเห็นอยู่กับลมเข้าออกที่เป็นปัจจุบันเรามีลมเพื่อไปทำให้ธาตุไฟทำงานเมื่อธาตุไฟทำงานธาตุน้ำก็เดินทางไปหล่อเลี้ยงซ่อมแซมธาตุดินก็คือกายของเรานั่นเองลมเข้าไปเป็นลมดีลมที่ไหลออกมาเป็นลมที่เสียออกมากายของเรามันตั้งอยู่อย่างนี้มันเน่ามันเสื่อมอยู่เป็นนิดลมที่ไหลเข้าไปเมื่อยามที่ไหลออกมาจึงมีความเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะอย่างนี้นี่เองกายเราเน่าอยู่เป็นนิดกายเรามีความเสื่อมอยู่เป็นนิดแม้แต่ลมที่ไหลเข้าไปยามที่มันไหลออกมาก็มีความเสื่อมโทรมไปเป็นธรรมดาคราที่พระอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ให้กรรมฐานในเบื้องต้นท่านให้เราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเราก็สามารถพิจารณาได้เช่นเดียวกันมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันเกิดขึ้นมามีความสวยงามมันตั้งอยู่นำสิ่งดีๆเข้ามาให้กับเรา

อย่าเมื่อมันเสื่อมถอยเราก็ละเราก็ทิ้งเราก็ตัดมันออกมันก็เป็นเช่นนี้เป็นวัฏจักรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็เหมือนกันฟันก็เฉกเช่นเดียวกันขณะที่มันเกิดขึ้นใจเราเป็นอย่างไรขณะที่มันตั้งอยู่ใจของเราเป็นอย่างไรเมื่อมันเสื่อมไปดับไปสิ้นไปใจของเราเป็นอย่างไรก็ให้เราพิจารณาเทียบเคียงขณะที่ผมมันร่วงขนมันหลุดเราตัดเล็บเราถอนฟันใ

ขณะที่ผมมันร่วงขนมันหลุดเราตัดเล็บเราถอนฟันในขณะนั้นกายเราเป็นอย่างไรใจเราเป็นอย่างไรพิจารณาได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เฉกเช่นเดียวกันมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปลมที่ผ่านเข้าไปมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่ไม่นานสุดท้ายลมเข้าก็หายไปเหลือแต่ลมออกที่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นเราจะได้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารมันมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นเองแม้ลมหายใจจะไหลเข้าไปมันตั้งอยู่ได้ไม่นานมันก็ต้องไหลออกมากลายเป็นลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้

ัดละปล่อยวางสิ่งต่างๆที่มากระทบหูก็ดีเกิดจากสัญญาความจำได้หมายรู้ที่เป็นรูปก็ดีหรือแม้แต่กลิ่นที่มากระทบรสที่เคยสัมผัสใดๆที่มันเกิดขึ้นเราก็พิจารณาเสียงก็สัตว์ว่ารสก็สัตว์ว่ามันไม่มีคุณมันไม่มีโทษแต่ถ้าเราไปวิตกวิจารณ์คุณโทษมันก็เกิดขึ้นแค่เรารู้ว่าเสียงอะไรรสอะไรกลิ่นอะไรก็พอไม่นานเดี๋ยวมันก็ดับไปเราก็ดับมันซะก่อนเฉยต่อสิ่งต่างๆสติรู้อยู่กับปัจจุบันตั้งกายตรงๆไม่ต้องไปสนใจใครความสงบมันเกิดขึ้นจากข้างในกายเราเพาะบ่มฝึกหัดให้ใจมีความสงบเกิดขึ้นใจของเรามันสงบจิตมันนิ่งเฉยจนมีความรู้ความเห็นต่างๆความรู้ความเห็นเหล่านั้นจิตของเราใจเราเอามาทำให้กายประพฤติปฏิบัติตามคันลองตามความเป็นจริงเราก็ต้องฝึกหัดกายของเราฝึกหัดใจของเราพุทโธก็ได้ยามหายใจเข้าเรานึกถึงคำว่าพุทยามหายใจออกเรานึกถึงคำว่าโธจะพุทโธตามลมหายใจก็ได้หรือใช้พุทโธกำหนดลมหายใจเข้าออกของเราหายใจเข้าเรานึกถึงคำว่าพุทพอหายใจออกเรานึกถึงคำว่าโธลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธหรืออีกวิธีหนึ่งเราจะเอาพุทโธตามลมเข้าไปแล้วก็ตามลมออกมายามหายใจเข้าเรานึกถึงคำว่าพุทจนลมไปสุดที่ช่องท้องยามลมถอนออกเรานึกถึงคำว่าโธโธตามลมจนพ้นปลายจมูกของเราหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธเราเอาคำบริกรรมภาวนากำกับแค่ลมเข้าออกแต่ลมที่ไหลเข้าลมที่ผ่านออกมาก็เป็นธรรมชาติเป็นปกติของกายเราตามดูตามรู้ให้เห็น

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทตามจังหวะของเราขณะที่เราบริกรรมภาวนาสติก็รู้กายรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลากายมันจะเคลื่อนไหวกายมันจะขยับอย่างไรก็ให้สติกำหนดกำกับไปกายเฉยใจเฉยวาจาสงบเป็นกิริยาที่เห็นได้ง่ายแต่ในความสงบบางครั้งก็มีความขุ่นเคืองบางครั้งก็มีความยินดีอยู่เราก็ต้องรู้จักละรู้จักวางลงไปแค่อยู่กับลมในปัจจุบันก็พอบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธก็เหมือนกันพอเราภาวนาไปจิตมันก็ประมาทจิตมันก็ไม่ได้จดจ่ออยู่กับลมหายใจและคำบริกรรมภาวนามันล่องไปตามกระแสกิเลสของเราเราพุทโธพุทโธแต่ก็ลืมลมหายใจตั้งสติได้เราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติต่อรู้ตัวแล้วก็ตั้งสติตั้งกายขึ้นมาบางครั้งเราบริกรรมภาวนาไปสติก็ไหลไปหลงไปแต่ถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลารู้ว่ากำลังทำอะไรรู้ว่าควรทำอย่างไรรู้เห็นในผลของการกระทำเราก็ต้องพยายามพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ

นั่งไปพิจารณาไปบางครั้งกามฉันทะกับพยาบาทะก็เกิดขึ้นความยินดีพอใจเกิดขึ้นมาก็เป็นกามคุณเป็นกามฉันทะพอไม่ยินดีไม่พอใจเกิดอารมณ์ขึ้นมาความโกรธขึ้นมามันก็กลายเป็นพยาบาทะเพราะจิตมันปรุงแต่งบางทีปรุงไปในอนาคตบางทีหยิบอดีตมาปรุงมาทำให้เกิดเราก็ต้องตั้งสติพิจารณาดีๆพุทโธพุทโธไปให้พุทโธไหลเวียนอยู่ในลมหายใจของเราพุทโธอยู่ในกายของเรากายเราเป็นองค์พระลมหายใจเข้าลมหายใจออก

พยายามข่มใจของเราพยายามทำใจเป็นกลางความอยากรู้อยากเห็นความยกตัวขึ้นเทียมท่านเราก็พิจารณาให้เป็นกลางไม่ต้องไปสนใจอะไรไม่ต้องไปสนใจใครเราหมั่นเพียรเราทำตัวของเราเราเดินจิตของเราด้วยตัวเราเองเรามีหน้าที่เราก็ประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของเราไม่ส่งจิตไปเกาะเกี่ยวสิ่งใดๆไม่ปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ที่มากระทบสติก็เป็นผู้รู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางไว้ไม่ต้องไปยึดไม่ต้องไปแบกมันเป็นปกติกายของเราจิตของเรามันก็มีลักษณะอย่างนั้นนั่นเองค่อยๆสะสมอารมณ์ต่างๆค่อยๆสะสมอาการต่างๆไปวันดีคืนดีมันก็แสดงผลของมันออกมาเราก็ได้แต่ยอมรับผลเพราะกรรมนั้นมันเป็นของเราแต่ถ้าเราสร้างความไม่ประมาทให้เกิดขึ้นอะไรละได้ก็ละอะไรวางได้ก็วางอะไรวางได้ไม่ได้เราก็เฉยไว้ก่อนพิจารณาให้ดีรู้แล้วก็ละรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็เฉย

ทำไปเรื่อยๆสงสัยก็ทำไปเบื่อหน่ายคลายวางก็ทำไปขี้เกียจก็ทำไปเรามีโอกาสเราก็ใช้โอกาสอีกไม่นานมันก็จะหมดโอกาสในการประพฤติปฏิบัติเรามีภารกิจหน้าที่การงานที่เป็นปกติเป็นประจำเราละบ้านละเรือนมาชั่วขณะหนึ่งก็เพื่อในการประพฤติปฏิบัตินั่นเองให้มีความเข้าใจเห็นใจใจความที่อยู่ในธรรมธรรมที่อยู่ในกายของเราพุทโธพุทโธไปถ้าจิตมันฟุ้งมันปรุงขึ้นมาเราก็หาอุบายเราจะเพ่งไปในลักษณะเดียวก็ได้เห็นน้ำก็ดีเห็นไฟก็ดีเป็นกรรมฐานในการพิจารณาต่อเนื่องก็ได้ต้องรู้จักขวนขวาย

เมื่อจิตมันดิ่งนิ่งสงบสติก็ตามดูอยู่ในความสงบบางทีเรายกอัตธรรมต่างๆจากความรู้จากความเห็นจากการได้ยินได้ฟังมาเราก็สามารถใช้ความสงบนั้นเหมือนจิตของเราอยู่ในห้องสมุดที่มีความเงียบมีความรู้ต่างๆเราก็สามารถยกสิ่งต่างๆแม้แต่ปัญหาธรรมที่เราเคยใคร่ครวญแล้วไม่เข้าใจเราก็สามารถใช้ความสงบนั่นแหละในการพิจารณาเราจะเห็นประโยชน์ในจริงที่มันสงบนิ่งจิตเราก็เหมือนกันความคิดนึกเราก็เหมือนกันนิ่งเฉยสงบรู้อยู่กับปัจจุบันพิจารณากายเวทนาจิตของเรากำลังเดินทางอยู่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้

ความคิดนึกที่มันวนเวียนอยู่ในจิตของเราความคิดนึกที่มันปรุงมันฟุ้งอยู่ตลอดเวลาเราก็ลองชั่งลองเฉยกับมันดูมันปรุงแต่งสิ่งต่างๆตามมารที่อยู่ในใจของเรากิเลสมารขันธมารเป็นมารที่ทำให้เรานั้นไม่สามารถประพฤติปฏิบัติให้มีความก้าวหน้าสมกับเวลาที่เราเสียไปเราก็ต้องพิจารณาใคร่ครวญให้ดีพุทโธพุทโธไปคิดนึกอะไรก็พุทโธไม่คิดไม่นึกอะไรก็พุทโธคิดไม่ออกไม่เป็นไรเราแค่พุทโธให้มันเกิดขึ้นกับลมหายใจเข้าเกิดขึ้นกับลมหายใจออกก็พอหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทโธไป

ผ่อนคลายปล่อยวางสิ่งต่างๆความโกรธก็รู้ว่าไม่ดีความยินดีพอใจเราก็ทำไว้ในใจว่ามันก็ไม่ได้ดีไม่ควรไปยึดมั่นถือมั่นไม่ควรไปใส่ใจมันมากเรามาประพฤติปฏิบัติเราก็วางมันไว้ละไว้ก่อนให้อยู่กับตัวของเราเองให้มากๆคิดอะไรก็กลับมาที่ตัวของเราโอปนยิโกน้อมกลับมากับตัวของเรา

ในความสงบบางทีก็มีนิมิตเกิดขึ้นบางทีก็มีปิติสุขเกิดขึ้นเราก็ใช้สติพิจารณาอย่าเพิ่งเข้าไปยึดไปถือไปเป็นไปอยู่อย่างนั้นแค่เรารู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นความเห็นต่างๆนิมิตที่มันเกิดขึ้นเราก็ใคร่ครวญให้ดีให้เห็นให้เป็นไปตามธรรมสภาวะต่างๆที่เกิดในขณะที่กายวาจาใจสงบดิ่งนิ่งเป็นสมาธิเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญในการพิจารณาให้มากมันเกิดขึ้นเหตุที่มันเกิดขึ้นมาผลที่มันเกิดขึ้นมาเป็นลักษณะใดพิจารณาตามเหตุตามผลต่างๆใคร่ครวญให้ดีอย่าเพิ่งไปยึดมั่นถือมั่นพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่เห็นเหมือนกันไม่ได้เท่ากันมันก็เป็นปกติบางคนประพฤติปฏิบัติสม่ำเสมอพอมาวัดก็ลงมือประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังเขาก็รู้เขาก็เห็นของเขาได้คนเดียวบอกเราก็ไม่เข้าใจเราก็ต้องทำไว้ในใจให้ดีพุทโธพุทโธไป

ความง่วงเหงาหาวนอนที่เกิดขึ้นกระทบต่อการประพฤติปฏิบัติถ้าเราพิจารณาให้ดีบางทีก็เกิดจากกายของเราขันธมารมันเกิดขึ้นความเหนื่อยล้าปวดเมื่อยต่างๆทำให้เราอ่อนล้าอ่อนเพลียจนกายนั้นดิ่งไปจิตมันก็ปรุงแต่งจิตมันก็ส่งออกไปกายไม่มีจิตไม่มีสติบังคับมันก็ไหลไปตามกิเลสไหลไปตามมารเราก็ต้องตั้งสติให้ดีเผลอไปไม่เป็นไรรู้ตัวเราก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่รู้กับปัจจุบันไม่หลงไปอนาคตไม่กลับไปในอดีตอยู่แต่ปัจจุบันปัจจุบันเราก็จะเห็นกายของเราเห็นลมหายใจของเราเราเห็นเรารู้ในการพิจารณาอยู่อย่างนั้นสติรู้อยู่ตลอดเวลาทีนะมิทะความง่วงเหงาหอนอนก็ค่อยๆหายไปห่างไปสุดท้ายเราก็ข้ามได้ในที่สุดนั่นเองความสงสัยที่มันเกิดขึ้นความฟุ้งซ่านที่มันเกิดขึ้นมันก็ย่อมมีสาเหตุนั่นเองเพราะเราไปยึดถือบางทีได้ยินว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วมันได้พอเราทำไม่ได้ไม่มีไม่ถึงเราก็เกิดความลังเลสงสัยจิตมันก็ปรุงแต่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราพอมาประพฤติปฏิบัติต้องพยายามอยู่กับตัวเองให้นานอยู่ตัวเองให้มากแค่เราตั้งใจพิจารณาสิ่งต่างๆเวทนาที่เกิดขึ้นที่เท้าก็ดีเกิดขึ้นที่หลังก็ดีเกิดขึ้นกับใจก็ดีเราก็ต้องมีเหตุมีคำตอบในการพิจารณานั่นเอง

ผลอสติไปจิตมันฟุ้งไปแต่ก็อย่าทิ้งพุทโธให้พุทโธอยู่กับใจของเราอยู่กับลมหายใจของเราคิดอะไรก็รู้มีความเห็นเกิดขึ้นอย่างไรก็รู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางไม่ต้องไปเป็นไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นมันเป็นแค่ผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนั่นเองพิจารณาใคร่ควรให้ดีตามความเป็นจริงถ้าเราไม่ทำไม่ลงมือประพฤติปฏิบัติมันก็สงสัยอยู่อย่างนั้นมันก็ฟุ้งอยู่ตลอดเวลาสุดท้าย

จิตของเรามันก็เกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็คลายวางจากการประพฤติปฏิบัติไปเราก็ต้องพยายามตั้งใจให้มากทำความเพียรให้มากขึ้นทำความอดทนให้มากขึ้น

พยายามข่มใจของเราวางใจของเราจิตมันจะดิ้นแสสายอย่างไรเราก็เฉยใดๆที่มันเกิดขึ้นเราก็เฉยพยายามทำใจเป็นกลางมันก็เป็นปกติเราไม่สามารถทำความสงบในเบื้องต้นได้แต่เราต้องทำความเข้าใจในความสงบนั้นๆอะไรเรียกว่าสงบอะไรที่เรียกว่าเป็นสมาธิที่เราทำเรากำลังสงบกายสงบวาจาของเราเรามาสำรวมกายของเราสำรวมวาจาของเราแล้วก็ทำจิตของเราทำความคิดนึกของเราให้นิ่งสงบลงความคิดนึกที่มันฟุ้งปรุงแต่งมันก็จะมีทั้งความรู้สึกมีทั้งอารมณ์เป็นเหตุเป็นปัจจัยเข้ามาเหมือนเรานั่งอยู่มันปวดมันเมื่อยแต่ขันติมันเกิดขึ้นความเพียรมันตามมาจิตก็เลยไม่สั่งให้กายขยับขยื่นไม่นานความปวดเมื่อยก็จะค่อยๆหายไปเพราะมันก็เป็นธรรมชาติว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความคิดนึกต่างๆก็เหมือนกันความรู้สึกต่างๆก็เฉกเช่นเดียวกันพยายามตั้งใจ

ความปวดเมื่อยเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นบางทีนั่งไปมันเกิดคันขึ้นมามันเกิดปวดเมื่อยขึ้นมาเราก็ลองเฉยดูช่างดูเฉยไว้ช่างได้ไม่นานสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆเรียนรู้มันจะค่อยๆหายไปเองมันกวนเราไม่ได้มันมายุยงเราไม่ได้ขันธมารมันก็จะค่อยๆหายไปในที่สุดนั่นเองหรือแม้แต่ความคิดนึกของเราในขณะที่เราสงบความคิดนึกมันก็ฟุ้งขึ้นมาเราก็ใคร่ครวญให้ดีอะไรควรหยิบไว้อะไรควรวางลงความใฝ่ดีของเราความมีบุญของเรามันเริ่มต้นเรากำลังอยู่ในท่ามกลางของบุญกุศลที่เราได้ขวนขวายตั้งขึ้นมาเรามีความตั้งใจออกจากบ้านจากเรือนแม้เพียงชั่วขณะเรามาแล้วลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆเหมือนกับมุมมองมันแตกต่างไปความคิดเห็นมันไม่เหมือนเดิมเราก็พิจารณาให้ดีเป็นคุณเราก็เก็บไว้เป็นเหตุเป็นปัจจัยถ้ามันเป็นโทษเราก็ปล่อยไปละไปไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นกับมันหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพุทโธไป

พยายามข้ามเวทนาของตัวเองให้ได้มันเวลามันหมุนไปอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องพยายามก้าวข้ามสิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคขัดขวางในการประพฤติปฏิบัติของเราจิตมันคอยจะระแวงอยู่ตลอดเวลาความคิดนึกมันมักจะปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาถ้าเราลองเฉยกับมันช่างกับมันดูสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่กลับมากวนใจเพราะเราช่างได้เฉยเป็นนั่นเองมันเป็นแค่จิตที่ปรุงแต่งขึ้นมามันเป็นความคิดนึกที่ปรุงฟุ้งขึ้นมานั่นเองเหมือนเราวางของลงบนพื้นถ้าเรามองด้วยตาเนื้อก็จะไม่เห็นฝุ่นละอองที่มันกระจายแต่เราถ้าเราใช้อุปกรณ์ดูขณะที่เราวางเมื่อมันกระทบวัตถุต่างๆก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจิตของเราก็เหมือนกันยามที่มันดิ่งนิ่งเฉยอยู่สิ่งต่างๆก็จะไปรบกวนไปกระทบหรือแม้แต่ภายในจิตของเราเองก็ดีมันก็จะส่งออกมาเอาละเวลาที่เราประพฤติปฏิบัติมาขณะนี้ก็สมควรกับเวลาขณะที่เราประพฤติปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันก็ให้เราค่อยๆยกจิตของเราทำความรู้อยู่กับปัจจุบันพิจารณากายของเราพิจารณาใจของเราว่าในขณะปัจจุบันนี้กายใจของเรานั้นเป็นอย่างไรเรามีความคิดนึกเรามีความรู้ความเห็นแตกต่างหรือเหมือนเดิมในขณะที่เราเริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติสภาวะต่างๆมันมีความเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดแม้แต่กายของเรามีเวทนาเข้ามารบกวนความอดทนอดกลั้นมันเพิ่มขึ้นอย่างไรหรือมันลดน้อยถอยลงไปเราก็ค่อยๆพิจารณาให้เห็นความรู้ความเห็นต่างๆเหล่านี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อไปในอนาคตเมื่อเราประพฤติปฏิบัติจากนั้นก็ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมทำความรู้ไว้ที่มือทั้งสองข้างตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายทำความรู้สึกตัวของเราเวทนามันเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดบ้างหรือมันอยู่เฉยๆเวทนาทางกายเวทนาทางใจเหมือนเดิมหรือเปล่าจากนั้นก็ค่อยๆยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นรูปดอกโบตูมที่กลางหน้าอกของเราเราเห็นรูปมือของเราเป็นดอกโบตูมอยู่ที่กลางหน้าอกของเราตั้งสัจจทิฏฐานบารมีด้วยสัจจบารมีเราก็ตั้งอธิษฐานบารมีขึ้นมาให้เรานั้นได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติให้เรานั้นได้รู้ธรรมเห็นธรรมเข้าถึงธรรมมีมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งเป็นที่ตั้งน้อมจิตของเรานึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพระพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง3พระองค์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชินีตลอดทั้งวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ขอทุกๆพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
อุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเปตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีประการคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามเขารับรู้ได้ก็ร่วมรับบุญร่วมอนุโมทนาบุญรับไม่ได้รับไม่ถึงก็ขอให้เขาอนุโมทนาในบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจอุทิศให้แผ่เมตตาแบบบรรยายอย่างนี้ทุกครั้งในการประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายจากสมาธิลืมตาขึ้นมาเตรียมตัวแผ่เมตตาด้วยวาจาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอ่ะนั่งตามสบายโยมผ่อนคลายยาบทก็ได้จิบน้ำสักหน่อยก็ดี

วันนี้ก็ถ้ามองจากด้านนี้ก็มีโยมมาปฏิบัติกันพอสมควรเมื่อสักครู่จะมาดูจากถ่ายทอดสดที่ท่านอาจารย์สุรินทร์ถ่ายตอนพวกเราสวดมนต์ดูคนไม่เยอะแต่พอมาหน้างานคนเยอะก็อนุโมทนาบุญนะครับวันนี้จะมาไปกิจนิมนต์มีคนนิมนต์ไปทำบุญบ้านกับทำบุญวันเกิดนะครับเมื่อวานก็ไปกิจนิมนต์อีกไปทำบุญบริษัทนะครับทีนี้เวลาไปโยมเขาก็ตั้งใจจะเอาบุญเอากุศลโยมมาวัดโยมก็ตั้งใจเอาบุญเอากุศลใช่ไหมหรือว่าเอาพักผ่อนเป็นหลักโยมก็มาเอาบุญเอากุศลเนาะโยมก็มีคำถามนะครับคำถามก็มาถามจังหวะว่าจะมาเดินไปเข้าห้องน้ำนะครับหลวงพ่อเสน่ห์ท่านเป็นผู้นำนะครับโยมก็ถามว่าหลวงพี่คำว่าบทบุญมันคืออะไร

ทำไมเขาชอบเรียกคนตายว่าหมดบุญโยมรู้ไหมว่าคำว่าหมดบุญกับมีบุญเป็นยังไงอันนี้เป็นคำถามก่อนเข้าห้องน้ำนะแต่ถ้าใครไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไม่ว่าเขาถามอาตมายังไม่ได้เข้าห้องน้ำเขาถามไว้หน้าห้องน้ำอาตมาก็ตอบว่าเดี๋ยวเข้าห้องน้ำก่อนแล้วค่อยมาตอบคำถามได้ไหมโยมถ้าตอนนี้มันจะอธิบายไม่ได้ละเอียดมากพอเข้าไปในห้องน้ำอาตมาก็ไปเปิดโทรศัพท์ ไปเปิดโทรศัพท์เซิร์ชคำว่าหมดบุญมันเป็นคำถามไม่ตั้งตัวไงเราก็ไม่ได้ฉลาดไปทุกเรื่องโยมจะมาถามพระในคำถามบางคำถามโยมรู้อยู่แล้วก็มีนะแต่มาถามเอาว่าพระฉลาดเหมือนเราหรือเปล่าอุตส่าห์ยกมือไหว้กราบทั้งสามทีจะฉลาดเหมือนเราหรือเปล่าพอจะมาดูคำตอบในนั้นเราก็หัวเราะหึ่หึ ก็ออกมาจากห้องน้ำอันนี้เล่าเป็นฉากๆเลยนะจะได้นึกภาพออกปรากฏว่าโยมเขายังยืนอยู่แล้วเผอิญไม่รู้ไงเขาไปชวนเพื่อนมาอีกสองคนหลวงพี่ได้คำตอบไหมครับอ๋อได้แล้วคนหมดบุญก็คือคนไม่มีโอกาสทำบุญโยมถูกไหมแต่มาตอบแบบนี้ถูกไหมตอนนั้นเขายังไม่ถวายอาหารด้วยนะแต่คิดว่าเขาน่าจะยินดีแหละอะไรเรียกว่าหมดบุญคนมีบุญก็คืออย่างพวกเรามีโอกาสให้ทานมีโอกาสรักษาศีลมีโอกาสเจริญภาวนาใช่ไหมครับเรียกว่าเรามีบุญอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นคนบุญบุญคือคนอะไรประเภทแรกคือที่เมื่อกี้พูดไม่หายใจแล้วแต่ไม่หายใจก็ยังสร้างบุญกุศลได้นะเพราะคนมางานศพมางานศพก็ได้มีโอกาสพิจารณาถึงความตายที่มันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนั่นเองบางคนมางานศพเพราะว่าเพิ่งคุยกันเมื่อชั่วโมงที่แล้วแต่ปรากฏว่าต้องมางานศพก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่คุยชั่วโมงที่แล้วเป็นใครก็มีบางคนเมื่อวานเพิ่งคุยกันก็ไปงานศพเพื่อนวันนี้เหมือนกันมันก็เกิดธรรมะสังเวชขึ้นมาคำว่าสังเวชคือมีความเข้าใจในความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนี่คือคนหมดบุญประเภทแรกคนหมดบุญประเภทที่สองก็มีเหมือนกันคนหมดบุญประเภทสองนี่เหมือนกับคนที่ตายทั้งเป็นมีโอกาสแต่ไม่ใช่โอกาสมีอาการกาย32ครบยังหายใจได้อยู่มีโอกาสขวนขวายในเนื้อดาบุญต่างๆมีโอกาสในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่ผลัดวันประกันพรุ่งผู้นี้ค่อยใส่บาตรก็ได้ผู้นี้ค่อยรักษาศีลก็ได้ฉันยังอยู่อีกยาวโยมว่าอย่างนั้นไหมเหมือนโยมบางคนดูหน้าก็อายุเยอะๆเพิ่งจะมาวัดภาวนาครั้งแรกก็มีเพราะผลัดวันประกันพรุ่งแต่บางคนนี่เห็นเป็นขาประจำก็มีแบบนี้เสียโอกาสนะโยมโยมว่าไหมแสดงว่าเราตั้งตนอยู่ในความประมาทถูกไหมครับมีโอกาสทำแต่ไม่ทำมีโอกาสขวนขวายแต่ไม่ขวนขวายบางคนนะโยมโอกาสมันมาไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองพอมันมาแล้วมันก็ไม่กลับมาอีกเราก็มานึกเสียดายทีหลังว่าไม่น่าเลยโยมเคยพูดใช่ไหมรู้อย่างนี้แทงเลขนั้นดีกว่าแม่ว่าจะแทงแล้วเที่ยวพอมันออกแม่รู้อย่างนี้อย่าปล่อยให้โอกาสที่เราจะต้องขวนขวายมากขึ้นนี่เรียกว่าหมดบุญประเภทที่สามหมดบกบุญประเภทที่สองอันแรกคือไม่หายใจอันที่สองคือปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปประเภทที่สามอันนี้ก็เข้าใจได้มีความตั้งใจที่จะทำอยู่แล้วแต่มันเกิดกรรมมันมาตัดรอนเคยได้ยินไหมเวลาใครจะบวชเขาบอกนาคเนี่ยคืนก่อนจะบวชสามคืนเนี่ยอย่าได้ไปเที่ยวไหนเป็นอังคาร
นั่นเรียกว่ากรรมเข้ามาตัดรอนเป็นกรรมที่ค่อนข้างจะฉุกเฉินบางคนตั้งใจจะมาวัดขึ้นรถเมย์มาแล้วปรากฏว่าพอตอนลงรถเผลอสติโอ้ยเห็นวัดอยู่ใกล้ๆเดินลงมาปุ๊บมอเตอร์ไซค์เอาไปเสวยซะไม่มีโอกาสมาก็มีเพราะฉะนั้นสามประเภทเนี่ยเรียกว่าหมดบุญก็ได้ไม่มีโอกาสทำบุญแต่เราพวกเรานี่เรียกว่ามีบุญหรือว่าหมดบุญมีบุญเนาะแต่ตอนเช้าเป็นยังไงลาศีลกลับไปบ้านหมดบุญไหมหมดได้ยังไงเราก็มีบุญเต็มกระเป๋าไปเลยลากแก่กันเช้าช้าเหมือนออกจากบ้านอาตมาไปบิณฑบาตเห็นโยมลากกระเป๋ากันก็อนุโมทนาสาธุโยมก็สาธุแล้วก็งงๆพระสาธุอะไรวะเออพอเย็นๆโยมก็ลากกระเป๋ามาวัดแกล้งแกล้งอาตมาก็สาธุโยมก็มองงงๆมันเหมือนกับฝดพระไตรลักษณ์เนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบางคนภาวนาเป็นอาชีพทำมันทุกลมหายใจบางคนภาวนาเหมือนรับจ็อบว่างก็มาเผลอก็มาแต่บางคนเนี่ยนอกจากจะไม่มาแล้วยังชักชวนให้คนอื่นไม่มาอีกอันนี้ก็ระวังอันตรายนะโยมพอดีท่านอาจารย์ที่รับช่วงต่อท่านมาอาตมานิมนต์ท่านมา4 ทุ่มนะครับอาตมาพอดีสภาวะจิตไม่ค่อยดีนะเดี๋ยว4 ทุ่มท่านอาจารย์ชนะท่านก็จะต่อเนื่องไปโยมก็อย่าหนีไปไหนนะครับเพราะเราเป็นผู้ที่มีบุญบุญคือความสบายใจบุญไม่ใช่หน้าที่นะโยมบุญคือความสบายใจโยมนั่งสมาธิเมื่อสักครู่สบายใจไหมกับตอนที่บอกหมดเวลาออกจากสมาธิได้อันไหนสบายใจมากกว่ากันเอาเป็นว่าบุญกุศลที่เราพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาขอให้เป็นเหตุเป็นพลวัตเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เราท่านเข้าถึงมรรค4 ผล 4พระนิพพานถึงโดยทั่วกันร่วมกันทุกคนทุกท่านเทอญนั่งไว้เฉยๆนะโยมนั่งอย่างคนมีบุญจิบน้ำสบายๆ

0: ไปแล้ว
1: ไปอยู่วัดนะที่ที่ได้ก็ต่างของจะหาหลักสุดท้ายถ้าเข้าไปสุดจะไป
2: มันเดือดปกติห้ามเนี่ยอาจารย์
3: ใช่ครับ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองครับนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วครับนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้เป็นพยานในพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่ามีผลประเสริฐจริงเป็นพระอรหันต์ได้จริงกราบนมัสการกราบสรีระสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยกราบนมัสการพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปในอาวาสเจริญสุขสาธุชนทุกคนทุกท่านที่อยู่ที่วัดสังฆทานเจริญสุขทุกคนทุกท่านที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามรับชมรับฟังสื่อของวัดสังฆทานก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่มีการประพฤติปฏิบัติวัดสังฆทานก็มีการปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งในค่ำคืนของวันเสาร์ค่ำคืนของวันพระและคืนวัดวันนักขัตฤกษ์วันอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติในเรื่องของวิริยะบารมีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้ให้มีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามบารมีเพราะว่าเราทุกคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยต้องบำเพ็ญบารมีเรามาเกิดมาแล้วมาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญเพราะฉะนั้นในเรื่องของบุญหรือกุศลมันก็มาในเรื่องของบารมีบ้างมาในเรื่องของบุญทั้งหลายบ้างเช่นบุญกิริยาบุญกิริยาวัตถุ3บุญกิริยาวัตถุ10วันบุญทั้งหลายแหละก็มาอยู่ในบารมีด้วยวันในค่ำคืนนี้เราก็มาบำเพ็ญบารมีบารมีอย่างแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของทานวันโยมมาในเรื่องของทานเพราะโยมกำลังจะได้รับฟังธรรมรับฟังธรรมจากอาตมาเมื่อกี้ก็รับฟังธรรมของท่านพระอาจารย์มีไปแล้ววันการรับฟังธรรมนี่แหละเป็นในเรื่องของบุญกิริยาการรับฟังธรรมการรับฟังธรรมมันเป็นเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ10เรื่องของการฟังธรรมในข้อที่8ข้อที่8อาตมาก็กำลังให้ธรรมเป็นทานอาตมาก็ยังก็เป็นคนให้ธรรมเพราะการให้ธรรมก็เป็นเรื่องของกุศลเช่นเดียวกันเพราะอาตมาก็ได้ในเรื่องของมาบรรยายธรรมหรือว่ามาเทศนาธรรมโยมก็ดังที่กล่าวก็ได้รับบุญกุศลในเรื่องของการรับฟังธรรมนี่เป็นเรื่องของทานเนี่ยไม่โยมเป็นเรื่องของทานบารมีด้วยมันเป็นเรื่องของทานด้วยแล้วก็เป็นบุญกิยาด้วยที่กล่าวเมื่อกี้นี้แต่บุญกิยาจริงๆมันมี2อย่างบุญกิยาวัตถุ3กับวัตถุ10ถ้าเป็นบุญกิริยาวัตถุ10เนี่ยเป็นข้อที่กล่าวไปแล้วประมาณในข้อ8แต่ถ้าเป็นเรื่องของบุญกิริยาวัตถุ3เนี่ยมันอยู่ในข้อทานแล้วก็เป็นบารมีด้วยบารมีในข้อทานเช่นเดียวกันเพราะทานเนี่ยมี3อย่างมีเรื่องของอามิทานอามิทานเนี่ยให้สิ่งของให้ทรัพย์ให้สิ่งของธรรมทานนั่นก็เป็นเรื่องของการเมื่อกี้เลย2อย่างการฟังธรรมการรับฟังธรรมการให้ธรรมสุดท้ายเป็นเรื่องของอภัยทานนี่เรื่องของบารมี3อย่างนะเพราะฉะนั้นบารมีของทานเนี่ยเป็นทานในบารมีเนี่ย3อย่างแบบนี้แล้วสำคัญหมดเลยสำคัญหมดเลยนะเพราะทานเนี่ยเราต้องให้เพื่ออะไรเพื่อละความตระหนี่เพราะฉะนั้นถ้าละความตระหนี่เนี่ยเราได้อะไรเราได้ปฏิบัติในพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4มาในเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเห็นมั้ยโยมเพราะในเรื่องของทานเนี่ยเป็นการทำจิตให้อ่อนน้อมใช่ไหมจิตให้อ่อนน้อมในเรื่องอะไรของความเมตตาเห็นไหมอยากให้คนอื่นมีความสุข
เพราะบางทีเราเห็นคนอื่นเขา

เป็นทุกข์อ่ะเป็นทุกข์จากความไม่มีอย่างเงี้ยใช่มั้ยโยมก็เห็นเค้าแล้วก็สงสารอยากให้อย่างเช่นเห็นขอทานนั่งอยู่แถวสะพานลอยเดี๋ยวนี้มีบ้างป่าวไม่รู้ยังมีอยู่รู้ไหมนะหรือว่าเห็นคนบัดเก็บขยะจากถังขยะอย่างเงี้ยไม่รู้ให้เป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดความกรุณาขึ้นมาได้ว่าถ้าเราเห็นเค้าแล้วเราสงสารนั่นแหละก็เป็นเรื่องของเมตตานะเมตตานี่แหละเขาเรียกว่าจิตอ่อนน้อมเพราะนั้นเราก็จะให้นะสิ่งที่เราเสียสละได้เพราะนั้นบางคนก็เห็นเขาเดือดร้อนนะมาขอทานก็ให้ทานให้เงินเสียสละเงินบางคนก็ให้ของนะมีของก็ให้ของบางทีแล้วบางคนให้ของเดินผ่านไปผ่านมาให้ของกินให้น้ำกินให้อาหารกินอย่างนี้ใช่ไหมโยมนี่เป็นเรื่องของความเมตตาต่อมาความกรุณาเมตตาเนี่ยอยากให้เขามีความสุขนะกรุณาอยากให้เขาพ้นทุกข์บางทีเขามีทุกข์มีทุกข์เรื่องอะไรนะมีทุกข์เพราะได้รับบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่ามีทุกข์ทางใจนะทะเลาะเบาะแว้งนะระหว่างสามีกับภรรยานะหรือว่าถูกคนอื่นขุดเจ้านายว่ากล่าวอะไรเงี้ยถูกดุถูกว่าใช่ไหมเพราะเราก็ใหญ่เขาพ้นทุกข์เพราะถ้าเขาเห็นว่าเขาบาดเจ็บเขาเดินไม่ไหวเขาถือของมากเลยเราก็ไปช่วยใช่ไหมโยมช่วยเขาได้บาดเจ็บช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลใครมียานพาหนะนะเห็นคนจะป่วยอยู่ข้างทางไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็แล้วแต่แล้วก็ช่วยอันนี้คือทำให้เขาพ้นทุกข์เนี่ยหรือว่ามีทุกข์ทางใจอย่างที่กล่าวนะมีทุกข์ทางใจแล้วก็ไปให้ความช่วยเหลือนะบางทีก็ถูกพ่อแม่ว่าดุว่าเอานะก็ต้องเราก็ต้องให้ทำเป็นทานไปให้ทำเป็นทานเพื่อที่จะแก้ให้ก็ให้ธรรมทานนั่นเองก็ต้องบอกว่าพ่อแม่เนี่ยหวังดีกับลูกพ่อแม่เนี่ยรักลูกบางทีเตือนเพราะอาจจะลูกเนี่ยอาจจะทำสิ่งนั้นๆแล้วทำให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนภายหลังซึ่งพ่อแม่มีประสบการณ์ใช่ไหมลูกเขาจะเห็นว่าบางเรื่องเนี่ยบางเรื่องถึงจะทำให้ดีกับบุคคลเนี่ยบางทีก็บุคคลตรงข้ามก็อาจจะเห็นไม่ดีก็ได้เราทำดีเนี่ยแต่เขาบอกไม่ดีก็ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องของกรรมนี่โยงไปถึงกรรมอีกนะเพราะในโลกนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหนือกรรมเลยมีกรรมเป็นเผ่าทุพันธุนะมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เนี่ยมีกรรมเป็นเครื่องอยู่อาศัยใครทำกรรมอะไรไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นมันเป็นเรื่องของวิบากนะโยงเพราะในชาติที่เราเป็นอยู่เนี่ยนี่ไปที่ปฏิจจสมุปบาทเลยนะเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยมันเป็นเรื่องของกรรมเพราะว่าเราที่มาเกิดเนี่ยเพราะเรามารับผลแห่งกรรมนั้นที่เราเกิดวันนี้นะเกิดมาแล้วมันสุขมันทุกข์เนี่ยเราก็เห็นได้เรารู้ได้จากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมานี่เข้าข้ออริยสัจ4ในกิจยานด้วยเข้ารอบ2อาการ12เป็นเรื่องของการรู้รอบทุกข์เพราะฉะนั้นมันโยงกันไม่โยงทุกข์มันมาในเรื่องของวิบากวันทั้งทุกข์ทั้งสุขเลยแหละมันก็พิสูจน์ได้ด้วยจากประสบการณ์ที่กล่าวนั้นเข้าไปรู้รอบทุกข์ในอริยสัจ4ข้อที่1ในรอบ2ในเหตุในทุกข์ในเรื่องของทุกข์นั้นก็ต้องไปรู้มันว่าที่มันผ่านมาเนี่ยมันมีสุขมีทุกข์เราได้รับมาแล้วนับไม่ถ้วนหรือมั้งใครจำได้มั้งตั้งแต่จำความได้จนถึงวันนี้มีทั้งความสุขความทุกข์ที่ผ่านมาในหลายเรื่องเนี่ยจำได้ไม่อยู่เราอาจจำไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่อยู่มันมองเห็นไตรลักษณ์อีกแล้ววันทำทั้งหลายเลยถ้ากับเราพิจารณาเนี่ยมันก็เดินไปตามธรรมพุทธเจ้าหมดเลยเพราะสุขกับทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ไม่ได้บังเอิญเกิดมาเพราะกรรมแล้วตัวไอ้วิบากนี่แหละทั้งสุขทั้งทุกข์นี่แหละในขณะที่มันเกิดขึ้นน่ะแล้วมันกำลังตั้งอยู่ด้วยเราก็ไปทำกรรมรอบใหม่หรือว่าทำภพใหม่อีกเพราะเหตุแห่ง

แห่งพบใหม่นะหรือว่ากรรมที่จะทำใหม่เนี่ยมันมีเหตุมาจากวิบากเห็นไหมอยู่เพราะถ้าเราไม่รู้วิบากเนี่ยนะไม่รู้ว่ามันเป็นกรรมของเราที่เราต้องมารับมันเนี่ยเราก็จะทำกรรมต่อไปแบบไม่รู้อีกนี่คืออวิชชาครอบงำเพราะเราจะไม่รู้อีกแต่ตอนเนี้ยโยมต้องรู้ก็อาจจะมีความรู้มาจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้มาสั่งสอนแล้วเพราะครูบาอาจารย์ก็พูดเหมือนกันหมดแหละเพราะพูดตามธรรมของพระเจ้าเอาธรรมพระเจ้ามาสั่งสอนเพราะเราเนี่ยต้องรู้ว่าที่เราเกิดมาเพราะอะไรจริงๆมันก็คือเกิดมันมีทุกข์นั่นแหละมันถึงได้เกิดจริงๆมันไปลงในข้อทุกข์ของอริยสัจ4หมดเลยหมายว่าถ้า

มันก็คือเกิดมันมีทุกข์นั่นแหละมันถึงได้เกิดจริงๆมันไปลงในข้อทุกข์ของอริยสัจ4หมดเลยหมายว่าถ้าเกิดมันไม่ทุกข์มันไม่มีเหตุแห่งทุกข์เห็นมั้ยโยมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวทุกข์นี่แหละมันมีเหตุแห่งทุกข์แล้วมันก็เลยต้องกลับไปที่ปัจจยการพระพุทธเจ้าตรัสรู้ปัจจยการปัจจยการคือปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละแล้วก็พุทธเจ้าก็ย่อให้เหลืออริยสัจ4นั่นเองจริงๆอริยสัจ4 2ข้อทุกขสมุทัยเนี่ยมันคือปฏิจจสมุปบาท12ประการเห็นมั้ยโยมเพราะฉะนั้นในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันมีเหตุที่ทำให้เกิดทุกตัวสุดท้ายเลยนะเพราะทุกในปฏิจจสมุปบาทข้อ12เนี่ย11 12เนี่ยมันกลายมาเป็นข้อทุกในอริยสัจ4ข้อแรกเลยเพราะอะไรเพราะทุกคนเกิดมาเนี่ยมันทุกหมดเลยทุกในอริยสัจ4ก็คือทุกรูปยอดในอริยสัจ4ก็มี2ประการนะก็คือทุกกายกับทุกใจนั่นเองให้ผู้ชมวันเกิดมาเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดนะทุกกายก็คือนะบางคนเกิดมาเนี่ยร่างกายสมบูรณ์แต่ต้องทุกเพราะอะไรทุกเพราะเกิดเมื่อไหร่เสื่อมมันนั้นนะมันเกิดมาตั้งแต่ปฏิสนธิเลยจนอยู่ในท้องแม่มันเสื่อมมาตลอดเสื่อมเพราะอะไรมีเหตุอีกไหมเสื่อมเพราะว่ามันมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมาประชุมกันรวมเข้าเป็นกายวันธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยจริงๆก็เป็นของไม่สะอาดมารวมกันแล้วเป็นร่างกายของเราเนี่ยเป็นปฏิกูลเป็นรังของโรคเห็นไหมครับว่ามันมาจากดินน้ำลมไฟวันดินกับน้ำเนี่ยโยมเอากล้องโทรทัศน์ไปส่องดูนะมันก็เจอแต่เชื้อโรคดินน้ำลมก็เหมือนกันบางทีลมก็พาเอาสิ่งที่เป็นมลพิษเข้ามานะก็เพราะฉะนั้นธาตุสีน้ำไฟมันอยู่ในเราจริงๆมันอยู่ในพ่อแม่เราก่อนพอพ่อแม่เรามีปฏิสัมพันธ์ก็มาเป็นเราเนี่ยเพราะเรารับธาตุสีดินน้ำลมไฟมาจากพ่อแม่เรานะนี่เป็นเรื่องของกรรมอีกแล้วกลับไปหากรรมมันเป็นกรรมสัมพันธ์ใช่ไหมทำไมเราต้องมาเป็นลูกของพ่อแม่แล้วทำไมต้องเป็นพ่อแม่คนนี้ทำไมไม่ใช่คนอื่นมาเป็นพ่อแม่เราใช่ไหมเพราะนี่แหละมันเรื่องของกรรมบางคนเกิดมาแล้วไม่พอใจพ่อแม่ตัวเองก็มีพ่อแม่ตัวเองยากจนอยากไปเป็นลูกของคนนั้นคนนี้ที่เขาร่ำรวยเห็นไหมโยมแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันมีกรรมไม่สัมพันธ์กันมันมีกรรมสัมพันธ์มากับพ่อแม่เราเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องของสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเรานี่แหละเรื่องของธรรมทั้งหลายเนี่ยที่พระเจ้าตรัสเนี่ยใบไม้ในกำมือของพระเจ้าเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์พระเจ้าต้องการให้เราให้รู้เรานะให้รู้เราด้วยนะพอรู้เราเดี๋ยวก็รู้คนอื่นหมดรู้สัตว์อื่นหมดรู้สิ่งอื่นในโลกหมดเลยให้รู้เราก่อนอันทำทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้ามาที่ตัวเราก็นี่แหละรู้ตามที่กล่าวนี่แหละรู้ว่าเราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพราะกรรมแล้วมันต้องมาชดใช้กรรมเพราะการชดใช้กรรมเนี่ยเห็นไหมเรารู้วิบากแล้วพอรู้วิบากว่าเราใช้กรรมเนี่ยนะต่อไปเราจะทำกรรมใหม่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นผลจากชาตินี่แหละว่าที่เราเกิดมาเนี่ยมันทุกข์อย่างไรมันสุขอย่างไรเราพบหรือยังทุกข์ที่มันสาหัสบางคนทุกข์พบทุกข์ที่สาหัสบางตายมาแล้วก็มีแต่ยังไม่ตายก็เรียกว่ามีโอกาสมีกุศลมาหนุนนี่แหละเพราะเราต้องทำกุศลเพราะมันจะมาหนุนนี่แหละเพราะฉะนั้นบางคนมีทุกข์สาหัสเกือบตายจะไม่ตายก็มีประสบอุบัติเหตุบ้างเป็นโรคร้ายบ้างแต่มีกุศลมาช่วยไม่ตายก็มีบางทีก็เรื่องอัศจรรย์ก็เกิดกับบุคคลอย่างเช่นบางทีนั่นแหละเอาอุบัติเหตุก็ได้บางทีอุบัติเหตุเนี่ยไปรถชนรถคว่ำแล้วบาดเจ็บล้มตายกันไปมากแต่ทำไมหลายคนไม่ตายมากรณีหลายกรณีที่เกิดเนี่ยแม้กระทั่งเครื่องบินตกก็มีคนรอดเห็นประโยชน์นี่คือปฏิหารไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของกุศลไม่ได้บังเอิญมีกุศลมาช่วยมาหนุนมานำนี่แหละพระเจ้าจึงได้ให้เราทำกุศลเพราะฉะนั้นในชีวิตที่เหลือในระยะเวลาที่เหลือเมื่อเรารู้แบบนี้เราก็ต้อง

อันทำกุศลเร่งทำกุศลเร่งทำกุศลทำให้มากทำให้มากเพราะว่าดังที่กล่าวกุศลเนี่ยจะทำให้เกิดความสำเร็จเพราะนี่แหละก็กลับมาในเรื่องบารมีอีกเหมือนเดิมเห็นไหมเพราะเราทำกุศลเนี่ยมันมาในเรื่องของทานเห็นไหมเพราะนั้นข้อที่หนึ่งที่เราพูดอยู่เรื่องทานบารมีแต่ว่าในเรื่องของทานบารมียังกล่าวอยู่นะวันยังกล่าวถึงวิบากวันนั้นวิบากทั้งหลายแหล่เนี่ยดังที่กล่าววันนั้นเรารู้เราต้องรู้ก็ดังที่กล่าวเข้าไปรู้ในอริยสัจ4ด้วยนะในรอบ2นี้ที่กล่าวไว้วันเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันมีทุกข์มีสุขเกิดขึ้นจริงนะแล้วก็ดังที่กล่าวแล้วสุขมากๆบางคนอาจจะเจอแล้วก็ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เห็นมั้ยนะหรือว่ามีคนให้ของที่มันใหญ่หลวงอย่างเช่นพ่อแม่ให้บ้านเราหลังหนึ่งให้ที่ที่สำหรับเราจะไว้ทำอะไรก็ได้ไปปลูกบ้านของเราในอนาคตหรือว่าบางคนก็ได้แล้วก็ปลูกแล้วก็ด้วยก็มีนะเห็นไหมเพราะในกุศลเรื่องใหญ่ๆมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเห็นไหมเพราะมันเกิดจากกุศลที่โยมทำไว้ถามว่ากุศลที่ทำเนี่ยมันทำมาตั้งแต่ชาติก่อนเพราะชาติก่อนๆโยมทำภพใช่ไหมทำภพแบบนี้แหละก็ทำในเรื่องของกุศลวันทำกุศลไว้มันจึงมาหนุนอันนี้ยกตัวอย่างกุศลบุญต่อมาในเรื่องของอกุศลก็เหมือนกันอกุศลเนี่ยบางทีดังที่กล่าวเมื่อกี้ว่าบางทีเราก็เจอเรื่องหลายๆหลายๆคนเจอเรื่องหลายๆก็มีดังที่กล่าวบางทีอาจจะเจอเรื่องของอุบัติเหตุแล้วรถความรถชนเครื่องบินตกอย่างที่กล่าวมาแล้วก็บางคนก็รอดชีวิตมาได้มันมีเหตุปัจจัยไม่ได้บังเอิญมีเหตุปัจจัยทั้งหมดเลยนะมันก็สรุปกลับไปหาเหตุปัจจัยมันคือกุศลนั่นแหละเพราะกุศลนั่นแหละมันหนุนนำนะทำให้ยังมีชีวิตอยู่แล้วพอเรามีชีวิตอยู่ต่อไปนี่แหละทีนี้แหละเราต้องมีใช้ปัญญาแล้วนะใช้ปัญญาก็ต้องมองเห็นไตรลักษณ์อีกใช่ไหมไตรลักษณ์ว่าทุกอย่างในโลกนี้แหละมันไม่เที่ยงใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดกับเราเนี่ยก็เข้าถึงธรรมได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาเราจะเห็นธรรมเห็นไตรลักษณ์ของพระเจ้าอีกว่ามันไม่เที่ยงมันแปรปรวนเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่พรุ่งนี้เราจะไม่อยู่แล้วก็ได้เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้อาจจะเป็นชาติหน้าไปเลยก็ได้เห็นไหมอยู่เพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้นี่เข้าถึงเรื่องสิ่งพระเจ้าไม่ประมาทอีกใช่ไหมเพราะในเรื่องของชีวิตใช่ไหมก็ไม่ประมาทแล้วพุทธเจ้าให้ระลึกในเรื่องของมรณาสติใช่ไหมมรณาสติมรณานุสติมันอยู่ในอนุสติ10นี่เป็นกรรมฐานด้วยนะเพราะบางทีคำกรรมฐานเนี่ยพุทธเจ้าให้ใช้มรณานุสติแต่จริงมันไปพูดถึงเรื่องจริตหกอีกวันมรณานุสติเนี่ยต้องพิจารณาในเรื่องของคนที่ไม่ค่อยมีสติคนที่ขาดสติสัมปชัญญะต้องใช้มรณานุสติเข้าไปจับมันเพราะฉะนั้นแต่จริงๆถ้าจริตทุกจริตก็เอามาพิจารณาได้หมดเพราะมาพิจารณาถึงเรื่องมรณานุสติก็ดังที่กล่าวเพราะความไม่เที่ยงความแปรปรวนในไตรลักษณ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของชีวิตเราที่เราต้องมาพิจารณามันนะว่าเราพิจารณาตั้งแต่ดังที่กล่าวว่ามาพิจารณาในอริยสัจ4มาว่าทำไมเกิดมาแล้วต้องเป็นทุกข์ใช่ไหมนี่ทำยังมันโยงกันหมดเลยนะโยมที่เราต้องเกิดเป็นทุกข์เพราะว่านี่แหละก็มันมีทุกข์ก็แหละเกิดมาแล้วมันต้องทุกข์วันก็พูดอยู่ว่าเกิดมาแล้วทุกข์สองอย่างวันทุกข์กายทุกข์ใจก็น่าจะเข้าใจนะก็เข้าใจง่ายวันที่มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันมีภพที่ทำมานั่นเองแล้วมารับในวิบากเพราะการที่จะทำภพให้มันดีขึ้นถ้าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดในอนาคตข้างหน้าคืออนาคตชาตินั่นเองชาติหน้าเนี่ยวันถ้าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะเรายังไม่เป็นพระอรหันต์วันเราต้องละบาปบำเพ็ญบุญให้มาก
สร้างกุศลละอกุศลให้มากเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่ไงในเรื่องของบารมีที่โยมมาเนี่ยนิยมบวชเนี่ยนั้นเนกขัมมะเนี่ยเป็นบารมีอย่างที่สามแต่อาตมายังพูดอยู่อย่างที่หนึ่งอยู่เลยยังอยู่ในทานบารมีอยู่เพราะทานบารมีมีสามอย่างเนี่ยยังพูดไม่หมดด้วยนะมันเรื่องของอมิตรทานธรรมทานเมื่อกี้ก็พูดไปบ้างแล้วกลับมาถึงอภัยทานนี่ดีกว่านะมันจะได้เดินไปในบารมีมันอภัยทานเป็นเรื่องสำคัญสัมพันธ์ตรงไหนก็ชีวิตโยมอ่ะมันต้องอภัยทานทั้งชีวิตเลยเพราะอะไรก็ชีวิตโยมมันเป็นวิบากเห็นหรือยังโยมมันเป็นกรรมเพราะอภัยในขั้นต้นเลยก็คือต้องอภัยกรรมของตัวเองนั่นแหละต้องอภัยวิบากของตัวเองนี่เข้าเรื่องเมตตาอีกด้วยเมตตาก็อยู่ในบารมีนะเพราะเมตตาต้องเมตตาตัวเองด้วยการอภัยตัวเองนั่นแหละอภัยกรรมของตัวเองอภัยวิบากเห็นไหมเมื่อกี้ที่พูดว่าเรามีสุขมีทุกข์เนี่ยนะแล้วบางคนมีสุขเขาเรียกสุขยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแล้วก็บ้างก็มีหรือว่าใครยังไม่ยิ่งใหญ่แต่ก็มีอยู่เรื่อยๆนั่นก็ถือว่ามีบุญแล้วทำบุญมาเยอะเพราะฉะนั้นถ้ามีสุขมากกว่าทุกข์ถึงแม้ว่าจะเป็นสุขเรื่องไม่ใหญ่แต่ก็มีมาเรื่อยๆมีแล้วเกิดดับไปเรื่อยๆจะมีเรื่องที่ทำให้เป็นกุศลมาเรื่อยๆมากกว่าอกุศลอันนั้นถือว่าโยมทำกุศลมามากใช่ไหมวันนี้แหละคืออุทาหรณ์ที่เราจะทำพบใหม่เพราะอุทาหรณ์มาจากไหนมาจากตัวเราเองนั่นแหละไม่ต้องไปดูที่อื่นมาดูตัวเราเองว่าเราสุขมากสุขน้อยขนาดไหนที่เกิดมาจนถึงวันนี้แล้วมันก็จะเป็นพื้นฐานไปถึงอนาคตด้วยนะเพราะแต่ในอนาคตเนี่ยบางทีกรรมเก่าเนี่ยมันก็อาจจะไม่พอที่เรียกว่าบารมีน้อยเพราะฉะนั้นถ้าทำบารมีให้มากเรียกว่าทำบารมีให้แก่กล้าทำบารมีให้ยิ่งใหญ่เนี่ยเราก็ต้องทำเพิ่มเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องของกุศลเนี่ยถ้ากุศลยังน้อยมันยังกุศลยังไม่มากพอยังไม่ใหญ่อย่างเช่นยังไม่ถูกหวยรวยโปยังไม่ถ้าพูดถึงรวยโปผิดนะรวยโปมันเป็นเรื่องของการพนันเป็นเรื่องอกุศลก็จริงๆถูกหวยมันถ้าพูดทำหลักของศีลมันก็เป็นการพนันชนิดหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจของประเทศมันช่วยเหลือเศรษฐกิจประเทศก็ได้เพราะเราต้องพยายามพิจารณาเข้าไปให้มันรู้เขาเรียกว่ารู้ด้วยสติสมาสติเพราะอะไรที่เป็นคุณเป็นโทษเราถ้าเรารู้เราก็ทำเพื่อนั่นแหละมันก็เข้าไปหากุศลได้อย่างถ้าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยไม่รู้บางทีซื้อหวยเนี่ยมันเป็นได้สองทางซื้อหวยบางคนเข้าใจว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ใช่บางคนบอกว่าไปแทงหวยใต้ดินเนี่ยไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าหวยใต้ดินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มาช่วยเหลือคนจำนวนมากไม่ได้มาช่วยเหลือคนทั้งประเทศนั่นแหละแต่ถ้าสลากกินแบ่งเนี่ยมันช่วยเหลือคนทั้งประเทศนะเพราะเขาเอางบกำไรจากสลากกินแบ่งไปบริหารประเทศเพราะฉะนั้นถ้าซื้อสลากกินแบ่งเนี่ยถ้าเราพิจารณาให้เป็นเราช่วยเหลือคนทั้งโลกนะเพราะฉะนั้นเราทำบุญให้คนทั้งโลกนะโยมบุญไม่เจาะจงด้วยนี่เป็นสังฆทานด้วยบุญไม่เจาะจงเป็นสังฆทานอีกเพราะฉะนั้นก็ถ้าพิจารณาก็แต่ถ้าเรามีกุศลมากๆถ้ากุศลเราถึงพร้อมจากในหลายๆชาติที่เคยเกิดมาแล้วเพราะเราไม่ได้เกิดมาชาติเดียวนะเพราะเราเกิดมามากแล้วเกิดมานับไม่ถ้วนพระเจ้าตรัสว่าการเกิดของเราเนี่ยการเกิดของเราเนี่ยก็ถ้าคิดเป็นว่าเราตายมาในพื้นโลกเนี่ยนะเราเกิดมานับไม่ถ้วนนะเราเกิดมาตรงไหนบ้างก็ไม่รู้ในพื้นดินเนี่ยนะบนพื้นของโลกเนี่ยแล้วก็ร่างกายเราก็เน่าเปื่อยทับถมเผามั่งไม่เผามั่งเนี่ยอยู่ในโลกเนี่ยเพราะนี่คือร่างกายของเราที่มันตายมาแล้วมันเป็นพื้นดินเนี่ยนะเห็นไหมโยมเพราะพื้นที่มันหนาขนาดไหนนะเราตายเราเกิดตายมานับไม่ถ้วนประมาณนั้นเลยนะวันนี่แหละพื้นดินที่มันมีมากมายขนาดนี้ก็เพราะเราทั้งหลายนี่แหละเกิดตายนับไม่ถ้วนมาไม่ใช่เราคนเดียวนะวันมันรวมกันนะทั้งโลกนี่แหละนะวันก็มันก็มากมาย
พราะกุศลที่เคยทำไว้ในแต่ละภพแต่ละชาติที่เกิดมาตามที่กล่าวนะบางทีก็ยังไม่พอแต่ถ้าบางทีเราซื้อลอตเตอรี่แล้วเราบางคนจะส่วนใหญ่จะหวังให้มันถูกนั่นเองที่ซื้อเนี่ยหวังอยากถูกนะหลายคนอาจจะไม่นึกถึงว่ามันมีประโยชน์กับคนทั้งประเทศนะวันถ้าเราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราซื้อลอตเตอรี่เนี่ยก็ถือว่าเราได้บุญนะเราได้บุญส่วนหนึ่งเลยแต่ถ้าจะได้บุญให้มากที่สุดก็คือว่าซื้อไปแล้วก็ตามเหตุตามปัจจัยถ้าคิดอย่างนี้นะคิดถึงเป็นเรื่องของกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของวิบากนั่นแหละวันตามเหตุตามปัจจัยก็คือหมายความว่าถ้าเรามีบุญมากมันจะถูกของมันเองแต่ถ้าบุญเรายังไม่พอไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเราได้ช่วยคนแล้วเห็นไหมโยมเราซื้อลอตเตอรี่เราได้ช่วยคนแล้วไอ้การที่เราได้ช่วยคนนั่นแหละซื้อลอตเตอรี่นั่นคือบุญใหม่โยมทำบุญใหม่แล้วสะสมใหม่ๆนะเพราะถ้าใครอยากถูกลอตเตอรี่นะก็ซื้อต้องซื้อไว้เยอะจะไม่ได้สนับสนุนให้ซื้อนะโยมนะบางคนไม่มีสตางค์ซื้อก็อย่าไปซื้อมันแต่มันถือว่าเป็นการทำบุญได้อย่างหนึ่งโยมนะถ้าจิตใจไม่คิดอยากจะถูกนะปล่อยไปตามไปตามกรรมถ้าถูกก็ถือว่าเป็นวาสนาของเราเป็นบารมีของเรานั่นแหละต้องบอกว่าเป็นบารมีของเรามันแก่กล้าที่ว่าเนี่ยเพราะเรื่องของบารมีเป็นเรื่องของความสำเร็จนะโยมเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะทำให้สิ่งใดสำเร็จเนี่ยก็ทำแบบนั้นมากๆเพราะฉะนั้นถ้าซื้อลอตเตอรี่ซื้อให้มากๆก็หวังผลว่าสักวันหนึ่งมันถูกมันเองแต่ไม่ได้ไปหวังว่าเมื่อไหร่มันจะเต็มนะพยายามทำให้มันเต็มก็ไม่ต้องเพราะถ้าทำให้มันเต็มบางทีก็ไปฝืนตัวเองเงินไม่มีไปซื้อลอตเตอรี่หมดเงี้ยนะเงินไม่มีจะกินซื้อลอตเตอรี่เอาลอตเตอรี่ไปต้มกินให้ท่านโยมถ้ามันไม่ถูกเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สนับสนุนนะแต่ก็พูดให้ฟังเพราะในบารมีทุกเรื่องที่เราทำบารมีสิบอย่างยังพูดไม่หมดพูดในเรื่องของทานนะแต่ก็มาในเรื่องอื่นบ้างก็มีอะไรว่ามีเรื่องทานมีเรื่องของศีลท่านโยมนี่เป็นบารมีหมดเลยทานศีลเนคขมะอย่างที่สามที่โยมมาบวชอย่างที่สี่เป็นเรื่องของปัญญาปัญญานี่สำคัญมากเลยนะปัญญาบารมีเนี่ยเพราะปัญญาเนี่ยทำให้พ้นทุกข์ได้เป็นพระอรหันต์ได้เลยปัญญานะปัญญาบารมีแล้วก็วิริยะวิริยะก็เมื่อกี้เนี่ยความเพียรที่อาตมาพูดเพราะฉะนั้นเรามาทำความเพียรนะเนี่ยตอนนี้นะเพราะเพียรให้มากก็เป็นบารมีมีวิริยะมีขันติมีความอดทนนะโยมขันติบารมีวิริยะขันติสัจจะเห็นไหมสัจจะในเรื่องของพูดจริงนะเพราะฉะนั้นนี่เข้าไปข้อศีลแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นอยู่กับศีลด้วยนะพูดจริงก็คือรักษามุในข้อมุสาได้นะไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อนะนี่คือพูดคำจริงนะในสัจจะบารมีต่อมาอธิษฐานบารมีอย่างที่8แล้วอธิษฐานบารมีนี่เป็นเรื่องของแบ่งเฉลี่ยบุญก็ได้นะเป็นเรื่องของแผ่เมตตาได้อธิษฐานบารมีก็หวังให้คนอื่นมีสุขพ้นทุกข์นั่นเป็นเรื่องของบุญอีกด้วยนะเป็นเรื่องของทานอีกนะเพราะนั้นโอ้โหเข้าไปเยอะเลยนะแล้วก็อธิษฐานตอนที่เราออกจากกรรมฐานขอให้ถึงพระนิพพานท่านผู้ชมเพราะนั้นอธิษฐานก็เป็นบารมีนะแต่ว่ามันประกอบกันหลายเรื่องอย่างโยมไปมาบวช ด้วยเนี่ยมันทำให้ถึงพระนิพพานได้อันนี้คืออธิษฐานนะเพราะเราอยากเป็นอะไรอธิษฐานได้ทำบารมีนี่แหละบารมีทั้งหลายเนี่ยแล้วก็อธิษฐานสรุปก็คือทำบุญทั้งหลายเนี่ยเพราะบารมีก็มาในเรื่องของบุญกิยาวัตถุหมดแหละนะมาอยู่ในนี้หมดเลยต่อมาในเรื่องเมตตาใช่ไหมเมตตาบารมีเมตตาบารมีเนี่ยก็เมื่อกี้ที่พูดไปเมตตาทั้งเราทั้งคนอื่นคนอื่นนี่หมายถึงในครอบครัวนั้นในสังคมในประเทศในโลกเนี้ยทั้งโลกเนี้ยเมตตาได้หมดเลยทั้งคนทั้งสัตว์ในโลกเนี้ยก็ทำให้มากมันก็จะสำเร็จในความเมตตานั่นเองเพราะฉะนั้นเห็นไหมเราเมตตาสงสารช่วยเหลือใครเวลาที่เราเดือดร้อนเนี่ยมันจะมีคนมาช่วยเราวันเราสร้างบารมีเราทำไว้เห็นไหมโยมสุดท้ายเป็นเรื่องของอุเบกขาบารมีเพราะบารมีทั้งหลายแหล่เนี่ยมารวมที่เนี่ยอุเบกขา
เพราะเวขาทำไมต้องมาที่นี่เพราะอุเบกขาเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะโยมเพราะคนจะมีปัญญาได้ก็เพราะอุเบกขาก็เรื่องของอริยสัจ4นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นคนที่จะพ้นทุกข์ได้เนี่ยมันเพราะมีเวขาเห็นไหมโยมเพราะโยมทำกรรมฐานเนี่ยกรรมฐาน2ขั้นกรรมฐานขั้นที่1เนี่ยสมถะกรรมฐานทำจิตให้สงบเป็นสมาธินั่นแหละสมาธิของโยมนั่นแหละเขาเรียกว่าจิตมีเวขามันเป็นเอกคตาในองค์ฌานที่5ในปฐมฌานเมื่อกี้เราทำสมาธิอยู่นั่นแหละถ้าใครทำได้นะจิตสงบเป็นสมาธินั่นแหละมันจะมีอุเบกขาอยู่ด้วยจริงๆอุเบกขาเป็นบารมีอยู่ไอ้โทษเป็นเวทนาเป็นเรื่องของอารมณ์เพราะฉะนั้นอุเบกขาเนี่ยมันคือเฉยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยมันจะเฉยแบบไหนเฉยแบบที่ผ่านองค์ฌานมาแล้วเพราะฉะนั้นเวทนามี3อย่างอยู่อารมณ์เนี่ยมีสุขมีทุกข์แล้วก็มีเฉยๆนี่แหละงั้นถ้าโยมทำกรรมฐานได้ในสมถะกรรมฐานในกรรมฐานขั้นที่1เนี่ยโยมจะเห็นว่าเวทนา2อย่างมันดับถ้าทำได้นะเวทนาที่มันดับอย่างที่1คือทุกข์เวทนาที่เป็นทุกข์เนี่ยความไม่ชอบใจความไม่สมปรารถนาของใจนี่แหละมันจะดับลงไปได้จากการทำกรรมฐานในขั้นวิตกวิจารวิตกวิจารเนี่ยมันเป็นกรรมฐานขั้นที่1ที่2ว่ามันจะดับได้ยังไงดับด้วยการเห็นทุกข์ก่อนมันเห็นทุกตอนไหนเห็นทุกตอนวิตกกับวิจารวิตกไปสู่วิจารเนี่ยโยมเห็นทุกเพราะฉะนั้นโยมจะวิตกวิจารแบบไหนทำกรรมฐานเนี่ยก็คือ1กายต้องตั้งมั่น2จิตต้องตั้งมั่นนี่มันเป็นวิตกโยมจากการตั้งมั่นของกายนี่แหละมันจะเห็นพอไปถึงในองค์ฌานที่2เป็นวิจารโยมจะเห็นทุกเกิดขึ้นมันจะมีทุกเกิดขึ้นวิตกเนี่ยตั้งใจเนี่ยนะมันจะยังไม่เห็นทุกข์เลยมันจะเห็นความตั้งใจของตัวเองเห็นว่ากายตั้งมั่นกายนิ่งกายพร้อมนะเมื่อกี้เนี่ยนั่งเนี่ยยืนเดินเหมือนกันหมดเลยโยมเพราะกายตั้งมั่นเนี่ยเอานั่งเมื่อกี้ที่ผ่านมาเนี่ยง่ายๆเลยเราจะเห็นว่าถ้าเรานั่งแล้วกายพร้อมกายตั้งมั่นเนี่ยต้องนิ่งนิ่งเมื่อไหร่จะเห็นปวดเมื่อยเมื่อนั้นเพราะนี่แหละทุกข์จะเห็นเวทนาหรือว่าอารมณ์ที่มันเข้าไปรู้ความเสื่อมของกายด้วยแล้วนี่รู้ไตรลักษณ์ด้วยนะมันเห็นไตรลักษณ์แล้วด้วยโยมไอ้ปวดเมื่อยนี่แหละเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังความไม่เที่ยงแปรปรวนใช่ไหมเพราะที่กล่าวไว้ว่าเราทุกข์ตั้งแต่เกิดทุกข์ก็จะเกิดจนตายเลยทุกสองอย่างเนี่ยเพราะนี่ไงเห็นทุกข์หรือยังอยู่เห็นทุกข์กายนะเห็นไหมทุกรูปยอดเห็นมันเห็นได้ยังไงก็เห็นจากจิตที่เข้าไปรู้เพราะไอ้จิตนี่แหละเข้าไปรู้กายจิตไปรู้ว่าร่างกายมันปวดเมื่อยนี่แหละจิตมันเลยทุกข์จริงๆไอ้ที่มันทุกข์ละเพราะจิตมันไปรู้พอไปรู้มันก็เลยเป็นทุกข์จริงๆกายมันไม่ทุกข์โยมกายมันเป็นความเสื่อมของกายแต่กายถ้าไม่มีจิตเนี่ยมันไม่รู้ว่าตัวมันเสื่อมไม่รู้มันจะไม่รู้มันเลยแต่ไอ้จิตนี่เองเข้าไปรู้มันก็เลยทำให้นี่ไงเห็นว่าทุกกายทุกใจเนี่ยมันเกิดจากจิตที่เข้าไปรู้นั่นเองพอจิตเข้าไปรู้ว่ารู้กายว่ากายเป็นทุกข์เนี่ยเห็นไหมโยมวันไอ้จิตมันเลยไม่ชอบใจมันเป็นเวทนาที่เป็นทุกข์นั่นแหละสิ่งที่ไม่ชอบอ่ะก็เรียกว่าเป็นเวทนาหรือว่าเป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบอ่ะก็เรียกเป็นทุกข์ใจวันนี้โยมเห็นทุกสองอย่างเลยเห็นไหมโยมวันเห็นปวดเห็นเมื่อยเนี่ยโยมเห็นทุกเห็นเวทนาสองเวทนาโทษเห็นเวทนาที่เป็นทุกข์เห็นเวทนาของกายแล้วก็เวทนาของจิตเห็นไหมโยมนี่เห็นอริยสัจ4หรือยังนะเห็นอริยสัจ4นะข้อทุกข์ต่อไปถ้าโยมทำนิ่งให้ได้นิ่งคือแก้ทุกข์นิ่งเนี่ยมันจะแก้ทุกข์ถ้าโยมนิ่งได้เนี่ยมันจะข้ามวิตกวิจารไปได้บอกแล้วตอนวิจารอยู่เห็นทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าโยมนิ่งต่อไปนิ่งต่อไปนิ่งยังไงเพราะฉะนั้นนิ่งเนี่ยต้องไปทำกรรมฐานต้องกลับไปที่กรรมฐานเพราะฉะนั้นเราดูลมหายใจเข้าออกแล้วมันไปเห็นทุกข์เนี่ยแสดงว่าจิตมันเกิดดับเห็นไหมเห็นการเกิดดับของกายของจิตเห็นหมดเลย

มันจิตมันเกิดดับวิญญาณไปเกิดดับจากที่เวทนาที่เป็นทุกข์ความเสื่อมแล้วมันไปเกิดที่ใจแหละใจถึงไปรู้ว่ามันเป็นทุกข์ใจถึงได้ทุกข์นั่นแหละวันนี่คือการเกิดดับของวิญญาณที่เข้าไปเกิดดับจากเวทนาไปจากกรรมฐานจากลมหายใจไปหาเวทนาที่เป็นทุกข์เพราะเวลาที่เราจะทำให้กายตั้งมั่นต่อไปนะเราก็ต้องกลับไปที่กรรมฐานกลับไปอยู่ลมหายใจใหม่มันไอวิญญาณมันดับจากลมหายใจมาเกิดที่เวทนาเราก็ดับเวทนาใหม่พอเราเห็นว่าทุกข์มันเกิดขึ้นเนี่ยเห็นว่าทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วมันจะทนไม่ได้เนี่ยมันทนไม่ได้ก็เปลี่ยนไปที่กรรมฐานกลับไปที่กรรมฐานกลับไปอยู่ลมหายใจนั่นแหละพอดูลมหายใจแล้วเดี๋ยวเวทนามันจะดับให้เห็นมันทุกข์มันจะดับให้เราเห็นทุกข์เนี่ยจะดับให้เห็นเลยอันนี้เราจะเห็นว่าเมื่อทุกข์ดับเนี่ยปิติเกิดนั่นเองปิติเกิดในอารมณ์ฌานเพราะเราจะเห็นว่าทุกข์เกิดทุกข์ดับได้นี่โยมเพราะนั้นเวทนาที่เป็นทุกข์มันจะดับให้ดูพอปิติเกิดเนี่ยทุกข์มันดับต่อไปพอทุกข์มันดับมันจะมีสุขเกิดขึ้นมาเลยเมื่อทุกข์ดับแล้วเขาเรียกว่ามันเห็นปิติห้าอย่างเนี่ยเกิดความอิ่มใจขึ้นมาพอปิติดับมันก็จะเห็นสุขเลยสุขกายสุขใจเพราะว่าทุกข์มันดับทุกข์กายทุกข์ใจดับก็เห็นสุขกายสุขใจดับแล้วถ้าสุขเกิดขึ้นเนี่ยเราก็โยก็ตั้งมั่นอีกก็ตั้งให้กายมันตั้งมั่นจิตตั้งมั่นอยู่เหมือนเดิมแต่ตอนที่มันเห็นปิติเนี่ยมันตั้งเลยนะกายที่ไม่ตั้งมั่นจะตั้งเองหมดเลยนะมันจะนั่งอยู่ได้นะแล้วใจที่มันเห็นปิติเนี่ยมันก็อยู่ของมันเห็นปิติเห็นสุขนะมันสุขเกิดขึ้นมันก็เห็นสุขอีกเพราะฉะนั้นทุกข์มันดับไปหมดแล้วมันอยู่มันได้นะแล้วมันจะเห็นแค่อารมณ์เห็นอารมณ์เท่านั้นเองเห็นอารมณ์ที่เป็นสุขเห็นอารมณ์ที่เป็นปิติเป็นสุขอยู่งั้นมันกายที่ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นจริงๆมันตั้งมั่นในวิตกวิจารให้ได้แค่นั้นเองพอผ่านไปที่ปิติมันจะตั้งมั่นเองเลยทีนี้เพราะฉะนั้นพอสุขมันเกิดแล้วสุขก็จะดับอีกโยมก็จะเห็นว่าสุขดับพอสุขดับทีนี้แหละนั่นแหละเวทนา2อย่างเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์มันดับให้เห็นดับเสร็จแล้วมันก็จะนิ่งทีนี้นิ่งก็คือเฉยๆเฉยๆนี่คืออุเบกขานี่ไงอุเบกขาในเวทนาวันโยมจะเห็นอุเบกขาในบารมีโทษบารมีที่เป็นอุเบกขานี่แหละอยู่ที่นี่วันบารมีจะเกิดขึ้นได้อุเบกขาในบารมีสูงสุดจะเกิดขึ้นได้ก็จากนี่ไงโยมมาบวชเนคขมะเนี่ยเพื่อมาปฏิบัติในเรื่องของในเรื่องของการละใช่ไหมวันละกิเลสเนี่ยโยมทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วมันก็จะเห็นดังที่กล่าวก็จะเห็นปัญญาเนี่ยแหละวันทำกรรมฐานไปมันจะเห็นมันทำบารมีไปด้วยนะจากการที่เป็นเนกขัมมะแล้วมาปฏิบัติเพื่อละเนี่ยมาทำกรรมฐานนี่แหละมันก็จะเห็นนะมันก็จะเห็นในเรื่องของปัญญานี่เพราะปัญญามันจะเห็นว่าทุกข์มีจริงทุกข์ดับจริงได้ถ้าเดินในธรรมของเจ้าจะเห็นว่าทุกข์ดับได้สุขก็ดับได้นะดังที่กล่าวดังนั้นสุขกับทุกข์ดับได้เพราะอารมณ์ที่เหลือหรือว่าเวทนาที่เหลือก็จะเป็นอุเบกขาอุเบกขาก็นิ่งนิ่งแบบสมาธิด้วยนิ่งแบบไม่สุขไม่ทุกข์มันดับหมดเฉยนั่นแหละเฉยแบบบรมสุขแบบอุเบกขาที่สุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่เห็นไหมโยมเพราะมันจะอยู่ได้วันนี้เองเป็นอารมณ์ที่เราต้องยกขึ้นเจริญปัญญาวันนี้นี่ไงทำปัญญาในบารมีอีกแล้วเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นยกขึ้นกรรมฐานขั้นที่2เป็นเรื่องของปัญญาบารมีปัญญาที่จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจากนี่แหละมันจะกลับลงไปพิจารณาสุขกับทุกข์ที่มันดับได้เนี่ยก็คือไปพิจารณาไตรลักษณ์เนี่ยมันจะพิจารณาไตรลักษณ์นั่นเองว่าร่างกายหรือจิตใจเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงแล้วมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของทั้งร่างกายและจิตใจเลยเห็นไหมโยมเพราะว่า
ไอเวทนาที่สุขกับทุกข์ที่มันดับไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายกับใจเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกายที่มันทีแรกที่มันเห็นทุกข์อะเพราะว่าการที่มาเขาเรียกว่าทำกายให้นิ่งทำกายให้เป็นกรรมฐานเนี่ยมันก็จะเห็นตามนั้นเห็นอริยสัจสี่มันจะเห็นตามนั้นเลยวันนี้ไงมันจะพอเห็นอริยสัจสี่ได้ก็นั่นแหละคือปัญญามันจะเห็นในเรื่องของปัญญาเพราะฉะนั้นกรรมฐานขั้นที่สองคือในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยนี่แหละเป็นเรื่องของปัญญาแล้วมันดังที่กล่าวเป็นปัญญาในกรรมฐานด้วยแล้วก็เป็นปัญญาในบารมีด้วยนะวันนี่แหละมันเป็นการมาสร้างบารมีเพราะฉะนั้นใครคนที่อยู่แล้วปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะได้บารมีแบบนี้บารมีในเรื่องของการปฏิบัติแล้วเห็นตามความเป็นจริงการเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยนะเห็นไหมมันเกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงด้วยปัญญามันเข้าถึงธรรมมันเข้าถึงธรรมเพราะมันเห็นธรรมปฏิบัติไปแล้วมันเห็นธรรมพุทธเจ้าหมดเลยเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นพอเห็นธรรมพุทธเจ้าเป็นยังไงมันก็จะศรัทธาพระพุทธเจ้าเห็นไหมศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วก็ศรัทธาธรรมพุทธเจ้าด้วยถ้าทำได้เนี่ยทำเห็นว่าทุกข์มีจริงทุกข์ดับจริงสุขมีจริงสุขดับจริงเนี่ยแล้วเฉยๆได้จริงเนี่ยเป็นสมาธิได้จริงเห็นไหมโยมจิตเป็นสมาธิได้จริงเนี่ยโยมจะศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมของพุทธเจ้าแล้วก็ศรัทธาพระสงฆ์ด้วยพระสงฆ์ที่นำธรรมพุทธเจ้ามาสั่งสอนเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นโยมก็จะศรัทธาครูบาอาจารย์ทั้งหลายโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันต์หลวงปู่หลวงตาทั้งหลายที่เป็นพระอรหันต์วันนี้แหละโยมจะเข้าถึงธรรมรู้ธรรมนะแล้วก็ศรัทธาผู้ที่รักษาในธรรมทั้งหลายนะมันทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยก็คือถ้าโยมทำกรรมฐานในขั้นต้นเนี่ยนะจิตเป็นสมาธิได้เนี่ยโยมจะศรัทธาแบบนี้แล้วศรัทธาแบบเนี้ยมีผลถึงละสังโยชน์ด้วยมีผลถึงวิปัสสนากรรมฐานนะซึ่งวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพอเห็นตามเป็นจริงเนี่ยมันจะละสังโยชน์นั่นเองก็คือเห็นความเป็นจริงที่เขาให้วินาร่างกายให้วินาขันห้าเราเนี่ยให้เห็นว่าขันห้ามันเป็นไตรลักษณ์นั่นแหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้นั่นแหละเขาให้เห็นอย่างนั้นนะพอเราก็จะเห็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นทำกรรมฐานเราเห็นอย่างนั้นเลยนะเห็นว่าเห็นไหมร่างกายมันไม่เที่ยงตอนที่เราเห็นทุกข์นั่นแหละมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนนะเห็นทุกข์แล้วมันแปรปรวนให้เห็นอีกในการทำงานของร่างกายของขันธ์ห้าเนี่ยมันดับในทุกข์ให้เห็นก็ได้นะเกิดดับเห็นไหมแล้วมันไปเกิดในสุขให้เห็นอีกจริงๆมันเห็นทุกข์เกิดทุกข์ดับแล้วยังไปเห็นปิติอีกใช่ไหมเห็นปิติทีนี้มันก็จะไปรู้ในเรื่องของกายเวทนาจิตธรรมในสัมมาสติมรรคองค์ที่7อีกนะเห็นว่ากายที่มันเป็นไปเนี่ยกายมันดับใช่มั้ยดับเวทนาที่เป็นทุกข์ได้อีกนะวันเห็นทั้งเวทนาเห็นการเกิดดับความไม่เที่ยงในไตรลักษณ์ต่อมามันก็จะเห็นแบบนี้นะเห็นตามความเป็นจริงนะเห็นตามความจริงเมื่อจิตเป็นสมาธิยกขึ้นเจริญปัญญาเนี่ยมันก็จะเห็นว่านี่ไงร่างกายมันไม่เที่ยงแบบนี้จริงๆเพราะมันมีขันธ์5ทำงานกายให้จิตกายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวอีกเพราะจิตปรุงแล้วทำให้สำเร็จด้วยภพเนี่ยมันก็ใช้กายทำเพราะฉะนั้นนี่แหละเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยมันเป็นทุกข์จริงๆนะร่างกายเป็นทุกข์เพราะอย่างที่พระองค์ตัดไว้แล้วพระพุทธเจ้าตัดแล้วกายเป็นของไม่สะอาดเป็นปฏิกูลเป็นหลังของโลกมันจึงเสื่อมมันจึงเป็นไตรลักษณ์มันจึงแปรปรวนเห็นมั้ยครับมันจึงมาทำกรรมฐานมันเลยได้เห็นเข้าจริงๆว่านี่ไงกายมันเสื่อมเป็นปฏิกูลเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วมันก็เป็นไตรลักษณ์จริงๆนะมันก็เห็นตามความจริงนี่แหละแล้วก็จะเบื่อหน่ายมันพอยกขึ้นเจริญปัญญาในอารมณ์ที่เป็นสมาธิเนี่ยก็คือมันมีเบกขาอย่างที่กล่าวเพราะอุเบกขามันอยู่เห็นไหมโยมเพราะนั้นบารมีที่เป็นเบกขาทำไมมันจึงเป็นข้อบารมีข้อที่10นะข้อที่
สุดท้ายเลยเนี่ย

พราะมันสำคัญมันเป็นอารมณ์ที่รู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นเองนะเพราะจิตที่จะมีเวทนาที่เป็นเบียดขาได้เนี่ยมันปราศจากสุขกับทุกข์ด้วยต้องดับไปให้เห็นแบบนั้นแล้วมีอารมณ์เดียวนี่แหละที่เรียกว่าเอกคตาจิตเป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวสติรู้อยู่เพียงพามก็มารู้แบบรู้สมถะญาณิกมันจะรู้แค่นั้นรู้ปิติเกิดจริงๆมันรู้ตั้งแต่ลมหายใจเข้าออกที่วิตกวิจารมันก็รู้ลมหายใจแต่ตอนนั้นจิตมันยังไม่นิ่งมันยังไม่นิ่งมันก็เกิดดับให้เห็นเกิดดับที่นั่นที่นี่เนี่ยบางทีก็ไปเกิดดับจิตในจิตอะไปเห็นนิวรณ์ห้าวิญญาณห้าอย่างเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาในอดีตแล้วก็บางทีนิวรณ์ห้าก็ทำให้ไปปรุงแต่งเป็นอนาคตไปวาดภาพในอากาศสิ่งที่ยังไม่เกิดไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จะไอ้ที่ไม่สมหวังจะทำให้สมหวังทำแบบไหนนั่นไปในนิวรณ์ห้าหมดเลยนะแต่โยมก็เห็นการเกิดดับของจิตอีกจิตในจิตพอมันมีนิวรณ์ห้าเกิดขึ้นพอรู้เมื่อไหร่ด้วยสัมมาสตินิวรณ์ห้าก็ดับเห็นไหมโยมมันทำทั้งหลายเกิดดับหมดเลยเห็นไหมโยมนี่ก็เห็นอีกนะเห็นว่าทำทั้งหลายในโลกเนี้ยไม่ควรยึดมั่นไหมนี่พระองค์ตรัสกับพระโมคคัลลานะเลยนะทำทั้งหลายเนี้ยไม่ควรยึดมั่นนะทำทั้งปวงนะภิกษุเมื่อภิกษุเข้ารู้ธรรมว่าพระเจ้าตรัสว่าบรรดาธรรมทั้งปวงไม่ควรถือมั่นเนี่ยพระเจ้าตรัสอย่างนี้นะก็ให้เธอทราบชัดด้วยปัญญายิ่งนะแล้วก็ไปพิจารณาธรรมเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีเวทนาอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นเนี่ยกายพิจารณาเห็นว่ามันให้พิจารณาเห็นด้วยปัญญานะให้เห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งหลายมันเกิดดับไปมั้ยโยมให้พิจารณาด้วยปัญญาให้ทราบชัดเธอจะพิจารณาทราบชัดด้วยปัญญาแล้วก็เป็นเครื่องหน่ายพระองค์ตรัสว่าเวทนาเนี่ยมันเป็นเครื่องหน่ายเครื่องหน่ายแต่ว่ามันสามารถดับสละคืนได้เป็นเครื่องหน่ายและดับสละคืนดับสละคืนเมื่อนั้นก็จะเห็นว่าไม่ต้องการสิ่งใดๆในโลกเนี่ยเพราะว่าสิ่งใดๆโลกเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาหมดเลยเห็นไหมโยมเพราะมันเป็นเครื่องหน่ายเพราะมันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตานี่เองเพราะเนี่ยอิฐหินดินทรายและธาตุน้ำอากาศคนสัตว์สิ่งของในโลกเนี่ยมันเป็นหมดเลยโยมนี่คือสิ่งทั้งหลายในโลกนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่มันแปรปรวนนะมันไม่เที่ยงแล้วมันก็มีอันแตกดับไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมเห็นไหมคนสัตว์จะตายหมดในโลกนี้ไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่ตายสิ่งของในโลกนี้แปรปรวนหมดหินก้อนใหญ่กลายเป็นหินก้อนเล็กก็ได้เป็นทรายก็ได้กลายเป็นทรายกลายเป็นดินกลายเป็นฝุ่นละอองก็ได้นี่มันความไม่เที่ยงแปรปรวนความแปรปรวนของมันและธาตุน้ำอากาศเหมือนกันหมดเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกฝนร้อนก็ไม่ร้อนตลอดไปหนาวก็ไม่หนาวตลอดไปฝนตกก็ไม่ได้ตกตลอดไปตกหยุดตกบ้างหยุดบ้างนี่อยู่อย่างนั้นแดดออกแล้วก็แดดก็ดับไปบ้างมีกลางวันกลางคืนนั่นแหละนะมีร้อนมีหนาวมีมืดมีสว่างเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละไม่มีอะไรคงที่นะไม่มีอะไรยั่งยืนเพราะนี่แหละเป็นเครื่องหน่ายนะเป็นเครื่องหน่ายก็คือไปยึดมั่นไม่ได้นะกำหนัดยินดีไม่ได้เลยต่อมาเป็นเครื่องหน่ายและดับสละคืนนี่ไงพอพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเครื่องหน่ายที่เห็นมันเป็นไตรลักษณ์เนี่ยแล้วก็ให้ดับสละคืนแบบนี้พอเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เมื่อไหร่นั่นแหละดับสละคืนก็คือมันไม่อยากได้สิ่งใดในโลกมันจะไม่อยากได้สิ่งใดในโลกนี้เลยนะนี่คือการดับสละคืนเพราะทุกอย่างในโลกเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาวันนี่แหละพวกจึงตรัสว่าเป็นเครื่องหน่ายและดับสละคืนเนี่ยเมื่อนั้นก็จะไม่ต้องการสิ่งใดในโลกและเมื่อนั้นน่ะจะเห็นว่าดับกิเลสได้นะตอนนี้แหละเ

นะเมื่อเราไม่ต้องการสิ่งใดในโลกเนี่ยนี่คือดับกิเลสได้กิเลสก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่รูปเสียงกลิ่นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส5อย่างเนี่ยเขาเรียกว่ากามคุณ5นะเพราะฉะนั้นกามคุณ5เนี่ยมันก็คือใดๆในโลกก็แหละแต่สรุปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ย5อย่างเนี่ยมันก็คือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้น่ะรูปก็คือคนสัตว์สิ่งของในโลกเห็นมั้ยเสียงก็มาจากไหนก็มาจากคนสัตว์สิ่งของในโลกนี่แหละรูปเสียงกลิ่นก็เหมือนกันกลิ่นก็มาจากเนี้ยคนสัตว์สิ่งของในโลกรูปรสก็เหมือนกันรสก็มาจากคนสัตว์สิ่งของในโลกเนี่ยมาจากสัตว์เองก็ได้คนเองก็ได้นะที่มีรสใครอยากรู้รสคนนู้นคนนี้เป็นไงบางทีเรารู้รสสัตว์ต่างๆแล้วนะบางคนกินของกินปลาดิบเนี่ยกินเนื้อดิบๆก็มีคนกินหมูดิบมีนะถ้าอยากรู้ว่าคนดิบๆเป็นไงลองกินดูก็จะรู้ได้เห็นไหมครับรูปเสียงกลิ่นรสก็คือสิ่งต่างๆในโลกนี้แหละในโลกนี้นั่นเองคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือสัมผัสก็เหมือนกันเราก็สัมผัสคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละเพราะนั้นนี่แหละมันเป็นเรื่องของได้ในโลกล้วนเป็นนิจังทุกขังหน้าตาวันยึดไม่ได้สักอย่างเดียวนะเพราะมันแปรปรวนหมดเลยแปรปรวนหมดเลยเห็นไหมถ้าเราไปยึดก็มันจะละกิเลสไม่ได้เพราะนั้นเมื่อนั้นที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อนั้นละกิเลสได้เมื่อไม่ต้องการสิ่งใดในโลกเนี่ยเมื่อนั้นจะละกิเลสได้และเห็นว่าชาติสิ้นเพราะไม่ต้องการใดๆในโลกนะโยมพอเราเกิดมาอยู่ในโลกเกิดมาแล้วมันอยู่ที่ไหนอยู่ในโลกเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายอยู่ในโลกนี่แหละถ้าว่าถ้าไม่อยากได้อะไรในโลกเลยก็นั่นแหละคือชาติสิ้นเพราะอะไรจะมาก็มันมาอยู่กับเราก็รู้ว่ามันอยู่มันจะไปก็รู้มันไปแค่นั้นแหละไม่กำหนัดก็คือไม่เสียใจไม่ดีใจกับมันเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาเห็นได้แบบนี้เราก็จะไม่เสียใจว่าในครอบครัวเราใครจะตายเราก็ไม่เสียใจเพราะนั่นแหละมันเป็นเรื่องนิจังคู่ขังหน้าตาหมดเลยสัตว์เลี้ยงของเราจะตายไปไม่ต้องไปฟูมฟายร้องไห้บางคนหมาแมวตายร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนเลยเห็นไหมโยมเพราะไม่เห็นตามความเป็นจริงเพราะเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยในวิปัสสนากรรมฐานขั้นที่สองเนี่ยจะเห็นแบบนี้แหละเห็นตามความเป็นจริงเห็นไปตามธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเพราะสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเวลาที่เราทำกรรมฐานพอถึงในขั้นนั้นๆถ้าเราฟังไว้มากๆเนี่ยเรานำมาพิจารณามันจะเห็นตามนั่นแหละเห็นตามความเป็นจริงด้วยอารมณ์ที่เป็นสมาธิที่มีเวกขานั่นแหละจิตที่เป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละจิตที่เป็นสมาธิแบบหนึ่งเดียวสติรู้อยู่เพียงลำพังไม่มีความคิดอื่นใดมารบกวนนั่นแหละวันสิ่งใดที่ยกขึ้นไปพิจารณามันก็จะพิจารณาแบบเอกคตาเนี่ยมั้ยพิจารณาแบบอย่างเดียวนั่นแหละพิจารณาอะไรก็นะวันเราพิจารณาดังเนี้ยใดๆในโลกรูปเป็นนิจังทุกขังอนัตตามันก็จะเห็นใดๆในโลกเลยเห็นทั้งโลกเห็นมั้ยงั้นเห็นคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละเป็นเช่นนั้นเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากได้ใดๆในโลกก็เมื่อนั้นแหละดับกิเลสนะได้นะดับกิเลสได้ก็ชาติสิ้นเพราะบอกแล้วว่าในโลกมันคือใดๆในโลกนะเพราะฉะนั้นเราเกิดอยู่ในโลกเราไม่ต้องการสิ่งใดเลยนั่นแหละดับตัณหาได้นะแล้วก็ชาติสิ้นแล้วด้วยนะชาติสิ้นเพราะเราไม่อยากได้อะไรในโลกนี้เลยเห็นว่าชาติสิ้นแล้วกิจที่ควรทำไม่มีแล้วนะกิจที่ทำมันจบแล้วนี่คือเขาเรียกอะไรกิจที่ควรทำนี่คือกิจญาณนะเพราะนี่แหละเราทำในรอบสองเนี่ยมันจะจบตรงนี้เพราะชาติสิ้นเนี่ยมันคือเห็นรอบสามนะมันเห็นกตายานเลยนะเห็นว่าชาติสิ้นเนี่ยขึ้นรอบสามเลยรอบสามอาการ12ในระยะสัตว์สี่เห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นนี่แหละมันเป็นบารมีที่เรามาทำเพราะฉะนั้นบารมีมันต่อเนื่องมาจากเนกขัมมะที่เรามาละอยู่เนี่ยละด้วยศีลสมาธิปัญญานี่แหละนะเพราะฉะนั้นในกรรมฐานมันมีในเรื่องของสมาธิกับปัญญาในสองขั้นนี่ไงเพราะจิตที่เป็นสมาธิเห็นไหมมันเป็นพื้นฐานของปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าทำกรรมฐานได้เห็นตามความจริงเนี่ยถึงพระอรหันต์มันจะถึงพระอรหันต์เลยนะเพราะฉะนั้นเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันทำให้เกิดทุกข์นั่นเอง
เพราะในขั้นแรกที่มาพิจารณาขันธ์5เนี่ยมันเห็นว่าร่างกายมันเป็นทุกข์ก่อนขาสิ้นเนี่ยมันเป็นตอนไปละสังโยชน์ได้10ข้อนะแต่มันเห็นไปตั้งแต่ขั้นต้นเลยเห็นไปตั้งแต่การละสักกายทิฏฐิในสังโยชน์ข้อที่1นี่แหละวันที่ยกจิตขึ้นเจริญปัญญาให้เห็นว่าใดๆในโลกรู้เป็นนิจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันจะเห็นเรามาเห็นเราก่อนแยกแยะขันธ์5ของเราว่ามันเป็นทุกข์ตามที่กล่าวเป็นทุกข์เพราะมันเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่เองนะอันนี้คือความไม่เที่ยงนะที่ทำให้เป็นทุกข์แล้วก็สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เป็นหน้าตาเนี่ยกายวันจิตก็เหมือนกันจิตเกิดดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนี่ความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของวิญญาณที่ไปเกิดดับในตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่มันพอมันเกิดที่ไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้เกิดจิตกับเจตสิกวันจิตก็จะไปรู้ตาเห็นรูปหูได้ยินเนี่ยไอ้ตัวรูปได้ยินจมูกได้กลิ่นรสสัมผัสนึกคิดนี่แหละรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดนี่แหละเป็นเรื่องของเมื่อวิญญาณไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจน่ะมันจะเป็นเรื่องของจิตแล้วทีนี้จิตก็จะไปรู้ว่ารูปนั้นมันเป็นยังไงรูปนั้นมันเป็นยังไงแล้วเกิดยินดียินร้ายขึ้นมาหรือว่าเกิดเฉยๆขึ้นมาเกิดเวทนานั่นเองเพราะนั้นมันจะรู้อารมณ์ตาเห็นรูปจะรู้อารมณ์จมูกได้กลิ่นก็จะรู้อารมณ์ที่เป็นเรื่องของกลิ่นนั่นแหละมันจะรู้เวทนา3นั่นแหละไปรู้จากตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นจากวิญญาณที่ไปเกิดนะแล้วรู้รูปกลิ่นเสียงรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนึกคิดมันจะรู้ตรงนี้ทำให้เป็นเวทนานั่นเองเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นเวทนา2อย่างที่จะต้องทำให้เป็นไปอีกไปเกิดที่ตัณหาสุขทุกข์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นอุเบกขาในบารมีเมื่อกี้ที่พูดไว้มันจึงเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นสมาธิมันเป็นอุเบกขาแล้วอุเบกขานั้นไม่ไปตัณหามีสุขกับทุกข์ก็ไปตัณหาไปตัณหาแล้วเป็นยังไงสุขก็ไปอยากได้ในตัณหาทุกข์ก็ไม่อยากได้ในตัณหาเพราะทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยมันมีตัณหาแล้วจะมีอุปทานอีกมั้ยสนองตัณหาตัวยึดน่ะอุปทานตัวยึดเนี่ยเพราะสุขที่อยากได้ทำไงจะให้ได้มันจะทำภพทีนี้ทุกข์ที่ไม่อยากได้ทำไงมันจะไม่ต้องได้มั้ยทำยังไงมันก็ไปทำภพมันแหละนี่ไงกำลังพับจะไปทำภพเมื่อไหร่เกิดวิบากเห็นไหมโยมต้องมาเกิดนี่เห็นไหมฉะนั้นถ้ามีสุขมีทุกข์เมื่อไหร่ในเวทนาเนี่ยในตัณหาเนี่ยโทษในเวทนาก่อนมีสุขมีทุกข์ในเวทนาเมื่อไหร่มันจะมีการทำกรรมนั่นเองมันจะมีตัณหามีอุปทานแล้วก็ทำภพนี่ไงมีภพเมื่อไหร่มีชาติเห็นไหมโยมต้องรับวิบากเพราะฉะนั้นถ้ามีเวขาเนี่ยมันไม่ไปตัณหาทำให้เฉยๆนะวันทำเฉยๆทำยังไงอย่าอยู่ก็พระเจ้าให้ทำกรรมฐานเห็นไหมเพราะฉะนั้นตาเห็นรูปหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกายสัมผัสจิตนึกคิดเนี่ยนะเราดักมันเลยเราดักด้วยกรรมฐานเลยไหมพระเจ้าให้ละสำรวมอินทรีย์เลยไหมสำรวมระวังอินทรีย์ก็คือเวลาเราทำกรรมฐานเราหลับตาเลยไม่อยู่เราหลับตาเลยหูพอมันได้ยินเราก็เอากรรมฐานเข้ามาหูได้ยินอะไรปุ๊บไม่ต้องให้มันชอบใจไม่ชอบใจหรอกพุทโธพุทโธเข้าไปเลยไม่อยู่พอหูได้ยินอะไรปุ๊บก็พุทโธพุทโธเลยไม่ต้องไปสนใจบางทีรู้ว่าเป็นเสียงนกเสียงสัตว์ต่างๆเสียงคนแต่ถ้าเราสำรวมอินทรีย์สังวรระวังเนี่ยเราก็กลับไปที่กรรมฐานเลยอยู่เห็นไหมเพราะกรรมฐานจะเฉยๆมันจะไม่ไปสุขไปทุกข์เลยเพราะนี่ไงพระองค์ให้ทำกรรมฐานเพราะอย่างนี้เพราะดักมันเลยดักไม่ให้มันไปตัณหาทำจิตให้เป็นเวขามันกรรมฐานนั่นแหละเป็นเวขากรรมฐานทั้งหลายกรรมฐาน40อย่างที่พระเจ้าให้ทำนั่นมันคือเวขาหมดเลยโยมเพราะถ้าเราไม่ทำกรรมฐานเนี่ยมันจะไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างที่กล่าวเพราะเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ไปเขาเรียกไปประสาไปกระทบด้วยวิญญาณเนี่ยเมื่อไหร่เนี่ยเรารู้ว่ามันไปนะเราก็เปลี่ยนมันเลยพอตาจะไปเห็นรูปเนี่ยเห็นก็ช่างเห็นแล้วเป็นคนสัตว์สิ่งของก็เห็นให้มันรู้แค่นั้นเห็นว่าเป็นคนสัตว์สิ่งของก็พุทโธเลยอยู่วันเปลี่ยนจากตาเนี่ยเอาจิตไปไว้ที่ปลายจมูกเลยมันก็จะกลายเป็นเวขาเลยทีนี้
นะเพราะนี่คือการละไม่อยู่ละในขั้นต้นละด้วยการสำรวมระวังสำรวมระวังอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็กลับไปที่กรรมฐานนี่แหละกรรมฐานนี่แหละเป็นเวขาก็สุขทุกข์ก็จะหายไปเห็นไหมโยมวันเราจะไปตัณหาไหมวันเราจะไม่ไปตัณหาเพราะเรามีเวขานี่เองวันกรรมฐานโยมวันกรรมฐานท่าไหนก็แล้วแต่ยืนเดินนั่งแม้กระทั่งนอนถ้าเราทำกรรมฐานนะเราจะไม่สุขไม่ทุกข์เลยเห็นไหมโยมเพราะมันไม่ไปที่สุขที่ไปทุกข์มันก็ไม่ไปอยากได้ไม่อยากได้ในตัณหาเพราะมันมีเวขาเพราะเวขาไม่ไปตัณหาหรืออย่างโยมแต่มันนี่แหละเมื่อตากระทบรูปเสียงกลิ่นรสตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยเราทำกรรมฐานให้หมดเลยมันจะเปลี่ยนเห็นไหมโยมเปลี่ยนจากวิญญาณที่ไปรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาอยู่ที่กรรมฐานให้หมดเลยนี่แหละเวทนาที่มันจะหายไปทั้งสองอย่างทั้งสุขทั้งทุกข์เลยเหลือเวทนาที่เป็นอุเบกขาอย่างเดียวนี่คือบารมีเห็นไหมโยมบารมีสูงสุดด้วยนะเพราะนั้นบารมีตัวนี้แหละเวทขาตัวนี้แหละจิตเป็นสมาธิก็อยู่ที่นี่จิตที่ยกเจริญปัญญาก็ยังอยู่ที่นี่เห็นไหมเพราะสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญาเพราะยกปัญญาเมื่อไหร่จิตยังเป็นสมาธิอยู่อย่างนั้นแหละนั่นคือมีเวทขาเห็นไหมโยมเพราะนั้นเห็นไหมเวทขามันไม่สุขไม่ทุกข์มันจะรู้ตามความจริงเพราะนั้นจะเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์นั่นเองเห็นไหมโยมรู้ตามความเป็นจริงนะจากที่ทำกรรมฐานมาเห็นทุกข์เกิดขึ้นสู้ก็ทุกข์บางคนเหงื่อไหลใครย้อยเลยนะสู้ก็ทุกข์เนี่ยพอจิตจะสงบพอจะเห็นพิติได้เนี่ยแต่พอเห็นพิติได้ปุ๊บนี่นะโอ้โหคุ้มเลยมันจะเป็นสมถญาณิกเนี่ยรู้ด้วยลมปิติอย่างเดียวแล้วถ้าปิติไปเป็นปิติที่เย็นกายเย็นจิตด้วยเนี่ยพลานาปิติเนี่ยมันจะบอกว่าคุ้มเลยโยมเพราะเย็นกายเย็นจิตเหมือนน้ำแข็งนะโยมเหงื่อใครหยดไหลหยดหยดเนี่ยนะเย็นเจี๊ยบเลยนะใครที่ยืนสมาธิเนี่ยแล้วร้อนอยู่เนี่ยหายร้อนเลยโยมฝ่าเท้าร้อนเนี่ยนะร้อนหายร้อนเลยแล้วถ้าทำได้ครั้งเดียวแหละมันจะไม่ร้อนให้โยมเห็นอีกเลยนะเวทนาดับเวทนาที่เป็นธาตุไฟที่แสดงให้เห็นเนี่ยธาตุไฟจะไม่เกิดอีกเลยนะโยมแต่ปวดเมื่อยยังเห็นอยู่เพราะเรามีร่างกายเป็นขันห้าอยู่แล้วนะแต่มันดับไปเลยนะธาตุไฟนะแต่ความปวดเมื่อยเนี่ยไม่หายมันยังอยู่แต่เราก็ผ่านได้แล้วถ้าใครผ่านได้แล้วเนี่ยอย่างยืนสมาธิเนี่ย15นาทีก็ปวดเมื่อยแล้วเพราะถ้าเคยผ่านมันจะผ่านอยู่เพราะยืนผ่านมันก็ยืนได้อีกนะแต่ก็ความร้อนหายไปแต่ปวดเมื่อยยังมีเพราะนั้นต้องฝึกเอาอีกอยากยืนนานก็ต้องต่อเวลาไปเรื่อยแต่จริงๆการต่อเวลาก็ได้อย่างหนึ่งเรื่องของขันติใช่ไหมขันติบารมีแต่บางทีก็ไม่มีประโยชน์นะจะได้เรื่องความอดทนมันจะทนอยู่ได้บางทีสมาธิเนี่ยนะทำห้านาทีแล้วมันเกิดก็ยังคุ้มกว่าที่บางทีทำสมาธิหลายชั่วโมงแล้วไม่เห็นสมาธิเนี่ยพอนะทำสมาธิไม่กี่นาทีแล้วเห็นสมาธิเห็นไหมมันคุ้มกว่าคุ้มกว่าที่ต้องทำหลายชั่วโมงแล้วไม่เห็นสมาธิไม่เกิดเพราะบางทีขันติก็เราอยากจะทำให้มันจิตเป็นสมาธินั่นแหละนะทีนี้บางทีเราทำสมาธิเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีทำแรกๆเนี่ยเราเป็นสมาธิได้เร็วนะแต่พอทำเป็นนานๆทำแล้วสมาธิเกิดแล้วเนี่ยต่อไปสมาธิมันจะเกิดยากนะไม่ค่อยเกิดให้เราเห็นแล้วนะเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราทำสมาธิเนี่ยทำในสมถะกรรมฐานขั้นที่หนึ่งเนี่ยมันเคยเกิดแล้วเนี่ยคนที่ได้สมาธิมาแล้วเนี่ยมันอยากได้อีกโยมมันอยากได้แบบนั้นแหละอยากที่เคยเป็นนี่กลายเป็นนิวรณ์ห้าเนี่ยนิวรณ์ห้ามาในตัณหาด้วยอยากได้อยากมีอยากเป็นมันกลายเป็นนิวรณ์ห้าตัวหนึ่งแล้วก็กลายเป็นตัณหาด้วยเพราะฉะนั้นนี่ไงกิเลสเพราะกิเลสเกิดเนี่ยนะจิตไม่เป็นสมาธิอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่ไปถึงปิติมันจะอยู่วิตกวิจารอยู่งั้นแหละเพราะฉะนั้นมันต้องมาแก้อีกนั่นอยู่เพราะใครที่ทำสมาธิได้เนี่ยเห็นไหมแล้วมาอยากมันเป็นตัณหาไปมันเป็นกิเลสไปตอนนั้นต้องมาแก้แบบไหนก็คือแก้ทำอยู่งั้นแหละทำกรรมฐานอีกนั่นแหละทำไปจนกว่ามันจะ
ไม่อยากได้อ่ะมันรู้ว่าอยากได้ขึ้นมาแล้วทำไม่ได้สักทีต้องฝึกแบบนี้เราอยู่วันฝึกแล้วมันพอทำปุ๊บมันอยากให้จิตเป็นสมาธิอยากให้เป็นสมาธิแล้วไม่ได้ทำเรื่อยไปทำบางคนทำหลายปี5ปี10ปีบางทีทำสู้เนี่ยจนในที่สุดมันปล่อยวางอะไรอยู่พอปล่อยวางว่าโอ้ได้กับช่างไม่ได้กับช่างนั่นแหละต่อไปมันมามันเองแหละโยมบางทีโยมไม่ได้ทำกรรมฐานสักหน่อยมันยังมาได้เลยใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นอย่างพระนนท์เนี่ยตอนเป็นพระอรหันต์เนี่ยตอนที่ทำความเพียรเป็นพระอรหันต์เนี่ยตอนเพียรน่ะไม่ได้หรอกแต่พอปล่อยวางปุ๊บเนี่ยกึ่งนั่งกึ่งนอนเป็นพระอรหันต์เลยไหมโยมบรรลุอรหันต์เลยนั่นไงพระนนท์ตอนที่จะไปทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งเนี่ยพระเจ้าปรินิพพานไปแล้วด้วยก็เขาเอาพระอรหันต์ทั้งหมดเลย500รูปไปทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งหลังจากพุทธเจ้าปรินิพพาน3เดือนมีพระนนท์คนเดียวเป็นโสดาบันนอกนั้นมีพระอรหันต์หมดเลยที่จะมาทำสังคายนาพระนนท์ก็เลยทำความเพียรพอทำแล้วมันไม่ได้ไหมครับทำแล้วไม่ได้สักทีนึงอยู่กับพุทธเจ้าก็เป็นแค่โสดาบันแต่พอจะมาทำสังคายนาเนี่ยนะต้องเป็นพระอรหันต์ให้ได้ในที่สุดก็มันเร่งเอาตอนนั้นแหละพอเร่งเอาตอนนั้นปุ๊บก็มันไม่ได้ก็ปล่อยวางเลยนะทำไปแล้วไม่ได้ทำไปแล้วก็ไม่ต้องทำก็ได้ปล่อยวางอย่างนี้นะพอปล่อยวางว่ามันพอเริ่มผ่อนคลายนั่นแหละมันก็เลยจะกึ่งนั่งกึ่งนอนใช่ไหมจะล้มตัวลงนอนที่ไหนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนี่แหละโยมเพราะอุเบกขามันเป็นเช่นนี้นะวันเวลาที่มันเกิดแล้วเนี่ยมีพอมันอยากได้อีกในครั้งต่อๆไปเนี่ยนั่นคือเป็นเรื่องของกิเลสแล้วไม่ได้จิตไม่ได้เป็นเวกขามันถึงไม่ไปนะเพราะฉะนั้นพอไปจิตอยากได้มันก็ไม่อยู่ที่กรรมฐานแต่ถ้าปล่อยวางเมื่อไหร่เนี่ยพอปล่อยวางแล้วมันเป็นก็ช่างไม่เป็นก็ช่างนั่นแหละจิตก็ทีนี้มันจะไปไหนอะมันก็ทำกรรมฐานอยู่มันก็ไปที่กรรมฐานอย่างเดียวเลยมันก็ไปพุทโธอย่างเดียวนั่นแหละนะถ้านั่งอยู่นะถ้าเดินมันก็เดินไปตามจังหวะมันก็จิตไปอยู่ที่จังหวะต่างๆนะจิตเสร็จแล้วก็จิตเป็นนายกายเป็นบ่าวกายก็ทำตามจิตไปเรื่อยๆแบบนี้แหละเพราะนี่แหละมันเป็นเรื่องของจิตที่อย่าเป็นเวขาถ้าจิตเป็นเวขาได้เมื่อไหร่เป็นปัจจุบันนั่นแหละรู้ปัจจุบันมาเพราะนั้นรู้ปัจจุบันอย่างเช่นเดินจงกรมเนี่ยยกเท้ายกส้นขวาหนึ่งอย่างเงี้ยไหมเพราะมันก็รู้ด้วยจิตพอยกส้นขวาหนึ่งรู้ในใจเสร็จมันก็ยกขึ้นมาใช่ไหมจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็รู้ตามขั้นตอนก็รู้แบบนี้แหละรู้ปัจจุบันเห็นไหมมันจะสุขมันจะทุกข์ยังไงโยมมันไม่สุขไม่ทุกข์นะมันรู้ปัจจุบันก็คือนี่แหละจิตเป็นเวขาก็คือนี่แหละกรรมฐานเราพิจารณาก็จะเห็นว่าอ๋อก็เนี่ยกรรมฐานมันเป็นจุดปัจจุบันเพราะฉะนั้นปัจจุบันเป็นเวขาเป็นเวทนาที่เป็นเวขาไม่สุขไม่ทุกข์ไม่อยากได้สิ่งโน้นสิ่งนี้นะเพราะมันอยู่ในปัจจุบันมันอยู่ในกรรมฐานที่เป็นท่าเดินเพราะท่าอื่นเหมือนกันหมดเลยท่านั่งก็เหมือนกันถ้าจิตโยมอยู่ที่ลมหายใจได้มันจะเป็นปัจจุบันอยู่นี่เป็นเรื่องของสมาสตินะและไอ้ปัจจุบันที่ว่าเนี่ยแต่ถ้ามันเห็นในเรื่องอื่นมันจะเห็นในกายวิญญาณจิตธรรมอีกเพราะนั้นไอ้กายที่ปวดเมื่อยที่จะเห็นนั่นแหละเพราะจิตเข้าไปเห็นมันก็เรื่องเห็นเวทนาอีกกายเวทนาแล้วก็เห็นด้วยจิตก็รู้ว่านี่คือนวลห้าน้ำพุนธรรมนี่กายเป็นญาจิตธรรมมันจะรู้แบบนี้เลยนะวันเวลาที่เราทำสมาธิเนี่ยนะแต่ถ้ารู้ปัจจุบันก็คือรู้ว่าจิตอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวอยู่ที่กายรู้เรื่องของกายมันกรรมฐานเนี่ยมันจะเกี่ยวเรื่องของกายกับเรื่องของจิตซะมากกายที่เห็นลมหายใจเนี่ยเห็นด้วยกายก็เห็นด้วยจิตเห็นว่าจิตไปอยู่ที่ลมหายใจกายอยู่ที่ลมหายใจเพราะฉะนั้นจะเห็นลมหายใจอย่างเดียวนะมันก็เห็นกายเห็นใจไปเห็นกายก็เป็นเรื่องของกายกับแต่ถ้าไปถึงเวทนาก็คืออุเบกขาอีกนั่นแหละกายเวทนาจิตธรรมแล้วธรรมมันก็คืออยู่ในสมาสติอยู่ในมรรคองค์ที่7อีกถ้าไปรู้มรรคองค์ที่6อีกก็ได้อีกนะเป็นสังวรวทานเพียรไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นเพราะอยู่ที่กรรมฐานเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นก็เป็นทั้งสังวรประธานเป็นทั้งภาวนาประธานและถ้าอยู่ได้ตลอดไปเป็นอนุรักษ์ประธานเลยเห็นไหมเห็นมรรคอีกมรรคเองทุกองค์ที่6องค์ที่7ก็เห็น
เห็นสมาสติเห็นสมาวายาโมเห็นความเพียรชอบเห็นสติชอบ

เห็นระลึกชอบอ่ะสัมมาสติก็คือมีสติชอบมีสติชอบนี่แหละก็ทำไปแบบนี้ในจริงๆวิตกวิจารเนี่ยทำอยู่ในสองมรรคเนี่ยในสัมมาวายโมกกับสัมมาสตินะก็เดินไปแบบนี้นะถ้ามีนิวรณ์5เกิดขึ้นก็มีสังวรประธานแล้วมันดับไปเกิดนิวรณ์5ขึ้นมาก็ต้องไปที่ประหารประธานใช่มั้ยอยู่ก็ต้องไปละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วในประหารประธานด้วยกลับไปที่กรรมฐานกลับไปที่ลมหายใจแล้วนั่งอยู่ก็กลับไปที่ลมหายใจมันนี่คือเดินไปตามองค์มรรคหมดเลยเพราะกรรมฐานเนี่ยมันเดินไป5องค์มรรคนะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมา

องค์มรรคหมดเลยเพราะกรรมฐานเนี่ยมันเดินไป5องค์มรรคสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือสมถะกรรมฐานที่เหลืออีก2มรรคสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปมันเป็นวิปัสสนากรรมฐานมันเป็นกรรมฐานขั้นที่2ไม่อยู่เพราะจิตต้องเป็นสมาธิก่อนแต่จริงๆสัมมาทิฏฐิก็มามีเกิดขึ้นในสมถะกรรมฐานนี้ก็ได้ตอนที่พิจารณาเห็นมั้ยพิจารณากายเวทนาจิตธรรมนี่มันมาด้วยสัมมาสติแล้วก็มาด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยนะเพราะมีสติเมื่อไหร่มีปัญญาเมื่อนั้นจะไม่อยู่เพราะนั้นนี่ธรรมพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วมันจะเห็นไปตามธรรมได้หมดเลยเพราะตัวกรรมฐานเนี่ยที่เราต้องทำเนี่ยเพราะเห็นธรรมมากมันจะเห็นธรรมเยอะแยะเลยที่พูดไปเนี่ยธรรมเยอะแยะเลยมันจะเข้าถึงธรรมได้เพราะการปฏิบัติไม่อยู่เพราะนั้นการปฏิบัตินี่สำคัญเราจะรู้สัจจญาณมารอบหนึ่งของอริยสัจสี่เนี่ยจะรู้รอบหนึ่งมาก็บางทีแค่รู้หมดก็บางทีรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยความจำโทษรู้ด้วยสัญญาแต่บางทีมันก็รู้แล้วก็มันไม่จำเพราะว่าบางทีมันไม่เห็นตัวมันจริงแต่ถ้าทำกรรมฐานเมื่อไหร่นี่มันเห็นตัวมันจริงทีนี้จำไม่ลืมเลยปิติเกิดเนี่ยจิตที่เป็นเคยผ่านอารมณ์ปิติเนี่ยมันจำไม่ลืมหรอกเพราะฉะนั้นใครทำแล้วสักครั้งเดียวแล้วมันไม่เกิดอีกก็จำได้จำจนตายอ่ะเพราะปิติ5อย่างเนี่ยเกิด5อย่างก็จำได้หมดอะจำได้หมดเลยโยมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวทำได้ครั้งเดียวก็เกินพอเพราะมันมีอยู่ในสัญญาจิตสัญญาในจิตเพราะฉะนั้นพอเราทำได้ต่อไปพอมันเกิดขึ้นเราก็รู้อีกว่ามันมาแล้วนี่คือรู้ด้วยสัญญาไงว่านี่ไงสมาธิมันเคยทำได้เพราะมันมาปุ๊บเราก็รู้เนี่ยสมาธิมันมาจะรู้แบบนั้นเลยโยมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าทำแล้วบางทีมันจะไม่มาอีกอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าทำแล้วจะไม่ได้อีกนะแต่ถ้าไปกลัวเข้านั่นแหละมันจะไม่ได้วันอะไรที่เกิดขึ้นมันตั้งอยู่ดับไปหมดเลยอยู่แล้วมันก็จะเกิดขึ้นใหม่อีกก็ได้เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอีกก็แหละเพราะฉะนั้นอย่าไปยึดมั่นมันแม้กระทั่งนิพพานนะพระพุทธเจ้าตรัสเป็นพระอรหันต์ถึงพระนิพพานแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปยึดมันเพราะจริงๆมันเป็นไปตามอัตโนมัติพอเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็อัตโนมัติมันชาติสิ้นตัณหาดับก็ไม่อยากได้อะไรในโลกนี้เหมือนเดิมแหละวันอะไรที่มามันก็เป็นไปตามที่เคยได้ทำในกิจยานวันอะไรที่มันมาก็สักแต่ว่ามันมาก็เรื่องของมันมันจะไปก็เรื่องของมันเห็นไหมอยู่มันก็ไม่ทุกข์เพราะกิเลสมันดับหมดแล้วไม่อยากได้อยากได้ก็ไม่ใช่ไม่อยากได้ก็ไม่ใช่มันเฉยหมดแล้วเนี่ยมันเป็นเบียดขาหมดเลยเพราะพระอรหันต์ก็ทรงเบียดขาอยู่งั้นแหละไม่ยอมนะจนกว่าร่างสังขารจะแตกดับละสังขารเพราะพระอรหันต์เนี่ยเราเป็นตอนที่มีชีวิตอยู่ทั้งนั้นนะโยมแม้กระทั่งคนที่บางทีก่อนตายแล้วเป็นพระอรหันต์นะแล้วถึงจะตายนะมันจะเป็นพระอรหันต์สองชนิดพระอรหันต์เนี่ยต้องเป็น2อย่างขณะที่เป็นพระอรหันต์เนี่ยบอกแล้วต้องเป็นตอนมีชีวิตอยู่เค้าเรียกว่าสุปาทิเสสนิพพานต้องรู้ในขณะที่มีขันธ์5อยู่ยังมีขันธ์5อยู่เนี่ยแล้วเป็นพระอรหันต์นั่นแหละสุปาทิเสสนิพพานแต่พอรู้แล้วพอร่างกายมันแตกดับนี่แหละเป็นอนุปาทิเสสนิพพานอนุปาทิเสสนิพพานคือร่างกายมันแตกดับขันธ์5ดับแต่ดับไปตอนที่เป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วมันมาดับนั่นแหละเป็นอนุปาทิเสสนิพพานไม่ยอมเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นเรื่องที่ทำทั้งหลายแหละที่ถ้าเราได้ยินได้ฟังหรือว่าได้ศึกษาเราก็จะจริงๆเรื่องเหล่านี้รู้ในกิจในสัจจญาณมาก่อนต้องรู้ในรอบหนึ่งมาเพราะฉะนั้นในรอบหนึ่งเนี่ยรู้ทำให้มากเวลาที่มาเดินในรอบสองอะไรมันเกิดขึ้นมันจะเห็นในธรรมนั้นเห็นธรรมที่รู้แล้วในรอบ3เมื่อเกิดขึ้นก็เหมือนกันเพราะมันรู้มาจากสัจจญาณบ้างมารู้มาจากกิจญาณบ้างนะก็คือรู้ในรอบ1กับรอบ2มานะวันในชีวิตเรานี่แหละเป็นสัจจญาณวันเราเรียนรู้ธรรมทั้งหลายเนี่ยเราเรียนรู้ตลอดชีวิตนะธรรมพุทธเจ้าเนี่ยเรียนรู้ไม่หมดหรอกใบไม้ทั้งป่าเนี่ยเรารู้ไม่หมดอ่ะโยมใบไม้ในกำมือเรายังรู้ไม่หมดเลยในชีวิตเนี่ยนะ 84,000

ผ่านพระธรรมขันธ์เนี่ยบางทีเราก็ยังรู้ไม่หมดเลยนะแต่ทําไปแล้วเนี่ยมันบางทีมันรู้โดยอัตโนมัติอยู่ถ้าทํากรรมฐานแล้วเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันรู้แบบอัตโนมัติก็ได้นะวันการปฏิบัติเนี่ยมันจะเห็นธรรมอยู่เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าตรัสแล้วเห็นธรรมก็เห็นเราเห็นตถาคตเห็นธรรมก็เห็นตถาคตเพราะธรรมจะเห็นได้ก็ต้องปฏิบัติใช่มั้ยโยมเพราะฉะนั้นนี่แหละที่โยมมาทําเนี่ยยืนเดินนั่งนอนเนี่ยทํากรรมฐานเนี่ยนี่แหละตัวที่จะเห็นธรรมนะวันเห็นธรรมเห็นพุทธเจ้านะพุทธเจ้าไปไหนเราก็ไปด้วยพุทธเจ้าถึงพระนิพพานเราก็ไปนิพพานด้วยนั่นแหละถ้าเห็นธรรมพุทธเจ้าหมดเนี่ยนะก็นั่นแหละทํากรรมฐานเนี่ยเดี๋ยวมันเห็นเองนะมันเห็นธรรมทั้งหลายเองนะแต่บางทีเห็นแล้วแบบเราไม่รู้ก็มีแต่พอได้รับคำสั่งสอนหรือว่าคำชี้แนะของครูบาอาจารย์บางทีแล้วก็อ๋อขึ้นมาอ๋อนี่คนทำถ้าทำได้แล้วเนี่ยนะยิ่งเป็นพระอริยะเจ้าแต่ละขั้นได้เนี่ยนะมันจะรู้เลยนะบางคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยนะพอสกทาคามาพูดมาบอกอย่างอ๋อมันจะรู้เลยนะเป็นสกทาคาแล้วพระนาคามาบอกเงี้ยหรือว่าเป็นหรือว่าพระอรหันต์มาบอกเงี้ยนะแต่ว่าพระโสดาบันเนี่ยสกทาคาอนาคาพระอรหันต์มาพูดมาแนะมาบอกเนี่ยเราก็อ๋อนั่นเองบางทีเราไม่รู้เราเป็นเนี่ยนะแต่พอเข้ามาอธิบายเราไปถามครูอาจารย์ว่าอย่างนี้คืออะไรครับไม่กลัวตายนี่คืออะไรครับไม่กลัวตายนี่มันคืออะไรครูอาจารย์ก็จะบอกอ๋อนี่มันเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วไม่กลัวตายเนี่ยมันไม่อยากได้ขันห้าเนี่ยเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์เป็นโทษนี่แหละมันละสังโยชน์ในข้อที่หนึ่งไอ้ไม่กลัวตายเนี่ยสักกายทิฏฐิเนี่ยมันไม่กลัวตายแล้วแต่วันยกขึ้นเจริญปัญญาด้วยจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยมันจะเกิดตามนั้นเนี่ยวันพิจารณาอนิจจทุกขังหน้าตาอนิจจร่างกายเราเป็นอนิจจทุกขังหน้าตาแยกแยะขันห้าเนี่ยมันจะเห็นอย่างนั้นแหละเพราะนั้นเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์มันก็ไม่อยากได้ขันห้ามันก็ไม่กลัวตายไงตายก็บอกนี่ไงไอ้ความที่ไม่อยากได้ขันห้านั่นเพราะตายซะก็ดีเพราะว่าสมัยพุทธเจ้าเนี่ยจ้างโจรมาฆ่านะพระอรหันต์จ้างโจรมาฆ่าแต่ว่าตอนนั้นยังไม่เป็นพระอรหันต์นะแต่ว่าไม่อยากได้ร่างกายแล้วแต่นั้นสมัยพุทธเจ้าตอนแรกๆอ่ะที่พอจ้างโจรเข้ามาฆ่าแล้วเนี่ยพอโจรมันฆ่าแล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์เลยนะเพราะจิตมันมุ่งพระอรหันต์เนี่ยมันไม่อยากได้ร่างกายก็คือมันละสังโยชน์ข้อที่หนึ่งนะแต่ละไปจนมันเห็นไตรลักษณ์เนี่ยมันก็ไม่อยากได้แล้วเนี่ยพออยากไม่อยากได้จ้างโจรมาฆ่านั่นแหละมันเป็นเหตุที่เอาโจรมาฆ่าเนี่ยเพื่อมันจะได้ไม่มีขันห้าเมื่อมีขันห้ามันจะได้หมดทุกข์ไงเพราะฉะนั้นพอขันห้าพอโจรมาฆ่าก็เป็นไปตามประสงค์เลยนั่นเป็นเรื่องของจะบอกว่าอธิษฐานบารมีก็ใช่มันอยากจะไปพระอรหันต์มันเบื่อหน่ายขันห้าพอโจรฆ่ามันก็ไปหมดอ่ะจริงๆมันจะไปเบื่อหน่ายขันห้าได้มันต้องมีศีลบริสุทธิ์ไปอีกนะหอนโสดาปัตติมรรคเนี่ยมันต้องก่อนที่จะไปละสักกายทิฏฐิเนี่ยต้องมีศีลนะเห็นไหมถ้ามันมีศีลนะโยมทำกรรมฐานไม่ได้โยมทำสมาธิไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของศีลเนี่ยต้องทำให้บริสุทธิ์เห็นไหมพอไปทำบริสุทธิ์แล้วมันจะไม่เกิดนิวรณ์ห้าหรือว่าเกิดน้อยนะแล้วมันจะไปตามอารมณ์ฌานมันถึงจะจิตเป็นสมาธิได้หอนศีลต้องบริสุทธิ์นะส่วนใหญ่ศีลต้องบริสุทธิ์นะแล้วก็ไม่ใช่ส่วนใหญ่ต้องบริสุทธิ์ด้วยศีลเนี่ยต้องบริสุทธิ์เลยนะมันถึงจะทำสมาธิได้เพราะศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องของสังโยชน์ข้อที่3เห็นไหมครับเพราะศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วนะบางทีเราไม่รู้เรารักษาศีลให้บริสุทธิ์เนี่ยเราเดินในขั้นพระอริยะเจ้าขั้นที่1แล้วนะต่อมาพอทำสมาธิได้เนี่ยบางที่กล่าวเห็นปิติขึ้นมาเนี่ยมันศรัทธาพุทธประสงค์เนี่ยนี่คือสังโยชน์ข้อที่สองเนี่ยไม่อยู่เพราะรักษาศีลได้ทำสมาธิได้มันละสังโยชน์ไปสองข้อแล้วนะพอยกขึ้นเจริญปัญญาเนี่ยละสักกายทิฏฐิเนี่ยนี่คือสังโยชน์ข้อที่หนึ่งนะเพราะศีลเป็นข้อที่สามสมาธิเนี่ยที่มีปิติเนี่ยมันศรัทธาพุทธธรรมประสงค์เนี่ยเป็นข้อที่สองในสังโยชน์เห็นไหมโยมวันละสกายทิฏฐิข้อหนึ่งได้เนี่ยมันเท่ากับเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วเห็นไหมโยมมันจะบอกแล้วว่าเห็นปิติมันศรัทธาพุทธธรรมประสงค์อยู่แล้วเราศรัทธาไม่เสื่อมด้วยแล้วแยกแยะได้ด้วยพระสงฆ์ที่ทำไม่ดีอ่ะพอพระสงฆ์ละกิเลสไม่ได้มันมองออกอีกหมดเลยพระสงฆ์ที่ดีก็เป็นพระอรหันต์ให้ดูได้ตอนที่จิตเราเป็นสมาธิอ่ะตอนที่เดินไปลงฌานตอนที่เป็นปิติมันจะแยกแยะได้หมดเลยมันจะไม่เหมารวมนะเพ
พราะนี่แหละคือปัญญาเริ่มต้นเลยในปิติเนี่ยจะมีปัญญาเริ่มต้นแล้วนะเพราะนี่แหละโสดาปัตติมรรคมันเป็นมาตั้งแต่รักษาศีลเลยรักษาศีลทำสมาธิให้ได้พอเจริญปัญญาปุ๊บละข้อที่หนึ่งเลยทีนี้ละไม่อยากได้ขันธ์ห้านี่แหละนะเห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษนี่แหละตาหูจมูกกายใจเนี่ยทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษขึ้นมาเพราะมาปรุงแต่งกลายเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปทานแล้วมาสร้างภพสร้างชาติต้องเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมต้องเป็นทุกข์ในที่สุดมาเห็นแบบนี้แหละพอเห็นแบบนี้ก็นี่แหละเบื่อหน่ายขันธ์ห้านี่เป็นนิพพิทาด้วยในปรมัตถปฏิปทาเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะไปถึงพระนิพพานนะในปรมัตถปฏิปทามันมีนิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานเนี่ย6ข้อเนี่ยมันจะเดินคู่ไปกับสังโยชน์เลยมันจะละสังโยชน์ด้วยปรมัตถปฏิปทานี้ด้วยแต่ตัวหลักก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นตัวหลักเลยนะพอละขันธ์5ได้เนี่ยนะก็ดังที่กล่าวนะพอไม่อยากได้สิ่งใดๆโลกมันเท่ากับละหลากกามราคะรูปราคะได้อีกนะเพราะพอเป็นโสดาบันได้เนี่ยนะจะเป็นโสดาบันได้มีโสดาปฏิมรรค3อย่างที่ว่าแล้วเนี่ยก็ทำไปเรื่อยๆก่อนทำไปจนเห็นว่ามีกายไตรลักษณ์เกิดขึ้นไตรลักษณ์เกิดขึ้นก็เป็นโสดาบันเป็นโสดาปฏิผลเห็นโสดาปฏิผลคือเห็นไตรลักษณ์นะเพราะทำไปเรื่อยๆเนี่ยแต่มันจะเป็นแบบนี้นะจิตก็จะยึดมั่นใน3ข้ออยู่แบบนี้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายจิตใจขันธ์5นี่ไม่ใช่ของเราเห็นแบบนี้แหละศรัทธาในพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่เสื่อมคลายศีลรักษาบริสุทธิ์อยู่อย่างนี้แหละในที่สุดเห็นโสดาปัตติผลเองเป็นโสดาบันเห็นโสดาปัตติผลเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละเห็นแบบไหนเห็นในนิมิตก็ได้เห็นในปัจจุบันขณะได้ตกผวังไปเห็นมันเพราะฉะนั้นก็นี่แหละเป็นโสดาบันแล้วก็มีนิพพิทาแล้วก็จะมีวิราคะเรื่อยไปทีนี้คลายกำหนัดเมื่อไหร่แล้วมันจะคลายกำหนัดคลายกำหนัดก็คือละขัดละกิเลสทั้งหลายแล้วมันเมื่อมันไม่อยากได้ขันธ์ห้าน่ะมันก็ไม่อยากได้ไม่อยากเกิดเพราะฉะนั้นไม่อยากเกิดเนี่ยมันก็เห็นว่าขันธ์ห้าเราก็เป็นทุกข์ขันธ์ห้าคนอื่นก็เป็นทุกข์สัตว์อื่นก็เป็นทุกข์สิ่งอื่นก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นยึดมาเนี่ยมันแปรปรวนหมดเลยมันพร้อมเป็นใจรักทั้งหมดมันก็จะเริ่มไปละกามมราคะนั่นเพราะกามราคะเห็นไหมอยากได้ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนี่แหละกามคุณ5เนี่ยเพราะมันเห็นว่ากามคุณ5ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันก็จะเริ่มละได้มันไม่อยากได้คนตอนเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็สวยก็หล่อพอมันแก่มันหนังเหี่ยวมันขมงอกมันก็ไม่สวยไม่สวยไม่หล่อเห็นไหมโยมเพราะนั้นนี่ไงเพราะนั้นพระเจ้าสอนไม่ให้กำหนัดในขันห้าเนี่ยไม่ให้ยินดีในขันห้าก็ต้องมาดูไตรลักษณ์นี่เองเห็นไหมครับต้องมาดูในไตรลักษณ์เพราะพอเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้นะก็มันเห็นว่าตั้งแต่ละสักกายทิฏฐิแล้วไงมันก็จะละกามราคะแล้วทีนี้ละกามราคะมันก็เริ่มละไปเรื่อยๆมันก็เบาบางลงไปเรื่อยเพราะนั้นไม่อยากได้คนสัตว์สิ่งของในโลกนี้นะมันก็เริ่มที่จะไม่อยากได้ไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันจะไม่อยากได้เลยต่อเมื่อเป็นพระอนาคาแต่ว่าไม่อยากได้ในกามราคะมันก็ปฏิฆะในความโกรธอีกมันก็จะเริ่มละไปอีกเพราะไอ้การที่อยากได้ในกามคุณ5นี่แหละมันถึงจะต้องมีปฏิฆะเนี่ยความขุ่นเคืองเคืองขุ่นความที่จะมีความโกรธอยู่ในใจนะที่เขาเรียกว่าปฏิฆะนะมันเป็นกิเลสอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของความโกรธนั่นแหละแต่มันเป็นโกรธเล็กๆใช่ไหมโกรธที่มันฝังลึกอยู่นะแต่เล็กๆนี่แหละถ้าเรายังละไม่ได้มันจะใหญ่มันจะเป็นอุปทานนั่นแหละมันจะกลายเป็นอุปทานแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราละขึ้นมาได้แล้วเนี่ยเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยมันจะไม่ยากแล้วเพราะมันละมาตั้งแต่ตอนที่เราถือศีลนั่นจริงๆถือศีลเนี่ยมันละมาแล้วมันจะละเรื่องพวกนี้มาแล้วเพราะศีลเนี่ยมันจะทำให้เบาแล้วตั้งการรักษาศีลเพราะมันละโลภโกรธหลงอยู่แล้วสรุปคือศีลเนี่ยมันละโลภโกรธหลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้ปฏิฆะมันก็เป็นเรื่องของโกรธนั่นแหละ
ไอ้กามราคะเป็นเรื่องของความอยากได้มันก็เป็นของโลภเนี่ยมันกามราคะปฏิฆะมันก็ถ้าลดน้อยลงแบบเนี้ยมันต้องลดน้อยลงอยู่แล้วถ้าเป็นสุราบันมันเห็นไตรลักษณ์มาแล้วนะมันก็จะเริ่มน้อยลงแล้วก็เป็นสกทาคาเลยแต่พอ2ข้อนี้ดับกามราคะก็ดับไม่อยากได้สิ่งใดในโลกแล้วนั่นคือกิเลสดับเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่อยากได้สิ่งใดในโลกนะมันก็กามราคะดับปฏิฆะดับก็เป็นอนาคาทีนี้เป็นพระอนาคามีต่อไปมันก็เหลือสังโยชน์อีก5ข้อที่ต้องไปละนะรูปราคะอรูปราคะก็เมื่อกี้เนี่ยจริงๆไอ้ปฏิฆะกับกามราคะมันก็มาจากรูปเห็นไหมรูปราคะกับอรูปรูปราคาก็คืออะไรก็คือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละนะเพราะมันไม่อยากได้มาตั้งแต่กามราคาปฏิฆาแล้วเนี่ยมันก็ละได้นะเพราะเป็นพระโสดาบันแล้วก็จะเป็นสกทาคาเป็นอนาคานะไม่เกิดจบเพื่อผิดชาติที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นมันละสูงขึ้นไปได้ไม่มีต่ำลงเป็นพระโสดาบันแล้วไม่มีต่ำจะไม่กลับไปเป็นปุถุชนมันจะก้าวขึ้นไปเป็นพระอรหันต์นั่นเองมันต้องละได้มันจะละไม่ได้ตามลำดับของมันเองพอไปถึงรูปราคาเนี่ยอย่างที่กล่าวมันก็ไม่อยากได้คนสัตว์สิ่งของในโลกนี้เพราะฉะนั้นรูปราคาที่เหลือก็คือในเรื่องของโลกธรรม8นั่นแหละมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทาเนี่ยเรื่องพวกนี้เกิดมาจากคนสัตว์สิ่งของนั่นเลยกามคุณ5นะเพราะถ้าละเมื่อกี้เนี่ยรับกามราคาได้ปฏิฆาได้ละรูปราคาได้ละอรูปราคามันก็ละได้นะมันก็ไม่อยากได้ทั้งคนสัตว์สิ่งของทั้งโลกธรรม8ใช่มั้ยผมก็จะละพอละ2อย่างนี้ได้มันก็ไปมนะอีกมนะก็ยึดมั่นในตัวตนสำคัญตนมันก็อยู่ในโลกธรรม8บ้างไปอยู่ในเรื่องของรูปราคาอรูปราคานั่นแหละก็2อย่างนี้แหละแล้วรูปราคาก็เป็นเรื่องของยึดมั่นในตัวตนนั่นแหละเพราะมันละมาแล้วผมมันละข้อมันละอีกมันก็จะไม่ยึดมั่นในตัวตนเพราะมันละสักกายทิฏฐิมาได้แล้วด้วยตอนเป็นสุดาบันเนี่ยประโยชน์เพราะมันก็จะละไปได้ในที่สุดนั่นแหละสำคัญตนก็จะนั่นแหละตามกามคุณ5ไอ้โลกธรรม8เนี่ยมันก็จะเห็นว่ามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนี่แหละนี่คือเห็นตามนั้นเลยมันไม่เที่ยงแปรปรวนก็นั่นแหละเปลี่ยนหน้าตาเพราะนั้นธรรมทั้งหลายมันคือรูปธรรมกับอรูปธรรมมันเป็นเรื่องของสิ่งที่มีตัวตนกับไม่มีตัวตนอันนี้คือธรรมทั้งหลายเห็นมั้ยเพราะไม่ว่าจะเป็นโสดาบันสกทาคาอนาคาก็แล้วแต่นี่ก็ยึดมั่นไม่ได้รู้ว่ามันเป็นก็รู้แค่นั้นพอรู้ว่ามันถ้ามันเป็นเนี่ยแต่ถ้ารู้ตามธรรมแล้วรู้ว่ามันจะสูงขึ้นต่อไปแต่พอไปรู้ว่ามันเป็นสกทาคาแล้วก็รู้แค่นั้นก็สักแต่ว่าก็รู้ไปก็ไม่ต้องไปยึดมั่นมันว่าเอ้ยเราเป็นสกทาคาแล้วนะเราเป็นโสดาบันแล้วนะยึดมั่นไม่ได้ชมพอยึดมั่นเมื่อไหร่นะมันแต่ถ้าขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ยึดหรอกโยมเพราะมันไม่อยากได้ขันห้าอยู่แล้วมันไม่ยึดหรอกพอยึดเมื่อไหร่มันจะกลับไปที่ขันห้าเหมือนเดิมถ้ายึดแล้วมันจะอยากได้ขันห้ามันไม่อยากตายเพราะถ้าเลยโสดาบันมาแล้วเนี่ยมันไม่กลัวตายเพราะมันอยากตายนั่นแหละไอ้คำว่าไม่กลัวตายตายสักก็ได้ก็ดีจะเป็นอย่างนั้นเพราะมานะมันก็จะละได้ในที่สุดละมานะได้มันก็ขึ้นไปอุทจารแล้วทีนี้อุทจารก็ฟุ้งซ่านเนี่ยคิดอดีตอนาคตคิดปัจจุบันก่อนนั่นแหละปัจจุบันที่คิดอยากได้ไม่อยากได้อะไรเนี่ยในที่สุดมันไปอดีตใช่ไหมที่ไม่อยากได้ไม่อยากได้ไปอดีตกายตัวคิดนั่นแหละมันเป็นปัจจุบันอยู่แต่พอไปคิดว่าอยากได้ไม่อยากได้มันลงไปหาอดีตแต่พออดีตมาปุ๊บเนี่ยไอ้ที่อยากได้ไม่อยากได้เนี่ยมันไปเป็นวิกิจิกิจฉาเนี่ยก็คือทำยังไงล่ะถ้ามันไม่ได้แล้วทำไงให้มันได้นั่นการไปอนาคตไปแล้วไอ้ที่ได้แล้วไม่อยากได้ทำไงอ่ะก็ไปนั่นแหละไปคิดเรื่องอนาคตอีกนี่ไงมันจะอุทธัจจะเพราะมันอยากได้ไม่อยากได้เรื่องอะไรก็กามคุณ5เหมือนเดิมคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้เพราะมันละได้แล้วตั้งแต่รูปราคาอรูปราคามนะในสุดมันจะไปฟุ้งซ่านทำไมอ่ะมันก็ไม่อยากได้เมื่อไม่อยากได้ในสักกายทิฏฐิที่ข้ามมาแล้วอย่างที่กล่าวเพราะมันก็มาละได้ในที่สุดนั่นแหละก็คื
อุทธัจจะก็จะไม่เกิดไม่ต้องมา

พุ่งสร้างนะไม่ต้องว่าพุ่งสร้างในเรื่องของกามคุณ5นั่นเองก็นี่แหละเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเลยที่มันมีเหตุมาจากนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเลยเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นมันจะละได้มาในที่สุดนั่นแหละไม่มีต่ำไม่มีที่ละไม่ได้เพราะมันจะไปเป็นพระอรหันต์เป็นโสดาบันแล้วต้องไปเป็นพระอรหันต์เพราะมันจะก้าวขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้อันเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยมาละอีก5ข้อที่เหลือเนี่ยไงมันก็ละได้อุทธัจจะไม่มีแล้วทีนี้มันเฉยๆได้แหละอะไรก็ช่างนั่นแหละอย่างที่ว่าสักแต่ว่าให้ได้นะอยู่ก็ช่างไม่อยู่ก็ช่างตายก็ช่างโดยนึกถึงตัวเองก็ตายก็ดีตายแล้วจะได้หมดทุกข์คิดถูกแบบนั้นเลยแล้วไม่ใช่คิดแบบประชดประชันด้วยนะคิดแบบรู้เห็นตามความจริงอ่ะวันตายแล้วยิ้มอ่ะโยมวันโยมไปสังเกตคนตายนะถ้าเขายิ้มเมื่อไหร่นะตายแล้วแบบยิ้มนะนะยิ้มแบบไม่มีเลือดในด้วยนะยิ้มไม่มีร้องไห้เลยนะนั่นแหละเขาไปดีแล้วถ้าไปเผาศพเดี๋ยวเห็นเป็นพระธาตุขึ้นมานั่นแหละเขาเป็นพระอรหันต์นี่เพราะถ้าอวิชชาถ้าอุทธัจจะมันดับเนี่ยนะยังไงอวิชชามันไม่มีอาหารกินเขาเรียกว่าสังขารไม่ทำงานไม่ปรุงแต่งเพราะว่าสังขารเนี่ยทำอาหารให้อวิชชานะเพราะอวิชชามันมีอาหารโดยสังขารมีเครื่องปรุงแต่งที่ก็คือกิเลสนั่นแหละแล้วเขาเรียกว่าอวิชชาเนี่ยมันมีอาหารเป็นกิเลสที่สังขารทำงานสังขารที่อยู่ในใจเราเนี่ยนะเวทนาสัญญาสังขารอยู่ไหมโยมแต่จริงๆมันทำงานไปพร้อมกันกับจิตนั่นแหละจิตและเจตสิกแหละจิตรู้อะไรเจตสิกตั้งแต่ไอ้สังขารทำงานสังขารสัญญาเวทนาเนี่ยมันก็ทำงานนั่นแหละเป็นกิเลสพอเป็นกิเลสแล้วก็นั่นเป็นอาหารของอวิชชาแต่ถ้ามันไม่อยากได้อะไรแล้วเนี่ยชาติสิ้นตัณหาดับเนี่ยมันก็ไม่มีการปรุงแต่งอย่างนี้โยมมันไม่อยากปรุงแต่งไม่อยากได้ขันธ์5มันก็ไม่ปรุงแต่งมันก็เป็นเวทขาอย่างเดียวพระอริยเจ้าทั้งหลายแหละก็อยู่ในกรรมฐานอย่างเดียวอยู่ในจิตที่เป็นเวทขาอย่างเดียวนะเพราะอวิชชาก็ไม่มีเครื่องปรุงแต่งไม่มีกิเลสให้มันกินในที่สุดมันก็ต้องดับเพราะนั้นอุทธัจจะดับอวิชชาก็อยู่ไม่ได้อยู่เพราะอวิชชาดับก็คือดับสนิทแห่งตัณหาในนิโรธเพราะตัณหามันคือเหตุแห่งทุกข์มันคือสมุทัยเพราะเหตุแห่งทุกข์ดับโยมดับเพราะนิโรธนิโรธคือดับสนิทแห่งตัณหาเพราะดับสนิทแห่งตัณหาก็นั่นละสังโยชน์จบจริงๆมันดับสนิทมาด้วยภพด้วยศีลศีลเนี่ยมันดับกิเลสอย่างหยาบมันดับกิเลสระดับหยาบนะเรียกว่าระดับที่1เนี่ยมันดับมาเพราะในเรื่องของศีลเพราะฉะนั้นเวลาทําภพมันไม่ให้เป็นกิเลสมันต้องใช้ศีลไปดับมันเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นตอนที่เราถือศีลเนี่ยเราละการทําภพนั่นเองละทําภพละกิเลสนะที่เราละเนี่ยเพราะฉะนั้นละบาปบำเพ็ญบุญที่กล่าวไว้ตั้งแต่ต้นอย่างนั้นการถือศีลเนี่ยก็คือทํากุศลด้วยการละกุศลนั่นเองเพราะนั้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าววจีทุจริต4เนี่ยแล้วก็ไม่ประมาทในการครองชีวิตเนี่ยไม่ดื่มสุราไม่เสพยาเสพติดไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวกลางคืนไม่อยู่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของความประมาทในข้อ5เนี่ยแต่ว่าศีลเห็นไหมโยมศีลมันละการทำภพเพราะนั้นไม่ทำผิดศีลเนี่ยมันก็ได้กุศลไงเพราะมันเป็นกุศลโยมเพราะนี่แหละมันกลายเป็นละนะเพราะถ้าทำกุศลเนี่ยมันเป็นละตัณหา3อยากได้ในกามคุณ5หรือว่าไม่อยากได้ในกามคุณ5นั่นแหละคือตัณหาเพราะเรามาละด้วยศีลเนี่ยมันทำให้น้อยลงเนี่ยก็คือจริงๆมันยังมีตัณหาอยู่นะมันอยากได้ไม่อยากได้อยู่แต่มันยังสละมันพยายามละอยู่นะมันละด้วยกายนะด้วยใจเพราะไอ้ใจที่มันถือศีลนั่นแหละกายก็ปฏิบัติตามเห็นไหมว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะไอ้จิตที่มันละอยู่มันถือศีลอยู่มันก็ไม่ทำผิดมันก็ไม่เอาอวัยวะกายไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไปกล่าววจีทุจริต4เห็นไหมก็ไม่ไปมาดด้วยกายที่ไปทำนู่นทำนี่นะมันก็

0: ทำแต่กุศลต่อไปยังมีตัณหาอยู่ไหมมันถึงได้ต้องไปดับด้วยศีลนั่นแหละแต่ถ้ามันไม่มีตัณหาเนี่ยศีลก็ไม่ต้องรักษาก็ได้เพราะมันต้องไปดับไอ้ตัวที่ทำให้มาถึงภพมาถึงการทำภพก็คือต้องดับตัณหาเห็นไหมเพราะมันต้องขึ้นไปดับระดับสองระดับสองก็คือต้องทำสมาธิเพราะทำสมาธิมันจะดับการปรุงแต่งเห็นไหมดับในเรื่องของตัณหาสามนั่นแหละเพราะมันมีเวทนาที่เป็นเวขาเพราะฉะนั้นไม่ให้เป็นตัณหามันต้องไปละเวทนากับสุขกับทุกข์นั้นออกไปเห็นไหมเอามีเวทนาที่เป็นเวขาด้วยกรรมฐานเพราะฉะนั้นกรรมฐาน40ดังที่กล่าวไว้แล้วก็เป็นตัวละเป็นตัวละในระดับ2ที่ทำให้จิตเป็นสมาธิมันจิตที่เป็นสมาธิได้เมื่อไหร่นั่นแหละเห็นไหมโยมมันไม่เป็นตัณหาไม่เป็นตัณหาก็ไม่อุปทานไม่ไปสร้างภพเห็นไหมนี่คือละกิเลสระดับกลางเพราะฉะนั้นต้องละทุกระดับเลยนะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยยังมีขันธ์5อยู่เนี่ยต้องละมันไปอย่างนี้แหละละเพราะเราต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์เข้าไว้มันเลยตัณหามาเมื่อไหร่เราก็ไม่ทำบาปนั่นเองมันอยากได้อะไรก็ยังเป็นตัณหานั่นแหละแต่มันอยากได้แบบไม่ทำบาปนั่นเองใช่ไหมหรือว่าไม่อยากได้ก็เหมือนกันไม่อยากได้โดยการทำเป็นแบบกุศลไม่ได้ทำแบบอกุศลมันไม่ฆ่าสัตว์รับทรัพย์ไม่พูดผิดในการไม่กล่าววิธีจีรุสลิตไม่ทำไม่ประมาทในการครองชีวิตเพราะฉะนั้นนี่แหละมันก็จะรักษาศีลไว้ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าจิตเป็นสมาธิเนี่ยนะมันก็ไม่ลงมาไหมไม่ลงมาไม่ต้องมาจะศีลก็ยังทรงไว้อย่างนั้นแหละสมาธิก็ทำวันอย่างที่กล่าวว่ามันยังเอาแน่ไม่ได้ถ้ายังไม่เป็นพระอริยเจ้ายังไม่ถึงโสดาบันมันก็จะลงมาอีกมันยังจะลงมาอยู่งั้นนะมันประมาทไม่ได้นะเพราะมันยังมีขันธ์5อยู่มันยังเป็นไปอยู่นะเพราะกิเลสมันยังไม่ดับนะวันรักษาศีลให้มากมันก็ดังที่กล่าวมันจะดับในช่วงที่เราจะทำกรรมเท่านั้นแต่ถ้าสมาธิมันทำได้มันรู้อยู่นะรู้ทันด้วยสัมมาสติเนี่ยมันก็จะต้องทำกรรมฐานอยู่เรื่อยมันก็จะพุทโธพุทโธเข้าออกอยู่ทุกขณะจิตนะเพราะฉะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะพุทโธมันจะทำกรรมฐานนั่นแหละบางคนถนัดอะไรก็เอามาใช้ได้หมดเลยกรรมฐาน40อย่างเพราะจิตเป็นสมาธิได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ทำจิตให้เป็นสมาธิด้วยรักษาศีลให้บริสุทธิ์ด้วยก็ละ2ระดับแล้วละกิเลสระดับหยาบระดับกลางหรือว่าขั้นที่1ขั้นที่2แต่ขั้นที่3เนี่ยก็คือนี่แหละถ้าทำวิปัสสนากรรมฐานให้ได้สักครั้งเดียวเนี่ยต่อไปมันก็จะอยู่ที่สัญญานั่นแหละมันก็จะเบื่อหน่ายขันธ์5แบบไม่เสื่อมคลายเหมือนเดิมเป็นนิพพิทานะมันถึงจะเป็นโสดาบันได้นะเพราะนั้นไม่อยากได้ขันธ์5นั่นแหละบอกแล้วว่าทำโสดาปัตติมรรคตั้งแต่ถือศีลทำสมาธิให้ได้เจริญปัญญาได้นะนี่เป็นโสดาปัตติมรรคไม่อยากได้ขันธ์5เมื่อไหร่เป็นโสดาปัตติมรรคเลยนะทำไปเรื่อยเป็นโสดาปัตติผลเองดังที่กล่าวเพราะนั้นละสังโยชน์ที่ขึ้นไปเรื่อยๆตามที่กล่าวอีก7ข้อที่กล่าวไปแล้วมันก็เป็นพระอรหันต์ในที่สุดนั่นแหละเพราะนั้นพอเป็นพระอรหันต์ดังที่กล่าวนะมีปัญญาไม่อยากได้ขันธ์5ตั้งแต่ต้นกิเลสทั้งหลายดับหมดแล้วเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านไม่นึกถึงอดีตอนาคตมีจะเฉยๆอย่างเดียวเพราะนี่แหละก็เรียกว่าชาติสิ้นตัณหาดับนั่นที่กล่าวเพราะฉะนั้นชาติสิ้นตัณหาดับไม่อยากได้อะไรในโลกนั่นแหละก็เป็นนิพพาน
1: เป็นในเรื่องของปัญญาเนี่ย
0: นิพพานนี่ก็ถึงพระนิพพานนั่นเองนะไม่อยากได้ใดๆโลกชาติสิ้นตัณหาดับชาติสิ้นก็กล่าวไปแล้วนะไม่อยากได้อะไรทั้งหลายๆในโลกนี้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็คือคนสัตว์สิ่งของในโลกนี้นั่นเองไม่อยากได้นะก็เฉยๆนั่นแหละเฉยมาก็ช่างไม่มาก็ช่างไปก็ช่างไม่ไปก็ช่างแล้วแต่นะก็อยู่อย่างนั้นปัญหาดับก็เพราะมันไม่ปรุงแต่งชาติสิ้นชาติสิ้นก็เป็นเรื่องของการทำ ภพด้วยนะเพราะชาติสิ้นเนี่ยในขณะที่อยู่มันทำภพอยู่นั่นแหละเป็นพระอรหันต์ก็ถือว่าทำภพนะแต่ทำภพที่เป็นพระอรหันต์มันจะไม่เกิดอีกนั่นทำภพเหมือนกันแต่ทำภพไปเป็นพระอรหันต์ซึ่งจริงๆมันเป็นแล้วด้วยถ้าเป็นพระอรหันต์มันก็ทำแบบอัตโนมัติก็คือละบาปมันเป็นบุญอยู่งั้น

0: ช่วงนั้น
1: ดูก่อนผู้แสวงบุญความยึดติดในความเกิดย่อมนำให้มีความเกิดเมื่อตัดความยึดติดนั้นเสียได้ก็ย่อมไม่เกิดอีกภิกษุผู้พ้นจากความยึดถือพึงใจในอารมณ์ใดๆแล้วย่อมมีจิตอันแจ่มใสปราศจากอวิชชาอันมืดมัวย่อมบังเกิดญาณความรู้แจ้งว่าวิมุตติความหลุดพ้นนั้นบัดนี้เป็นผลประจักษ์แล้วนี้เป็นความเกิดครั้งที่สุดสิ้นความเกิดใหม่ในภพแล้วภิกษุผู้บรรลุธรรมเช่นนี้ย่อมพบความหลุดพ้นอันเป็นผลเที่ยงแท้ไม่แปรผันสิ่งใดไร้สาระไม่คงตัวสิ่งนั้นย่อมไม่จริงแท้สิ่งใดมีสาระคงที่ถาวรสิ่งนั้นจริงแท้และเป็นที่สิ้นสุดแห่งสิ่งมายาทั้งปวงผู้ใดแต่เดิมตกอยู่ในความเกิดความแก่และความตายแต่บัดนี้ตระหนักแล้วถึงโทษในภพกระทำตนเองมีชัยเหนือความเกิดความแก่และความตายเขาผู้นั้นตกอยู่ในความเจ็บไข้มนทินและบาปบัดนี้มันลุกถึงความแน่นอนที่รู้ว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์และเกิดญาณอย่างรู้ว่าเราพ้นแล้วความหลุดพ้นมีแก่เราแล้วชาติสิ้นสุดแล้วกิจของเราสำเร็จแล้วภพไม่มีแก่เราอีกต่อไปบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้สำเร็จเพราะเขากระทำสำเร็จแล้วซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ขจัดเพราะเขาได้ขจัดความหลงว่ามีตัวเราและของเราบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ถอนเพราะเขาได้ถอนถึงรากเหง้าซึ่งพืชพันธุ์แห่งความเกิดมิให้งอกเงยขึ้นได้อีกผู้เจริญเช่นนี้ตราบเท่าที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ย่อมเห็นเขาได้แต่เมื่อร่างสลายตายลงเทวดาและมนุษย์ก็ไม่เห็นเขาอีกแม้ธรรมชาติซึ่งปกติมองเห็นทุกสิ่งก็ไม่เห็นเขาอีกเขาพ้นไปจากสายตาของธรรมชาติพ้นไปจากพยามารข้ามพ้นห่วงน้ำแห่งความเกิดและความตายไปถึงเกาะแห่งเดียวกลางทะเลสังสารวัฏคือพระนิพพาน

0: ปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนเทพเมินเครื่องเส้นในอดีตการนานมาแล้วพ่อค้าชาวเมืองพาราณสีหลายคนต่างก็พากันประกอบการค้าขายขยายกิจการออกต่างบ้านต่างเมืองต้องเดินทางไปทำการค้าขายไกลๆและก่อนออกเดินทางมักนำดอกไม้ธูปเทียนไปกราบไหว้บนบานเทพศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ต้นไทรใกล้ประตูเมืองเป็นประจำว่าจะพระคุณพวกลูกช้างจะออกเดินทางไปประกอบการค้าขายต่างแดนขอให้ขายดีหมดร่ำรวยกลับมาโดยสวัสดีพวกลูกช้างจะฆ่าหมูเป็ดไก่แพะแกะมาเส้นไหว้ท่านทันทีกลั้นพวกเขาประสบความสำเร็จในการค้าขายกลับมาต่างก็ร้องบอกกันด้วยความยินดีว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเทวดาช่วยเหลือพวกเราดังนั้นต้องแก้บนให้เต็มที่ต้องฆ่าแพะแกะไก่อย่างละ10ตัวไปเลยและแล้วพวกเขาก็เข้าไปไหว้เป็นการบอกกล่าวต่อเทพอีกครั้งว่าพรุ่งนี้จะนำเครื่องเส้นมาถวายฝ่ายเทวดาซึ่งสถิตอยู่ที่ต้นไทรได้ทราบเรื่องทั้งหมดแล้วก็ร้อนใจรีบปรากฏกายออกมาให้พวกเขาเห็นแล้วร้องห้ามว่าอย่าพวกท่านอย่าฆ่าสัตว์มาเส้นเราเป็นอันขาดเราไม่ต้องการพวกพ่อค้าย้อนถามท่าทางฉงนยิ่งทำไมล่ะท่านท่านไม่โปรดปรานลูกช้างผู้ยากแล้วหรือก่อนออกเดินทางลูกช้างพากันมาบนต่อท่านไว้ไปประกอบการค้าขายสำเร็จบัดนี้จะพากันมาแก้บนท่านตามสัญญาที่ได้ให้ไว้เทวดาตอบหนักแน่นชัดเจนว่าถ้าพวกท่านจะแก้บนก็อย่านำสัตว์ต่างๆมาฆ่าเลยเพราะนั่นไม่ใช่วิธีแก้บนที่ถูกต้องมันเป็นวิธีการสร้างบาปให้แก่พวกท่านมากกว่าพวกพ่อค้ายังสงสัยเกี่ยวกับเครื่องสังเวยจึงย้อนถามว่าแต่พวกเราบนไว้ว่าจะฆ่าสัตว์มาถวายท่านถ้าทำตามที่ท่านบอกพวกเราก็ไม่มีอะไรมาถวายท่านจะไม่เป็นการผิดสัญญาหรือและพวกพ่อค้าก็ต้องพากันสงบปากสงบคำและยอมรับโดยดีเมื่อมีเสียงประกาศิตจากเทพว่า
1: เราต้องการเพียงดอกไม้ธูปเทียนเท่านั้นแล้วก็ขอให้พวกท่านเลิกฆ่าสัตว์เสียตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเข้าใจหรือไม
0: ่พวกพ่อค้ารีบรับคำพร้อมกันเข้าใจแล้วจ้าแล้วก้มกราบท่าทางลนลานเพราะกลัวถูกลงโทษแล้วทยอยกันกลับบ้านจัดแจงดอกไม้ธูปเทียนมาสักการะเทวดาตามที่ท่านต้องการตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพวกเขาก็เลิกฆ่าสัตว์มาเส้นไหว้เด็ดขาดดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทวดาที่ดีหรือเทพทุกชั้นทุกภูมิที่ดีย่อมไม่รับการแก้บนที่ใช้ชีวิตผู้อื่นมาสังเวยเพราะกลัวคนจะทำบาปอีกทั้งตนก็จะมีบาปติดตัวไปด้วยคนเราก็เหมือนกันคนดีหรือคนฉลาดย่อมไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อการเส้นไหว้เทวดาเพราะเขารู้ดีว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการเพิ่มบาปให้เขาอย่างมหันต์ทีเดียว

วันนี้หรือวันหน้ามรณาแน่ในวันนี้มีโชคดีที่เป็นอยู่วันข้างหน้าไม่รู้อยู่หรือไม่แม้วันนี้ที่เวลาเดินหน้าไปมองอะไรไม่เห็นเช่นเรื่องลับในตอนเช้าเราเป็นอยู่ดูสุขสันต์ตกตอนสายวายชีวันพลันดิ้นดับในตอนเย็นเห็นหน้าค่ำลาลับสุดจักนับคำหนึ่งหมายตายเมื่อไหร่

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นคู่ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบฟรีละฟังขานหลวงปู่ฟังวานเขมโกหลวงพ่อฝนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพในท่านพระครูปลัดปิรินทร์ฟิริพัฒโนท่านเจ้าอาวาสพระสังฆทานรูปปัจจุบันขอโอกาสพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ที่อยู่ในอาวาสนี้ความขอความเจริญในธรรมนะก็จะมาบรรยายธรรมฟังไปเรื่อยๆนะเพื่อเสริมปัญญานะสร้างศรัทธาความเชื่อนะให้มีวิริยะความภาคเพียรมีความรู้นะมาแก้ปัญหาให้กับตัวเองเพราะศาสนาเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะเพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์นะแก้มาเรื่อยๆล่ะนะก็พัฒนามาเรื่อยอ่ะนะก็มาจบที่พระพุทธเจ้านะของศาสนาพุทธนะแต่ละศาสนาก็แตกต่างกันไปนะการสั่งสอนก็แตกต่างกันไปแก้ทุกข์แตกต่างกันไปอยู่ที่มนุษย์เราจะชอบลัทธิไหนอะไรเงี้ยมีหลายลัทธิไม่เหมือนกันนะบางทีบางลัทธิก็เกิดมาก่อนพุทธศาสนาอีกอย่างพวกพราหมณ์เราจะถือพวกเทพอะไรเงี้ยนะนะสมาธิก็ทำกันมาก่อนพระเจ้าแหละนะนะก็หาแก้ปัญหาให้กับตัวเองอ่ะมีศาสนาขึ้นก็เพราะว่าเรามันไม่สมบูรณ์แบบอ่ะนะมันไม่เป็นตามที่หวังเอาไว้ไม่เป็นตามเป็นไปตามที่ต้องการลองสังเกตชีวิตเราเองสินะจริงแล้วศาสนาพุทธเนี่ยก็สอนให้เราเนี่ยให้ดูตัวเองให้เห็นตัวเองนะให้รู้จักตัวเองนะให้เคารพตัวเองนะแล้วก็ให้ปลูกฝังตัวเองฝึกตัวเองก็ลงมาที่ตัวเองเท่านั้นเลยอ่ะนะดังนั้นก็สอนที่ตัวเองเนี่ยเป็นหลักนะแก้ที่ตัวเองต่างคนต่างแก้คนละแก้กันได้เพราะมนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ด้วยกันนะต่างคนต่างแก้ก็สังคมก็จะหมู่ใหญ่ก็จะรับการแก้ไขนะโดยยึดหลักของศาสนาสังคมทั่วไปก็จะอยู่ด้วยการที่มีศีลธรรมนะไม่เบียดเบียนกันแบ่งปันเอื้อเฟื้อกันนะกตัญญูต่อกันนะอยู่ให้สังคมอยู่ได้อะไม่มีความสุขไม่เดือดร้อนนะแต่ศาสนาเนี่ยบางทีก็มีมากไปกว่านั้นแก้ปัญหาได้สูงขึ้นจนถึงสูงที่สุดเท่าที่พวกเราจะเอื้อมมาได้ไขว่คว้ามาได้มาสู่ตัวเองสุดท้ายก็จะทุกศาสนาก็จะมาลงที่คำว่านิพพานนิพพานคือเย็นนะนิพพานคือเย็นมันลงที่ตัวเนี้ยหมดอะแต่อายุทางเดินแต่ละศาสนาก็ไม่เหมือนกันน่ะในความหมายของนิพพานของแต่ละศาสนาก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ว่านิพพานของเขาว่าคือการที่จะต้องมีกามารมณ์ได้สูงสุดนะมีความสุขทางกามารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะสูงสุดบางพวกก็บอกว่าอันนั้นยังไม่ใช่ถึงสูงสุดมันก็ยังต้องดิ้นรนต่อมันไม่สุดอยู่แค่นั้นก็มาทำสมาธิบางคนว่าปฐมฌานนี่เป็นนิพพานแล้ว
ในความหมายของคนกลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มหนึ่งก็บอกไม่ใช่ต้องทำสูงฝันนั้นนะจนสูงถึงรูปฌานบางกลุ่มก็บอกมันไม่ใช่ต้องสูงฝันนั้นต้องเป็นอรูปฌานจนถึงสูงสุดนะอากินจายตนะอะไรพวกนี้สักหน่อยก็ไม่มีนั่นคืออรูปฌานที่เจ็ดที่อาจารย์ของพระพุทธเจ้าได้นะอาราระดาบทเนี่ยก็มีฝูงไปแบบนั้นอีกเนวสัญญานาสัญญายยตนะมีสัญญาก็ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ก็ใช่นะจะมีความจำอยู่นะคือรูปฌานที่8พระเจ้าก็อย่าบอกยังไม่ใช่ยังไม่นิพพานก็นิพพานในส่วนของบุคคลบางพวกอะใช่แต่พระเจ้าบอกว่ายังพ่อก็ยังมีส่วนที่ยังไม่หลุดพ้นมันมีการติดขัดมีการติดยึดอยู่มียังคล้องอยู่และยังไม่จบอยู่แค่นั้นต้องฝึกไปกว่านั้น

ุดท้ายพระเจ้าก็ออกจากสำนักของอาจารย์ท่านออกไปหาต่อหาว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตมนุษย์อะคืออะไรที่สูงที่สุดของนั้นท่านก็ได้นะได้ฌานจนถึงสูงสุดแล้วของครูบาอาจารย์จบแล้วแต่ครูบาอาจารย์ก็ช่วยเชื้อเชิญท่านให้มาปกครองสำนักเนี่ยด้วยกันเผยแพร่ด้วยกันแต่พระเจ้าบอกยังไม่ถึงที่สุดขอไปหาโมกธรรมต่อนะก็เลยไปตัดสรู้ด้วยตัวเองนะตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะคือเขาสมัยก่อนเขาก็อนิจจังเขาก็เห็นกันนะทุกเขาก็เห็นแต่เขาไม่เห็นคำว่าอนัตตานะอย่างศาสนาฮินดูเนี่ยบอกว่านิพพานเขาคือนิพพานที่จะต้องไปรวมกับพระผู้เป็นเจ้านะโดยตัวเองเนี่ยจะต้องละความบาปทั้งปวงต้องละบาปแล้วก็ทำความดีให้ถึงที่สุดให้ถึงที่สุดแล้วตัวตนนั้นเนี่ยจะไปรวมกับพระเจ้านะเป็นมหาอัตตาคืออัตตาใหญ่หรือปรมัตถมันในฝึกฝนของศาสนาฮินดูแล้วแต่ศาสนาพุทธเนี่ยบอกว่าตัวตนไม่มีอัตตาเนี่ยไม่ใช่อัตตาบางกลุ่มก็บอกว่าไม่มีตัวตนคือมีตัวตนนะใครฝึกตรงว่ามีตัวตนและอีกพวกหนึ่งอีกลัทธิหนึ่งบอกไม่มีตัวตนแต่ศาสนาพุทธอยู่ตรงกลางไม่ใช่คำว่าไม่มีอัตตาเนี่ยมีอยู่แต่ไม่ใช่อัตตาใช้คำว่าไม่ใช่อัตตานะเข้าใจไว้นิดนึงนะไม่ใช่คำว่าไม่มีตัวตนนะใช้คำว่าไม่ใช่อัตตาในศาสนาพุทธอย่างเงี้ยนะไม่ใช่อัตตาก็เลยครบถ้วนตามกฎของธรรมชาติอนิจจังทุกขังอนัตตาต่อย่อขึ้นมาอนัตตาอีกคำหนึ่งอีกระดับหนึ่งนะแตกต่างจากศาสนาอื่นแล้วอยู่ที่เราหมดอ่ะคือพุทธศาสนาเนี่ยก็จะสอนให้เราเนี่ยดูตัวเองที่ตัวเองเนี่ยล่ะว่าอะไรคืออะไรที่ก็อยู่ที่ตัวเองหมดอ่ะถ้าตัวเองก็ต้องฝึกฝนต้องฝึกนะเพื่อจะฝึกเดินทางตามทางที่พุทธศาสนาได้วางเอาไว้นั่นแหละเดินทางก็เดินทางใช้คำว่าทางเพราะศาสนาก็มีทางทางคือศาสนาแต่ละศาสนาก็มีทางเดินของแต่ละศาสนาของเราก็มีเรียกว่าอริยอัตถังที่มรรคคือมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดประการนะนี่คือทางที่จะไปถึงเป้าหมายชีวิตของมนุษย์อะมนุษย์เนี่ยสร้างขึ้นมามีสมองมีการพัฒนามีการประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่ได้แตกต่างจากสัตว์ทั่วไปแต่ระบบการทำงานของมนุษย์เนี่ยกับสัตว์ทั่วไปก็ไม่แตกต่างกันนะยังอยู่ที่สมองและจิตใจที่มันสลับซับซ้อนมากกว่านะแล้วก็ไม่แตกต่างอะแต่อายธรรมของมนุษย์เนี่ยก็พัฒนาเรื่อยๆพัฒนาเรื่อยๆจนเราคิดว่าเราเนี่ยแตกต่างไปจากสัตว์ทั่วไปไม่แตกต่างหรอกแต่เพราะว่าเราอยู่กับวัตถุเนี่ยเราอยู่กับวัตถุมากเกินไปจนเราจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับวัตถุอยู่แล้วนะทำให้วัตถุอยู่เหนือจิตใจเราอะทำให้เราห่างจากธรรมชาติเรื่อยๆห่างจากธรรมชาติเรื่อยๆเราสังเกตตัวเองไหม
เราหันไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้มีแต่ธรรมชาติเนี่ยจะไปทางหนึ่งหันไปทางไหนก็มีแต่ตึกรามบ้านช่องมีแต่เสียงอื่นทึกคึกโครมเนี่ยจิตใจมันแตกต่างกันมากแตกต่างใช่ไหมนั่นล่ะถ้าเราสามารถทำใช้ชีวิตของเราเนี่ยให้เข้ากันกับธรรมชาติได้เราก็จะมีความสงบมีความพอใจพอใจก็คือความสุขแต่ก็ไม่ได้ว่าเราจะต้องหันหลังให้กับอารยธรรมของมนุษย์หรือสังคมปัจจุบันนี้อยู่ร่วมกันได้ล่ะแต่เรารู้ความเป็นจริงของชีวิตและความเป็นจริงของสิ่งต่างๆบนโลกเนี่ยเพราะเรามีธรรมะเนี่ยอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราอ่ะเรามีธรรมะเป็นแสงสว่างส่องทางให้เราเดินไปตามทางอย่างเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราเคยรู้จักว่าชีวิตคืออะไรไหมล่ะเคยถามตัวเองว่าชีวิตคืออะไรไม่เราต้องเกิดมาเป็นแบบนี้เกิดมาพร้อมกับว่าเราตอนที่ผ่านมาก็เหมือนกับว่ามีแบบความรู้สึกทำไมเนื้อตัวเราทำไมเนื้อตัวเราไม่แข็งเหมือนหินนะอะไรมากระแทกมันทำอะไรกายเราไม่ได้แต่ถ้าเราเดินชนแล้วเตะอะไรหน่อยทำไมเนื้อตัวเราฉีกออกเลือดไหลล่ะทำไมเนี่ยมีความรู้สึกนี่เพราะกายและภายในใจจิตใจเราอีกล่ะถ้าเรามีทำไมเรามีความรู้สึกคิดนึกทำไมเราต้องอยู่ด้วยความรู้สึกความรู้สึกนั้นไม่มีความรู้สึกเดียวเดี๋ยวความรู้สึกไปทางเรื่องนั้นเรื่องนี้ความรู้สึกเดี๋ยวไปทางที่ชอบแล้วทางที่รักทางที่ชังทางที่เกลียดความรู้สึกไปทางที่มันกลัวมันสับสนแบบชีวิตเป็นความรู้สึกที่วิตกกังวลต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราในอนาคตบ้างเนี่ยหรืออดีตที่ผ่านมาเนี่ยแล้วอะไรอาวรณ์ไม่อยากผ่านเหตุการณ์ที่ผ่านมาเลยอ่ะไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนั้นอีกหรืออยากจะได้เหตุการณ์แบบนั้นมาอีกหรือมาเธอไม่เราต้องเห็นคนอิจฉาริษยาเขาทำไมเราอยากทำร้ายเขาเป็นความรู้สึกทั้งนั้นเลยชีวิตทำไมต้องมีความรู้สึกแบบเนี้ยนั่นล่ะชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกถึงต้องมีศาสนามาแก้ปัญหาให้กับมนุษย์น่ะให้เข้าใจชีวิตใช้ชีวิตให้ถูกต้องเนี่ยใช้ชีวิตให้เข้ากับธรรมชาติสามารถควบคุมความรู้สึกอันนี้ได้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะเราเป็นธรรมชาติสร้างสรรค์มาเป็นไปตามกฎเมื่อเราโดนธรรมชาติสร้างมาเนี่ยมาผสมมาเป็นตัวเราเนี่ยเราก็ต้องอยู่ภายใต้กฎใหญ่อันนี้กฎของธรรมชาติเนี่ยมันเลี่ยงไม่พ้นน่ะจะหนีมันยังไงล่ะไปทางหนีมาล่ะหนีไปถึงสุดเลยอ่ะอยากหนีให้ถึงที่สุดเลยหนีจนถึงว่าไม่อยากจะมาเกิดอีกอ่ะหรือไม่อยากตายเนี่ยตายแล้วก็ไม่อยากเกิดเนี่ยทำยังไงนะถึงจะมีจิตที่หลุดพ้นจากความคิดอันเนี้ยความรู้สึกอันเนี้ยอยากจะพ้นจากกายนี้จริงๆไม่อยากตายถ้าถึงตายแล้วเราไม่อยากเกิดมาเจออย่างนี้อีกเคยถามตัวเองว่าใครจะหาคำตอบให้ได้กับเราเนี่ยใครสามารถที่จะฝึกตัวของเราเนี่ยให้เราเป็นแบบนั้นได้ใครเป็นครูฝึกใครจะบอกเราได้ใครจะเปิดเผยอันนี้เราได้
ใครที่มีปัญญาถึงขนาดนั้นพอมีปัญญาพบแล้วใครที่มีความเมตตาเนี่ยเปิดเผยทางนั้นให้กับเราอะแล้วไขว่คว้าแล้วอยากไขว่คว้าไหมล่ะไขว่คว้าที่จะหลุดจากตัวเองอะหลุดจากตัวเนี่ยหลุดจากกฎของธรรมชาติอันเนี้ยอยากจะหนีจากกฎของธรรมชาติที่ดึงเราเนี่ยให้มาผสมปรุงแต่งผสมกับดินน้ำไฟลมให้มาเกิดอีกหลุดพ้นจากความรู้สึกทั้งนั้นน่ะบางคนก็คิดนะแล้วก็เห็นอยู่แล้วแต่ก็ไม่มาแต่พวกเราก็ยังดียังมานะยังมาหรืออาจจะไม่ได้คิดมาก็ยังดีจะได้ฟังนี่แหละสิ่งที่พระเจ้าท่านค้นพบค้นพบธรรมะธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติคือสัจจะความเป็นจริงธรรมะคือหน้าที่อ่ะหน้าที่ที่เราจะต้องกระทำให้ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้อ่ะเป้าหมายที่มีผู้ค้นพบแล้วว่าทางเนี่ยจะหลุดพ้นจากความรู้สึก

ดยเฉพาะความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเรามีของของเราเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ใช่อัตตานะเราไม่อยากเป็นแค่คำพูดที่พูดออกจากปากอะเราจะอยากให้เกิดจากความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆความรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเรานะอยากจะอยู่แบบว่าอิสระอยากจะหยุดอยากจะหยุดอยากจะอยู่แบบที่จิตที่หลุดพ้นน่ะหลุดพ้นจากความรู้สึกนะที่เราไม่ปรารถนาหรือปรารถนาก็แล้วแต่เนี่ยเราจะหลุดพ้นตรงนั้นแต่เพราะความรู้สึกที่เราแก่เราเจ็บเราตายเราเศร้า

แล้วเจ็บแล้วตายแล้วเศร้าแล้วล่ำค่ำควรลันโจรใจมันทุกกายทุกใจความคับแค้นใจประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจพัดพรากจากของรักที่พอใจมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นจะจะหลุดพ้นจากความรู้สึกพวกเนี้ยใครช่วยบอกเราทีได้ไหมฝึกต้องฝึกยังไงต้องฝึกในศีลฝึกในสมาธิฝึกในปัญญาเมื่อฝึกแล้วเนี่ยปัญญาความรู้ความเข้าใจได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาเป็นฐานของสัมมาทิฏฐิเดินทางอันนั้นซะอริยะอัตถังที่มรรคอันประกอบด้วยองค์8ต้องฝึกเพราะทางอันเนี้ยมักมีองค์8อันเนี้ยทางอันประเสริฐทางอันออกจากข้าฝึกคือกิเลสเนี่ยที่มันเล้าใจเราเนี่ยมันผูกใจเราเนี่ยทางอันเนี้ยเพราะเป็นทางแห่งการดำเนินชีวิตตามธรรมดาทำตามธรรมชาติเราไม่รู้เรามองไม่เห็นแต่มันอยู่กับเราตลอดเวลาทางเนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลาเพราะเป็นทางตามธรรมดาตามธรรมชาติแต่เราไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้พัฒนามันจิตมันจะฝาละวนอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยหาความสุขจากข้างนอกเนี่ยหาความสุขจากการติดต่อจากโลกภายนอกเนี่ยเอาเข้าหาจิตใจจะราชราชาแห่งจิตเนี่ยเป็นราชาคุมกายคุมใจคุมความรู้สึกอยู่เนี่ยไอ้ราชาองค์เนี่ยคือจิตราชตัวเนี่ยหาความสุขเสวยเข้าไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละอ๋อต้นเหตุมันอย่างนี้นี่เองมันรับจากข้างนอกเข้ามาข้างในถ้าเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกแล้วเราเปลี่ยนใหม่แล้วเราฝึกตัวเองฝึกจากข้างในความฝึกจากคาภายในจิตใจที่สงบความสงบเยือกเย็นออกไปข้างนอกแทนพอเรารู้แล้วว่าชีวิตเนี่ยแต่เป็นผู้ที่เข้าวัดแล้วเข้ามาวัดสังฆทานและวัดที่มีการประพฤติปฏิบัติเพื่อฝึกจากของแคบๆก่อนฝึกจากของหยาบๆก่อนฝึกที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองด้วยฝึกษาในศีลพระเจ้าท่านจัดระบบการฝึกเอาไว้ต้องฝึกในศีลก่อนที่เป็นของหยาบเป็นของแคบเป็นของที่เห็นง่ายเพราะจะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรามีพฤติกรรมเป็นของตนนะมันยังไม่อ่อนมันยังไม่นุ่มยังไม่ฝรั่วยังไม่เข้าที่เข้าทางจัดมันจัดชีวิตให้ถูกต้องก่อนด้วยศีลเนี่ยให้เรามีความไม่เป็นโทษกับตัวเองไม่เป็นโทษกับคนอื่นคนอื่นไม่คนอื่นว่าเราได้แม้กระทั่งตัวเองก็ว่าได้ด้วยตัวเองไม่กระทบกระทั่งใครไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายใครเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังเป็นผู้ที่มีความสงบนะเพราะเราเห็นทางแล้วทางนี้ใช่แล้วล่ะสงบและจากภายในตัวเองและปฏิบัติอย่างนั้นได้จริงเพราะถ้าเราอาศัยความรู้สึกของเราเองว่าสิ่งที่ดีที่สุดแบบชีวิตนั้นน่ะนะมันก็ไม่แน่เสมอไปแต่ถ้าเราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดแบบชีวิตนั้นคือระบบของศาสนา

อันนั้นมันแน่นอนฝ่าเพราะว่าต่อยอดกันมาพัฒนากันมาแล้วก็ปฏิบัติกันมาจนถึงนบัดเนี่ยนะรุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่าย่ำประกันได้ว่ามันเป็นความถูกต้องแล้วสามารถที่จะพ้นได้จริงศาสนาแล้วมันมีมากกว่าศีลธรรมศีลธรรมมันยังไม่ถึงไปไม่ถึงเมื่อเราฝึกได้ศีลแล้วเนี่ยเมื่อมีทางศีลเข้ารูปเข้าลอยแล้วฝึกได้แล้วแล้วก็ไปฝึกในเรื่องของจิตก็คือสมาธิเกี่ยวกับจิตมันจะละเอียดลึกซึ้งกว้างขวางขึ้นให้จิตมีกำลังขึ้นนะนะฝึกใจสมาธินะเอาธรรมที่มันสอดคล้องเข้ากันได้กับสมาธิธรรมที่อันเข้ากันได้กับสมาธิก็คือกุศลกรรมคุณนะสมบัติของจิตคุณธรรมมันเข้ากันได้กับสมาธิก็ลองสังเกตดิมาที่มันสงบสิ่งที่ดีมันเข้ามาแต่ถ้าสิ่งที่มันเป็นอกุศลกรรมอย่างเช่นความโกรธอย่างเงี้ยสมาธิมันก็อยู่ได้ไหมล่ะสมาธิก็อยู่ไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วเนี่ยอกุศลกรรมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแล้วเพราะมันเข้ากันไม่ได้เมื่อเราฝึกในสมาธิในจิตแล้วเนี่ยหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้อยู่ที่ความสุขของสมาธิไม่ได้เพราะความสุขหล่อเลี้ยงสมาธิเนี่ยคนเราจะติดอยู่ที่ที่สมาธิความสุขกันเนี่ยมันหยุดอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องไปที่ปัญญาต่อถ้าปัญญามันก็จะลึกซึ้งมากกว่าจิตอีกมันกว้างขวางมากกว่าจิตอีกพอฝึกในปัญญาและรู้แล้วว่าอะไรคืออะไรในตัวเราเนี่ยเห็นและเห็นความเป็นจริงของกฎของธรรมชาติของสัจจะความเป็นจริงเห็นอริยสัจสี่และเห็นธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นแห่งทุกข์และมีปัญญาพร้อมควรและปัญญานี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตตามธรรมดาตามธรรมชาติคือเดินมรรคเพื่อจะตัดสิ่งที่มันผูกใจตัดสัญโยชน์นะตัดอารมณ์ความรู้สึกตัดความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเรานะเราทำอะไรแล้วต้องมีปัญญาก่อนว่าทำยังไงใช่ไหมล่ะอย่างเรามาวัดเนี่ยมาวัดสังฆทานเนี่ยแล้วก็คิดว่าเราต้องมาวัดยังไงใช่ไหมมาด้วยเส้นทางไหนมาด้วยเรียกอะไรล่ะรถหรือเรือเนี่ยนะต้องคิดก่อนใช่ไหมมันทำคือธรรมดาคนเราก็เป็นแบบนั้นเมื่อคิดเมื่อมีความคิดเห็นสมาธิถี่คิดแบบไหนแล้วในการที่จะปรารถนาหรือดำริหรือต้องการอะไรก็จะไปตามความคิดความเห็นอันนั้นก็คือธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นนั่นล่ะก็มีความปัญหาความพิความเห็นแบบไหนแล้วในการพูดจาก็ไปตามทางแบบนี้หมดล่ะการเคลื่อนไหวการเป็นอยู่การกระทำต่างๆเนี่ยก็เป็นไปตามนี้หมดล่ะเป็นธรรมดาธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้นนี่คือการเดินมรรคล่ะแต่เดินในโลกีหรือโลกุตระก็อยู่ที่เราอีกแหละก็ค่อยพาชันขึ้นพาชันขึ้นเมื่อมีการกับสัมมากัมมันโตการกระทำที่ถูกต้องแล้วก็มีการเลี้ยงชีวิตก็ไปทำทางนี้หมดนะตามความคิดเห็นคิดยังไงก็ทำแบบนั้นเลี้ยงชีวิตแบบนั้นแล้วก็มีความเพียรที่จะกระทำอย่างนั้นตามความคิดเห็นแบบนั้นเพื่อให้เกิดความสำเร็จก็ต้องมีสติระลึกควบคุมมาไว้ให้ได้ก็ตามความคิดเห็นแบบนั้นแล้วก็มีสมาธินะจิตที่จะมุ่งไปทางนั้นสมาธิจะทำให้อีก7ตัวเนี่ยมันมีกำลังมันมีผลขึ้นมามันหนุนกันขึ้นมามันเจริญขึ้นมาความ
สัมมาทิฏฐิก็เจริญสัมมาสังกัปปะก็เจริญสัมมาวาจาก็เจริญจะได้ผลตรงนั้นถ้ามีสมาธิมีความตั้งมั่นอยู่มีกำลังอยู่นั่นเดินเนี่ยเดินตามเนี่ยตามธรรมชาติไม่ได้มีมันปรุงแต่งกันเองไม่มีใครทำเป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ศีลมาที่ปัญญาอันนี้มนุษย์จัดต้องจะต้องมาที่ศีลก่อนแล้วเข้าใจนิดนึงเริ่มจะสอดคล้องกันเพราะในมรรคแม้มีปัญญาขึ้นก่อนมันก็มีสมาธิมีศีลในตัวองค์มรรคนั้นอยู่มันสอดคล้องกันหมดแต่เราจะต้องศึกษาไอ้เรื่องศีลก่อนเพราะมันของหยาบเป็นของแคบเป็นวัตถุมันเห็นง่ายมันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนนะมันต้องทำให้เข้าที่เข้าทางต้องจัดชีวิตจัดตัวเองก่อนมารู้จักตัวเองก่อนตัวเองเนี่ยมาจากธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมชาติสภาวะธรรมที่เราปรากฏหรือไม่ปรากฏเรารู้หรือไม่รู้เนี่ยก็เป็นธรรมชาติทุกอย่างเป็นธรรมชาติธาตุแต่ละธาตุในบนโลกหรือในจักรวาลก็คือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันตามการผสมปรุงแต่งผสมปรุงแต่งแบบนี้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาผสมปรุงแต่งแบบนี้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเราต้องมองเข้าใจคำว่าธรรมะรู้จักความหมายของธรรมะมาได้เข้าใจศาสนามากขึ้นเข้าใจตัวเองมากขึ้นมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงมากขึ้นมันมีความเห็นความเป็นจริงที่ถูกต้องมากขึ้นและมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาญาณคือความรู้จะเกิดญาณทัศนะคือทัศนะเพื่อญาณความคิดความเห็นเพื่อญาณเพื่อความรู้นั่นล่ะเพราะถ้ามีความคิดความเห็นก่อนถึงจะมีญาณมีความรู้นะธรรมะก็คือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมชาติสิ่งที่ผสมปรุงแต่งก็คือธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่ผสมปรุงแต่งทั้งหมดก็ธรรมชาติไม่ผสมปรุงแต่งก็ธรรมชาติไม่ผสมปรุงแต่งคือนิพพานนั่นแหละจิตนี่มันเข้าสภาวะนิพพานเข้าถึงนิพพานแล้วมันมีอยู่จริงมันอยู่ตามธรรมชาติมันมีอำนาจแบบนั้นอำนาจที่มันจะแสดงที่จะไม่ผสมปรุงแต่งเหมือนกับหลอดไฟที่เปิดอยู่ลานธรรมเนี่ยมันแสดงอำนาจของมันมันทำงานของมันมันเกิดการทำงานของมันเกิดขึ้นมันทำงานและความมันก็จะไล่ความมืดต้องปิดไฟความมืดก็เข้ามาความมืดจะครอบงำถ้าเปิดไฟความมืดก็จะหายความสว่างจะครอบงำคือธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นนิพพานก็เหมือนกันแต่ภาวะนั้นมันครอบงำอะไรแล้วเนี่ยนะกายกับจิตเนี่ยครอบงำแล้วมันจะไม่ผสมปรุงแต่งอ่ะจิตนี้ไม่ผสมปรุงแต่งอีกจิตนี้เป็นจิตแท้ดั้งเดิมจิตประภัสสรนะไม่ผสมปรุงแต่งขังโป๊กอยู่นั้นน่ะมีอยู่จริงมันจิตที่เรียกว่าจิตที่หลุดพ้นไงหลุดพ้นจากการปรุงแต่งหลุดพ้นจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราเพราะไม่มีตัวเราอ่ะเมื่อไม่มีตัวเราเข้าใจว่าไม่มีตัวเราจิตรู้ว่าไม่มีตัวเราจิตก็จะเดินตามทางเนี่ยจิตก็จะรับการอบรมสั่งสอนตามความคิดความเห็นแบบนั้นอยู่ตลอดเวลาเรื่อยๆจนจิตมันถอนไปเองว่าไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราผู้เกิดไม่มีตัวเราผู้แก่ไม่มีตัวเราผู้ตายไม่มีตัวเราที่มีความรู้สึกแบบนั้นมันเป็นไปเองอ่ะ
ถ้าใครทำปฏิบัติถึงระดับหนึ่งแล้วจะรู้ด้วยตัวของตัวเองด้วยเป็นสันทิฏฐิโกนิพพานในนี้ก็เป็นสันทิฏฐิโกไม่ใช่ว่าตายแล้วเราจะได้นิพพานปริณิพุทโตปริณิพุทโตโสภควาปรินิพพานายะธัมมังเทเสติพระพุทธเจ้าท่านปรินิพุทโตปรินิพพานแล้วท่านแสดงปรินิพพานเพื่อสั่งสอนแสดงว่าการปรินิพพานการดับเวียนของพระองค์นะคือดับที่จิตใจไม่ได้ตายเมื่อดับแล้วท่านก็แสดงการสั่งสอนการดับอันเนี้ยให้บุคคลอื่นสองทางให้คนอื่นเดินตามทางเนี่ยจะได้ปรินิพพานได้จะได้นิพพานแบบพระองค์ดับเย็นมันสงบมันเยือกเย็นแล้วจิตใจนี่เปลี่ยนสภาวะถึงซึ่งนิพพานแล้วดับเย็นถ้าอุปมาเหมือนกับว่าดอกบัวจิตใจอันนี้เหมือนใบบัวจิตใจนี่เหมือนดอกบัวได้รับแสงแห่งธรรมะและเบิกบานเต็มที่และเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและคำพูดแรกคือพุทธะคือผู้รู้เมื่อเรารู้แล้วเราก็จะตื่นและเมื่อตื่นคือเบิกบานเหมือนดอกบัวรับแสงยามเช้าแต่จิตใจนี้เป็นแบบใบบัวเพราะจิตใจนี้เป็นแบบใบบัวใบบัวเนี่ยมันมีใบบัวก่อนมันถึงจะมีดอกบัวที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีใบบัวเนี่ยนะที่จะหล่อเลี้ยงรับแฝงปรุงอาหารเพื่อจะสร้างดอกอันนี้มาเนี่ยดอกก็ไม่เกิดถ้าไม่มีใบบัวดอกก็ไม่เกิดท่านต้องทำจิตใจนี้ให้เหมือนใบบัวเพื่อให้เกิดดอกบัวนี้ขึ้นมาเพื่อดอกบัวเนี่ยเบิกแบ่งบานออกมาจิตใจเป็นแบบใบบัวเป็นแบบไหนแบบพี่น้ำมันอยู่บนใบบัวแล้วมันไม่ซึมเข้าไปในใบบัวเกลือกลั้วกิ้งอยู่บนใบบัวเนี่ยด้วยความรู้ฝึกที่มันเกลือกลั้วกิ้งอยู่บนใบบัวเนี่ยไม่สามารถซึมเข้าไปในจิตใจนี้เพราะจิตใจนี้เป็นเข้าถึงสภาวะนั้นแล้วดับเย็นแล้วไม่ซึมแล้วและไม่ปรุงแต่งแล้วรู้เห็นใกล้ชิดผู้ไกลจากกิเลสไม่ได้ไกลไปไหนแต่กิเลสไม่สามารถทำอะไรได้อะมันมีอยู่จริงเหมือนใบบัวที่มีน้ำกิ้งอยู่จริงนะนิพพานมันก็ขึ้นอยู่เป็นนิพพานที่เป็นสันทิฏฐิโกด้วยความรู้สึกอันนั้นเป็นนิพพานที่ถูกต้องในพุทธศาสนาแต่สำคัญผิดหรือเข้าใจผิดว่าตายแล้วจะได้มันต้องชิมในชาตินี้ก่อนได้รู้รสในชาติต่อไปไม่ต้องถึงชาติหน้าแล้วชาตินี้ก็พอแล้วชาติหน้ามันมองไม่เห็นเอาเห็นในชาตินี้ล่ะนะพูดถึงในเวลาที่เราเห็นเนี่ยล่ะนี่แหละแก้ปัญหาของเราได้หมดเราทำอะไรได้หมดอยู่กับอริยธรรมของมนุษย์อยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยนะมีอะไรให้เรามีให้เราใช้แล้วก็อยู่เราต้องใช้นะฉะนั้นหลักธรรมต่างๆในพุทธศาสนาเนี่ยแม้ทั้งปฏิปทาสี่เนี่ยนะมรรคมีองค์แปดเนี่ยพ่อชงเจ็ดองค์แห่งการตรัสรู้เจ็ดประการเนี่ยหรือแม้แต่โพธิปักขิยธรรมเจ็ดหมวด37ประการเนี่ยหรือโอวาทปาติโมกเนี่ยนะมันรวมอยู่ที่จุดเดียวอ่ะมันรวมอยู่ที่จุดเดียวล่ะรวมอยู่ที่ตัวเราของเราเนี่ยทำเพื่อตรงเนี้ยทำทุกหมวดที่อาตมาเอ่ยมาเนี่ยเพื่อตรงเนี้ยเพื่อจิตละความยึดมั่นว่าเป็นตัวเราของเราอ่ะ
ราไม่แบกอีกแล้วไม่แบกภาระแล้วภาระความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไม่แบกแล้วแต่มันติดนั่นอยู่ในจิตใจของเราอ่ะมาไม่รู้กี่ปีแล้วยิ่งกายเนี่ยสังขารร่างกายอันเนี้ยมันอยู่กับเรามาตลอดเลยอ่ะถ้าจะเป็นหนึ่งเดียวกับความคิดของเราอ่ะมันถอนยากที่จริงนะวิชานี้วิชาสุดท้ายของชีวิตต้องฝึกษาแล้วจะเข้าใจนะฝึกษาในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเมื่อจบแล้วรวมก็ได้รับปริญญานะปริญญาแห่งจิตใจอันนี้เป็นมีคำในบาลีนะปริญญานี่มีคำเป็นคำในบาลีนะปริญญาที่โยมแต่ได้รับปริญญาคือโยมก็ต้องหมดความโลภความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราแล้วเมื่อยอมได้ปริญญาแล้วลดแห่งแล้วก็ผลแห่งการได้ปริญญาคือยอมจะมีความสงบเยือกเย็นนะนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งฟังแล้วฝึกว่าฮึกเหิมเจ้ากล้าอยากจะให้ถึงจะให้ได้พอทำไปทำมาถึงที่สุดแล้วเข้าใจแล้วกลายเป็นนิพพานังปรมังฟุนยังความสุขหายไปแล้วกลายเป็นความว่างไปแล้วใช่มันเป็นศูนย์ไม่เป็นบวกไม่เป็นลบเป็นศูนย์เป็นศูนย์ด้วยตาว่างจากกิเลสว่างจากตัณหาว่างจากอุปาทานว่างจากตัวเราของเราว่างจะไม่มีอะไรจะเกาะได้อ่ะมันว่างไปหมดอะไรเกาะไม่ได้เลยอ่ะสภาวะนั้นไม่มีอยู่จริงอ่ะแม้ทั้งโยมไม่ใช่โยมไม่มีโยมมีนะแต่โยมไม่เห็นมันจิตอันเนี้ยบางทีมันบังเวลาเราสงบใช่ไหมล่ะความสงบนั่นคือนิพพานนั่นล่ะนิพพานไม่มีหลายระดับว่าอยู่ในแง่ไหนในปริยายไหนในความหมายอันไหนนะอย่าไปยืนพื้นในความหมายเดียวมันมีหลายระดับหลายความหมายว่าอยู่ในแง่ไหนอยู่ในปริยายไหนถ้าเราไม่ออกไปรับอารมณ์แล้วก็มีนิพพานในตัวเองอยู่แล้วข้างในอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราออกไปรับอารมณ์มันก็กลายเป็นจิตเศร้าหมองด้วยกิเลสที่จรมาพอมันเกิดจิตมันแล้วมันก็เข้าไปเป็นภวังค์จิตข้างในเหมือนเดิมใช่ไหมพออะไรมาอีกก็ออกไปรับอารมณ์อีกเป็นอยู่เงี้ยเดี๋ยววุ่นเดี๋ยวก็ว่างเดี๋ยวก็วุ่นเดี๋ยวก็ว่างวุ่นด้วยอารมณ์เดี๋ยวก็ว่างด้วยว่างด้วยภายในเดี๋ยวก็วุ่นข้างนอกแล้วเดี๋ยวก็ว่างแล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทำไมมันไม่ถาวรก็ไม่ถาวรหรอกเพราะเราไม่รู้ไม่ยังไม่ถึงสภาวะอันนั้นยังไม่คลายจิตยังไม่คลายเพราะยังไม่รับการฝึกแล้วต้องฝึกต้องแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยอ่ะแล้วต้องเข้าใจธรรมะนะต้องฟังให้เข้าใจนะฟังแล้วคิดตามถ้าโยมฟังแล้วคิดตามไม่แน่นะโยมจะมีวิมุตตายตนะการฟังธรรมแล้วจิตหลุดพ้นอ๋อฉันรู้ฉันเข้าใจแล้วถ้าโยมไม่เข้าใจหรือโยมทำอะไรไม่เข้าใจไม่รู้เนี่ยมันก็คงทำอะไรไม่สำเร็จใช่ไหมล่ะเพราะไม่มีความรู้ความเข้าใจไงที่อาตมาบอกโยมต้องฝึกษาในฝีสมาธิปัญญาที่เราจะมาฟังเนี่ยเพื่อจะฝึกจะฝึกษาในปัญญาเพื่อเราเป็นสัมมาทิฏฐิก็อยู่ดีๆโยมจะมีสัมมาทิฏฐิก็ไม่เกิดอีกอ่ะเหมือนกับที่เราได้ยินคำพูดว่าสัมมาหิโตยถาภูตังปชานาติผู้มีจิตเป็นสมาธิ
ย่อมเห็นย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงอันนั้นน่ะใช่

มีแต่ด้วยนะต้องเปิดตาแต่ต้องเปิดตาปัญญาออกถ้าหลับตามันก็ไม่เห็นมันต้องเห็นการเห็นนี่คือต้องเปิดตาทำไมอาจารย์ของผู้เจ้าก็ท่านก็มีสมาธิมาที่ฝูงฝุดด้วยซ้ำไปทำไมท่านไม่ตัดสรู้ล่ะฟังให้ดีนะธรรมะมันละเอียดอ่อนน่ะต้องเข้าใจอ่ะอาจารย์พระเจ้าเนี่ยฝังพระเจ้ามามีสมาธิจนสูงสุดแล้วอ่ะสมาบัติ8ในวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยอุทกดาบทเนี่ยเพราะอะไรทำไมถึงไม่ตัดสรู้อ่ะมีสมาธิอ่ะสมาหิโตยถาภูตังประชานาติเพราะไม่เปิดตาออกมาไม่เปิดตาออกมาดูไม่เปิดตามาเห็นน่ะมันก็ไม่ตัดสรู้สิฉะนั้นเนี่ยยังก็ต้องเปิดตาใช่ปะเปิดตาก็คือเปิดใจรับคำเปิดใจรับการฟังเนี่ยฟังดีๆเนี่ยต้องตั้งใจฟังต้องฟังดีๆฟังแล้วคิดตามใครควรตามทำจิตภาวนาตามฝึกสติตามมีสติจับอารมณ์จับไปควบคู่กับสมาธิให้ได้ตั้งใจฟังจิตทำจิตให้มีกำลังถ้าจิตมันสายไปเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เคลื่อนไหวโดยไม่มีสติไม่มีการกำกับมันก็ไหลไปหมดอ่ะเหมือนพระพุทธเจ้าท่านอุปมาเหมือนคนแบกถังน้ำไปถังหนึ่งขึ้นไปเดินเขาเนี่ยแล้วก็สาดน้ำถังนั้นทั้งหมดอ่ะจะเกิดผลอะไรไหมล่ะไม่เกิดผลนะจิตมันสายอ่ะจิตมันพุ่งพ่านไปไม่เป็นทิศไม่เป็นทางเอาใหม่แบกน้ำขึ้นไปถังหนึ่งเอาท่อไปด้วยเทใส่ท่อเทใส่รางเนี่ยกำลังมันแรงเหมือนแว่นเลนูนั่นล่ะนะรวบรวมแสงของอาทิตย์อ่ะพอรวบรวมแล้วมันจะเผาไหม้อะไรได้หมดเลยมีกำลังแรงด้วยจิตมันล่ะเหมือนกันนะถ้าจิตไม่เป็นมาทิฟังแล้วพุ่งพ่านคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยนะมันหลุดอ่ะมันจับประเด็นไม่ได้อ่ะมันไม่ตั้งใจฟังไม่มีการใคร่ควรทำอ่ะก็ไหลออกหมดอ่ะปัญญาก็ไม่เกิดพอปัญญาไม่เกิดมันก็ไม่เป็นฐานของสัมมาทิฏฐิเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีปัญญาแค่ไหนสัมมาทิฏฐิความรู้ความเห็นก็มีแค่นั้นน่ะมันไปมากมันไม่ไปมากไปกว่าความมีปัญญาหรอกนี่แค่ปัญญานะจะไม่ถึงไม่พูดถึงคำว่าวิชานะวิชาคือความรู้แจ้งน่ะถ้ายังไม่เข้าใจยงก็จะไม่มีญาณใช่ป่ะล่ะไม่มีญาณหรอกคือเหมือนกับว่าเราทำอะไรเนี่ยหรือเราเรียนระดับไหนแล้วเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจแค่ไหนความพิความเห็นหรือสัมมาเป็นพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิก็แค่นั้นน่ะมันไม่ไปฝูงฝ่าปัญญาที่เรามีความรู้ความเข้าใจหรอกแต่เราต้องพัฒนาปัญญาให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฝูงขึ้นละเอียดขึ้นเพื่อเป็นฐานของสัมมาทิฏฐิที่สูงขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะมากขึ้นมากขึ้นเป็นระดับมันถึงมีมรรคสี่ผลสี่ไงนะมรรคสี่ผลสี่ระดับแรกคือโสดาบันใช่ไหมล่ะสกิทาคานาคามีอรหันต์เนี่ยก็เหมือนกันนะมีปัญญาแค่นี้เอาไปพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิเพื่อเดินองค์มรรคตามโสดาบันได้แค่นี้ไม่ไปสูงกว่านี้จนสามารถโยมจะต้องเติมปัญญามากกว่านี้แล้วเดินองค์มรรคให้มากฝันนี้ตัดสิ่งที่ผูกใจมากฝันนี้ก็ต้องมาแล้วก็ต้องมาฝึกษาใหม่ฝึกใหม่ฝึกในฝีมือที่ปัญญาให้มากขึ้นอีกให้ปัญญามันสูงขึ้นอีกเพื่อจะเดินองค์มรรคต่ออีกใช่ป่ะพระเป็นอนาคามีพระเป็นอรหันต์ใช่ป่ะล่ะถึงมรรคสี่ผลสี่ถึงจะมีนิพพานสุดยอดของมันจริงไหมล่ะถ้าเดี๋ยวมาทำตามนี้แบบ
อนาคามีก็ยังต้องศึกษาที่เปล่าต้องฝึกอ่ะแต่เริ่มต้นในที่จะให้มีความสุขกับตัวเองในการนั่งสมาธิคราวนี้เพื่อให้เกิดปัญญาพื้นฐานนะยังไม่มียังไม่จิตยังไม่เป็นสมาธิยังไม่ตั้งใจฟังได้ดีเลยอ่ะบีบก็คงมีปัญญาแค่เท่าที่โยมปฏิบัตินั่นล่ะใช่ป่ะมีสมาธิที่เท่าที่มีปัญญาความรู้ความเข้าใจแค่นั้นนั่นล่ะไม่ไปสูงฝั่งนี้หรอผู้ที่ไม่ต้องฝึกษาอาเสขะคือพระอาหารเท่านั้นฉะนั้นต้องฝึกษาหมดคำว่าฝึกษานะแปลว่าเห็นตัวเองดูตัวเองเราต้องฝึกที่จะเห็นตัวเองดูตัวเองมีหลายดูหลายเห็นที่ซ้ำไปจะมาฝึกนะฝึกที่จะมีสติจับอารมณ์เรื่องของลมหายใจให้ได้ฝึกที่จะสติจับอารมณ์ที่เกี่ยวกับอิริยาบถให้ได้แม้ทั้งยุงกัดก็ต้องมีสติระลึกก่อนยุงกัดหนอยุงกัดยุงกัดอยากจะปัดหนออยากปัดหนออ๋อเวทนาหนอเวทนาหนออ๋อสัมผัสกายหนอกายโดนสัมผัสและเกิดความรู้สึกทางผิวหนังและนี่ต้องมีสติกำหนดให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอ่ะยถาภูตังอ่ะอ๋อธรรมะเกิดแล้วธรรมะเกิดแล้วอ๋อมีสิ่งที่กระทบกายเกิดแล้วยังไม่ได้ให้ความหมายของมันเลยว่ายุงกัดไอ้แค่สิ่งที่มากระทบกายเนี่ยที่ธรรมะเกิดอ่ะสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นน่ะเกิดยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวนั้นดับก็ไม่เห็นเมื่อเกิดดับไม่เห็นมึงจิตใจนี้ก็ไม่เข้าสู่กระแสแห่งอริยะเหมือนพระอัญญาโกฏัญญะฮะอายมันโตโกธัญญัสสะวิรชังวีตมะลังธรรมะจักขงอุทปาธิจักสุในธรรมอันปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแล้วแต่พระผู้มีอายุโกธัญญะตาปัญญาเปิดเพราะเห็นนั่นละยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาเกิดยังไม่เห็นเลยฉะนั้นดับยมก็ไม่เห็นนะถ้าไม่เห็นเกิดดับจิตนี้ก็ไม่เข้าสู่กระแสเห็นปะก็ผ่านไปวันหนึ่งหายใจทิ้งไปวันหนึ่งผ่านไปวันหนึ่งผ่านไปวันพระวันหนึ่งวันเสาร์วันหนึ่งผ่านไปหายใจทิ้งไปไม่มีการฝึกสติไม่มีการฝึกเรื่องของลมหายใจเรื่องของอิริยาบถชีวิตนี้กลายเป็นชีวิตที่มีตนทำหมันชีวิตนี้ไม่มีการพัฒนาแต่กายแต่ไม่พัฒนาจิตใจจิตใจยังไม่พัฒนาวิวัฒนาการแห่งจิตใจยังไม่พัฒนาเท่าที่ธรรมชาติให้มาก็พัฒนาแค่นั้นซึ่งมันไม่พอที่จะหลุดพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายหรืออารมณ์ความรู้สึกต่างๆมากมายไม่หลุดอะอะไรที่คือว่ารูปังอนิจจังก็ยังไม่รู้เวทนาอนิจจาก็ยังไม่รู้สัญญาอนิจจาก็ยังไม่รู้สังขาราอนิจจาก็ยังไม่รู้วิญญาณังอนิจจังก็ยังไม่รู้รูปังอนัตตาก็ยังไม่รู้เวทนาอนัตตาก็ยังไม่รู้สัญญาอนัตตาก็ยังไม่รู้สังขาราอนัตตาก็ยังไม่รู้วิญญาณังอนัตตาก็ยังไม่รู้สังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาก็ยังไม่รู้ฝึกโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ก็ยังไม่รู้อะไรคือตัวทุกข์ก็ยังไม่รู้พุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยสอนในเรื่องทุกข์เนี่ยทุกข์เราไม่รู้จักรู้จักแต่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นนะมีทุกข์เราก็จะหาความสุขมาเติมเอาเงินไปซื้อมาดีมั้ยเรามาเพื่อปฏิบัติจากภายในเอาความสุขจากภายในเอาเงินไปฟื้นมาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตท่านมาแล้วจะตั้งใจฟังด่านแรกคือติดกระดุมเม็ดแรกตั้งใจฟังให้ถูก
ถ้ายังไม่ตั้งใจฟังไม่มีปัญญาเนี่ยเขาจะปัญญาไหนมาเดินองค์มรรคล่ะที่จะละสัญโยชน์ผูกใจเอาให้หลุดเนี่ยไม่มีพื้นฐานเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิความหมายที่ถูกต้องอ่ะเราต้องฝึกษาเมื่อเราไม่ฝึกษาปัญญาใช่ไหมล่ะปัญญามันก็ความรู้ความเข้าใจมันก็อยู่แค่นั้นน่ะมันไปมันก็ไม่มันก็มีเป็นฐานอยู่แค่นั้นมันไม่ไปมากมากกว่านี้อ่ะใช่ไหมแล้วบอกแล้วกันอันดับแรกต้องเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยของฝึกษานิสัยจากมีศีลคือการเปลี่ยนพฤติกรรมของเราซะจะเป็นคนที่ใจลอยใจพลุกพล่านเป็นคนที่ตั้งใจฟังตั้งใจด้วยดีใครควรธรรมะมีโยนิโสมนสิการมีสันติสัมปชัญญะรู้ตัวในการฟังตลอดมีการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยเฉพาะขนาดนี้ต้องสำรวมหูสำรวมการทำจิตทำกายให้เป็นสมาธิพยายามสร้างปีติสร้างปาโมทย์เพื่อให้เกิดสมาธิเพราะว่าความสุขความปาโมทย์ความสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนุนให้เกิดสมาธิมันเป็นพื้นฐานของสมาธิสร้างจิตสร้างปาโมทย์แล้วรวมกับไม่ง่วงเหงาเหานอนความสุขความปาโมทย์เป็นอริกับความง่วงและครูบาอาจารย์บอกให้นั่งสมาธิเนี่ยลมหายใจเข้าก็ปีติลมหายใจออกก็ปีตินั่นคือฟังปีติทำให้มีปีติแหละเพราะปีติเป็นพื้นฐานของสมาธิมีปีติและสมาธิจะเกิดง่ายอ่ะมันเป็นเคล็ดลับอ่ะแต่ยมฟังก็ยมก็ผ่านไปเอาน้องมาหาตัวเองสิคำทีละคำทีละคำความหมายทีละคำทีละคำทีละคำเข้าใจธรรมะเกิดธรรมะเกิดเกิดเกิดแต่ละคำเกิดดับแต่ละคำเกิดดับเกิดดับเกิดดับความคิดเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับความรู้สึกสุขทุกข์เกิดดับเกิดดับเกิดดับลมหายใจเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเดี๋ยวเดินเท้าซ้ายเท้าขวาเกิดดับเกิดดับเกิดดับเบี้ยบทเกิดดับเกิดดับเดี๋ยวท่านั่งเดี๋ยวท่านอนเดี๋ยวท่าเดินเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันไหลไม่มีในโลกเราที่ไม่ไหลเป็นลักษณะแบบนี้ไหลไปเรื่อยนั่นตัวเราก็ไหลบอกแล้วเราต้องมาดูตัวเราเห็นตัวเราไหลไหลไปตามกระแสการไหลของธรรมชาติที่เห็นง่ายๆคือตัวเราจากเป็นทารกจนป่านนี้เราโตขึ้นมาป่านนี้เราก็ไหลมาถึงป่านนี้แล้วมันมีอะไรที่หยุดนิ่งล่ะเวลามันเกินกินทุกสิ่งทุกอย่างมันไหลใช่มั้ยแม้ทั้งตัวมันเองก็ยังเกินกินเราก็ไหลไปตามเวลาไหลไปตามกระแสแห่งการผสมปรุงแต่งตามธรรมชาติกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดตามอยู่ทุกเวลาทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันนี่แหละคือวิวัฒนาการของร่างกายแล้วจิตใจก็มีความรู้ความเห็นในเรื่องนั้นเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวเปลี่ยนความเห็นนั้นผิดเปลี่ยนไปความเห็นที่ถูกใหม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่คือวิวัฒนาการของความคิดแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนวิวัฒนาการของความคิดอันนี้เหมือนกันเข้ามาตามหลักศาสนาคิดให้ถูกเลิกพฤติกรรมแบบเดิมๆต้องจัดชีวิตให้ถูกจัดด้วยศีลเนี่ยนะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองตั้งใจฟังให้เข้าใจเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยชีวิตมันนี้เนี่ยมันน้อยนักแต่มันสำคัญนักที่พระญาณสังวรอดีตพระสังฆราชได้บอกเอาไว้ชีวิตนี้น้อยนักแต่สำคัญนักจะหลุดพ้นไม่หลุดพ้นอยู่ที่เนี่ยแหละช่วงต่อชีวิตความเป็นมนุษย์เนี่ยแหละสัตว์อื่นทำไม่ได้นอกจากมนุษย์มนุษย์ฐานะสมบูรณ์เพราะมนุษย์มีทั้งความสุขความทุกข์มีทั้งความสุขความทุกข์หนีไม่พ้นเพราะเรามีความทุกข์เราเลยต้องหาทางดับทุกข์เราไม่รู้จักทุกข์เราก็ดับไม่ได้อะมันกองไฟอะ
ไม่เห็นกองไฟแล้วจะเอาน้ำไปดับตรงไหนแล้วไม่เห็นกองไฟ

พระเจ้าไม่ได้ท่านสอนอริยสัจ4ทุกข์ให้รู้จักทุกข์สมุทัยสาเหตุของทุกข์นิโรธความดับทุกข์แล้วก็ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาทางถึงความดับทุกข์นั่นก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคที่เราเข้าใจกันนะแล้วท่านก็ย่อมาสองเรื่องก็สอนอยู่แค่สองเรื่องเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์อะฉะนั้นเราจะดับทุกข์ดับความยึดมั่นถือมั่นดับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์ทั้งปวงก็ต้องรู้จักทุกข์นะทุกข์ก็เขาท่านสอนอยู่สองเรื่องอะทุกข์กับดับทุกข์ทุกข์ก็รวมเรื่องของสาเหตุของทุกข์เข้าไปด้วยความดับทุกข์ก็รวมเรื่องของทางถึงความดับทุกข์เข้าไปด้วยอยู่สองเรื่องเองศึกษาแค่สองเรื่องเนี่ยรู้อยู่สองเรื่องเนี่ยทำอยู่สองเรื่องเนี่ยให้รู้จักทุกข์กับดับทุกข์นะบุพเพจาหังภิกขเวเอตระหิจจะทุกขังเจวะปัญญะเปมิก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีแล้วมันหยาดอยู่แค่เรื่องทุกข์กับเรื่องดับความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นท่านสอนในสองเรื่องเนี่ยแล้วเรื่องอื่นเราก็ต้องไปรู้อ่ะนะไม่ต้องไปรู้รู้มันไม่ทำให้เราดับทุกข์ก็ไม่ต้องไปรู้แต่ถ้ามันเรารู้แล้วมันเราทำให้เราดับทุกข์อันนั้นต้องเงียหูฟังตั้งใจฟังติดกระดุมเม็ดแรกให้ดีเพราะการฟังเนี่ยเป็นอาหารการตั้งใจฟังเนี่ยมันเป็นอาหารคือทุกอย่างต้องมีอาหารการตั้งใจฟังนี่คืออาหารของวิชาและวิมุตติคือมรรคญาณผลญาณถ้ายังไม่มีอาหารไม่ป้อมเข้าไปเนี่ยวิชาคือความรู้ที่สูงสุดรู้แจ้งกับวิมุตติความหลุดพ้นเนี่ยหรือว่ามรรคญาณความรู้ในเรื่องของมรรคผลญาณญาณในเรื่องความรู้เรื่องผลได้เกิดขึ้นกับจิตใจเนี่ยมันก็จะไม่เกิดถ้าโยมไม่ใส่อาหารในการฟังด้วยดีฟังด้วยความเข้าใจเนี่ยแล้วชีวิตเนี่ยถ้าไม่ฟังด้วยดีไม่เข้าใจมันก็เป็นหมันนะการปฏิบัติก็ล้มระเนระนาดหมดอะไม่เป็นท่าไม่เกิดผลออกมามันจะเสียเวลาเปล่าใช่ไหมล่ะก็พูดมันก็ชีวิตเป็นหมันนะมันก็ไม่เหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่ขึ้นถึงคำว่ามนุษย์อ่ะมนุษย์มันต้องพ้นทุกข์ต้องมีหน้าที่ที่ทำให้พ้นทุกข์เพราะมนุษย์บรรณะก็คือใจสยะคือสูงมนุษย์คือมนุษย์ที่มีใจสูงมีคุณธรรมสูงและอยู่ที่สูงและกิเลสต่ำๆความชั่วความบาปแล้วแต่ต่ำๆมันไปไม่ถึงอ่ะถ้าเราไม่สูงเนี่ยมันก็ดึงเรามาเปื่อกลัวกับมันน่ะเพราะเราไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็อธิมาบอกตอนแรกอ่ะสมาธิมันเป็นศัตรูกับอกุศลใช่มั้ยล่ะเป็นศัตรูกับความโลภความโกรธความหลงพอเรามีสมาธิเมื่อไหร่เนี่ยความโลภความโกรธความหลงมันก็จะหนีหายไปอ่ะโยมมันโกรธดูสิจนมันนั่งนิ่งอยู่ได้มั้ยล่ะไม่ได้หรอกลุกลี้ลุกลนจิตใจเล่าร้อนไปเรื่อยล่ะเหมือนกับเรามีเหตุการณ์ข้างนอกอะไรเงี้ยทำให้เราร้อนลนน่ะถ้าเราทำจิตใจให้นิ่งสงบซะแล้วก็ดูมันเดี๋ยวมันก็คลายไปเองก็จะเห็นช่องทางที่จะแก้ปัญหาที่มันทำให้เราเป็นแบบนั้นได้นะจากปัญหาใหญ่จะทำปัญหาเล็กแต่ปัญหาเล็กก็ไม่มีปัญหาในชีวิตแก้ได้ทุกเรื่องแหละเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหรือมรรคมีองค์8เนี่ยนะมันก็อยู่ในชีวิตของเราอ่ะอุปมาเหมือนหุงข้าวอ่ะนะแล้วก็ต้องมีแบบมีการตั้งใจนะก็คือศีลใช่ไหมล่ะตั้งใจที่จะหุงข้าวให้ดีรวบรวมตั้งใจรวบรวมกายเนี่ยจะยืนดีให้ดีอะไรเงี้ยนะคุมกายให้ดีนะตวงข้าวให้ดีคุมกายให้ดีคือศีลนั่นแหละ
แล้วกำหนดด้วยการหุงนะกำหนดการกระทำเนี่ยกำหนดด้วยความรู้สึกเนี่ยนะก็คือสมาธินั่นแหละจะหุงข้าวยังไงไม่ให้มันแฉะไม่ให้มันไหม้ใส่น้ำพอดีแค่ไหนคือปัญญานั่นแหละหุงให้กินได้คือปัญญาคือจริงแล้วฝีสมาธิปัญญามันมีอยู่ทุกการงานของมนุษย์เรานั่นแหละเราทำว่าเคยชินทำว่าจนเป็นสัญชาตญาณก็เลยมองไม่เห็นว่ามันมีอยู่เราก็ไม่รู้ว่ามันมีอยู่เพราะเราไม่ได้การศึกษายังไม่ได้ฟังพอเราฟังแล้วเราถึงเข้าใจไงพอเข้าใจแล้วในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นธรรมะหมดอ๋อธรรมะอ๋อธรรมะอย่างนี้เกิดธรรมะนี่เกิดแล้วถ้าเราไม่เข้าใจไม่ฟังไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เห็นเนี่ยอะไรผ่านในชีวิตก็ผ่านไปไม่ฉุกคิดว่าอ๋อธรรมะเกิดอ๋อธรรมะเกิดก็ผ่านไปทุกขณะการผ่านไปคือการเพลินไปถ้าเราไม่ผ่านอ๋อธรรมะนี่คือสติมันระลึกได้มันวิ่งไปที่สัญญาความจำของเราเพราะความรู้เนี่ยเก็บไว้ที่ความจำเวลาจะใช้มันสติก็วิ่งไปที่ความจำดึงเอามาระลึกได้เอามาใช้เพื่อเอามาฝึกอบรมตัวเองอ๋อธรรมะเกิดอ๋ออย่างนี้เรียกว่าฝึกสมาธิปัญญาอยู่แบบนี้ในการกระทำอยู่แบบนี้ในชีวิตของเราอยู่อ๋ออยู่แบบนี้เองฉันรู้แล้วตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าการงานทุกอย่างอยู่ที่มีฝึกสมาธิปัญญาแต่อันนั้นมันแค่ไม่ให้มีชีวิตอยู่ได้ทำให้กิจการงานนั้นสำเร็จได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเราทำให้มันสูงฝันนี้ล่ะการงานที่สูงฝันนี้ล่ะการงานที่ท้ให้ตัวเองเนี่ยออกจากความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยออกจากความรู้สึกเนี่ยหลุดพ้นตรงเนี้ยต้องทำฝีมาที่ปัญญาให้มากขึ้นให้ละเอียดขึ้นให้สูงขึ้นยืนอยู่บนพื้นฐานของไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้ขาวรอบอันดับแรกก็ต้องฝึกฝนฝึกในศีลที่จะเป็นคนไม่ทำบาปทั้งปวงทิ้งบุคคลคนเนี่ยฉันคนเนี่ยทิ้งสิ่งที่ไม่ดีเอาออกไปแล้วบุคคลคนเนี่ยอัตตาคนเนี่ยจะทำสิ่งที่ดีและที่จะหนุนเกื้อหนุนชีวิตได้ต่อไปแล้วจะเดินทางเนี่ยและบุคคลคนนี้เหมือนกันปากพูดว่ามีบุคคลแต่ใจอันนี้กำลังฝึกฝนว่าใจอันนี้เนี่ยไม่มีบุคคลเพื่อทำจิตใจอันนี้ให้ขาวรอบเนี่ยทิ้งบุคคลทิ้งความวิตมรตุเราของเราออกปากพูดว่าบุคตัวเราแต่จิตใจนี้กำลังได้รับการฝึกฝนอยู่ว่าเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเรานะนั่นคือการทำจิตใจให้ขาวรอบสูงสุดทิ้งจากคนที่มีทำบาปทำสิ่งที่ไม่ดีเป็นบุคคลที่มีทำสิ่งที่ดีเพื่อจะไปถึงเป้าหมายที่สูงฝันนั้นคือดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอาอยู่เหนือบุญเหนือบาปอยู่เหนือกรรมนี่คือสูงสุดในพระพุทธศาสนาทำจิตใจให้เขารอบโอวาทปาติโมกข์สัพพะปาปัสสะอากาลนังปุฟรัสสูปสัมปทาสัจจะปริโยทปนังเอตังพุทธานาสาสนังสัพพะปาปัสสะอากาลนังกาไม่ทำบาปทั้งปวงปุฟรัสสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจะปริโยทปนังการประกอบการทำจิตใจให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้พุทธเจ้าคือพุทธะผู้รู้และผู้ใคร่ควรและผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองและรู้และว่าอันนี้ละทำสามอย่างนี้สูงสุดเป็นหลักของศาสนาและเป็นหลักฐานที่ต้องเดินต้องกระทำโอวาทปาติโมกคือหลักการปฏิบัติและเรียบวิธีการปฏิบัติก็เหมือนกับเป็นธรรมนูญในพุทธศาสนาในโลกของเราก็เหมือนกันในสังคมเราก็มีปาติโมกเหมือนกันแต่เราไม่ได้เรียกว่าปาติโมกหรอก
เราเรียกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีเรียกว่าวัฒนธรรมเรียกว่ากฎหมายเรียกว่าศีลธรรมเรียกว่าจริยธรรมไม่เรียกว่าปาฏิโมกข์แต่เป็นการประพฤติปฏิบัติระเบียบวิธีปฏิบัติในสังคมเหมือนกันนั่นล่ะคารวะก็มีปาฏิโมกข์พระภิกษุก็มีปาฏิโมกข์พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็มีปาฏิโมกข์แต่ละพระองค์ในหลวงมาค้านเนี่ยพระเจ้าท่านแสดงโอวาทปาฏิโมกข์แล้วเราจะต้องมีขันติปรมังตโปติติขาขันติเป็นความอดทนอดกั้นอย่างยิ่งเป็นธรรมเพื่อเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งต้องอดทนการไม่ทำชั่วก็ต้องอดทนการไม่ทำบาปก็ต้องอดทนที่มันลุมเราให้เราทำแล้วก็อดทนไม่ทำมันทำความดีก็ต้องอดทนที่จะกระทำทำจิตใจให้ขาวรอบก็ต้องอดทนที่จะกระทำให้ได้ต้องอดทนทำนะอดทนไม่มีอะไรที่ไม่อดทนถ้ามีความอดทนอยู่ในหัวจิตหัวใจเราได้นะอะไรก็สำเร็จเพราะเราไม่อดทนไม่มีอะไรที่ไม่อดทนในโลกนี้นะต้องจริงนะแล้วจะฝังสอนลูกสอนหลานเราต้องอดทนมะให้เขาเป็นคนดีแล้วเราต้องอดทนเราต้องมีปัญญามาต้องมีปัญญาที่จะฝังสอนยังไงเขาเดินตามที่เราต้องการได้ว่าทางเนี่ยเราก็ต้องชี้ทางว่าทางเนี่ยต้องอดทนที่จะฝังสอนเขาไม่มีที่ไม่อดทนทำความดีก็ต้องอดทนเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องอดทนใช่ไหมล่ะจะฝังสอนฝึกให้ได้ดีให้ฝึกคนเนี่ยสู่สังคมเป็นสังคมที่ดีในอนาคตต้องอดทนในการสั่งสอนเป็นผู้ปกครองเป็นหัวหน้าก็มีความอดทนที่เป็นผู้นำประเทศเนี่ยก็มีความอดทนเราไม่อดทนสิเรามีโทสะสิมันเสียหายไปหมดเลยแบบนะถ้าผู้นำประเทศไม่อดทนสักอย่างเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นล่ะคืออย่างต้องอดทนเหมือนเราเป็นพ่อแม่เนี่ยไม่อดทนอดกั้นที่จะสั่งสอนบุตรเนี่ยใช้อารมณ์สั่งสอนบุตรเนี่ยไม่อดทนเนี่ยแล้วอะไรเกิดขึ้นล่ะความขัดแย้งความไม่เข้าใจในครอบครัวก็เกิดใช่ไหมล่ะพอเกิดแล้วอะไรล่ะมันไม่มีความสุขอ่ะครอบครัวไม่เย็นอ่ะมีแต่ความร้อนของร้อนใครอยากอยู่บ้างไงก็หนีออกหมดอะใครๆก็ไม่อยากอยู่เหมือนเราอะร้อนเราก็ไม่อยากอยู่อะเห็นไหมล่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยการไม่พูดถึงขันติปรมังตโปติติขาแล้วพูดถึงนิพพานต่อคือจะต้องเป็นเหมือนเราจะต้องมีตั้งไว้ในใจเราต้องอดทนอดกั้นนะและอีกอันหนึ่งเราจะต้องเป็นคนที่มีนิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรมอย่างยิ่งฉะนั้นเราต้องก้าวฝู่ความปรารถนาสัมมาสังกัปปะเนี่ยความปรารถนาชอบด้วยสติปัญญาเนี่ยเพื่อจะให้จิตใจเนี่ยเป็นสงบเยือกเย็นนะเป็นนิพพานเป็นความสงบนะปัปปาชิตโตนหิปัปปาชิตโตปะลูปะคาปีการเบียดเบียดการเบียดเบียนไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยนะสมโนโหติปลังวิเหตยันโตการกำทำฝัดอื่นแล้วบาปอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยปัมมชิตก็คือผู้สำรวมสมณะคือผู้สงบและสำรวมในการที่จะกระทบกระทั่งบุคคลอื่นและด้วยกายวาจาด้วยใจนะนี่เราเดินตามคำสอนในพุทธศาสนาปัญญานะมันเป็นสิ่งที่จะสอดคล้องกันหมดแหละโดยมีสมาธิเนี่ยเป็นประธานหลัก
และถึงทุกอย่างทุกอย่างที่รอบตัวเรื่องการกระทำและแต่เนี่ยมันก็จะเจริญงอกงามเกิดดอกเกิดผลขึ้นมาด้วยอำนาจของสมาธิโดยมีสมาธิเป็นแกนเป็นประธานเนี่ยถ้าเราทำได้อย่างนี้นะพอเรามีฝึกษาในศีลในสมาธิในปัญญาแล้วเนี่ยมีปัญญาและนะเพราะว่ามีสมาธิประกอบไปด้วยปัญญารู้เห็นในตามควรแต่ตามที่เรามีปัญญาในการเข้าใจนะเข้าใจในเรื่องของความรู้ความเข้าใจแล้วก็เป็นฐานของสมาธิเถิดเดินองค์มรรคเนี่ยนะเรามีสมาธิเป็นประธานหลักเนี่ยถ้าสมาธิเดินได้อย่างนี้นะมรรคมีองค์8เนี่ยจะได้ชื่อใหม่ขึ้นมาก็จำไว้หน่อยก็ดีนะเรียกว่า อริยะสัมมาสมาธิอันมีบริวาร7นะมีบริขาร7มีบริวาร7โดยมีสัมมาสมาธินะเป็นประธานเป็นแกนโดยมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยนำหน้ามันต้องมีปัญญานำหน้าก่อนตามธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเป็นไปตามกฎของธรรมชาติในการดำรงชีวิตของเราก็เป็นแบบนั้นแต่คิดใคร่ควรก่อนที่จะกระทำใช่ไหมล่ะนะจะทำมาทางไหนปรารถนาทางไหนก็จะทำแบบตามนั้นนะจะเป็นคนนะที่มีพูดถึงทางโลกแต่เป็นคนที่มีเงินฉะนั้นการกระทำงานหรือเรื่องอาชีพก็ต้องไปทางที่เราอยากจะมีเงินมากขึ้นหรือเราอยากจะเป็นสสอะไรเงี้ยนะเรามีความคิดเห็นอยากเป็นสสแล้วก็มีความปรารถนาไปตามนั้นนะแล้วก็มีการพูดก็พูดสัมมาวาจาในการพูดจาก็ต้องไปตามที่เราอยากจะเป็นสสการกระทำก็อยากสนุนการอยากจะเป็นสสใช่ไหมล่ะทุกอย่างแล้วเป็นหนุนกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมมันก็เป็นตามนั้นตามทางกันหมดเลยเป็นตามธรรมชาติมันอยู่แล้วไม่ได้เป็นอะไรที่มันฝืนธรรมชาติไม่ธรรมดาที่มันมีอยู่ไม่เป็นตามกฎถึงบอกว่าต้องฝึกษาฝึกเห็นตัวเองด้วยให้มีปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยอันเป็นฐานสัมมาทิฏฐิเพื่อเดินตามธรรมชาติของมันตามองค์มรรคของมันตามธรรมชาติที่มันเป็นไปให้มันเข้ารูปเข้าหล่อให้ไปทางที่เราต้องการเนี่ยนะพอดำได้นี้แล้วได้อย่างนี้นะอริยสัมมาสมาธิมีบริวาร7เนี่ยนะก็คือว่าสัมมาทุกตัวเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความวิเวกนะเพื่อเป็นวิราคะคลายกิเลสคลายตัณหาคลายอุปทานก็คือคลายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนของตนนั่นแหละเห็นไหมมันลงที่ตัวตนของตนทั้งนั้นเลยอ่ะเอาแก้ให้ตรงนี้ให้หลุดละกันเมื่อแก้ตรงนี้หลุดจิตก็หลุดก็คือแก้ให้จิตมันหลุดไม่ให้มันไปยึดตรงนั้นน่ะแก้มันออกให้หลุดละกันมันเป็นความรู้สึกที่มันผูกเอาไว้ฉะนั้นมันจะหลุดได้ต่อเมื่อเรามีปัญญาเห็นต้องแก้ด้วยความรู้สึกเอาจิตแก้จิตนะเอาจิตแก้จิตก็ยากหน่อยนะเหมือนจิตสองดวงเป็นอย่างนั้นจริงๆดวงหนึ่งจะเห็นจะเป็นผู้ดูอีกตัวหนึ่งจะเป็นผู้โดนผูกมันจะเห็นหมดแล้วล่ะจิตอบรมจิตจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นตามนี้หมดแต่พอมันได้เวลาคาแล้วเมื่อขายได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยอะไรที่เล็กเล็กน้อยน้อยจะคลายได้ก่อนเมื่ออะไรที่มันคลายได้มันก็จะดับไปก่อนนะจะค่อยๆดับไปอะไรที่ดับง่ายดับเร็วมันก็ดับไปได้ก่อนเมื่อมันดับไปได้ก่อนก็จะคืนธรรมชาติไปก่อนคืนไปฝรั่งคืนไปเรื่องปฏินิสักขาปรินามิงเนี่ยนะวิเวกะนิสิตังวิลาคะนิสิตังนิโรธะนิสิตังเป็นไปเพื่อปฏิสักขะปริณามิงไม่ต้องไปจำมันหรอกบาลีจำแล้วมันเดี๋ยวสับสนหรือว่าเป็นไปตามเนี่ยนะมีสัมมาทิฏฐิไปเพื่อความวิเวกตามคลายจากตัวตนคลายตัณหาเพื่อจะอะไรที่คลายได้ก็จะดับพอดับไปแล้วก็จะเป็นธรรมชาติมาแล้วก็คือไปโดยเองอัตโนมัติเมื่อมีความพิจารณาเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยความปรารถนามันก็ไปตามทางนี้หมดอ่ะและการกระทำก็ไปตามนี้หมดเพราะมีความคิดความเห็นแบบนั้นอาจโยมว่าจริงไหมล่ะถ้ามีความคิดความเห็นอะไรแล้วก็เดินตามความคิดความเห็นของเราใช่ไหมล่ะก็เหมือนกันนั่นล่ะแต่เราเราตั้งเอาไว้ว่าเราไปเพื่อ
วิราคะ

นะการงานการงานชอบหรือสมาธิวาจาหรือสมาธิความปรารถนาหรือสมาธิสมาธิถิ่นหรือสมาธิแต่สมาธิถิ่นต้องนำหน้าแล้วเมื่อเป็นสมาธิมันหนุนมันโดนหนุนแล้วมันก็คุมทำให้เอฟเฟกต์ตัวนั้นไม่มีความเจริญเพราะมันเกี่ยวเกาะกันมันเดินไปทุกทางด้วยกันผสมเป็นเรื่องเดียวกันเป็นทางเดียว8องค์เป็นทางเดียวมักไม่ได้มี8ทางนะมีทางเดียวแต่ประกอบด้วย8องค์8ทั้ง8เป็นทางเดียวเมื่อเป็นมรรคมังคีแล้วเนี่ยจิตเป็นพลิกเกิดมรรคขึ้นมาเมื่อเกิดมรรคก็เกิดผลขึ้นมานะต้องมีมรรคต้องมีผลใช่ป่ะล่ะโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลปฏิทาคามรรคปฏิคามามีผลเกิดผลขึ้นมาอีก2ตัวถ้าเกิดสัมมาญาณนะญาณอย่างรู้ชอบถ้าเกิดสัมมาวิมุตติจิตหลุดพ้นชอบเห็นป่ะแล้วเกิดสัมมาขึ้นมา2ตัวเมื่อเกิดสัมมาขึ้นมาแล้วพระเจ้าบอกว่าเนี่ยจะได้ชื่อใหม่ขึ้นมาเรียกสัมมัตตะสิทธิ์สมัตตาสิบประการคือมีเหตุและมีผลสมบูรณ์แบบในพระพุทธศาสนาแต่พระเจ้าเขาก็ตัดอีกว่ามีสมัตตาสิบแล้วเนี่ยนะเมื่อมีสมัตตาสิบแล้วเนี่ยเหมือนมีพระองค์เนี่ยเป็นกัลยาณมิตรหมายถึงว่ากัลยาณมิตรหรือว่าปฏิบัติตามพระองค์เนี่ยตามคำบัญญัติของพระองค์ว่าเดินตามทางเนี่ยนะไปจากระมิดแล้วเนี่ยนะนะจากคนที่มีความเกิดเป็นธรรมดาจากที่เราเคยสวดนะและมีความเกิดเป็นคนเป็นธรรมมีความเกิดเป็นธรรมดาคนเรามีความเกิดเป็นธรรมดามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดามีกรรมเป็นของของตนเป็นของธรรมดานะทำให้เราก็ร้องไห้ฮือๆๆอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันหัวเราะอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันใช่ไหมแต่ได้พระองค์เป็นกัลยาณมิตรด้วยสมัตตาสิบสิบประการนี้แล้วเนี่ยมีเหตุและมีผลสมบูรณ์แบบในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยจากผู้ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเกิดเป็นความแก่เป็นธรรมดาก็พ้นจากความแก่เป็นความตายเป็นธรรมดาก็พ้นความตายจากมีกรรมเป็นของตนก็จะพ้นจากกรรมพ้นจากวัฏฏะสงสารแห่งชีวิตวัฏฏะอันนี้หักฟะบ้างไม่สามารถหมุนวงล้อแห่งชีวิตต่อไปได้ก็เหมือนกับพระองค์เหมือนว่าเปรียบเทียบเหมือนกับเป็นยาถ่ายแปลถ่ายภาษาบาลีว่าวิเลจนะถ่ายออกถ่ายอะไรล่ะถ่ายกิเลสถ่ายตัณหาถ่ายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเรานั่นล่ะถ่ายออกค่อยๆถ่ายจนหมดนั่นล่ะถ่ายจนเพียล่ะเหมือนกับเปรียบไว้อีกอย่างนึงเหมือนกับสำลอกของที่เป็นพิษออกสำลอกพิษออกของที่เป็นพิษออกนะอะไรล่ะก็คืออวิชชาตัณหากิเลสอุปาทานกรรมนั่นล่ะสำลอกออกหมดอ่ะนะตัวของตัวตนของตนออกหมดแล้วสำลอกออกความปัญญานะภาษาบาลีว่าความปัญญาละออกหมดอ่ะนะครับเพื่อปฏิบัติเนี่ยนะพอจะเห็นเข้าโครงมันไหมล่ะได้ฟังมาพอเห็นเข้าโครงมะพอมีปัญญาเกิดขึ้นบ้างไหมนะเอาปัญญาเนี่ยเอาเป็นฐานของสัมมาทิฏฐิเดินองค์มรรคซะมันต้องใส่ต้องเพราะว่าเหมือนกับมันต้องใส่ชุดข้อมูลนะถ้าไม่มีชุดข้อมูลในสัญญาความจำแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเมมโมรีที่จะดึงออกมาใช้อะเวลาเกิดเหตุการณ์จริงไหมล่ะไม่ธรรมชาติอยู่แล้วอะพอเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยปฏิก็จะตั้งถ้าเรามีปฏิฝึกปฏิตั้งน้ำก็จะตั้งรับเอาไว้ใช่ไหมล่ะมันจะวิ่งไปที่สัญญาความจำดึงกับปัญญามาถ้าปัญญาที่ออกมาเนี่ยจากปัญญาก้าวกลายเป็นสัมปชัญญะนะมีปัญญาแล้วเมื่อ

ไม่มีกำลังอ่ะนะมีปัญญาแต่ไม่มีกำลังมันก็ต้องมีสมาธิทำให้มีกำลังหนุนเข้าไปนะปัญญาก็เหมือนกับความคมอ่ะมีแต่ความคมไม่มีน้ำหนักอ่ะมันก็ตัดอะไรไม่ขาดใช่ไหมล่ะตัดกิเลสตัดตัวความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนของตนก็ตัดไม่ขาดอ่ะมันมีแต่ความคมอ่ะแต่ไม่มีน้ำหนักถ้าจะมีน้ำหนักด้วยอ่ะมันมีดเหมือนขวานนะใช่ไหมล่ะถึงขวามีน้ำหนักแต่ไม่มีความคมเนี่ยมันก็ตัดไม่ขาดเลยจ้ะลำบากอ่ะใช่ไหมล่ะสมาธิมีทั้งความคมแล้วก็น้ำหนักอ่ะนะถึงจะตัดเพราะว่ามันอยู่กับเรามาตลอดแต่เรายึดมั่นตัวเราเองมาตลอดโดยเฉพาะกายเนี่ยยึดมั่นตัวว่าเป็นของเราอ่ะเพราะเราอยู่กับมันมาตลอดชีวิตใช่ไหมล่ะเราก็เลยคิดว่ามันเป็นของเราเราบังคับมันได้ไหมล่ะบังคับมันได้ไหมล่ะอย่าเจ็บนะอย่าเป็นมะเร็งนะอย่าเป็นเบาหวานนะอย่าเป็นความดันนะอย่าเป็นม้ามโตนะอย่าเป็นโรคไตนะอย่าหยุดหายใจนะผมอย่างงอกนะอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบังคับได้ไหมล่ะบังคับก็ไม่ได้บังคับไม่ได้แล้วเป็นของเราไหมล่ะมันก็ไม่ใช่อ่ะของเราต้องบังคับได้สิก็เหมือนคนที่เร็วไปงานศพอ่ะเขาตายไปเนี่ยผมพวกแฟนหนึ่งเขาเอาไปได้ไหมล่ะเงินเขาไม่ได้ปากเขาเอาไว้อ่ะให้เขาเอาไปใช้อ่ะเขาเอาไปฟื้นที่ดินในโลกหน้าเนี่ยเขาเอาไปได้มั้ยเงินในป่าเขาเนี่ยร่างกายไม่แต่เล็บสักเล็บนึงเนี่ยเขาขอไปแต่เขาเอาไปได้มั้ยล่ะไม่ได้หรอกใช่มั้ยล่ะเพราะมันไม่ของเราเป็นของธรรมชาติอ่ะแล้วมันอยู่ตามธรรมชาติของมันเขาถึงบอกว่าเราทำเนี่ยก็คือธรรมชาติน่ะมันเป็นความรู้สึกนะเองมันตามความรู้สึกจริงไหมล่ะมีความรู้สึกทั้งนั้นนะไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ความรู้สึกนะความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยทำไมถึงเราทำลายความรู้สึกเนี่ยให้หายไปพวกเมื่อเราไม่มีตัวตนนะมันก็อยู่แบบว่าอิสระอยู่นอกคุกอะเหมือนเรานะอยู่นอกคุกอะไม่อิสระเหมือนกับขึ้นมาหายใจเหมือนเราโดนกดน้ำแล้วขึ้นมาหายใจอะโอ้มันโล่งนะมันโป่งโล่งนะโอ้หายใจได้แล้วโหอยู่ในน้ำอะกั้นหายใจกลัวตายพอขึ้นมาบนโหมันโล่งมันหลุดเดินพ้นอะใช่ไหมรอดแล้วเนี่ยชีวิตเราต้องทำให้รอดแบบเนี้ยรอดจากความรู้สึกที่เป็นทุกข์อะรอดจากความทุกข์อะทุกข์คืออะไรที่พระเจ้าชี้อ่ะชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ใช่มั้ยทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นเพราะว่าสิ่งที่มันผสมปรุงแต่งบนโลกเนี่ยล้วนเป็นอนิจจังอ่ะสัพเพสังขาราอนิจจาใช่ป่ะสังขารที่ผสมปรุงแต่งบนโลกเนี่ยแล้วแต่เนี่ยมันไม่เที่ยงมันอนิจจังอ่ะสัพเพทุกขาอนิจจาทุกทั้งหลายทั้งปวงบนโลกเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงอ่ะแล้วสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ใช่ตัวตนนะธรรมทุกอย่างอ่ะไม่ใช่ตัวตนธรรมะทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนอ่ะของธรรมชาติมันฟงตัวอยู่แบบนั้นนะมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีมันมีอยู่แต่มันฟงตัวแบบนั้นนะการฟงตัวการทำงานของแต่ละธรรมชาติมันแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนนะสัพเพธัมมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนแม้ท่านนิพพานเนี่ยสิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งและสิ่งที่เป็นความสุขคือนิพพานเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวตนนะนิพพานไม่แค่ความรู้สึกเป็นสภาวะที่เป็นความรู้สึกนะเป็นสิ่งที่มันจิตมันสงบแล้วมันไม่ปรุงแต่งจิตได้อีกอ่ะจิตมันหลุดพ้นนะจ
ิตอันนี้มันวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้หรือธาตุจิตเนี่ยมันเทียบเท่ากับจิตเทียบเท่ากันตรงนั้นมันคือเป็นจิตที่มันมีอยู่อ่ะมันไม่หายไปไหนมันจิตที่หลุดพ้นนะไม่ได้พูดถึงความวิญญาณวิญญาณขันวิญญาณขันนี่คือขันนั้นนั้นคือเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่วิญญาณตรงนี้มันเทียบเท่ากับเข้ากับจิตมันคือพูดถึงจิตที่หลุดพ้นไม่ได้พูดถึงวิญญาณที่เกิดดับเกิดดับนั้นคำว่าวิญญาณคำว่าจิตคำว่ามโนเนี่ยนะเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะมันทำหน้าที่แตกต่างกันนะมันเป็นจิตเหมือนกันแต่ทำหน้าที่แตกต่างกันเหมือนบ้านน่ะเอาไม้มาทำหน้าต่างก็เรียกหน้าต่างใช่ไหมล่ะไม้ทำประตูเรียกประตูทำพื้นก็เรียกพื้นทำข้างฝาก็เรียกว่าข้างฝาแต่ก็ไม้เหมือนกันนั่นแหละนะเรียกแตกต่างกันทำหน้าที่แตกต่างกันธรรมะมันแตกต่างกันนะคำไม่รู้อวิชชาธาตุธาตุแห่งความไม่รู้มันก็มีอยู่อ่ะตอนนี้เราโดนธาตุแห่งอวิชชาครอบงำอยู่ความไม่รู้นะจะทำอวิชชาให้เป็นวิชาซะจะทำอวิชชาให้เกิดขึ้นได้ก็ต้องศึกษาดูตัวเองนะศึกษาในเรื่องของปัญญานะนะในศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะปัญญาเนี่ยนะเพราะพระเจ้าองค์เนี่ยนั้นเน้นไปทางด้านปัญญาไม่เน้นทางด้านจิตนะปัญญาวิมุตติหรือพ้นได้ปัญญานะจิตวิมุตติเจโตวิมุตติก็คือหลุดพ้นได้จิตนะนี่หลุดพ้นได้ปัญญาไม่ฝังอยู่หลุดพ้นได้สองอย่างปัญญากับจิตเนี่ยนะแต่ก็มีนะถ้าคนเราเนี่ยสามารถทำจิตให้เอาธรรมชาติเรื่องเมตตาเนี่ยเข้ามาฝูจิตใจนะให้เป็นเมตตานะนะเหมือนอริฝงเมตตาเนี่ยนะที่เราเรียกฝึกกันนะนะหน้า60เนี่ยพิเศษประการเนี่ยบางทีมันมีเมตตามากจิตมันหลุดพ้นได้นะนะที่บอกว่าเมตตาสงเป็นการหนึ่งตื่นก็เป็นสุขใช่ไหมนอนก็เป็นสุขไฟทำอะไรไม่ได้ยาพิษทำอะไรไม่ได้เทวดาย่อมคุ้มครองรักษานะจิตย่อมถึงคุณธรรมมันพิเศษนะก็คือจิตหลุดพ้นนั่นแหละถึงถ้าจิตไม่หลุดพ้นเนี่ยอย่างน้อยก็ไปถึงพรหมโลกแล้วใช่ไหมล่ะนะเมตตาแห่งจิตคือหลุดพ้นด้วยจิตเนี่ยแต่ถ้าแล้วก็มีหลุดพ้นด้วยปัญญาก็คือการฟังในเราเอาปัญญามาก็เดินองค์มรรคพระเจ้าบอกทางนี้ทางเดียวเรามรรคมีทางนี้ทางเดียวเดินตามอริยะสัมมาสมาธิอันมีบริวาร7แล้วทำให้เกิดผลอีก2ตัวขึ้นมาคือสัมมาญาณสัมมาวิมุตติกลายเป็นสัมมัตตา10ประการนี่คือสมบูรณ์แบบถ้าเดินตามนี้นะทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นจริงนะทางนี้ทางเดียวมีคำบาลีก็ว่าเหมือนกันนะเอเสวะมัคโคนทันโยทัสสานัสสะวิฟุทธิยาเอตันหิตุมเหปฏิปัจฉะมารัตเสตังปโมหนังถ้าท่านตัดไว้เองอะทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งความคิดความเห็นเอตันหิตุมเหปฏิปัจฉะพวกเธอจงมาทางนี้เถิดมารัตเสตังปโมหนังมารเนี่ยย่อมหลงทางมารมองไม่เห็นมารหลงทางมารไม่หาเราไม่เจอทางนี้ทางเดียวมารไม่เข้ามายุ่งถ้าทางอื่นมารกวนทางนี้มารไม่กวนมารัตเสตังปโมหันังปโมหะคือหลงมารัตเสตังพวกมารหลงนะทางนี้ทางเดียวที่มารไม่ยุ่งเกี่ยวทางแห่งอริยบุคคลเนี่ยแต่ทางนี้ทางเดียวอริยมรรคมีองค์8อริยอัตถังที่กำมรรคเหมือนเหมือนก็เหมือนกับปฐมเทศนาครั้งแรกกันล่ะนะท่านสอนเรื่องประกาศธรรมประกาศธรรมนะเทศนาประกาศปักหลักศาสนาเนี่ยด้วยการประกาศธรรมนะนะ
ด้วยการเทศนาปฐมเทศนาคือคำสมจักกับปวัตตนสูตรนั่นแหละแสดงถึงความดับทุกข์ด้วยอริยอัตถังที่คำมรรคนั่นแหละทางดับทุกข์ทางนี้ทางเดียวแล้วก็จริงเราต้องฝึกนะต้องฝึกขาต้องเข้าใจเขาว่าฝึกนะฝึกจัดชีวิตแล้วต้องฝึกจัดชีวิตก่อนแล้วได้ฝึกสมาธิปัญญาเนี่ยฝึกจัดชีวิตนะพอจัดแล้วก็เอาที่เราจัดเนี่ยนะฝึกสมาธิปัญญาเนี่ยไปพื้นฐานไปเดินองค์มรรคต่อถ้าเราทำแค่สมาธิเนี่ยเราต้องการความสงบแล้วเป็นสุขอย่างเดียวแล้วไม่เดินต่อเนี่ยนะไม่จะไปติดที่สุขอ่ะพอเราติดสุขมากๆเข้ามากๆเข้าเนี่ยนะมันมีธรรมะคู่กันอยู่อีกตัวหนึ่งอ่ะเรียกว่าโกฝัจฉะความขี้เกียจความเกียจคร้านมันไม่เดินหน้าต่อมันก็จะเผลอฝึกอยู่งั้นน่ะเพลินอยู่งั้นน่ะติดอยู่แค่นั้นน่ะไม่เดินต่ออ่ะนะพระศาสนาพุทธจะต้องเดินต้องมีวิริยะเดินไปตลอดจนจะเลิกฝึกษาเคยอาหารไม่เคยเลิกแล้วต้องเดินต่อไงต้องเดินต่อแล้วบางคนไปติดอยู่ที่ฝึกพอได้ฝึกแล้วก็ติดอยู่ไม่เดินต่อไม่เดินปัญญาต่อฉันเก่งเลยฉันรู้แล้วฉันไม่เอาอะไรแล้วฉันเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วสงบอย่างเดียวแล้วไม่เดินปัญญาต่อฉันเก่งแล้วฉันอวดดีแล้วเยอะเดินเยอะๆอาตมาเจอเยอะเอาสงบอย่างเดียวความสุขอย่างเดียวก็ไม่เดินต่อว่าไม่ไปไหนอ่ะแถมมีความขี้เกียจอีกอ่ะเพิ่มมาคู่กันต้องระวังเอาไว้นะจะแก้ยังไงล่ะนะไม่เดินต่อก็ต้องฉุดมันขึ้นมาไปฉุดให้มันเดินต่อเอาอะไรฉุดอ่ะเอาวิริยะฉุดความภาคเพียรน่ะฉุดมันเป็นคู่ปรับกันนะเอาวิริยะดึงไปดึงฉุดให้ไปให้ทำต่อแต่ถ้าวิริยะมันฉุดไปเร็วไปเร็วก็ไม่ดีอีกอ่ะมันทำให้พุ่งพลาดนะมันทำให้ลุกลี้ลุกลนทำให้มันพุ่งไปมันลุกลี้ลุกลนเกินไปมันไปเร็วเกินไปอ่ะแล้วก็มีสมาธิลังเอาไว้อีกอ่ะมันไปด้วยกันอ่ะวิริยะกับสมาธิต้องไปด้วยกันนะต้องไปด้วยกันปล่อยให้วิญาณโดดไม่ได้อ่ะนะมันลุกลี้ลุกหลีกลุกลี้ลุกลนบอกไม่ถูกไม่เป็นไรมันมากเกินป่ะมันมากเกินป่ะเอาประมาณที่ดึงกลับมานะเพราะว่าคนเราติดเนี่ยเหมือนกับคนเราที่ชอบติดอ่ะพอมีพลังจิตมากๆเนี่ยนะมีสมาธิมากๆมีพลังจิตมากๆเนี่ยบางทีมันถ้าเอาไปใช้ที่ถูกทางก็จะถูกนะถ้าไปใช้ที่ผิดทางเนี่ยมันเป็นการเพิ่มกิเลสนะเพราะมันทำให้ฮึกเหิมอ่ะมีพลังจิตแล้วมันทำให้ฮึกเหิมบางทีมันมีอะไรที่มันเหนือกว่าคนอื่นอ่ะนะไอมีบางทีมีอวัยวะเนี่ยทำงานพิเศษฝากคนอื่นก็มีถ้าคนใช้ตาที่ผูกทิพย์ก็มีนะเหมือนกับสมัยอินเดียสมัยก่อนพุทธกาลน่ะก็มีพวกที่มีฤทธิ์มีเดชใช่ไหมจะมาแสดงฤทธิ์แสดงเดชกันนะมาแสดงฤทธิ์แสดงเดชกันเนี่ยนะก็เหมือนพวกชนินน่ะหลวงพ่อเจ้าประกาศศาสนาแรกๆเนี่ยก็ไปป่าพวกชนินใช่ไหมพวกชนินนี่พวกบูชาไฟใช่ไหมพวกมีฤทธิ์มีเดชเขาก็บอกว่าคนที่มีฤทธิ์มีเดชเนี่ยเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมพวกเราจะไปประกาศศาสนาที่กรุงราชคฤห์เนี่ยนะก็ต้องป่าพวกเนี้ยเพราะพวกเนี้ยคนเขานับถือเยอะในเมืองกรุงราชคฤห์เนี่ยเขาเป็นอาจารย์ในกรุงราชคฤห์ใครนับถือเขาทั้งหมดตลอดพระพุทธเจ้าจะไปก็จะไปประกาศในกรุงราชคฤห์ก็ต้องลดทิฏฐิของพวกนี้ก่อนนะก่อนเขามีการประกวดการที่จะแสดงฤทธิ์กันนะสมัยก่อนนะอาจารย์จะเหาะบ้างอะไรบ้างอะไรเนี่ยนะลูกศิษย์ก็ฉุดไว้อย่าเลยอาจารย์อย่าเลยอาจารย์ไม่ต้องเหาะแล้วอันนี้แค่นี้เองอะไรอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าพอประกาศศาสนาก็ไปที่เนี่ยนะอุรุเวลาเสนาธิคมตำบลเนี่ย
นะไปปราบชนินสามพี่น้องฮันเลนก็เห็นพระเจ้ามาโอ้เป็นคนสงบเรียบร้อยจิ๋มจิ๋มเดี๋ยวจะแกล้งเขาเลยคืนนี้มาจะแกล้งเขาเลยนะแต่แกล้งให้เข็ดแกล้งด้วยฤทธิ์ใช่ป่ะแกล้งด้วยฤทธิ์ใช้พลังจิตนี่แหละแกล้งคือพลังจิตก็มีนะมีอยู่จริงนะถ้าทำได้จริงมีจริงบางทีแล้วที่ใช้รักษาโรคก็มีนะอย่าไปติดมันไม่ใช่ทางอ่ะนะมันไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้เพื่อพ้นทุกข์ไม่ไปเพิ่มกิเลสเขาอีกจริงนะนะแต่ถ้าครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าใช้ฤทธิ์เพื่อเผยแพร่ศาสนาในใช้ทางที่ถูกเช่นทางที่มันประกอบด้วยคุณธรรมเนี่ยให้ทางที่ถูกไม่ไปเพื่อลาภการะแล้วมันก็ดีอ่ะนะเพื่อทำวัตถุมงคลไปเพื่อให้คนเข้าวัดมาเพื่อจะเผยแพร่ธรรมนะถ้าไปเพื่อไม่เอาเผิมกิเลสตัวเองก็โอเคก็ดีอ่ะแต่ส่วนมากจะไปเพื่อไปเผิมกิเลสตัวเองอ่ะตัวเองทำไปเหมือนกับมีอำนาจมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นนะใช่ไหมมันก็เลยไม่พ้นยิ่งมีตัวตนหนักเข้าไปอีกพระพุทธเจ้าไปหาพวกชนินเนี่ยพวกนี้ก็ว่าจะแก้คืนนี้จะแก้ไฟเข็ดเลยให้อยู่ไม่ได้เลยให้ไปนอนในโรงไฟอะไรเงี้ยที่พญานาคเลยนะเขาเล่านะแต่พูดไม่ต้องพูดถึงรายละเอียดแล้วกันนะบางทีอาจจะต่างเติมกันไปไหนอารามาก็ไม่ทราบอ่ะก็ไม่รู้อ่ะแต่ก็ใช้อ่ะพวกเทนินเขามีเลสนะพวกบูชาไฟที่พวกมีชดานะใช่ไหมพวกถือหนังสัตว์หุ้มเนาะห่มหนังสัตว์เนี่ยเขาใช้เอาฤทธิ์เนี่ยแก้พระเจ้าเขาถือว่าเขามีฤทธิ์เป็นพระอรหันต์เนี่ยคนมีฤทธิ์แต่เป็นพระอรหันต์พระเจ้าก็ไปพระเจ้าก็ปราบพวกเนี่ยด้วยฤทธิ์เหมือนกันน่ะนะคือเนี่ยพระเจ้าท่านประกาศศาสนาด้วยฤทธิ์ด้วยพลังจิตด้วยปฏิหารน่ะด้วยว่าจนพวกเนี่ยยอมจนพวกชนินยอมว่าลอยบริขารตัวเองชดาลอยเครื่องหนังเรื่องของหนังลอยอุปกรณ์บูชาไฟทิ้งแม่น้ำแบบนะเขาใช้เนี่ยใช้ฤทธิ์ปราบฤทธิ์นะใช้พลังจิตปราบพลังจิตจนให้เขายอมว่าเขาว่าพระเจ้าเหนือฝ่าพวกเขาเขายอมรับเป็นพระเจ้าเป็นอาจารย์พอแสดงฤทธิ์ปฏิหารแค่นี้พระเจ้าก็จบแค่นี้แล้วก็ใช้ปัญญาอบรมต่อใช่ป่ะเดินใช้ปัญญานะอบรมพวกชนินต่อนะอบรมในเรื่องของสูตรที่สองอนันตลักขณะสูตรสูตรอะไรว่าถึงเรื่องความไม่ใช่ตัวตนเรื่องของรูปังเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ตัวตนนะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธอะไรเงี้ยนะแล้วสอนสูตรที่สองแล้วก็สอนสูตรที่สามอาทิตย์ปริยายสูตรสูตรอะไรว่าของร้อนร้อนด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันเอาความโลภความโกรธความหลงเข้ามาฝัวในจิตใจของตัวเองอ่ะด้วยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกลายเป็นความโลภความโกรธความหลงแผดเผาใจตัวเองอ่ะให้สูตรที่สามสอนไปจิตชนินพวกนี้ก็จะหลุดพ้นนะเห็นป่ะคือฤทธิ์ก็ใช้แสดงฤทธิ์อะนะจนพอจบแค่นั้นแล้วก็ใช้ธรรมะต่อใช้ปัญญาต่อเพื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วทางนี้ถูกต้องจิตหลุดพ้นแล้วความเกิดความแก่ความตายไม่มีความรู้สึกที่ไปผูกว่าเราเป็นผู้เกิดผู้แก่ผู้ตายทีละรู้ตามเป็นจริงของธรรมชาติมันแล้วมีญาณทัศนะเกิดขึ้นแล้วญาณอย่างรู้ตามความเป็นต้องมีญาณคือความรู้อะมันฝึกเมื่อคนมันลักษณะเป็นความรู้ที่เป็นญาณอะไม่ใช่ความจำอะเหมือนกับความรู้นั้นเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์อะวิทยาศาสตร์ก็ต้องทดลองค้นคว้าฝึกษาใช่ไหมต้องมีความอันแรกต้องมีความคิดความเห็นแล้วก็เหมือนกันแล้วก็มีความคิดความเห็นแล้วก็เป็นพุทธศาสนาเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์พอมีความคิดความเห็นแล้วก็เรามาฝึกษาค้นคว้าทดลองดูจนกระทั่งสำเร็จจนทั่งทำบ่อยเข้ากลายเป็นความรู้เป็นญาณอย่างรู้เป็นความรู้ขึ้นมาสำเร็จขึ้นมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งในการค้นคว้าในการวิจัยเรื่องนั้นๆใช่ไหมเราก็เหมือนกันแล้วก็มีความคิดความเห็นแล้วก็ทดลองทำกลายเป็นมรรคสมังคีกลายเป็นญาณอย่างรู้ขึ้นมาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในขั้นใดขั้นหนึ่งขึ้นมาในระดับใดระดับหนึ่งขึ้นมา
ในปริยายใดปริยายหนึ่งขึ้นมาในแง่หนึ่งมุมใดมุมหนึ่งขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน

แล้วก็ต้องเดินใช้ปัญญาเนี่ยนะถ้าเรามาศึกษาที่เราเนี่ยว่าเราเนี่ยการศึกษาก็บอกแล้วว่าการดูการเห็นที่ตัวเราเห็นเราดูที่ตัวเราเห็นที่ตัวเราตัวตนของเราเนี่ยเข้าใจของตัวเราเนี่ยพัฒนาตัวเราเนี่ยไม่มีหมดในตัวเราเองเลยมีโพธิอยู่มีตัวตรัสรู้อยู่แต่เรายังดึงมันมาใช้ไม่ได้เพิ่งเราจะต้องปฏิบัติต้องประพฤติกระทำให้มันเกิดขึ้นต้องศึกษาให้มันมีขึ้นเจริญขึ้นนั่นแหละ

ถึงจุดนี้นะพอจะมองเข้าโครงออกนะว่าเราควรมีความรู้ทั้งจุดไหนแล้วก็มีต้องทำยังไงบ้างนะก็จำเอาไว้แล้วกันเอาไว้ประพฤติปฏิบัติเราต้องประพฤติกระทำนะการฝึกษาไม่ต้องไปอยู่ในเรื่องของการประพฤติและกระทำนะนะประพฤติกระทำให้มันเจริญขึ้นมีขึ้นเจริญขึ้นนะทำหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ทำให้ถูกตามกฎของธรรมชาติแหละมันถูกแล้วมันก็ถูกหมดละนะทำชีวิตเนี่ยให้เป็นทำคนคนคนเนี่ยนะทำคนเนี่ยให้เป็นมนุษย์ละให้กิเลสมันเอื้อมไม่ถึงนะนะให้มันอยู่พ้นนะอย่าไปลงไปหามันนะพาชั้นสูงขึ้นสูงขึ้นพอที่ผ่านมาในชีวิตมันก็ไม่มีอะไรที่เป็นสาระแก่นสารเลยนะมันเป็นแต่ความทรงจำก็ผ่านเป็นความทรงจำความทรงจำไปเป็นความรู้ความเข้าใจไปใช่ไหมล่ะในชีวิตความรู้ความเข้าใจในชีวิตเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เราผ่านมาด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละอะไรที่มันเป็นแก่นสารมั่งล่ะแก่นสารจริงๆก็คือเราก็ทำตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วแก่นสารก็มันก็คือว่าเราต้องหาอาหารใส่ตัวเองใช่ไหมล่ะต้องเลี้ยงชีวิตตัวเองต้องทำมาหากินนะครับอันนี้คือแก่นสารเรื่องเดียวเองกับที่อยู่อาศัยที่มีความจำเป็นคือเรื่องของปัจจัยสี่นั่นเองนี่คือแก่นสารสาระนอกนั้นมันแทบไม่มีแก่นสารสาระอะไรเลยนะแม้ทางการคบกับคนนั้นคนนี้แล้วแต่บางทีมันก็ไร้สาระเหมือนกันจริงไหมถ้าคนดีก็ดีไปคบคนที่เกื้อหนุนเราก็ดีไปคบคนที่เราดึงให้เราลงมาให้เรามีแต่ปัญหามันก็ยิ่งแย่ไปใหญ่นะแล้วไอ้สิ่งที่เราได้มาที่ผ่านๆมาก็มาอยู่กับเราได้ก็ไม่นานอ่ะแม้กระทั่งเป็นบุคคลสิ่งของแล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องผ่านจากเราไปหรือแยกย้ายกันไปหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่กับเราจีรังยั่งยืนนะโรคเราเนี่ยไม่น่าเอาไม่น่าเป็นอะไรนะไม่ควรจะยินดียินร้ายมันอะไม่โดนความยินดีตบหน้าทีไม่โดนความยินร้ายตบหน้าทีไม่โดนความยินดีแผดเผาใจทีนึงไม่โดนความยินร้ายแผดเผาใจทีนึงอยู่ตรงกลางก็พอแล้วสบายสบายสงบสงบไม่วุ่นวายกับสิ่งที่ไร้สาระแต่นะแต่ทำด้วยหน้าที่ที่ควรกระทำควรจะทำด้วยตามเป็นจริงตามธรรมชาติอย่างนี้ควรทำอย่างนั้นก็ทำไปหรือทำเพื่อคนอื่นก็ทำไปทำแล้วก็วางทำก็วางแบกไว้ก็หนักถืออะไรไว้ก็หนักแบกหินหนักไหมล่ะก็หนักแบกเพชรหนักไหมเพชรมีค่านะแบกไว้หนักไหมล่ะก็หนักก็เหมือนกับความกรรมดีกรรมชั่วล่ะแบกกรรมดีก็หนักแบกกรรมชั่วก็หนักไม่แบกมันเลยมันไม่หนักก็เหมือนกับกรรมดีล่ะเราทิ้งก็ออกจากเกาะแห่งความชั่วแล้วโดยนั่งเรือแห่งความดีออกจากเกาะแห่งความชั่วแล้วไปฝูกเกาะอมฤตธรรมธรรมที่ไม่ตายพอที่ไปถึงฝั่งแล้วนะไปถึงภาวะหรือฝั่งอันนี้แล้วฝั่งแห่งความไม่ตายแล้วถามหน่อยแล้วเรือนั้นโยมต้องแบกขึ้นไปไหมล่ะถึงฝั่งแล้วต้องแบกเรือไหมล่ะว่าต้องแบกก็เหมือนกับมรรคมีองค์แปดหรือยะมรรคมีองค์แปดทำถึงที่สุดแล้วเนี่ยมรรคอันนี้ก็ต้องทิ้งอ่ะใช่ไหมล่ะเพราะจิตมันก็ฝูกระแสที่ไม่ผสมปรุงแต่งแล้วพอมรรคไม่องค์แปดมันก็ผสมปรุงแต่งด้วยธรรมแปดตัวผสมปรุงแต่งกันนั่นล่ะจนสามมันจะเลิกถึงที่สุดแล้วมันก็ไม่ผสมปรุงแต่งแล้วก็เลิกกันจบกันเสร็จจบรับปริญญานะใจจิตหลุดพ้นแล้วนั่นล่ะคือได้รับปริญญาตามในเรื่องของพุทธศาสนาคือความรู้สูงสุดแล้วความรู้ที่ไปใช้ได้แล้วทีนี้เราก็มาทำฝึกสมาธิของเรานั่นล่ะเป็นประธานเป็นแกนเอาสติเนี่ยจับอารมณ์ให้ได้พอสติจับอารมณ์ได้แล้วจิตก็เป็นสมาธิ
จิตจะสติจับอารมณ์ไม่ได้มันก็ไม่เป็นสมาธิอ่ะฉะนั้นเราจะฝึกสติและสมาธิไปด้วยกันพร้อมกันนะและในการที่จะฝึกให้ฝึกขาในศีลสมาธิปัญญาหรือฝึกหรือเราเรียกว่าฝึกตัวเองหรือเราเรียกว่าจัดชีวิตตัวเองก็ได้ด้วยการกระทำของเราเนี่ยจัดชีวิตเราด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจัดมันเนี่ยด้วยการนะปลูกสติและสมาธิไปพร้อมกันเพื่อเกิดปัญญาเรียกว่าเราจะใช้ปลูกสติไปในปฏิปทาน4ตามแบบอานาปานสตินะใช้ลมหายใจเป็นหลักกับอิริยาบถเป็นหลักในการกำหนดอารมณ์เราต้องมีอารมณ์นะเพื่อสร้างอารมณ์ให้เป็นสมาธิให้เป็นอารมณ์จากอารมณ์ที่มันแสสายไปทั่วเลยอ่ะเหมือนแสงดวงอาทิตย์อ่ะแสสายไปทั่วเลยใช่ไหมล่ะนี่ก็เหมือนกันนะเราทำอารมณ์มันเนี่ยอารมณ์ที่มันแสสายไปทั่วเลยให้เกิดอารมณ์เดียวอารมณ์นั้นอยู่ที่ลมหายใจหรือไม่ก็อิริยาบถที่เราเคลื่อนไหวที่เราเคลื่อนไหวน่ะนะปฏิจับอารมณ์ไม่ได้คุมมันไม่ได้ให้มีกำลังให้ได้ให้มันรวมไม่ได้อยู่ตรงนั้นเหมือนกับเราแสงมันกระจายนะให้มันเอาเลนส์ดูมาส่องรับแสงให้มันรวมอยู่แสงให้มีความร้อนแรงของมันนะความร้อนแรงของมันให้มันเผาอะไรกิเลสให้ได้ให้มันเผากิเลสให้ออกจากใจให้ได้ในเงี้ยใช่ไหมปลูกสติในปฏิปทาสติตามแบบอานาปานสตินะเป็นการฝึกและฝึกไปพร้อมกับจริงไงแล้วก็ขอให้โยมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งนะคำว่าอริยะอัตถังเคียงมรรคหรือมรรคมีองค์8ประการเนี่ยนะมรรคมีองค์8เนี่ยบางทีพระพุทธเจ้าก็ใช้เรียกว่าอริยะอัตถังเคียงมรรคนะบางทีท่านก็ใช้เรียกว่าสมถะวิปัสสนานะฉะนั้นคำว่าสมาธิวิปัสสนากับคำว่าอริยะอัตถังเคร่งมรรคหรือมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนะไม่ได้แยกว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะมันทำเหมือนกันและเป็นเรื่องเดียวกันทำเหมือนกันบางทีท่านเขาเรียกว่ามรรคมีองค์8บางทีท่านเรียกว่าสมาธิวิปัสสนานะนะก่อนอาตมาก็เข้าใจแล้วอ๋อสมถะวิปัสสนานี่มันคงคนละเรื่องกับมรรคองค์8พอไปมาศึกษากับกระทําแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันน่ะนะค้นคว้าแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันพระเจ้าพูดเป็นเรื่องเดียวกันน่ะนะจําไว้อย่างนึงนะอย่าหลงแบบก่อนเหมือนอาตมานะนะเคยหลงมั้ยล่ะว่าเป็นคนละเรื่องจริงมั้ยเรื่องเรื่องเดียวกันน่ะนะเพราะเราจะทำการปฏิบัตินะแล้วก็ปฏิบัติในสมถะวิปัสสนานะโดยทำสมาธิและวิปัสสนาไปพร้อมกันเลยเหมือนกับมีการสวดเหมือนกับสมาธิประเภทหนึ่งอะที่พระเจ้าท่านบอกเป็นสมาธิที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการสมาธิที่ได้รับการจิตมันพอควรการงานทำปัญญาแล้วสมาธินี้มีชื่อของมันอยู่นะมันเป็นครับมันเป็นอยู่ในพระปริตนะในบทสวดปีสองตำนานหรือ7ตำนานพระปริตเนี่ยว่าบทเรื่องเกี่ยวกับรัตนสูตรสูตรที่ไล่หาโลกหาโลกภัยแล้งอะไรเงี้ยนะไล่พวกผีปีศาจเนี่ยที่ท่านพระพุทธเจ้าท่านสอนอานนท์น่ะให้เอาบาตรของท่านเนี่ยไปตักน้ำที่กรุงเวสาลีเนี่ยคือกรุงเวสาลีเนี่ยนะเกิดโรคหาที่ประคนล้มตายเป็นจำนวนมากเลยเขาอับมนุษย์ก็เยอะภัยแล้งอีกโอ้สารพัดเลยอ่ะนะพระเจ้าเขาประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์นะอยู่กับเมืองของวัชระพิมพิสารเนี่ยนะพระเจ้ากรุงเวสาลีก็ไปหาพระเจ้าพิมพิสารแล้วขออานิมนต์พระพุทธเจ้าไปช่วยถี่ที่กรุงเวสาลีพระเจ้าพิมพิสารก็เลยดีใจนะพระเจ้าท่านบอกว่าต้องไปขอพระเจ้าคือไปนิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าบอกต้องไปขอพระเจ้าพิมพิสารก่อน
พอไปขอพอไปขอพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยพิสารก็เอาญาติบอกว่าให้พระเจ้าไปได้เลยรีบไปเลยพระท่านก็ไปส่งด้วยนะไปส่งไปเดินลุยเลยน้ำส่งที่เรือเลยอะส่งที่เรือน่ะแล้วเล่าประวัตินิดนึงนะส่งที่เรือแล้วก็ท่านก็ไปล่องเรือไปแล้วเอาพระภิกษุไปด้วยนะพอถึงท่าเรือของเวสาลีก้าวแรกที่เหยียบแผ่นดินเวสาลีอ่ะน้ำฝนตกเพื่อบารมีของพระองค์อ่ะฝนตกตกท่วมถึงประมาณครึ่งแข้งนะท่วมประตมครึ่งแข้งเนี่ยแล้วตกมากนะจนสามารถที่จะไล่ฟาร์มสกปรกฟาร์มอะไรศพอะไรเนี่ยสกปรกเนี่ยลอยไปสู่ทะเลออกไปเลยอ่ะก้าวแรกอ่ะแล้วเข้าไปแล้วก็เข้าไปในเมืองเนี่ยท่านก็บอกพระอานนท์เนี่ยสอนมนต์นั้นเนี่ยนะรัตนสูตรนั้นเนี่ยนะสอนมนต์นั้นเนี่ยกับพระอานนท์แล้วเธอเอาไปสวดเอาไปท่องนะแล้วก็เอาบาของพระองค์เนี่ยไปตักน้ำไปพรมทั่วเมืองทั่วกำแพงเวสาลีเลยนี่คือที่มาของกับพระพรมน้ำมนต์นะเป็นที่มาของพระพรมน้ำมนต์แล้วก็ไล่ก็เพศภัยนะก็หายไปและภัยแล้วก็เริ่มมีผลสมบูรณ์ขึ้นนะแล้วก็ในสูตรรัตนสูตรเนี่ยมันมีเรื่องของสมาธิอันนี้อยู่ที่เราจะต้องปฏิบัติกันเนี่ยมาธิเรียกเป็นมาที่เราต้องการเขาเรียกว่าอนันตริยสมาธิสมาธิที่แน่นแน่นไปด้วยปัญญาไม่มีช่องว่างมันสนิทกันเลยระหว่างสมาธิกับปัญญามันสนิทแนบกันไปหมดเขาเรียกว่าสมถะวิปัสสนานะพวกเราต้องเอามาใช้ในการทำสมาธิเนี่ยเดินสมาธากับวิปัสสนาไปด้วยกันนะอันนี้เขาเรียกว่าอนันตริยสมาธิและในบทรัตนสูตรที่ท่านว่าสมาธิมานันตริกันยะมาหุสมาธิมาเตนะสโมนวิชติเนี่ยสมาธิอันนี้เรียกอนันตริยสมาธิที่แนบแน่นด้วยปัญญาแล้วก็สมาธิมันตัดกิเลสตัดอุปทานตัดความยึดมันถือมันไม่เป็นตัวเราของเราตัดสันโดษผูกใจค่อยๆตัดค่อยๆตัดค่อยๆตัดค่อยๆตัดอันไหนตัดได้ที่จะตัดไปก่อนที่อนามาบอกก็ดับไปก่อนไหนมันคลายได้มันตัดได้ก็จะดับไปก่อนคืนธรรมชาติไปค่อยๆคืนไปค่อยๆคืนไปอย่างที่พระท่านพูดก่อนนั่นเรียกว่ารู้เฉยรู้เฉยมีสมาธิรู้เฉยมันควบคุมความรู้สึกที่จะกำจัดกิเลสออกกำจัดกิเลสออกมันเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ในตัวมันเองมันมีมรรคญาณผลญาณในตัวมันเองเป็นมีวิชาวิมุตติตัวมันเองเรียกว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีก6ตัวสัมโพชฌงค์ทั้ง6ตัวองค์แห่งการตรัสรู้เนี่ย7ประการเนี่ย6ตัวมันทำงานสัมพันธ์กันมันได้เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์ขึ้นมาคือมันไม่ได้วางเฉยอยู่นิ่งอยู่กับที่มันควบคุมความรู้สึกนั่นอยู่เป็นอนันตริยสมาธิควบคุมความรู้สึกนั่นอยู่ด้วยสมาธิและปัญญามีสติสมบูรณ์เต็มที่เดินองค์มรรคเต็มที่ตัดสัญโยชน์ผูกใจตัดความยึดมั่นถือมั่นออกในตัวมันเองค่อยๆตัดค่อยๆตัดเพราะอะไรเพราะเรามีสติสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คือสติแล้วก็กำลังทำอยู่เรานั่งมากำลังเจริญสติอยู่ใช่ไหมล่ะ

มีสัมมาธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์การใคร่ควรทำการเลือกเฟ้นทำการคิดถึงธรรมว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นของกฎของธรรมชาติเห็นความเกิดดับเห็นรูปเห็นนามเห็นขันธ์ 5เห็นมั้ยใครควรทําอยู่เห็นมั้ยหมวกและการฟังด้วยดีเนี่ยจะเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คือการใครควรทําธรรมวิจัยหมายนี้คําว่าใช้คําว่าวิจัยมันมีคําเป็นคําโบราณนะธรรมวิจยะคือธรรมวิจัยนั่นล่ะการเลือกเฟ้นธรรมถ้ามีแล้วองค์ที่สามอะไรล่ะวิริยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คือวิริยะให้มาความเพียรมันต้องมีตลอดเลยความเพียรเพื่อจะหนุนเอาวะมาให้มันเดินหน้าให้มันเดินฉุดเอาปะฉุดฉุดให้ทำฉุดให้ทำต่อทำต่อทำต่อทำให้มากขึ้นทำให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและความวิริยะสัมโพชฌงค์ก็จะไปหล่อเลี้ยงธรรมวิจยะใครควรทำใครควรทำใครควรทำเหมือนโยมกำลังนั่งอยู่อย่างเงี้ยฟังธรรมฟังใครควรฟังใครควรนี่คือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ละในตัวมันเองบางคนฟังอยู่กำลังเผลอสติก็มีนะเพราะว่าการเผลอสติทำไมจะอารามาพูดแบบนี้อันมาเห็นว่าโยมกำลังอาบเปลี่ยนอิยาบทการเคลื่อนไหวร่างกายโยมขาดสติโยมมาวัดโยมเผลอสติเหมือนอาตมาเนี่ยอาตมาเอามือไว้อย่างเงี้ยอาตมากำหนดสติอยู่ที่มือการเคลื่อนไหวอาตมาเห็นหมดแต่โยมพัดเอาพัดเอาพัดเอาเนี่ยโยมเผลอสติเห็นป่ะไม่มีสติกำกับอยู่มีแบบสองสำรวจตัวเองเนี่ยเราไม่จะยากตัวเองหน่อยว่าตัวเองมีสติไหมที่จะปัดยุงนี้จะเอาพัดตัวเองเนี่ยมีสติกำกับไหมบอกแล้วมาวัดเนี่ยทุกอิริยาบถเป็นการฝึกสติเป็นการรู้ตัวก่อนกระทำเมื่อสติมันตั้งแล้วเนี่ยอะไรที่อยู่บนสติเนี่ยมันจะไม่ล้มระเนระนาดจริงไหมล่ะถ้าลมปลุกสติไม่แน่นพออะไรแล้วแต่เนี่ยที่อยู่บนเสาเหมือนเสาอะถ้าเมื่อเสาปักหลักไม่แน่นพอสติไม่แน่นพอเนี่ยอะไรที่อยู่บนเสาเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้หรอกมันจะล้มระเนระนาดสมาธิก็ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อสมาธิตั้งอยู่ไม่ได้สมาธิมันแสบสายไปเนี่ยปัญญาก็ไม่ได้ผลใช่ไหมล่ะมันจะฝอดคล้องกันนะมันจะมารูปขาเวลาต้องกำหนดสติเลยเพราะมันเคยชินไงเพราะสติมาพอมันเกิดขึ้นแล้วมันจะอยู่ตัวมันเองมันจะเห็นไม่ใช่เกิดวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันลืมมันไม่ลืมมันจะอยู่ตลอดเวลาเลยสติเนี่ยบอกแล้วสติสำคัญในการที่ฝึกสติเพราะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากทำสามให้ทำบางอื่นเนี่ยระลึกอยู่ตลอดเวลาระลึกถึงความรู้สึกอยู่ตลอดเวลามันจะกั้นเอาไว้ไม่มีอะไรที่จะกั้นความรู้สึกอันนี้ได้ดีเท่าสติมีคนทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรที่กั้นกระแสแห่งกิเลสตัณหาที่วายเหมือนสายฟ้าแลบได้พระเจ้าก็ตอบเองสติเตตังนิวารนังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสอันนั้นเพราะระลึกได้ทันระลึกไม่ระลึกเปล่านะมันเลือกเฟ้นด้วยว่าเอาไปให้จิตไปทำงานต่อมะหรือจะทิ้งไปเลยเพราะเป็นเรื่องไร้สาระอะไรอย่างเงี้ยมันจะเลือกให้เราเสร็จเลยปฏิญญาถ้าเรามีพร้อมนะปฏิระลึกได้โอ้โหมันเรื่องไร้สาระโอ้โหมันเป็นความฟุ้งซ่านแห่งความรู้สึกมันความโอ้โหมันนิวรณ์เข้าหรือความฟุ้งซ่านอ๋อนิวรณ์เข้าความลังเลสงสัยอ๋ออารมณ์ทางกรรมคุณมันเข้ามาแล้วมันฟุ้งใจแล้วมันจะสติมันก้าวไปหมดเลยอ่ะอ๋อนี่เป็นสิ่งที่ควรทำนะทำให้คนอื่นเขามีความสุขนะอ๋อเนี่ยสติมันก้าวไปหมดเลยจะส่งให้จิตจิตต้องทำนะอะไรเงี้ยจิตจะใคร่ควรทำยังไงที่จะตามความที่เห็นแบบนั้นตามความปรารถนาแบบนั้นที่จะทำตรงนั้นให้สำเร็จอะไรเงี้ยมันจะเป็นไปอัตโนมัติตามธรรมชาติของมันอ่ะใช่ไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นเองนั่นแหละนะผมเข้าที่เข้าทางแล้วเป็นอย่างนั้นนะขอให้ฝึกสติให้ได้เหรอสติตัวเดียวเองนะนี่เพราะว่าล่ะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเดี๋ยวเพราะอาตมาพูดนี่ก็คือมาจากไปในพระบาลีเนี่ยใช่ป่ะล่ะนะพระเจ้าท่านบอกว่าอย่างพระบาลีท่านว่าเนี่ยอาณาปานสติภาวิตาพระหูริกตาจัตตาโลสติปัฏฐานเนปริปุเรนติอาณาปานสติเนี่ย
ทำให้มากทำให้เจริญสติเนี่ยนะเห็นป่ะอานาปานสติถ้ากำหนดสติไปในลมหายใจทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยทำให้มากทำให้เจริญนะทำให้มากทำให้เจริญเมื่ออานาปานสติเนี่ยทำให้มากทำให้เจริญแล้วเนี่ยจะทำให้จัตตาโรปฏิปทานในปริปุเรนติทำให้ปฏิปทาน4เนี่ยสมบูรณ์แบบเห็นป่ะทำให้ปฏิปทาน4สมบูรณ์แบบเนี่ยเราแนะนำมาแล้วมาปลูกสติแค่นั้นยังไม่พอน่ะพระเจ้าท่านตัดไว้อีกอ่ะสติปัฏฐานาภาวิตาภาหุริกตาโพชังเคปริปุเรนติสติปัฏฐานสี่ทำให้มากทำให้เจริญแล้วเนี่ยทำให้โพชงเจ็ดองค์แห่งการแต่รู้เจ็ดประการเนี่ยสมบูรณ์แบบเห็นไหมมันทำให้องค์การตับรู้สมบูรณ์แบบเพราะปีประฐานสี่เพราะความมีสติล่ะไปในกายไปในเวทนาในจิตในธรรมอ่ะสมบูรณ์แบบอ่ะทำให้พวกชงสมบูรณ์แบบไม่พอยังไม่จบนะก็ตัดอีกอ่ะพวกชังคาภาวิตาพระหุริกตานะวิชาวิมุตติงปริปุเรนติเมื่อโพชฌงค์7ทำให้มากเมื่อเจริญแล้วทำมากแล้วเนี่ยทำให้วิชาคือความรู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมชาติน่ะรู้แจ้งอ่ะนะต้องรู้แจ้งเลยนะรู้ไม่รู้อย่างเดียวต้องรู้แจ้งนะทำให้ความรู้แจ้งวิชาเนี่ยมากขึ้นมีความรู้แจ้งคือมันมากกว่าปัญญามันมีญาณอย่างรู้มันอยู่มีความรู้มันอยู่เหมือนทดลองวิทยาศาสตร์สำเร็จแล้วอ่ะเอามาใช้งานได้เลยเป็นความรู้อ่ะวิชาและวิมุตติความหลุดพ้นเนี่ยปริปุเรนติสมบูรณ์แบบเห็นป่ะเริ่มจากอนาปานสติเนี่ยทำให้เกิดวิชาวิมุตติสมฝุท้ายสมบูรณ์แบบอ่ะกลายเป็นสมถะสิบประการมันสอดคล้องกันหมดเลยมันเนียนเนี่ยแต่มันเข้ารูปเข้าลอยการปฏิบัติเห็นไหมล่ะนะปฏิอย่างเดียวเลยอ่ะนะอันดับแรกนะทำอะไรแล้วแต่เนี่ยไม่ร่างลมหายใจก็รู้มีสติเห็นไหมล่ะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจสั้นก็รู้หายใจยาวก็รู้พัดก็รู้เดินก็รู้ว่าเท้าซ้ายเท้าขวาเหยียบพื้นแตะพื้นรู้หมดทันเหตุการณ์แม้ทั้งเหลียวหน้าเหลียวหลังเหมือนอาตมาเนี่ยอนาก็รู้หมดว่าเหลียวทางขวาเหลียวทางซ้ายพูดคำไหนคำไหนถึงไหนใช่ไหมล่ะมันก็รู้ตัวหมดเพราะเป็นอัตโนมัติเพราะสติมันตั้งค่อยๆตั้งขึ้นมาค่อยๆตั้งขึ้นมาเริ่มจะเห็นด้วยเป็นตัวของตัวเองด้วยสันทิฏฐิโกด้วยความรู้สึกของตัวเองมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อทำถึงจุดแล้วเราจะรู้เลยอ๋อทางเนี่ยใช่แล้วเป็นทางที่ดับทุกข์ได้จริงเพราะเราพื้นเราเห็นแล้วถ้าพื้นเราเห็นได้ตามที่พระเจ้าท่านกัดตัดเอาไว้อ่ะนะอ๋อเราเพื่อนๆเราเห็นแล้วแสดงว่าข้างหน้าก็เป็นตามที่พระองค์ว่านั่นล่ะจริงป่ะล่ะแม้เรายังไม่ได้ไม่ถึงเราก็สามารถเชื่อพระองค์ได้ว่าข้างหน้ามันเป็นอย่างที่พระองค์พูดอ่ะใช่มั้ยล่ะแล้วมันก็เริ่มมียืนเดินนั่งนอนก็เริ่มมีความฝึกอยู่ในตัวเองอ่ะจะเห็นในตัวเองอ่ะมันจากภายในแล้วใช่ป่ะล่ะมันมีมาที่มันตั้งมั่นอยู่ภายในมันจะเห็นมีสติมาพร้อมสมาธิที่อยู่ในภายในอ่ะมันเดินมันรู้หมดทำอะไรมันรู้หมดอ่ะอะไรที่มีแฝงละมันรู้หมดมันทิ้งหมดอ่ะถ้าเราง่วงเหงาหงอยนอนก็พยายามสร้างปิติขึ้นมาความสุขพอมีสมาธิแล้วมันจะไล่ความง่วงไล่นิวรณ์ออกนะนี่คือหลักของมันแล้วมาย้อนถึงอีกจุดหนึ่งว่าพระเจ้าได้สอนเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์เรารู้อย่างทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงพูดมาตั้งนานและ2ชั่วโมงแล้วรู้อย่างว่าทุกข์คืออะไรเกิดได้ยังไงสาเหตุของทุกข์เกิดจากไหนทุกข์คืออะไรกันแน่นะดูความหมายของคำว่าทุกข์ก่อนก็ได้ทุกคือสิ่งที่ทนยากเหมือนเรานั่งแบบเวทนาทางกายเกิดขึ้นมันทนยากนะมันถึงจิตเลยถ
ึงจิตเลยนะหูจิตมันดิ้นรนนะมันปวดจนจิตมันดิ้นรนนะนะฝึกไว้สิเพราะเราถ้าเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะถ้าเราเป็นคนธรรมดาที่ไม่ได้ฝึกษาในพุทธศาสนาเนี่ยเราก็คิดว่าชีวิตกายกับจิตนี้ความทุกข์กิเลสตัณหาแล้วแต่ละเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันคนธรรมดาที่ไม่ได้เข้าวัดก็จะมองเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยอ่ะแต่ถ้าเรามาฝึกษาในธรรมะในมาปฏิบัติแบบนี้นะไม่คนละเรื่องกันเลยนะถ้าเราจะเข้าใจว่าชีวิตคือชีวิตกายกับจิตนี่ก็คือกายกับจิตก็แยกออกจากกันทุกข์ก็คือทุกข์มันแยกออกจากกันเป็นเรื่องๆมันเรื่องไปได้นะจริงๆในห้องผ่าตัดยังแยกได้เลยยอมว่ามั้ยห้องผ่าตัดโรงพยาบาลน่ะแยกได้มั้ยล่ะกายกับจิตแยกได้มั้ยงงมั้ยไม่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าหมอก็เรียนจากธรรมชาติมาจนรู้แล้วมันกายกับจิตแยกออกจากกันจริงมั้ยอ่ะสังเกตดูในห้องผ่าตัดอ่ะก่อนผ่าตัดเนี่ยหมอผ่าตัดเรารู้สึกมั้ยล่ะตัดท้องเราตัดมือตัดขาเรารู้สึกไหมล่ะไม่รู้สึกเพราะอะไรเพราะเขารู้ธรรมชาติว่าจิตเนี่ยมันต่อช่วงเส้นประสาทมันแยกกันตรงนั้นเขาก็เลยให้วิสัญญีแพทย์เนี่ยให้ยานอนหลับให้ยาสลบก่อนที่ศัลยกรรมแพทย์จะทำหน้าที่วิสัญญีแพทย์ทำหน้าที่ก่อนเพื่อแยกกายแยกจิตให้ออกพอแยกออกแล้วเนี่ยหมอก็ตัดท้องเราตีท้องเราปืดใช่ไหมล่ะตัดมือเราฉับตัดข้อเท้าเราปึกเรารู้ตัวไหมล่ะไม่รู้หรอกใช่ไหมล่ะเห็นป่ะพอมันยามันหมดฤทธิ์แล้วเราก็รู้สึกอ่ะโดนตัดไปแล้วรู้สึกเป็นระบมใช่ไหมล่ะนั่นเหมือนกันเราแยกกายแยกจิตให้ออกข้าวเวทนาให้ได้แล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงนะไม่ใช่เกิดประโยชน์ได้นะยากายยากจิตเพราะว่าอะไรบางทีนั่งสมาธินะนอกเรื่องนิดหนึ่งในเรื่องของการปฏิบัติที่นั่งมาที่เนี่ยก่อนอาตมานั่งนะโอ้ปวดขาหน้าดูเลยอะนั่งปวดถึงใจเลยนะปวดถึงใจเลยแล้วก็เรียกถึงครูบาอาจารย์ว่าปวดก็ดูที่ปวดดูมันปวดแล้วก็ทำไงต้องปวดก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเลยมาก็ไม่เปลี่ยนท่านะนั่งอยู่นั่นปวดนั่งดูที่ปวดทำไงก็แล้วไม่ดูที่ปวดที่จุดที่ปวดยิ่งดูยิ่งปวดเปลี่ยนจุดเป็นดูเลยมาดูที่ลมหายใจช่องจมูกเนี่ยก็กำหนดพุทโธที่ช่องจมูกเนี่ยนะพอมันถึงจุดนึงแล้วไอ้เวทนาที่ปวดขาเนี่ยนะมันหายใช่ไหมล่ะมันถึงสูงสุดแล้วมันหายแล้วก็กลายเป็นปีติเกิดขึ้นมานะมันซาขึ้นมานะมันค่อยไล่จากขาซาขึ้นมานะไล่ตามตัวนะไล่ตามตัวขึ้นมานะซาขึ้นมาผ่านตัวผ่านขาผ่านเอวผ่านหน้าอกขึ้นมานะมาถึงที่หน้านะโหมันสว่างสวายไปหมดเลยอะโอ้สว่างมันไม่มีอะไรสว่างเทียบเท่าได้เลยอ่ะนะพอมันแสงสว่างมันแวบนึงอ่ะแสงสว่างวาบขึ้นมาเนี่ยแล้วปิติมันก็เกิดขึ้นมานะบอกไม่ถูกแล้วพอไฟติมันเริ่มสงบแล้วนะไม่นานหรอกสักครู่ปั๊บนึงอ่ะหรือสักครู่นึงไม่สักครู่ใหญ่หรอกสักครู่นิดๆ นะนะกลายเป็นแสงฝึกเกิดขึ้นมาอิ่มบอกไม่ถูกเลยอ่ะนั่นแหละนะความสุขมันเกิดปิติมันเกิดมันถึงเวทนาถึงจุดแล้วมันปวดถึงที่สุดแล้วมันจะข้ามความปวดก็มันจะเปลี่ยนจากเป็นไม่รู้หน้าจะมาเจออย่างนั้นจากความปวดถึงที่สุดมากลายเป็นความทุกข์เพราะเราไม่สนใจมันก็เปลี่ยนเป็นปิติเกิดขึ้นมามีองค์ฌานเกิดขึ้นมาใช่ไหมล่ะนะแล้วก็ลองดูสินะความฝึกเอาไว้
ถ้าได้ปิติก็ดีอ่ะแต่ถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องถึงปิติก็ได้แต่ถ้าได้ก็ดีอ่ะเอามีจิตเป็นสมาธิพร้อมควรอ่ะจิตมันไม่สายแล้วจิตมันมีกำลังแล้วแล้วก็จิตมันใสแล้วนะจิตมันใสมากที่จะมองเห็นอะไรแล้วนะมีความสุขหล่อเลี้ยงสมาธินั้นอยู่แล้วจิตนั้นก็ควรเรียกว่ากรรมนิยังกรรมนิยะจิตเป็นกรรมนิยะคือจิตควรเกี่ยวกับการที่จะเดินปัญญาเรียกว่าล่ะนั่นเดินปัญญาเป็นอย่างนั้นมาพูดถึงเรื่องความทุกข์ต่อไอ้ความทุกข์ก็คือจิตที่ทนยากหรือถ้าอีกในแง่ความหมายนึงไม่มีหลายความหมายนะนะมีอีกความหมายก็คือว่าทนยากในเรื่องของสิ่งที่มีชีวิตนะถ้าพูดถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยสิ่งที่มีชีวิตด้วยไม่มีชีวิตด้วยที่มีใจคลองไม่มีใจคลองด้วยเนี่ยก็พูดถึงลักษณะของทุกข์ก็คือสิ่งที่มันว่างจากสาระมันน่าเกลียดมันไม่น่าชังไม่น่ารักอ่ะมันชังอ่ะมันน่าเกลียดอ่ะน่าเกลียดเพราะว่ามันไม่มีสาระแห่งความตัวตนที่ไหนอ่ะมันไม่มีตัวตนอะไรที่ไหนอ่ะนะมันว่างจากสาระว่างจากความเป็นตัวตนอ่ะนะและอย่างความหมายที่พิเศษของความว่าทุกข์คือถ้าเราเข้าไปยึดถือแล้วมันเป็นทุกข์อ่ะไอ้สิ่งไหนที่เราไม่ยึดถือมันก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมล่ะถ้าไปยึดถือก็ทุกข์อ่ะกายเงี้ยเราไม่ยึดถือมันก็ไม่ทุกข์อ่ะเพราะยึดถือมันก็ทุกข์อ่ะเหมือนก้อนหินน่ะถ้าก้อนหินยินน่ะมันแตกไปแล้วทุกข์มั้ยก้อนหินทั่วไปแตกไปทุกข์มั้ยถ้าเอาก้อนหินน่ะเราเอามาตั้งอยู่ที่หน้าบ้านเราเนี่ย มีใครมาเตะให้มันแตกเนี่ยเราทุกข์มั้ยทุกข์นะโมโหนะมันก้อนหินเหมือนกันน่ะของธรรมชาติเราไม่ต้องมาโหมันล่ะเพราะเราไปยึดถือว่าเป็นก้อนหินเป็นของเราใช่ไหมล่ะจริงไหมล่ะเหมือนเงินน่ะเงินทั่วๆไปอ่ะเปลี่ยนมือกันไปเปลี่ยนมือกันมาอย่างเงี้ยแต่อยู่มือคนนั้นอยู่มือคนนี้มีคนหนึ่งอ่ะโดนขโมยเงินไปเนี่ยนะขโมยเงินไปล้านหนึ่งเนี่ยขโมยเงินไป10 ล้านเนี่ย100 ล้านหรือโดนโกงไป1,000 ล้านเนี่ยเรารู้เรื่องเข้าเนี่ยถามหน่อยสิว่าคนอื่นโดนอย่างเงี้ยโดนขโมยโดนโกงอะไรไปเนี่ยเราเดือดร้อนเรามาโหมาโหกับเขาแบบมาโหกับเขาไหมล่ะเรารู้เรามาโหไหมล่ะนะคนอื่นเงินคนอื่นอ่ะโดนอ่ะเราไม่มาโหหรอกธรรมดาของคนเราก็คงฟังเอาไว้วิพากษ์วิจารณ์หน่อยแต่เราไม่ไปทุกข์กับเขาอ่ะมันไม่เดือดร้อนกับเขาอ่ะจริงไหมแต่ถ้าเราไปซื้อของแล้วเผื่อแม่ค้าทอนตังค์ผิดอ่ะเราตาเขียวปัดเลยใช่ไหมใช่ป่ะหรือไม่ใครขโมยเงินเราก็โมโหแล้วใช่ป่ะคนนะกล่าวหาคนนั้นกล่าวหาคนนี้เราโมโหแล้วโกรธใช่ป่ะแค่เงินแค่5 บาท10 บาทเราจะโมโหใช่ไหมล่ะเพราะอะไรก็เงินเหมือนกันนะเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเงินของเราใช่ไหมล่ะถ้าว่าเราไปแล้วคือเราไปยึดถือเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์นั่นล่ะนะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไปยึดถือเป็นทุกข์จริงๆแล้วมันก็ยึดถือไม่ได้หรอกมันไม่มีตัวตนเลยถ้าไปยึดถืออ่ะไม่มีอะไรต้องไปยึดได้แม้แต่จิตอันนี้มันยึดถือไว้ก็ไม่ได้อ่ะไม่ได้ของเราอ่ะถ้าเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ตัวตนอ่ะธรรมทั้งหลายจิตนี้ก็เป็นธรรมอ่ะนิพพานก็เป็นธรรมอ่ะมันก็ยึดถือไม่ได้ไม่ได้ตัวตนอ่ะธรรมทั้งหลายทั้งปวงทุกอย่างไม่ได้ตัวตนอ่ะถ้าไปยึดถือไม่ได้อ่ะถ้าไปยึดทำไมล่ะก็กลายเป็นอย่างขันห้าเนี่ยเราไม่มาทำไมเราไม่ปล่อยให้ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันทำงานเฉยๆมันล่ะจะได้ไม่ทุกข์แบบทำงานแบบไหนก็ทำไปสิกายจิตมันคิดทำอะไรแล้วมันเป็นประโยชน์กับเกื้อกูลก็ทำไปไอ้ที่มันไม่เกื้อกูลมันเป็นไร้สาระก็ทิ้งมันไปด้วยสติปัญญาที่กั้นเอาไว้อะที่เราฝึกเอาไว้ล่ะใช่ไหมล่ะมันก็มีแค่นี้แหละว่าทุกข์มันเป็นอย่างเงี้ยจะดับทุกข์ก็คือความไม่ยึดถือแล้วทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงถึงไม่มีตัณหาอุปทานล่ะอะไรที่มันสร้างอารมณ์มาล่ะอะไรที่มันนำอารมณ์มาสู่จิตอันนี้ล่ะ
นะมันมีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้มันมี

าสู่จิตดวงนี้ให้จิตไปออกรับอารมณ์ล่ะอะไรเป็นเครื่องมือของจิตล่ะถ้าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมที่ติดต่อกับโลกภายนอกคนที่เราชอบพอใจคนที่เราไม่พอใจแล้วก็ไปรับรู้ด้วยตาใช่ไหมล่ะหรือรับไปรับเสียงเจอเห็นคนนั้นและได้ยินเสียงคนนั้นแล้วก็ไม่พอใจแล้วไม่อยากได้ยินเสียงคนที่เราไม่ชอบใช่ไหมล่ะก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าเราไปเห็นถ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจะดีไปเห็นไปได้ยินได้รับรสได้กลิ่นเนี่ยนั้นได้สัมผัสเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเราพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วนั้นก็มาสู่อารมณ์อ่ะมาเป็นอารมณ์มาสู่ใจอ่ะนี่แหละเพราะตาหูจมูก

0: พอใจเกิดขึ้นมาเนี่ยตรงนั้นก็มาฝูอารมณ์อ่ะจะมาเป็นอารมณ์มาฝูใจอ่ะเนี่ยหลักพระตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นเบื้องต้นเนี่ยฉะนั้นต้องคุมมันให้อยู่ก็แล้วกันเราจะได้ควบคุมความรู้สึกได้เพราะความรู้สึกหรือความเป็นกิเลสตัณหาหรืออุปทานก็เริ่มมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละมันเกิดจากตรงนี้จริงไหมล่ะถ้าคนตาบอดแต่เห็นคนที่ขี้เกียจมากพอไม่เห็นมันจะปรุงแต่งความคิดไหมล่ะก็ไม่ปรุงแต่งใช่ไหมล่ะแต่ถ้าแต่ตาบอดหูยังดีอยู่อ่ะถ้ายินเสียงคนที่เขาหรือคุ้นเคยคนที่เขาชอบเนี่ยเขาสึกว่ามีความพอใจใช่ไหมมันสร้างความพอใจเพราะได้ยินเสียงได้สิ่งเสียงที่เขาไม่ชอบเคยทำร้ายเขาก็ไม่ชอบอ่ะเขาก็จะหนีใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเขาหูหนวกล่ะเขาไม่ได้ยินล่ะเขายังเดินชนคนบุคคลคนนั้นอยู่ใช่ไหมต้องหนีอ่ะคนที่เคยเกลียดเขาเนี่ยเขาไม่ได้ยินเสียงเขาไม่รู้ว่าคนคนนั้นอยู่เนี่ยเดินชนใครเขาก็ไม่รู้อ่ะพอเขาจำไม่ได้เขาไม่มีสัญญาความจำไงใช่ไหมล่ะเพราะว่าเสียงเนี่ยอย่างเอาพูดแค่เสียงเนี่ยเสียงมันกระทบหูปุ๊บเนี่ยธรรมชาติมันทำงานแล้วนะมันไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรล่ะแต่มันมีหูมันกระทบแล้วมันทำงานแล้วยังมันยังไม่ให้ความหมายยังไม่มีความจำว่าเป็นเสียงใครด้วยซ้ำแบบแล้วค่อยเอามาว่าเป็นเสียงใครเป็นเสียงอะไรด้วยมาทีหลังมาเป็นสัญญาความจำหมายมั่นได้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงนกเสียงแมวเสียงหมาเสียงคนที่เราชอบเสียงคนเราเกลียดไม่ค่อยมาแปลความหมายทีเอาสัญญามาเทียบพอสัญญามาเทียบแล้วก็ปรุงแต่งความคิดว่าจะกระทำกับเสียงแบบนั้นแบบยังไงนะแต่มีความรู้ความเห็นในเสียงแบบนั้นยังไงจะปรุงแต่งความคิดยังไงการตรงแต่งความคิดตรงนั้นล่ะคือตัณหานั่นล่ะเริ่มต่อตรงนั้นเลยนะตรงนั้นเลยล่ะตัณหาถ้าเสียงที่พอใจแล้วก็อยากจะมีตัณหาที่จะเอาเข้าตัวเองใช่ไหมล่ะอยากจะมีอยากจะเก็บเอาไว้ใช่ไหมล่ะถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบล่ะก็อยากจะผักออกจากตัวอยากจะฆ่าอยากจะทำลายใช่ไหมจริงไหมนั่นแหละคือมันไหลเป็นกระแสไหลเป็นกระแสไหลเป็นอนิจจังและผสมวงแต่งสิ่งนี้เกิดก็มีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมาเพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจในนั้นก็เลยเกิดความชอบและไม่ชอบคือความทุกข์และไม่ทุกข์เพราะมีความทุกข์และไม่ทุกข์ความชอบและไม่ชอบมันทำให้เกิดความอยากขึ้นมาคือตัณหาเห็นป่ะเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยเนี่ยเป็นต้นเหตุของมันเนี่ยทำให้เกิดมีอุปทานมีการยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราเนี่ยแบบมันเป็นทำงานตามกระแสมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติไงมันสร้างมันอาศัยปัจจัยเหตุและปัจจัยอันนั้นน่ะฉะนั้นเรามาฝึกษาในฝีสมาธิปัญญาเพื่อจะสร้างเหตุสร้างปัจจัยใหม่นะเปลี่ยนเบนเหมือนน้ำที่มันไหลไปสู่สิ่งที่เราไม่ต้องการให้มาฝูทางที่เราต้องการแล้วก็ดัดมันนั้นมาสร้างเหตุสร้างปัจจัยใหม่สร้างท่อมาทางนี้ใหม่เปลี่ยนกระแสน้ำใหม่อันนี้ล่ะนะสร้างมันใหม่สร้างเหตุสร้างปัจจัยใหม่จะได้ไม่ให้มันทุกข์ใช่ไหมล่ะ
1: อัลลาฟาทุตนะ

เนี่ยที่เรามาฝึกฝนมาจัดชีวิตเนี่ยมาฝึกษามาฝึกตัวเองเนี่ยในฝีมาที่ปัญญาเนี่ยเพื่อจะสร้างเหตุสร้างปัจจัยเปลี่ยนทิศทางหมายจากสิ่งไปทางนี้เป็นทุกข์มาทางนี้สิจะได้ไม่ต้องทุกข์อะไรเงี้ยมากั้นเอาไว้เปลี่ยนทิศทางใหม่ถ้าเราพูดถึงในสิ่งแท้มันไหลไปทางเป็นทุกข์ล่ะเพราะว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันก็จะมีคู่ของมันใช่ไหมคู่ของมันเรียกว่าอารมณ์นะอารมณ์ทางตาอารมณ์ทางหูเรียกว่าอายตนะภายนอกนั่นล่ะนั่นเรียกว่าอารมณ์หรืออารมณ์ทั้ง6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์โผฏฐัพพะคือสิ่งที่ถูกต้องกายเย็นร้อนอ่อนแข็งที่มากระทบกายเนี่ยซึ่งเรารู้ฝึกได้เนี่ยแบบนี้อ๋อปัญญาความจำบัญญัติเอาไว้ว่าแบบนี้เรียกว่าร้อนแบบอาการลักษณะธรรมชาติแบบนี้เรียกว่าเย็นนะคือไม่ธรรมชาติมันกระทบก่อนไงแล้วก็เราค่อยตีความความหมายตาม

ัญญัติได้รู้กันว่าแบบนี้เรียกว่าร้อนแบบนี้เรียกว่าเย็นแต่มันเป็นธรรมชาติมันมีลักษณะมีอาการแบบนั้นของมันนั่นล่ะนะมันเป็นเรียกว่าเป็นปรมัตถ์นะพอมันมีสองตัวเนี่ยมันเป็นเนื่องถึงกันแล้วเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไอ้รูปไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเป็นเป็นรูปขันธ์นะเป็นรูปนะนะเมื่อสองตัวอายตนะภายในกับภายนอกถึงกันแล้วมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้วิญญาณขันธ์เนี่ยทำงานวิญญาณสามตัวรวมกันเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยรวมกันแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดทำตัวใหม่ขึ้นมาเรียกว่าผัสสะนะผัสสะทางตาผัสสะทางหูผัสสะทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพอมันผัสสะแล้วเมื่อเกิดความรู้สึกสิผัสสะแล้วถูกความรู้สึกว่าชอบและไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วถ้ามันพอดีมันพอเหมาะมันก็ชอบใช่ไหมล่ะเสียงมันพอดีมันนุ่มหูมันก็ชอบถ้าเสียงมันกระด้างแข็งไปเป็นเสียงที่ดังเกินไปเราก็ไม่ชอบใช่ไหมล่ะเหมือนกับว่าสิ่งที่มาทบกายอ่ะนะใครมาตีเราแรงๆเราก็ไม่ชอบใช่ไหมแต่ถ้าเราลูบเบาๆแล้วก็ชอบใช่ไหมมันพอดีอ่ะใช่ปะล่ะมันไม่ทำร้ายมันไม่เกินไปมันก็เลยชอบถ้าเกินไปน้อยไปมันก็ไม่ชอบใช่ไหมล่ะเหมือนกับน้ำหอมจมูกได้กลิ่นน่ะน้ำหอมเกินไปมันก็ไม่ชอบใช่ป่ะล่ะฉุนน้อยไปมันก็ไม่ถึงอ่ะมันก็ไม่ชอบมันต้องให้พอดีไม่กินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเคยกินก๋วยเตี๋ยวกันมั้ยเคยนะเวลาปรุงรสเนี่ยเราก็เติมน้ำปลาใช่มั้ยล่ะเติมไปช้อนนึงชิมก็ยังไม่พอดีใช่ป่ะก็เลยยังไม่ชอบใช่มั้ยก็เติมอีกช้อนนึงให้พอดีน่าเติมอีกช้อนนี่ก็ยังไม่พอดียังน้อยไปอ่ะแล้วเติมใหม่ให้พอดีอร่อยเห็นไหมมันเริ่มชอบอร่อยแล้วบังเอิญกินไปกินมาเพื่อนแกล้งเอาน้ำปลาเติมให้เราอีกช้อนหนึ่งแล้วก็ชิมใหม่โอ้โหไม่เกินไปคราวนี้เลยโมโหเพื่อนเลยทำไมเติมมากเกินไปเห็นไหมมันก็ไม่ชอบไปอยู่ที่ความพอดีระหว่างรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะการสัมผัสและผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยมันพอดีมั้ยถ้ามันผัสสะพอดีมันสัมผัสกันพอดีเนี่ยมันเกิดเวทนาที่ชอบไม่ชอบเวทนาขันมันก็ทำงานเกิดขึ้นมาเห็นป่ะเพราะอาศัยผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาขันมันทำหน้าที่ที่รู้สึกอารมณ์ว่ามันทำอารมณ์ความรู้สึกว่ามันชอบนะมีความสุขนะมีความทุกข์นะมีความรู้สึกเฉยๆนะแต่ความเฉยๆนี่มันก็ยังถือว่ายังเพลินๆอยู่อ่ะเหมือนความเฉยนี่เหมือนกับเพลินๆเบลอๆอยู่แต่ก็ไม่ทุรนทุรายเหมือนกับว่าทุกข์นะมันค่อนข้างไปทางสุขอ่ะเมื่อเรานั่งรถผ่านไปตามต่างจังหวัดอ่ะแล้วก็มองนอกหน้าต่างใช่ไหมเรามองภาพทิวทัศน์ไปเรื่อยๆนั้นลักษณะที่เบลอๆบันเพลินแบบนั้นนั่นแหละเรียกว่าเฉยๆคือมันไม่ทุรนทุรายมันไม่ชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบก็ไม่ใช่มันเฉยๆมันเบลอๆแบบว่าไม่ให้ความหมายกับมันน่ะแต่เห็นมันน่ะรู้มันน่ะใช่ป่ะแต่ถ้าเราไปเห็นรูปที่ติดในป้ายโฆษณาเป็นบุคคลที่เรารู้จักขึ้นมาล่ะใช่ป่ะพอรู้จักขึ้นมาแล้วก็หยุดคิดแล้วก็มองด้วยความสนใจให้คุณค่ากับมันใช่มั้ยล่ะให้คุณค่ากับมันเดี๋ยวก็ปรุงแต่งเป็นความคิดแล้วโอ้โหคนนี้อยู่บ้านนั้นบ้านนี้ทำงานหรือไม่เนี่ยมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยอ่ะนะนั่นคือเวทนาพอมีเวทนาแล้วเนี่ยถ้ามีความสุขแล้วสิ่งที่เรากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็อยากจะเอามาใช้เอามาให้เกิดประโยชน์กับตัวเองอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะเก็บเอาไว้ใช่ไหมล่ะครบอะไรเพราะเรามีความเกิดความอยากขึ้นมาถ้าเป็นความที่เราไม่ชอบล่ะนะคนที่เราไม่ชอบอ่ะแล้วก็อยากจะพูดกระแทกใส่เขาด้วยความกล่าวร้ายด้วยการว่าร้ายใช่ป่ะการพูดร้ายนะการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายนะในปวารณปาติโมกข์ในมาฆบูชาเนี่ยนะก
การไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายการพูดร้ายในการทิ่มแทงคนด้วยคำพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าขยักขยแงและจะไม่ทำร้ายใครด้วยคำพูดเพราะเป็นสิ่งที่น่าขยักขยแงเป็นสิ่งที่สกปรกเป็นสิ่งที่ไม่ควรแตะคำพูดที่ให้ร้ายใครนินทาใครเป็นสิ่งที่น่าขยักขยแงนะจำเอาไว้ไม่ควรกระทำเป็นสิ่งที่สกปรกเป็นความไม่จริงที่ไปว่าเขาหรือไม่รู้ล่ะนะไม่ควรทำไม่ควรแตะไม่ควรอย่างยิ่งนั่นคือระบบการปฏิบัติไม่ปาติโมกต้องสำรวมมาไว้ประพฤติปฏิบัติไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายใครไม่ครบกระทั่งใครด้วยกายวาจาใจเพราะใครทุกคนเนี่ยนะรักสุขเกลียดทุกข์ด้วยกันทุกคนนะไม่ใครก็อยากเป็นมีความทุกข์หรอกไม่อยากไม่มีใครที่ไม่อยากเป็นคนดีหรอกอยากเป็นคนดีด้วยกันทุกคนนะอยู่ที่ว่าบุคคลคนนั้นนะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของปัญญาแค่ไหนมีความคิดเห็นเอาปัญญานะไปอยู่ในความพื้นฐานของความทิฏฐิความเห็นแค่ไหนมีปัญญาแค่ไหนทิฏฐิความเห็นก็แค่นั้นนะมีต่ำความคิดเห็นก็ต่ำมีปัญญาต่ำๆความคิดเห็นก็ต่ำมีปัญญาสูงสูงความคิดเห็นก็สูงความปรารถนาหรือการกระทำก็ไปทางที่สูงตามที่ความคิดเห็นแบบนั้นนี่คือธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายนะไม่ควรกับว่าร้ายใครกล่าวร้ายใครทำร้ายใครด้วยกายวาจาใจหมั่นทำจิตให้ยิ่งอธิจิตเตจะอาโยโคมหมั่นประกอบทำจิตให้ยิ่งให้สูงขึ้นด้วยคุณธรรมให้สูงขึ้นด้วยคุณสมบัติของจิตนะและพูดถึงคุณสมบัติของจิตนะให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเพื่อพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าความภาพควรและควรใจก็แล้วแต่นะความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยนะให้พ้นมันไปซะเกิดมาไม่ได้เพื่อทุกข์เนี่ยเกิดมาจะได้เป็นหมันให้สมกับความเป็นมนุษย์ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนานะนี่แหละคือเพราะว่ามันใส่ดูตัวเองฝึกษาตัวเองอ๋อมันเกิดอย่างนี้นะเพราะมีเวทนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยนะธรรมะอันที่ชื่อว่าเวทนานะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหาชอบอยากก็จะเอาเข้าหาตัวเองถ้าไม่ชอบก็จะผลักออกจากตัวเองเนี่ยพอมีความอยากเข้ามากๆเข้ามากๆเข้าธรรมชาติมันก็มีความรู้สึกอ่ะมันสร้างความรู้สึกอ่ะมีจิตตัวนี้ที่รับรู้อ่ะก็จิตก็หาไฟฟ้ารู้สึกก็หาไฟใครเป็นผู้อยากก็เริ่มสร้างตัวตนเราเป็นผู้อยากอัตภาพนี้เป็นผู้อยากอัตภาพนี้ที่ไม่ใช่อัตตาเนี่ยตัวอัตตานี้ตัวตนนี้ที่ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยเป็นผู้อยากและอยากอันเกิดจากภาวะธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นซึ่งมันไม่ใช่ตัวตนน่ะไม่มีตัวตนที่ตรงไหนเป็นความอยากที่ธรรมชาติมันสร้างแต่จิตนี้มันได้รับการอบรมสั่งสอนมาแต่เด็กๆเกิดจากท้องแม่มาว่าฉันอยู่ตลอดเวลาก็เลยยึดว่าไอ้ขันธ์ 5เนี่ยรูปเนี่ยเป็นของฉันก็เลยฉันมีเป็นผู้อยากเป็นผู้อยากมีอยากเก็บเอาไว้จนเต็มบ้านเต็มห้องน้ำไปหมดเลยซื้อมาเข้าไปเพราะว่าความตัณหาความโลภคือราคะความอยากคือราคะเมื่อไม่ได้ดังใจก็เกิดความโกรธมันต่อเนื่องกันไอ้ที่ได้มาก็เกิดความโลภออกเกิดขึ้นมาดีใจถ้าไม่ได้ตามที่ต้องการก็เกิดความโกรธไม่พอใจความโลภคือราคะจำไว้นะคือราคะความติดใจยินดีเมื่อมีราคาอะไรมันก็ต้องมีอะไรล่ะทำให้เกิดราคาขึ้นมามันมีราคามีมูลค่าที่โยมมันต้องจ่ายคำว่าราคาเห็นไหมหลังราคามันมาจากคำว่าราคาพอมีราคามีความติดใจยินดีมีความอยากจะได้โยมมันต้องหาเงินไปจ่ายมันเพราะมันมีราคาที่โยมจะต้องจ่ายเพราะโยมมีความรู้สึกนึกคิดที่เป็นราคาเพราะนั้นโยมก็ต้องจ่ายค่าราคาอันนี้เป็นเงินเป็นทองฟื้นมันมาเป็นความฝึกฟื้นมันมาเข้าหาตัวเองเงินเลยไม่พอใช้ทำให้คนเราเนี่ยเบี่ยงเบนพฤติกรรมจากสิ่งที่ควรเป็นกลายเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ากระทำไปปล้นชิงเขาไปแย่งเขาไปขายยาเพื่อให้ได้เงินมากๆเพื่อจะไปเป็นเงินเป็นราคาที่ไปจ่ายราคา
ไปคอร์รัปชันเพื่อให้มีเงินมากๆที่ไปจ่ายคำว่าราคาเพราะมีราคามีราคามีมูลค่าที่จะต้องจ่ายเงินเลยไม่พอใช้จริงไหมนะรู้อย่างว่าราคามาจากไหนมาจากราคาพอมันมีฝระอะเมื่อไหร่มันมีฝระอาเมื่อนั้นน่ะเห็นแบบเวลาเรียนกอไก่ขอไข่จำได้ไหมล่ะพูดฝระล่ะฝระอะไรมาก่อนล่ะฝระอะฝระอาฝระอุฝระอูฝระอีฝระอีใช่ป่ะแบบฝระอะมาก่อนฝระอาเลยมาทีหลังจำไว้นะราคะมาเมื่อไหร่ราฝระอามาเมื่อนั้นนะจะให้มีฝระอาแล้วกันจะได้เงินจะได้อยู่ในครบในกระเป๋าจ่ายเท่าที่จำเป็นก็แหละปัจจัย4ในการดำรงชีวิตอย่ามันเกินสิ่งที่เกินจากปัจจัย4มากเกินความจำเป็นนั่นคือกิเลสนั่นคือค่าที่ยอมจะต้องจ่ายต้องมีราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อผ้าที่มันหรูแพงๆนั่นแหละคือราคาจึงมีราคาที่ต้องจ่ายแพงขึ้นจ่ายแพงขึ้นนะทำให้ปาเป็นอยู่ของเราลำบากชอบฟังฟุ้มเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินงามแบบนะบางคนแพงก็แพงแต่ได้ผ้ามันมานิดเดียวเองนี่เห็นสังคมสมัยเนี่ยนะจ่ายก็แพงนะได้เพื่อผ้ามานิดเดียวอ่ะคำว่าได้เพื่อผ้ามานิดเดียวคืออะไรสั้นจู๋อ่ะใช่ป่ะเห็นสะดืออะไรเงี้ยบางทีก็ขาดด้วยอ่ะจ่ายก็แพงทำไมไม่ได้ให้มันเต็มมาหมดล่ะนะก็แปลกนะคนใหม่นี้จ่ายมากได้มาน้อยชอบถ้าได้มามากจ่ายน้อยไม่ชอบนะเกงเนี่ยฟ้านสั้นเสื้อนี้ขาดถึงหน้าอกเลยเพราะปล่อยพุงมาเลยข้างหลังก็ขาดผ่าเข้าไปไหล่ก็ไม่มีนะว่ามะเคยเห็นมะไม่เคยเห็นแต่เคยใส่ให้พอดีให้มันพองามก็พอเป็นเพื่อสังคมก็พอแล้วอย่าไปติดมันใส่ได้แล้วอย่าไปติดมันละกันนะเพื่อถือว่าเป็นเพื่อสังคมนะสังคมแบบนี้ก็แบบนี้ละกันเขาบอกแล้วเราทำจิตใจแบบใบบัวไงไม่สมาไม่อุปทานไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่สมาทานถือไว้ด้วยดีสังคมเป็นแบบไหนก็เข้าเมืองตาเหลวก็หลิวตาตามเมื่อไรล่ะสบายใจจริงไหมเออถ้าแบบว่าแบบเบิร์ดๆนะสบายๆใช่ไหมล่ะเออเราแบบใบบัวกิ้งไปเสร็จฉันไม่ติดเธอล่ะฉันใช้เธอได้ฉันไม่ติดเธอล่ะฉันจิตใจให้มันเบ่งบานแบบดอกบัวละถ้าเป็นจิตใจเป็นแบบใบบัวละอารมณ์อะไรเข้ามาอะไรก็แหละหรืออะไรก็แต่เนี่ยสิ่งของก็แต่เนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เราไปยึดมั่นถือมั่นอยู่กับมันได้มันอยู่ใต้ท้ายใต้เท้าเรามันไม่กัดกินหัวใจเราไม่อยู่บนหัวเราเหมือนมือโทรศัพท์มือถืออ่ะถ้าใช้ด้วยปัญญามันก็อยู่ใต้เท้าเราถ้าอยู่เราใช้ด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยด้วยอารมณ์เนี่ยด้วยความรู้สึกที่พาไปเนี่ยมันก็อยู่บนหัวเราก็กัดกินหัวใจของเราอ่ะแปลว่าเราโดนมันยึดมั่นถือมั่นมันโดนมันดึงไปเราไม่ได้สมาทานมือถือด้วยใช้ด้วยสติปัญญาเพื่อชีวิตเรามันดีขึ้นมันกว้างขวางขึ้นรวดเร็วขึ้นนั่นแหละนั่นแหละคือมันเกินความจำเป็นมันไปหลงไปมันเลยเป็นธาตุวัตถุถ้าพูดละเอียดคือเราเป็นธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นล่ะนะแต่พอมีตัณหาความชอบแล้วนิจจิตมันก็สร้างเนี่ยเราเป็นผู้อยากอ่ะเป็นผู้ต้องการแต่เป็นผู้อยากจะเข้าหาตัวเองเป็นผู้อยากจะออกตัวเองยึดมั่นว่าเรามีความคิดความเห็นแบบเนี้ยแล้วเป็นผู้ได้เราเป็นผู้เสียเราลูกแพ้ลูกชนะผู้ฝาละพัดนะแต่เป็นผู้เสื่อมลาภเป็นผู้ได้ลาภเป็นผู้ได้ยศเป็นผู้เสื่อมยศเป็นผู้มีความสุขเป็นผู้มีความทุกข์นะโอ้แม่มีโลกธรรมมีของเป็นคู่อ่ะนะมีแพ้มีชนะฝาละพัดมีเขาเป็นคู่เลยอยู่ที่เราจะทางโลกเขาจะแบ่งไปทางไหนบ้างล่ะนะเราไม่อยู่ตรงกลางอ่ะนะแล้วอยู่ตรงกลางไม่เป็นมัชฌิมาอยู่ตรงกลางไม่สุขไม่ทุกข์ไม่อะไรมากวนใจเราได้อ่ะนะดีมันมีชีวิตแบบเนี้ยนะดีดีอ่ะตายน
อยู่มันได้ใช้มันได้เกิดประโยชน์แต่ไม่ทำร้ายจิตใจเราให้เราหลงมันแล้วหนักแน่น

พอเรามีสติและสมาธิควบคุมกำกับอยู่ในตัวเราเราหนักแน่นพอเรามีตัวถ่วงเอาไว้เราไม่เพิดเพลินใช่ไหมเรามีตัวถ่วงเอาไว้เมื่อสังเกตมันเป็นความรู้สึกว่าเหมือนเมื่อเรามีสติและปัญญาสมาธิมันถ่วงความรู้สึกของเราไว้ถ่วงตัวเราไว้ถ่วงความรู้สึกเราไว้ให้เรามีสันทิฏฐิโกความรู้สึกอยู่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วมันถ่วงเอาไว้ไม่ได้ไม่เพลินเมื่อเราเพลินไปกับอารมณ์มันเนี่ยเป็นเรื่อยล่ะมันลอยมันเบาไปไม่มีตัวถ่วงด้วยสติสมาธิปัญญาเนี่ยถ่วงเอาไว้ถ่วงไว้สินะพออะไรมาปุ๊บสติตั้งแล้วอ๋อมันหนักมันไม่ลอยแล้วไม่ลอยไปตามอารมณ์ไม่ลอยไปตามกระแสไปละมันมีทิศทางแล้วมันเหมือนลูกโป่งแบบเราหลุดจากมือเราไปมันลอยไปล่องตามทิศทางตามสบายฉันนั่นแหละนี่ก็เหมือนกันนะปล่อยมันก็ไหลไปตามกระแสตามสบายฉันนั่นแหละพอถึงอุปทานแล้วเนี่ยกิเลสมันเป็นกิเลสอุปทานก็เป็นกิเลสอ่ะตัณหาก็เป็นกิเลสก็เป็นความร้อนเป็นความผสมปรุงแต่งเป็นความทุกข์การผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังขารหรืออนิจจังอ่ะมันคือการผสมปรุงแต่งเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเนี่ยมันก็เป็นร้อนทุกข์ตั้งแต่เริ่มตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ละที่ผสมปรุงแต่งแต่ละเหตุแต่ละปัจจัยเนี่ยเป็นของร้อนทั้งนั้นนะเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วยิ่งร้อนหนักเข้าได้มีตัวตนคือทุกข์หนักเข้าร้อนหนักเข้าแผดเผาหนักเข้าทรนทุรายหนักเข้าเพราะไปตัวตนไปยึดนะใช่ไหมล่ะพอมีกิเลสเข้ามาแล้วคราวนี้ก็ต้องมีกรรมสิใช่ไหมล่ะพอมีอุปทานเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดภพอะเกิดเมื่อเกิดภาวะเกิดภพคือการทรงตัวอยู่การเข้าถึงอะภพก็คือการเข้าถึงการทรงตัวการดำรงอยู่อะการดำรงอยู่แห่งตัวตนของตนน่ะอุปทานนี่มันแค่เริ่มต้นมีตัวตนน่ะแค่เริ่มต้นน่ะแต่ถ้าเข้าถึงพบแล้วเนี่ยถึงภาวะความมีความเป็นแล้วเนี่ยนะเข้าถึงการดำรงอยู่การทรงตัวอยู่เนี่ยการเข้าถึงเนี่ยตัวตนเต็มที่แล้วใกล้คลอดแล้วแต่แรกพบเนี่ยมันมีอะไรหลังมีกรรมมาพบมีอุปาติพบมานะแล้วก็พอมันใกล้คลอดแล้วพี่ตอนนี้มันคลอดออกมาเสร็จจริงแล้วพบก็เป็นกรรมอยู่แล้วการผสมไปเป็นกรรมอยู่แล้วเป็นมโนกรรมวจีกรรมมโนกายกรรมเนี่ยนะเป็นการกระทำและเป็นอุบัติภพเนี่ยการเข้าถึงฟองโตอยู่แห่งจิตใจว่าฝีใจอยู่ในภูมิไหนเป็นกรรมภูมิหรือเป็นรูปภูมิหรืออรูปภูมิหรือกามภูมิรูปภูมิหรืออรูปภูมิหรือโลกุตระภูมิอยู่ที่อุบัติอันไหนอยู่ที่จิตนี้อุบัติอันไหนนะเทวดาแต่ถ้าจิตนี้ถ้าเป็นมีความสุขก็อยู่เป็นกามภูมิจริงแล้วเนี่ยพวกอบายเนี่ยพวกฝันรกแปดฝูรกายก็ยังชอบกามภูมิเหมือนกันก็จัดอยู่ในกามภูมิมนุษย์ก็จะชอบตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จัดอยู่ว่ากามภูมิจิตนี้อยู่ในอุบัติเรียกว่าถึงอุบัติในเรื่องของกามภูมิอยู่ใช่ป่ะเทวดาก็ชอบตาหูจมูกลิ้นกายใจความสุขตรงนี้ใช่ไหมล่ะอิบเอิบด้วยตรงนี้ด้วยของเทพตรงนี้ใช่ไหมล่ะก็อยู่ในกามภูมิอยู่นะรูปภูมิไม่ฝูงขึ้นไปจากกามอะไม่เป็นรูปล่ะก็คือการได้ฌานเข้าสมาธิเนี่ยล่ะรูปภูมิอะรูปภูมิใช่ไหมล่ะให้ฝูงอรูปภูมิอรูปภูมิล่ะพวกเข้าถึงพรหมอะอุบาทเข้าถึงพรหมอุบัติเนี่ยมาถึงโตขึ้นโตทีเดียวไม่ต้องมีคนอื่นคอยเลี้ยงนะไม่ต้องมีคนอื่นคอยเลี้ยงถ้าถึงโลกุตตรภูมิล่ะโอ้โหยิ่งดีใหญ่เลยอ่ะไม่มีนะเลยเรียกว่าเลยโลกไปแล้วอยู่เหนือโลกโลกุตตรคือเหนือโลกนะมาอยู่ที่ว่าจิตเนี่ยมันอยู่สภาวะไหนสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุโลกุตระธาตุทุกสิ่งอย่างเป็นธาตุทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุเห็นป่ะไปดูคำสวดมนต์ในเรื่องของนั้นอันนี้เสกหรืออะไรอ่ะยอดพระการไตรปิฎกหรืออะไรอ่ะนะที่พูดถึงเรื่องธาตุอ่ะนะทุกสิ่งอย่างเป็นธาตุโสดาปัตติมรรคธาตุโสดาปัตติผลธาตุเห็นป่ะเป็นธาตุนั้นอายะบุคคลก็เป็นธาตุอ่ะมันอยู่ที่ภาวะจิตเนี่ยเป็นธาตุขั้นไหนอย่างนิพพานเนี่ยเป็นธาตุเลยอ่ะฉะนั้นโสดาปัตติมรรคอสกิทาคาอนาคาอรหันต์ก็เป็นธาตุทั้งนั้นน่ะมรรคก็เป็นธาตุผล

ก็เป็นธาตุไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุผมทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นธาตุสัตว์แต่ว่าธาตุทั้งนั้นไม่มีอะไรธาตุมันผมปรุงแต่งกันทั้งนั้นใช่ไหมล่ะนี่นี่คือความรู้ทางด้านปัญญาแล้วก็ไปเอาไปเพื่ออะไรเพราะว่ามาเกิดเจออะไรเนี่ยโยมได้เอามาคิดได้ปฏิกันอ๋อทุกอย่างเป็นธาตุธาตุจะได้ไม่ไปยึดถือมันมันยึดถือว่าเป็นตัวตนของเรามันแค่ธาตุเท่านั้นน่ะนะถ้ามีความรู้ความเห็นแบบนี้เพราะโยมมีปัญญาแบบนี้แล้วเนี่ยอันนี้แหละคือสัมมาทิฏฐิเอาไปเอาเป็นพื้นฐานสัมมาทิฏฐิฉะนั้นดำริที่จะให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากการยึดมั่นของธรรมชาติเป็นของเราซะเป็นสัตวธาตุเพราะดำริไปอย่างนี้แล้วการพฤติการกระทำแล้วแต่เนี่ยหรือมาทิฏฐิก็เป็นไปเพื่ออย่างนี้หมดเลยอ่ะรู้ป่ะเพื่อจิตที่หลุดพ้นหมดเลยจิตหลุดพ้นหมดพ้นจากธรรมชาติพ้นจากการเอาของธรรมชาติเป็นของเราเฟ้ยจะได้พ้นจากเอาของธรรมชาติเป็นของเราพ้นซะให้เพราะเป็นสิ่งที่ควรพ้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรเอาไปเป็นของเราเพราะเอามาเป็นของเราไม่ได้อ่ะนะเราอย่าไปขี้โกงธรรมชาติคือธรรมชาติไปไงก็เอาไปไม่ได้ของอยู่แล้วต้องคือธรรมชาติอยู่แล้วอย่าไปคิดว่าเป็นของเราสินะมันนั่นนะคือความคิดเห็นที่ผิดความคิดเห็นที่ถูกต้องคือมันไม่ใช่ของเราเป็นสัตว์แต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นใช่ไหมนี่ความคิดเห็นที่ถูกต้องพอเกิดพบแล้วคนนี้ก็ใกล้ข้อนี้ก็ข้อว่าเป็นชาติความเกิดสิเพราะชาติความเกิดเนี่ยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมรสุปายาสาโอ้โหความแก่เป็นของเราความตายเป็นของเราความทุกข์ทั้งปวงเป็นของเราตามมาเป็นพวนเลยโยมเอ้ยเห็นมั้ยล่ะเนี่ยกระแสแห่งทุกข์มันเกิดอย่างเนี้ยเข้าใจยังว่าเนี่ยแหละคือทุกข์ให้เรียนรู้ว่าทุกข์มันเกิดแบบเนี้ยนะแต่ว่าทุกข์สาเหตุของทุกข์เกิดจากตัณหามันก็ใช่อ่ะสาเหตุของทุกข์เกิดจากอวิชชามันก็ใช่อีกอ่ะแต่มันยังไกลไปไอ้ที่ใกล้ทุกข์ที่สุดก็คืออะไรอุปาทานนั่นแหละเพราะว่าตัณหามันอยู่ก่อนอุปาทานนะอุปาทานแล้วมันเกิดทุกข์ขึ้นมาเลยมั้ยล่ะมันใกล้ทุกข์ที่สุดเลยนั่นความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวของเราเนี่ยเป็นความทุกข์สรุปโดยย่ออุปาทานเป็นความทุกข์ยึดมั่นในขันธ์5รูปขันธ์ทำงานเกิดแล้วมันดับไปเวทนามันเกิดแล้วมันดับไปสัญญาเกิดขึ้นแล้วดับไปสังขารเกิดขึ้นทำงานแล้วดับไปปรุงแต่งเป็นตัณหาเกิดขึ้นตัณหาก็ดับไปเกิดเป็นอุปาทานอุปาทานเกิดขึ้นแล้วดับไปกลายเป็นภพเกิดขึ้นแล้วดับกลายกลายเป็นชาติชาติเกิดขึ้นแล้วดับไปกลายเป็นชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาแล้วทำสำเร็จและกลายเป็นผลออกมาและสำเร็จและกลายเป็นนอนเรื่องในจิตส่วนลึกเรียกว่าอนุสัยสะสมความเพลิดเพลินนะวะที่เกิดกิเลสตัณหาแบบนั้นเกิดขึ้นง่ายอีกเร็วขึ้นอีกเพราะโยมทำความเพลิดเพลินโตถึงป่านนี้ได้มีความเพลิดเพลินมานานแล้วบ้างล่ะตั้งแต่เด็กๆอ่ะอันนี้ก็เรียกว่าชอบเรียกว่าชอบสะสมมาเรื่อยเป็นความคิดความเห็นเราตลอดเวลาเลยแบบนี้เรียกว่าชอบถ้าตรงข้ามกับที่เราชอบแล้วก็ไม่ชอบใช่ไหมล่ะนั่นแหละคือความคิดความเห็นของเราอ่ะเห็นป่ะมันสะสมมาแต่เด็กๆใช่ไหมล่ะพ่อแม่เลี้ยงเราดูเรามาจนเราปลูกฝังว่าเป็นแบบนั้นแล้วเราก็ประพฤติกระทำมาในชีวิตของเราก็เป็นแบบนั้นนะทุกคนก็เป็นแบบนั้นนะทุกคนจะต้องมีทุกข์ก่อนแล้วต้องยึดมั่นถือมั่นก่อนจนกระทั่งรู้แล้วเข้ามาฝึกษาและเข้ามาวัดแล้วว่าอ๋อมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่มีตัวตนเราถึงต้องหันเหว่าทางฝังถูกต้องมันไม่มีตัวตนนะเจ้าพาร์ทชั้นนะรู้แล้วก็ต้องหาทางทำให้ได้ว่าไม่มีตัวตนในทางที่ถูกต้องซะในสำเร็จไปชาติหนึ่งแล้วชาติไม่ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยก็ถือว่าชาติหนึ่งเนี่ยพูดถึงชาตินี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดดับเนี่ยตัวตนเกิดขึ้นเป็นชาติหนึ่งตัวตนเกิดขึ้นเป็นชาติหนึ่งวันหนึ่งไม่รู้กี่ตัวตนเลยเดือนหนึ่งไม่รู้กี่ตัวตนเลยไม่เกิดไม่รู้กี่ชาติเลยปีหนึ่งกี่ชาติล่ะไม่ต้องพูดถึงวัฏฏะสงสารแห่งชีวิตหรอกเขาเกิดมาแล้วเราเข้าโรงวันตายอย่างเดียวแล้วเราวันตายไม่ต้องพูดถึงชาติหน้าหรอกอันนี้ไม่มีจริงไม่ใช่ไม่มีจริงมันมองไม่เห็นเมื่อมองไม่เห็นมันไม่ต้องไปพูดถึงล่ะเอาพูดถึงชาตินี้ให้รอดก่อนเถอะถ้า
าชาตินี้ทำได้นะชาติหน้ามีไม่มีมันก็ไม่สำคัญแล้วถ้าเราทำชาตินี้เรามีความสุขชาติหน้าไม่มีจริงแล้วก็ไม่เสียประโยชน์นี่แล้วก็มีความสุขชาตินี้อ่ะแต่ถ้าชาติหน้ามีจริงล่ะเรากำไรไหมล่ะเรากำไรอ่ะใช่ไหมล่ะเออกำไรไอ้ที่ผ่านมาเราทำเนี่ยถามจริงเรามีอะไรเรียกว่ากำไรมั่งมีไหมที่ผ่านมาในชีวิตเราทำอะไรที่เป็นกำไรมั่งกำไรสำหรับชีวิตอ่ะที่เอาไปใช้เนี่ยมีไหมไม่มีเลยมีแต่ขาดทุนใช่ไหมล่ะมีแต่ร้องไห้ใช่ไหมล่ะมีความสุขนิดเดียวเองนั้นทุกข์ตั้งเยอะแยะใช่ไหมล่ะความสุขนิดเดียวเองอ่ะแล้วก็หายไปแล้วโอ้โหทุกมันเต็มไปหมดเลยอ่ะจำได้แต่ทุกสุขจำไม่ค่อยได้อ่ะว่ามันนิดเดียวใช่ไหมล่ะเนี่ยแหละเอาไปใช้ชาติหน้าได้มันกำไรที่ผ่านมาไม่เคยมีกำไรเลยในชีวิตไม่เคยเจอไม่เคยเห็นไม่เคยฝดชื่นไม่เคยยินดีไม่เคยได้ชื่นชมกับความกำไรเลยอ่ะกำไรของชีวิตมีที่ไหนล่ะเนี่ยล่ะได้ประพฤติปฏิบัตินี่คือกำไรชีวิตแล้วชาตินี้ก็กำไรมีความสุขอ่ะความสุขจากภายในความสุขจริงๆนะเพราะเราทำสมาธิบอกแล้วสมาธิเนี่ยพื้นฐานมาจากความสุขมีความสุขถึงมีสมาธิถ้ายอมอยากได้สมาธิที่เกิดขึ้นไวเนี่ยพยายามสร้างปีติในจิตใจให้ได้สมาธิได้เกิดขึ้นง่ายเพราะสมาธิบนต้องอาศัยความสุขฝ่ายปีติเกิดขึ้นเป็นองค์ฌานนะมันมีวิตกวิวิจารมีปีติมีสุขถึงมีอัปปนาสมาธิมีอุเบกขาสมาธิใช่ไหมล่ะฌานจะเกิดขึ้นจากอะไรพื้นฐานมันก็คือปีติความสุขนั่นล่ะเป็นสมาธิถึงก็เป็นฌานใช่ไหมล่ะนั่นล่ะจะได้สมาธิก็ทำปีติให้เกิดขึ้นสร้างไม่มีเราสร้างขึ้นมาอะไรที่ทำให้เกิดในปีติแล้วลึกขึ้นมาว่าเรารู้นี่เราทำความดีอะไรบ้างทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างลึกขึ้นมาวันนี้เราได้เก็บขวดที่อยู่นอกตะกร้าใส่ในถุงขยะโอ้เราทำความดีให้กับวัดนึกขึ้นมานี่คือความดีนี่คือความสุขใจได้ทำให้คนอื่นมีความกวาดลานวัดอ๋อเรามีความสุขนี่คือปิตินึกขึ้นมาเพื่อเกิดสมาธิแล้วห้องน้ำโอ้มีความสุขในการห้องน้ำเห็นความสุขในการทำนี่คือปิติเอามาใช้ในการนั่งสมาธิเพื่อสมาธิเกิดขึ้นง่ายเห็นป่ะมันมีพื้นฐานน่ะหรือวันนี้เรามีแต่โยนขวดออกนอกตะกร้าเอามาระลึกมีแต่ความเล่าร้อนโอ้ไม่เคยทำความดีให้คนอื่นเลยมีแต่ความน่าละอายแก่ใจตัวเองมีแต่ความเห็นแก่ตัวทำให้คนอื่นเดือดร้อนทำให้คนอื่นต้องตามเก็บของเราเนี่ยน่าภูมิใจไหมนั่งสมาธิจะเกิดมาถามจริงเพราะเราไม่สร้างฐานแห่งความดีแห่งความชื่นชมแห่งความที่ยินดีตัวเองยกมือว่าตัวเองได้ตัวเองเป็นคนดีคนหนึ่งอ่ะถ้าตัวเองว่าตัวเองไม่ได้อ่ะอย่าให้คนอื่นว่าเลยเท่ป่ะล่ะเออเป็นนั่งถ้าคนเราไม่มีจิตใจที่เป็นความดีกุศลอย่างนี้ความชื่นใจเนี่ยให้นั่งสมาธิให้ตายมันก็ไม่เกิดเราเลือกไม่ได้ตัวเองมีความดีตรงไหนไม่เคยเลยอ่ะขยะก็ทิ้งเต็มวัดไปหมดเศษอาหารก็เละเทะไปหมดใช่ป่ะเออลองดูสิที่คนเยอะยิ่งปัญหาเยอะใช่ป่ะล่ะสถานที่คนเยอะจริงจะช่วยกันนะบางทีนะบางทีให้พาไปเก็บไปกวาดซะอีกอะอย่างข้างหลังเนี่ยอาตมาอยู่ข้างหลังหลานธรรมเนี่ยวันอาตมาเห็นขยะข้างหลังอาตมาเก็บทีละชิ้นนะของโยมอ่ะอาตมาไม่พูดสักคำหนึ่งอาตมาไม่เคยคิดโทษโยมเลยอาตมาทำของอาตมาก็เป็นหน้าที่ที่ควรทำหน้าที่ต้องทำความสะอาดไปโกรธทำไมเมื่อคนเรามันเป็นแบบนี้สอนใจตัวเองไม่มาโทษคนอื่นเพราะเราไม่เอาถุงขยะให้เขาเองเราโทษตัวเองแล้วว่าเราไม่พร้อมไม่หาถุงขยะเขาใส่เมื่อตะกร้ามันเต็มแล้วยังทิ้งนอกตะกร้าอีก
บางทีคนเอาถุงขยะใส่ใบไม้ไปทิ้งท้ายลานธรรมอาตมาต้องเก็บเพียชิ้นเพียชิ้นเอากลับมาที่

ถุงขยะเพราะว่าขยะนั้นมันย่อยไม่ได้ย่อยได้แต่ใบไม้ใช่ไหมล่ะท่านนั้นเนี่ยบอกแล้วไงว่าเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเพื่อจะทำตัวเองให้เป็นผู้ที่มีไหว้ตัวเองได้ตัวเองเป็นคนดีคนหนึ่งเนี่ยนะจะผลักภาระให้คนอื่นนะอย่างนี้สังคมมันน่าอยู่กว่าไหมความเห็นแก่ตัวน้อยลงความยึดมั่นถือมั่นนะคือตัวตนของตนนะถ้าตัวเองจะสบายไว้ก่อนคนอื่นลำบากช่างมันมันก็ไม่ถูกใช่ไหมล่ะเมื่อเราไม่ทำความดีแล้วสมาธิมันก็ไม่เกิดอ่ะเพราะมีความรู้แค่ไหนมีพฤติกรรมหยาบๆพฤติกรรมง่ายๆอ่ะยังศึกษาไม่ได้ยังศีลสิกขายังไม่เกิดอ่ะสมาธิก็ไม่เกิดอ่ะปัญญาก็ไม่เกิดอ่ะมันก็เป็นหมันมาก็เป็นหมันหายใจทิ้งเปล่าๆมาวัดเสียเวลาเปล่าๆคนอยู่เป็นร้อยคนเนี่ยน้ำพักหยดหนึ่งเนี่ยเคยให้ต้นไม้หลังลานทำกินมั่งไหมล่ะเคยเอาสายยางมารดน้ำต้นไม้กันมั่งไหมล่ะพระต้องมานั่งรดน้ำต้นไม้หน้าห้องน้ำของผู้หญิงเนี่ยนะถูกต้องไหมล่ะถูกไหมยอมใจเราต้องปูพื้นฐานสิ่งที่ดีสิช่วยเหลือสิ่งที่เรามาใช้อาศัยเนี่ยคนละไม้คนละมือผู้หญิงก็เข้าห้องน้ำไปมาพระก็ยืนรดน้ำแต่ไม่ใครที่จะรดน้ำต้นไม้ให้กับวัดให้กับช่วยเหลือทางวัดเลยอ่ะขยะก็ทิ้งอ่ะพระก็จะตามเก็บเนี่ยผู้ที่มาปฏิบัติผู้ไม่มีจิตใจที่สูงแล้วไม่พอละโยมต้องสูงมากกว่านี้มีสติปัญญามากกว่านี้ขอให้มีสติแล้วลึกถึงความสิ่งที่เราควรจะทำนะแล้วมันต้องพัฒนาสิ่งที่ดีสินะพยายามลดตัวตนออกนะเห็นจากคนอื่นบ้างเห็นจากหมู่คณะบ้างอะไรเงี้ยบางคนก็ทิ้งขยะโคนต้นไม้เลยอะต้องตามเก็บเห็นว่ามันมีใครเห็นใครอื่นไม่เห็นไม่เป็นไรหรอกเราเห็นตัวเองบอกว่าต้องเห็นตัวเองอะสิกขาคือต้องเห็นตัวเองเห็นตั้งแต่ระดับหยาบจนถึงละเอียดจนถึงข้างในของเราจิตใจของเราจนถึงร่างกายจิตใจเราเห็นตัวเองไหมล่ะเอาไปตระหนักเอาไปรู้กันใครที่ทำความดีไว้ก็ชื่นชมความดีเอาความดีตัวเองอะมานั่งสมาธิให้เกิดถ้าตัวเองไม่มีความดีไม่มีความภูมิใจตัวเองนั่งสมาธิยังไงก็ไม่เกิดเพราะว่ามันพื้นฐานของสมาธิคือความสุขไอ้ที่เป็นความสุขก็คือความเป็นกุศลความเป็นจิตใจที่เป็นบุญนั่นล่ะและเอื้อสมาธิอายมนั่งสมาธิอายมเล่าร้อนเนี่ยมองเห็นในสิ่งที่ยมทำไม่ดีเนี่ยถามจริงสมาธิเกิดไหมล่ะสมาธิเกิดไหมไม่เกิดหรอกเห็นป่ะมันไม่เอื้อไม่สอดคล้องอ่ะสมาธิกับกุศลมันต้องไปด้วยกันสมาธิมันเอื้อคุณธรรมมันเป็นคุณสมบัติของจิตใช่ป่ะล่ะเอื้อกันอยู่อ่ะความดีมันเอื้อกันอยู่ความสุขมันเอื้อกันอยู่นะความทุกข์ความริ้นรนความอกุศลมันไม่เอื้อมันไปด้วยกันไม่ได้อ่ะสังก็โหอ่ะสังก็โหอ่ะสิ่งที่เข้ากันได้เข้ากับสิ่งที่เข้ากันไม่ได้อ่ะฝังก็โหอ่ะฝังก็โหสิ่งที่เข้ากันได้เข้ากับสิ่งที่เข้ากันได้อ่ะต้องเอื้อด้วยกันใช่ไหมล่ะจิตมันเลยไม่มั่นคงจิตมันไม่คงที่จิตไม่ควรจัดการงานอ่ะปัญญามันก็ไม่เกิดเมื่อสมาธิไม่เกิดเนี่ยปัญญามันก็ไม่เดินนะก็ไปคำบาลีกล่าวไว้อีกอ่ะศีลละปริภาวิตาปริภาวิโตสมาธิมหาพโลโหติมหานิสังโสเมื่อมีศีลแล้วศีลอบรมแล้วทำให้มีการสำรวมระวังการกระทำแล้วแต่ด้วยกายวาจาใจแล้วเนี่ยทำให้สมาธิเนี่ยเดินไปได้ทำให้เกิดสมาธิง่ายทำให้เกิดความสงบเห็นป่ะ

ีลปริภาวิตโตปัญญามหาปามาภิมหาพัลโลโหติมหาลิสังโสปมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมหาลิสังสาเมื่อมีจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยทำให้ปัญญาเนี่ยเดินได้ผลทำให้ปัญญาเดินได้ผลปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเทวะอาภเวหิวิมุจติเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยปัญญานี่จะอบรมจิตเมื่ออบรมจิตแล้วจิตก็จะหลุดพ้นจากอาสวะอาสเวหิวิมุจติหลุดพ้นจากอาสวะเห็นป่ะเริ่มจากการกระทำที่ถูกต้องก่อนเห็นป่ะเมื่อถึงมีวิมุตติอ่ะถ้าเราไม่เริ่มจิตกระดมเม็ดแรกที่ถูกอ่ะมันผิดหมดเลยอ่ะมันจะเริ่มสะสมอนุสัยอนุสัยความมักง่ายความมักง่ายมามักง่ายด้วยการกระทำด้วยกายวาจาใจมักง่ายเข้าไปเป็นอนุสัยอยู่ในจิตใจอนุสัยมากๆความโลภความโกรธความหลงมากๆในจิตใจเนี่ยเรียกว่าราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยอวิชานุสัยเนี่ยมากๆข้าวสามฝ่ายอาศัยความเคยชินเข้าคราวนี้มันระเหยออกเป็นนิวรณ์ห้าสินิวรณ์ห้ามีอะไรล่ะกามฉันทะพยาบาทถิรมิทะกุฏจักกุกุจักวิกิกิจฉากามฉันทะคือการติดใจยินดีในกามคุณมันก็มีคุณนะแต่ไม่มีโทษนะในรูปเสียงกลิ่นรสนะโดยเฉพาะเรื่องเพศของเรื่องอารมณ์ทางเพศนะมันจะมีเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติของมันเองอันนี้เป็นธรรมชาติของมันมันเป็นกิเลสที่เป็นไปตามธรรมชาติที่เราไม่มีเจตนาให้มันเกิดแต่มันก็เกิดเป็นสัญชาตญาณพยาบาทคือพยาไม่พวกหงุดหงิดอะเห็นอะไรก็หงุดหงิดไปหมดเลยไม่พอใจฝังหูฝังตาเคยไหมก็อยู่ดีมันก็เกิดแต่วันนี้ไม่อารมณ์ไม่ดีเลยหรือถีนมิทะจิตแฝ่ฟืนฟืนไม่สดชื่นอะหรืออุทจักกุจจะเมื่อกี้มันแฝ่นี่มันโซพุ่งพ่านลุกเลี้ยลุกลนไปเรื่อยล่ะวิชาฟังเลสงสัยตื่นนอนตอนเช้ามีไหมไม่อยากไปทำงานเลยมีไหมไม่อยากไปเรียนเลยนั่นแหละวิกิจฉาอิวรมาจากไหนมาจากความเคยชินอนุสัยนี่ไงแบบมันระเหยออกอนุสัยมากๆเข้ามาเหยออกคราวนี้ก็ไหลออกด้วยไม่เหยออกเดี๋ยวมันไหลออกเป็นอาสวะสิเหมือนตุ่มน้ำที่มันเต็มอ่ะพอมีรูข้างล่างเนี่ยน้ำมันจะไหลแรงใช่ไหมล่ะนี่ก็เหมือนกันอนุสัยมากๆเข้ามากๆเข้าก็ไหลออกเป็นอาสวะสิเห็นปะหมักดองจิตเอาไว้ทำให้เกิดกิเลสกันหาเนี่ยฟุ้งอยู่ในตัวเราเองง่ายขึ้นอีกง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นมากเลยอ่ะถ้าเราเติมอยู่เรื่อยเติมอยู่เรื่อยทีละหน่วยทีละหน่วยบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เหล็กขึ้นมาแล้วอันนี้อนุสัยมันขนาดไหนแล้วล่ะมันเหยออกขนาดไหนแล้วล่ะมันไหลออกขนาดไหนแล้วล่ะขนาดอายุป่านนี้ยังทิ้งของขยะอยู่ข้างหลังวัดเลยอ่ะของต้นไม้หน้าวัดก็มีแก้วพลาสติกอะไรขยะถุงทิชชู่อะไรเนี่ยไปช่วยกันนะตอนป่านนี้แล้วหรือใส่มากแล้วเอาออกไปมั่งสิจะได้นิวรณ์จะได้สงบไม่รบกวนจิตอาสวะจะหดเข้าไปมั่งไหลออกอย่างเดียวเลยอ่ะนะแล้วใครทำความดีแล้วก็ไม่ได้ไปตำหนิเขายินดีกับเขานโมทนากับเขานะใครทำความดีในวัดเนี่ยนโมทนากับเขามือไม่พายก็อย่าเอาท้าเวลาน้ำว่าเราทำดีใครทำดีก็ทำก็อนุโมทนาเพราะเราต้องการจิตใจที่สูงขึ้นไม่ได้จิตใจที่เกลือกลัวกับสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมล่ะสิ่งที่ต่ำสิ่งที่ชั่วเนี่ยนะต้องช่วยกันช่วยกันทิ้งร้อยคนคนละชิ้นก็ร้อยคนนะคนเดียวเก็บไม่ไหวหรอกควรจะมีชิ้นหนึ่งแล้วช่วยกันแย่งเก็บดีกว่าไหมมีชิ้นเดียวร้อยคนแย่งกันเก็บแย่งกันทำความดีกว่าไหมนะโอวาทปาติโมกข์วันมาฆะที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยทำจิตใจให้ขาวรอบมีความอดทนอดกั้นในสิ่งที่จะทำไม่ดีนะไม่ถึงให้ทำร้ายใครไม่ทำร้ายเขา
ด้วยกายวาจาใจเนี่ยนะแต่ละปีแต่ละปีที่มีวันนี่คือวันแห่งเรียกว่าวันแห่งพระสงฆ์ถ้าเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติในวันพระสงฆ์แล้วคือพระปางประชุมพร้อมกัน 1,250 รูปแล้วคือวันแห่งพระสงฆ์นะปักหลักแล้วแล้วก็ประพฤติแบบพระสงฆ์อ่ะนะทุกอย่างต้องประพฤติแบบพระสงฆ์เป็นผู้สำรวมระวังแล้วในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ทำร้ายคนอื่นเขาไม่เอาก็คือโยมก็ต้องเมื่อพูดถึงเรื่องของการทุกข์มันเกิดขึ้นได้อย่างนี้แล้วแล้วการปฏิบัติเลยเนี่ยเรามาใช้ตรงไหนล่ะเอามาใช้ตรงผัสสะเพราะผัสสะเนี่ยเป็นทางสองแพร่งถ้าจะปล่อยให้เป็นอวิชชาความไม่รู้เป็นความมักง่ายเป็นความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันไหลไปเป็นความทุกข์อ่ะเป็นไหลไปอนุสัยอ่ะถ้าเราเพื่อปฏิบัติรวบรวมสำรวมกายวาจาใจให้เป็นผู้เป็นมีความสำรวมเป็นผู้สงบเนี่ยมักกั้นที่ผัสสะเนี่ยมันก็จะกั้นกิเลสกั้นตัณหากั้นอุปทานได้มันจะไม่ไหลมันหยุดด้วยสติปัญญารู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ดีที่ควรกระทำเพราะนี่เพื่อทำสิ่งเปลี่ยนก็คือเหมือนกับดัดน้ำให้ไปตามทางที่เราต้องการหรืออาตมาบอกอะจะกั้นไว้ที่ด้วยสติปัญญากั้นเอาไว้ไม่มันไหลเป็นกิเลสนะให้กลายเป็นบารมีเป็นความดีขึ้นมาแทนซะเมื่อเราไม่เติมกิเลสเข้าไปนะไม่เติมตัณหาอุปทานเนี่ยที่ไปนอนอยู่เนี่ยงอนุสัยที่นอนอยู่เนี่ยงในจิตฝุดลึกของเราเนี่ยมันจะโดนขุดทีมาหน่วยนึงไม่เติมไปหน่วยนึงจะโดนขุดออกมาหน่วยนึงเพราะแบบตอนอนุสัยมันน้อยลงน้อยลงอาสวะมันก็หดเข้าสิลิวานก็มันก็เบาบางลงรบกวนจิตน้อยลงน้อยลงจนมันหมดไปเราเติมอยู่เรื่อยมันก็กวนจิตเราอยู่เรื่อยมันก็ไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญามันก็เป็นรู้สายมากขึ้นมากขึ้นว่าทางมันกลับกันแล้วเรามีการสำรวมระวังเนี่ยไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่เติมรู้สายเข้าไปไม่เติมตัวตนไม่ความเห็นกับตัวเข้าไปเนี่ยความเห็นกับตัวจะโดนขุดออกมาโดนขุดบอกแล้วว่าทุกอย่างมันลงอยู่ที่ตัวเราของเราตัวเราของเราก็รวมกันอยู่ที่คำว่าความเห็นแก่ตัวเพราะเรามีตัวเราตัวเราตัวเราไงเห็นปะล่ะมันสอดคล้องอ่ะเห็นปะล่ะเราให้เรามีแสงสว่างแห่งธรรมะสินะกิเลสตัณหามันก็มีแสงสว่างของมันน่ะมันก็เป็นความรู้เป็นความกระพฤติกระทำตามกิเลสตามตัณหากิเลสตัณหาของมันนั่นล่ะน่ะเป็นแสงสว่างที่มันมีโทษอ่ะนะไม่ได้แสงสว่างของธรรมะนะต้องหาแสงสว่างของธรรมะให้เจอต้องไปหาที่ไหนอยู่ที่ตัวเองนั่นล่ะทำให้มีขึ้นเป็นขึ้นมันก็มีขึ้นเป็นขึ้นบอกแล้วคนเราล่ะมีโพธิด้วยกันทุกคนน่ะอยู่ในจิตใจอ่ะในการตัดสรู้อยู่ที่เราจะประดิษฐ์ตัวเองขึ้นมาไหมล่ะนะตอนนี้เดี๋ยวสมัยนี้เขาใช้คำว่าประดิษฐ์ใช่ไหมล่ะแล้วก็ประดิษฐ์จิตใจขึ้นมาสิให้อยู่เหนือสิ่งที่ไม่ดีเหนือบาปเหนือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเหนือวัตถุอยู่เหนือทุกอย่างให้ได้อยู่เหนือจนทั้งเหนือบุญเหนือบาปจนทั้งเหนือบุญเหนือบาปเหนือกรรมดีกรรมชั่วเหนือหมดเลยอ่ะพ้นและพ้นจากโลกแล้วเหนือโลกขึ้นไปพ้นโลกแล้วโดยใช้สติปัญญาที่เราประพฤติปฏิบัติทำสมาธิเจริญภาวนาเนี่ยมากั้นที่ผัสสะนะพอไม่กั้นมันก็ไม่เติมอ่ะพอไม่เติมแล้วกระแสนี้ก็หยุดอยู่แค่ผัสสะนั่นแหละแก้เวทนาหรือฝากแต่ว่าเวทนาฝากแต่ว่าความสุขความทุกข์มันปรุงแต่งจิตก็ทิ้งมันไปอ่ะเพราะสติมันกั้นไว้แล้วสติมันวิ่งไปที่สัญญาความจำแล้วดึงปัญญามาแล้วปัญญามันก็เดินมากลายเป็นสัพพัญญารู้ตัวตลอดแล้วฟีฟมาทิ้งหนุนเข้าไปก็ตัดอารมณ์ที่มันไหลเข้าไปได้ก็หลักมันก็อยู่แค่นี้นี่คือทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วทำไงทางถึงความดับทุกข์ทำไงล่ะก็อธิมาบอกก็เดินนักไม่องแตกนั่นแหละโดยมีฝึกในฝีสมาธิปัญญาแล้วก็เดินตามประมาทวิปัสสนานั่นแหละฉะนั้นเราพูดถึงเรื่องของการโครงสร้างการปฏิบัติต่อว่ามีความรู้อย่างนี้และมีความพิถึงความเห็นอย่างนี้แล้วก็ต้องมีการปฏิบัติ
ะหนึ่งเราจะต้องเราจะสรุปผลอยู่สามผลใหญ่ๆหนึ่งสรุปผลของการกำหนดอารมณ์สองการกำหนดอาการสามเราจะสรุปในเรื่องของผลที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นมีทั้งผลทางตรงและผลทางอ้อมนะมีทั้งผลทางตรงและผลทางอ้อมถ้าพูดถึงการสรุปการกำหนดอารมณ์การกำหนดอารมณ์มีสองแบบหนึ่งกำหนดอารมณ์แบบหนึ่งก็คือกำหนดลมหายใจนะไปในลมหายใจกำหนดอารมณ์ไปในลมหายใจแล้วก็การกำหนดอารมณ์ไปในอิริยาบถทุกอิริยาบถโดยเฉพาะอิริยาบถใหญ่ๆสี่อิริยาบถคือยืนนั่งนอนเดินเนี่ยนะไปในอิริยาบถทุกอย่างนะเพื่อการฝึกสติอย่างที่อาตมาบอกเวลาโยมพัดหรือเหยียดแขนหรือคำพูดแต่ละคำเนี่ยอ๋อเกิดดับกำหนดสติเกิดดับใช่ป่ะในสิ่งการปฏิบัตินะนะทุกอิริยาบถขับถ่ายแล้วแต่เนี่ยปัสสาวะอุจจาระแล้วแต่กำหนดสติหมดอ๋อร่างกายถ่ายอ๋อสภาวะมันเป็นทำงานอย่างนี้นะทำงานอย่างนี้มันปรุงแต่งอย่างนี้เอาอินหางเข้าไปอ๋อมันเปลี่ยนภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปแปรเปลี่ยนภาพไปอย่างนั้นอย่างนี้คิดมันเป็นธรรมะให้หมดสร้างปัญญาให้หมดสร้างปัญญาให้หมดนะให้เป็นความรู้เพื่อเอาไปอยู่ในความคิดความเห็นเพื่อมาใช้ในการเจริญวิปัสสนาปัญญาเพื่อให้เกิดญาณอย่างรู้ตามความเป็นจริงของธรรมชาติเพราะเราต้องการรู้ตามเป็นจริงของธรรมชาติด้วยความรู้ความเห็นแบบนักวิทยาศาสตร์ทดลองพิสูจน์และทำบ่อยๆพิสูจน์ว่าความคิดความเห็นอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยจนเป็นความรู้ขึ้นมากลายเป็นญาณขึ้นมานะญาณอย่างรู้การตั้งอยู่ของธรรมชาติเรียกว่าธรรมะที่ติญาณญาณยั่งตั้งอยู่ของธรรมชาติมันตั้งอยู่อย่างไรมันตั้งอยู่ตามกฎของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตานะนี่คือการกำหนดอาการนั่นแหละแล้วก็การสรุปผลอันเกิดจากการกำหนดการปฏิบัติอันนั้นนะนี่คือการกำหนดอารมณ์ละมีลมหายใจกับอิริยาบถนะสองการกำหนดอาการแล้วเอายกลมหายใจขึ้นมาเรื่องหนึ่งกระดาษนะแล้วอย่างอื่นมันก็ใกล้เคียงกันหมดละนะอุปยาบทก็ใกล้เคียงกันกำหนดสติใกล้เคียงกันไม่เป็นต้องนั่งอยู่ที่อย่างเดียวนะนะนี่เป็นแค่รูปแบบสำหรับการที่มีเวลาแต่ถ้าโยทำกิจกรรมการงานก็แล้วแต่นะโยทำเดินอยู่แล้วแต่นะก็กำหนดสติได้คิดอะไรก็กำหนดสติได้คิดไปแล้วก็คิดไปแล้วกลับมาก็มาอยู่ที่ฐานของในตัวเราเองต่อนะจะทำอะไรก็ทำไปจะคิดอะไรคิดไปก่อนแล้วเสร็จแล้วว่างก็กลับเข้ามาตัวเองต่อมันเพื่อกำหนดสติให้สติมันทันให้มันรู้ตัวก่อนกระทำรู้ตัวก่อนการเคลื่อนไหวนะปลูกสติตั้งให้ได้นะทำตั้งสติให้ได้เถอะนะทุกอย่างเป็นการเพื่อฝึกสติสติตั้งเลยนะตั้งแล้วต้องไม่ล้มด้วยให้ตั้งอยู่บนสติมันจะได้ไม่ในระนาดนะถ้าตั้งแล้วตั้งเลยอันหนึ่งกำหนดอาการอันแรกกำหนดว่าลมหายใจนั้นสักแต่ว่าลมหายใจเห็นไหมแล้วเราจะเดินตามสมาธิทำสมาธิตามแบบอันนั้นที่เรียกว่าอริยสัมมาสมาธิอันมีบริวาร7หรือไม่เราก็จะเดินตามแบบอันนั้นตริยสมาธิเห็นไหมสมาธิที่แนบแน่นด้วยสติปัญญานะนะหรือเดินแบบอุเบกขาเราจะเดินตามแบบโพชฌงค์7นะนี่คือผลที่เกิดขึ้นเราจะทำตามอาการอย่างเงี้ยนะตามอันดับแรกสักแต่ว่าลมหายใจอาการแรกนะลมหายใจสักว่าลมหายใจไม่มีผู้หายใจนะรวบรวมกำลังกายกำลังใจกำหนดเข้าไปการกำหนดนั้นเป็นสมาธิกำหนดเข้าไปให้เห็นถ้าสักแต่ว่าลมหายใจไม่มีผู้หายใจนะกำหนดสติเข้ามาพยายามให้มีเจริญกำหนดกายไปในกายลมหายใจอ๋อลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะหายใจเข้าสั้นหายใจเข้าออกอ๋อลมหายใจนะมันปรุงแต่งกายนะมันปรุงแต่งอย่างนี้นะลมหายใจมันขึ้นกายเนื้อก็

ึ้นในการกายกับลมหายใจลมกับกายเนี่ยมันไปด้วยกันลมหายใจละเอียดกายลมละเอียดกายเนื้อก็ละเอียดกายลมหยาบกายเนื้อก็หยาบกายลมขึ้นกายเนื้อก็ขึ้นกายลมลงกายเนื้อก็ลงออกมันสัมพันธ์กันแล้วก็ทำให้ลมหายใจนั้นค่อยๆสงบระงับค่อยๆสงบระงับเบาขึ้นเบาขึ้นมีความรู้สึกอยู่จะไม่คิดไปเรื่องอื่นแล้วคิดแต่ว่าออกลมหายใจฝึกษาลมหายใจให้ได้พอถึงจุดแล้วฝากได้ว่าลมหายใจไม่มีผู้หายใจมีแต่ประภาวะธรรมที่มันผสมปรุงแต่งกันเองเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้เมื่อเราเห็นกำหนดอาการนี้ชัดขึ้นแล้วค่อยชัดขึ้นมาแล้วกำหนดที่ให้มันละเอียดขึ้นให้มันสูงขึ้นให้เห็นเป็นรูปเป็นนามอ๋อกายเนื้อเป็นรูปกายลมหายใจเป็นนามอ๋อรูปนามรูปไอ้ลมหายใจกายลมหายใจเป็นรูปการรู้สึกการกำหนดเป็นนามนะอ๋อรูปนามเป็นอย่างนี้นี่เองนั่นรูปกายลมเป็นรูปกายเนื้อเป็นรูปอ๋อรูปขันธ์อย่างนี้อ๋อนามขันธ์นามเป็นความรู้สึกนะรู้สึกนะรู้สึกกำหนดอยู่มีความรู้สึกอยู่ว่ากำหนดอยู่นั่นเป็นนามเป็นความรู้สึกแล้วก็ทำให้มันละเอียดขึ้นให้เป็นเห็นไม่ขันห้าแยกนามออกไปเป็นขันอีก4ขันถ้าการกำหนดอยู่นะมีความรู้สึกพอใจอ๋อเป็นเวทนาขันหรือไม่เรานั่งอยู่ฝึกมันปวดมันเมื่อยอ๋อเวทนาทางกายเวทนาขันเกิดหนอคำว่าหนอเนี่ยขอให้หนอด้วยปัญญานะว่าเห็นอย่างนั้นจริงๆเห็นด้วยความรู้สึกจริงๆเห็นด้วยสันทิฏฐิโกจริงๆด้วยความรู้สึกด้วยปัญญาจริงๆเห็นจริงๆถึงเรื่องหนอออกมาได้ถ้าไม่ชอบหนอก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องใช้แต่ถ้าใช้หนอด้วยก็ดีเพราะมันเห็นด้วยปัญญาจริงอ๋อเป็นเวทนาขันหนอความสุขหนอความสุขหนอเวทนาขันหนอสัญญาความจำอ๋ออย่างนี้เรียกว่าหายใจเข้าอย่างนี้เรียกว่าหายใจออกอ๋อสัญญาขันหนอสัญญาขันหนอถ้ามีความรู้สึกมันแทรกเข้ามาแปลเป็นความปรุงแต่งความคิดเป็นความคิดเข้ามาอ๋อสังขารละขันหนอสังขารละขันหนอสังขารหนอสังขารให้ไปเห็นเป็นรูปเป็นนามเห็นเป็นรูปเป็นขันห้าเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีความรู้สึกการกำหนดรู้อยู่เป็นความรู้สึกคือวิญญาณขันนะและลมหายใจที่มันกระทบช่องจมูกเป็นความรู้สึกที่ชอบช่องจมูกอ๋อเป็นความรู้สึกเป็นเวทนาเป็นกายเป็นโผฏฐัพพะเป็นรูปขันธ์ลมกระทบหนอความรู้สึกหนออะไรเงี้ยนะไอ้ที่เห็นเนี่ยเป็นให้เห็นมันซะให้ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอได้อย่างนี้แล้วเห็นเป็นรูปเป็นนามชัดแล้วจะใช้เวลากี่วันจริงวันหนึ่งก็ได้แล้วกำหนดบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าให้เห็นมันบ่อยๆเข้าเดี๋ยววันสองวันแล้วไม่เกิน7วันยังไม่คล่องเลยอ่ะว่าอ๋อรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์จนมาเข้าใจเลยยังจะเห็นมันเลยอ่ะนะก็ค่อยเห็นทำบ่อยๆเข้าแล้วกันนะเพราะว่าอะไรรู้ขันธ์ห้าเพราะขันธ์ห้าเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์อ่ะเป็นสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธ์ทานุขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ถ้าเราต้องจากขันธ์5ว่ามันคันทำงานยังไงมันเริ่มเกิดดับยังไงใช่ไหมพอเห็นเป็นเวทนาเป็นรูปขันธ์อย่างนั้นได้เข้าใจแล้วอ๋อเวทนาขันธ์แล้วถ้าเห็นเป็นความเกิดดับอ๋อรูปเกิดก็ดับอ๋อลมหายใจเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับลมหายใจเข้าเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปลมหายใจออกเกิดขึ้นมาก็ดับไปลมหายใจเข้าเกิดขึ้นแล้วก็เกิดดับมองไปถึงเซลล์นะมามองถึงรูปก่อนที่มันเกิดดับไปถึงระดับเซลล์เข้าไปเซลล์กินอาหารไปก็ผมปรุงแต่งกลายเป็นเซลล์ใหม่ขึ้นมาเซลล์ใหม่ทำงานเซลล์ใหม่เลยก็ตายไปก็เกิดเซลล์ใหม่ขึ้นมาอีกก็เกิดดับนะความคิดเรามันความเวทนาก็เกิดดับเดี๋ยวความสุขเดี๋ยวความทุกข์เปลี่ยนไปเดี๋ยวยาบทเปลี่ยนมาเดี๋ยวท่านั่งท่าเดินอะไรที่มันเกิดดับก็เห็นมันให้หมดปัญญาความจำเราจำเรื่องนั้นได้อะไปจำเรื่องใหม่แล้วเรื่องนี้เก็บเอาไว้แล้วไม่ใช้แล้วอะเกิดสัญญาความเรื่องใหม่ขึ้นมาแล้วนะเห็นความเกิดดับเห็นความคิดก็เหมือนการปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงแต่งมาเป็นความคิดมีความเกิดดับไปเห็นความเกิดดับมันงั้นนะก็ให้มันละเอียดเรื่องเข้าเขตปัญญาเข้าเหตุแห่งกฎเลยอนิจจังทุกขังอนัตตา

ันนี้โยมใหญ่มองแง่ใดแง่หนึ่งก็ได้นะบางคนจิตหลุดพ้นด้วยการมองอนิจจังบางคนอาจหลุดพ้นด้วยการมองทุกขังบางคนอาจหลุดพ้นจิตนี้หลุดพ้นด้วยการมองอนัตตามุมใดมุมหนึ่งก็ได้หรือทั้งสามมุมเลยก็ได้นะก็ไม่แน่แล้วแต่จริตของแต่ละบุคคลนะว่าเราจะมองตรงไหนที่เราเห็นตรงไหนเราเห็นอนิจจังชำนาญกว่าหรือเห็นทุกขังชำนาญกว่าหรือเห็นอนัตตาชำนาญกว่าตรงไหนก็ได้มันเป็นความจิตเป็นความหลุดพ้นหมดนั่นแหละพอยอมเห็นเป็นอนิจจังยอมก็ต้องเข้าใจความหมายของอนิจจังอยู่แล้วถ้าเราเห็นอนิจจังแล้วก็เข้าใจความหมายของคำว่าทุกข์อยู่แล้วเพราะอนิจจังมันเกิดขึ้นคือมันผสมปรุงแต่งมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปสภาพแห่งนี้เขาเรียกว่าภาวะแห่งทุกข์มันตั้งอยู่แบบเดิมไม่ได้

ภาพแห่งนี้เขาเรียกว่าภาวะแห่งทุกข์มันตั้งอยู่แบบเดิมไม่ได้เมื่อแล้วบังคับไม่ได้ด้วยอ่ะมันก็เป็นอนัตตาใช่ป่ะเห็นอนิจจังเดี๋ยวอนัตตาก็เกิดขึ้นมาเองนั่นแหละนะเมื่อเห็นเป็นอย่างนี้เป็นอนิจจังขังอนัตตาแล้วเมื่อจิตมันเห็นอย่างนี้แล้วเพราะว่าจิตเนี่ยเข้าเขตแห่งญาณแล้วเขาเรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณทุกอาการเนี่ยมันมีญาณของมันมีญาณรู้อยู่เพราะเรากำหนดให้มันมีญาณความรู้อยู่เราเห็นอยู่เราเลือกเฟ้นทำอยู่แล้วใครควรทำอยู่แล้วใครควรปัญญาอยู่เห็นป่ะนั่นแหละมันมีธรรมทิฏฐิญาณเมื่อเรามีญาณความรู้เข้าอย่างญาณอย่างรู้หรือความรู้เข้ามาตรงนี้แล้วนะนั่นเป็นความรู้เป็นปัญญาเป็นญาณ นะเข้ามาแล้วนะจิตเริ่มคลายเข้าสู่เขตแห่งนิพพานญาณ นะนิพพานญาณญาณเรื่องด้วยนิพพานเรียกว่าบอกแล้วนิพพานมีหลายระดับเข้าเขตนะเข้าเขตนี้เขตแรกก็เข้าเขตแห่งความวิราคะความคลายคลายกิเลสคลายตัณหาอุปาทานคลายความยึดมั่นว่าของตนตัวตนของตนเข้าเขตอะไรที่มันคลายได้ก่อนมันก็จะคลายไปก่อนนะเพราะมันคลายง่ายว่าคลายไปก่อนเมื่อคลายไปแล้วก็จะเข้าสู่อาการแห่งนิโรธความดับไอ้สิ่งที่เราคลายไปมันก็จะดับไปมันไม่หมายอีกนะเหมือนเราโตเป็นเด็กแล้วโตไปผู้ใหญ่แล้วเราก็ไม่ย้อนกลับเป็นเด็กอีกนะมันดับพอมันดับแล้วก็คืนธรรมชาติไปคืนได้คืนไปก่อนนะพอถ้าถึงอันนี้แล้วเข้าสู่เขตต้องเข้านิพพานญาณไปด้วยอัตโนมัติของมันเองจะกำหนดเป็นวิราคะก็ได้นะอาการแห่งวิราคะก็ได้เห็นการจางคลายมันก็ได้ไม่กำหนดมันก็เป็นอยู่แล้วมันเข้ามันก็ธรรมชาติอยู่แล้วเพราะจิตเป็นคลายแล้วเพราะเรารู้มีญาณของธรรมชาติอยู่แล้วล่ะญาณต่างๆมากมายเนี่ยมันก็รวมอยู่แค่สองญาณเนี่ยญาณเนื่องด้วยความเป็นตั้งอยู่ของธรรมชาติมันตั้งอยู่แบบไหนกับญาณเรื่องด้วยของอนิพพานนะนะเอ็นนิพพานตรงเนี้ยมันมีเรียกว่ามันมีนิพพานชั่วคราวอยู่นิพพานชิมลองอยู่เรียกว่าสันทิฏฐิกะนิพพานนะนิพพานอยู่ในแง่ไหนปริยายไหนระดับไหนอะไรอย่างนี้อาตมาบอกมันทำให้เป็นนิพพานสูงสุดซะนิพพานแบบชาวบ้านชิมลองชิมลางก็ได้อยู่เอื้อมถึงนิพพานนะโยมพวกเราเอื้อมถึงนะก็บอกแล้วนะการเพื่อปฏิบัติเนี่ยเราทำมันเป็นแบบพระสงฆ์อะนะพระสงฆ์ก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกันนั่นแหละแต่ท่านฝึกท่านศึกษาแล้วก็ท่านเดินตามทางมรรคเนี่ยล่ะแล้วก็เลยเราก็ทำแบบพระสงฆ์นั่นแหละนะพระสงฆ์ก็คนธรรมดาแล้วคนธรรมดาพระสงฆ์ได้เราก็น่าจะได้ด้วยเอื้อมถึงอ่ะใช่ป่ะล่ะขอให้เพื่อไปบัตรแล้วกันนะขอให้เป็นผู้มีการนั่งการนอนในที่อันสงัดคือบางครั้งก็ปิดตาได้ก็ปิดตาบ้างปิดหูไม่ได้ยินเสียงก็ปิดหูได้ก็ปิดหูบ้างให้อยู่ในบ้านเราอะนะปิดหูปิดตาปิดลิ้นบ้างปิดจมูกบ้างก็ดีให้เป็นมันสงบให้เป็นที่นั่งที่นอนสงัดที่เราอยู่ที่บ้านน่ะนะไม่ต้องไปชิมรสมันบ่อยๆหรอกนะปิดลิ้นมันมั่งกระดานะปิดตาปิดหูมันมั่งนะจะได้นั่งที่นอนในสงัดเหมาะสำหรับการที่จะเจริญสตินะเจริญสติพอแล้วเนี่ยมีสมาธิในตัวมันเองกันแล้วนะแล้วพูดอันนี้คือการกำหนดนะหนึ่งการกำหนดอารมณ์นะผลการกำหนดอารมณ์มีสองแบบคือลมหายใจกับอิริยาบถนะแล้วก็กำหนดโดยอาการการทำสมาธิและวิปัสสนาควบคู่กันไปคือสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะก็คือกำหนดอาการของลมหายใจสักแต่ว่าลมหายใจสักแต่ว่ารูปนามสักแต่ว่าให้เห็นเป็นขันธ์ห้าให้เห็นเป็นความเกิดการทำงานเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปให้เห็นเป็นอนิจจังให้เป็นทุกขังหน้าตาหรืออนิจจังทุกขังกลางแง่ใดแง่หนึ่งก็ได้เข้าเขตนี้แล้วก็คือฝุดเขตแห่งธรรมชาติแล้วพอเราเข้าถึงกฎของธรรมชาติแล้วธรรมชาติคือกฎธรรมะคือสัจจะความเป็นจริงคือกฎของธรรมชาติคือกฎแห่งไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังหน้าตาเราเห็นอย่างนี้ตามธรรมชาติแล้วท่านจะมีญาณอย่างรู้แล้วนะญาณอย่างรู้ญาณนั้นเนื่องด้วยธรรมชาติเรียกว่าธรรมทิฏฐิญาณพอได้ญาณนี้แล้วจิตใจนี้ก็เข้าสู่เขตการไปเพื่อปฏิบัติและข้าฝูนิพพานญาณและญาณที่จับไปเพื่อความการนิพพานเพราะยังไม่นิพพานความสงบเยือก

เห็นแล้วโอ้ยอมได้แล้วยอมก็เริ่มมีการมีศรัทธามากขึ้นมากขึ้นอยากปฏิบัติให้มากขึ้นมากขึ้นเพื่อจะหลุดพ้นแห่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะแต่ใจมันไปเองใจจะมีความคิดเห็นเองเพราะเรามีปัญญาแล้วบอกแล้วไงปัญญาจะเป็นหนุนสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องว่าจะไปทางไหนสำหรับชีวิตนี้จะไปยังไงชีวิตนี้จะให้อะไรสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตจะมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็จะเอาความเห็นนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของโยมเองนั่นแหละนะแล้วพูดถึงผลเมื่อทำได้อย่างนี้แล้วผลจะเกิดขึ้นมาไงโยมจะมีศีลสมาธิปัญญาโดยตรงเลยเพราะอะไรเพราะทำไมถึงมึงมีศีลเพราะการตั้งใจกำหนดเนี่ยนะการสำรวมระวังการทำสมาธิกันอยู่เนี่ยการกำหนดอยู่เป็นศีลมันโดยตัวมันเองอยู่แล้วมีศีลอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วถ้าการกำหนดเนี่ยเป็นสมาธิกันอยู่แล้วเห็นป่ะล่ะผลที่ตรงมันได้เลยมีศีลสมาธิปัญญามีปัญญาตรงไหนปัญญาเบื้องต้นคือปัญญารู้ว่าต้องทำสมาธิยังไงเมื่อมีปัญญาถึงตรงนี้แล้วก็มีปัญญามากขึ้นอีกเมื่อมีการเห็นว่าฝักแต่ว่าลมหายใจหรือว่าเป็นรูปเป็นนามเห็นจริงๆเป็นรูปเป็นนามคือปัญญาแท้ๆแหละจริงๆที่ตามความมุ่งหมายนี่คือมีฝีมาที่ปัญญาโดยตรงมันเองอ่ะทุกขั้นตอนมันมีเองหมดเลยเห็นป่ะล่ะอย่างที่อานามาบอกอ่ะอาตานะอานาปานสติภาวิตาภวริกตาจัตตาโลปฏิปทาเนปริปุเรนติปฏิปทานาภาวิตาพระโหริกตาโพชังเคปริปุเรนติโพชังคาภาวิตาพระโหริกตาวิชาวิมุตติงปริปุเรนติธรรมติปทานอานาปานสติสมตามแบบอานาปานสติเนี่ยสมบูรณ์แบบเถอะวิชาวิมุตติก็จะสมบูรณ์แบบทำให้มากทำให้เจริญเถอะเห็นป่ะล่ะเอาแบบเนี่ยล่ะนี่คือเอาผลทางอ้อมมันล่ะที่จะได้ผลทางอ้อมของมันล่ะมีอะไรบ้างล่ะสติอยู่ไหนล่ะก็ต้องฝึกสติอยู่แล้วแล้วไม่เห็นพูดถึงทานเลยจริงแล้วทานก็มีอยู่ตัวมันเองอยู่แล้วเพราะเราเพื่อจะละตัวตนใช่ไหมล่ะไม่ตัวตนจะละตัวตนนี่คือการสละตัวตนสละตัวตนนั้นเนี่ยคือธรรมชาติไปให้ทานธรรมชาติแต่คืนนั้นแต่คือให้ทานสูงสุดแล้วถ้ามีนิพพานตรงไหนล่ะก็พูดถึงนิพพานนิพพานชั่วคราวนั่นนะแล้วมีโพชฌงค์อยู่ตรงไหนล่ะโพชฌงค์พูดถึงโพชฌงค์แล้วนะองค์การตัดรู้มีสติความโพชฌงค์ตรงไหนแล้วก็เรากำหนดสติอยู่ในตัวเองอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วจริงไหมล่ะถ้าธรรมวิจยะของโพชฌงค์มีตรงไหนล่ะก็เราก็เลือกเฟ้นธรรมเลือกเฟ้นธรรมนี่ไงว่าอันนี้แหละคือรูปนี่คือนามนี่คือขันห้านี่คือเกิดดับนี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นล่ะการวิจัยเลือกเฟ้นทำการใคร่ควรทำนี่คือทำวิริยะสัมโพชฌงค์แล้วดำเนินการอยู่จะมีวิริยะสัมโพชฌงค์ความภาคเพียรแห่งการตรัสรู้คือวิริยะความเพียรแหละมีตรงไหนก็มีความเพียรที่แบบกำหนดอารมณ์อยู่เห็นทำปัญญาอยู่ทำสมถะวิปัสสนาอยู่นั่นแหละเรามีวิริยะโพชฌงค์อยู่เพื่อความพ้นทุกข์ของเราเนี่ยแล้ววิริยะก็จะภาคเพียรที่จะให้เห็นจริงใครควรทำจริงให้เห็นเป็นขันธ์ให้เป็นเกิดได้เป็นอนิจจังเห็นว่าเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอย่างใครวิริยะอย่างนั้นอยู่วิริยะมันหล่อเลี้ยงทำไว้วิริยะอยู่แล้วเมื่อทำได้อย่างนี้ทำได้อย่างนี้มันเริ่มทำเริ่มมีความพอใจแล้วก็กลายมีความพอใจมีความลิงโลดแล้วมีปิติสามโพชฌงค์แล้วอ๋อเราทำเดินตามโพชฌงค์เรามีความพอใจและคือปิติสามโพชฌงค์พอกายสงบกายกับใจสงบแล้วฮะสงบกับความดีใจและความพอใจแล้วเริ่มสงบเย็นแล้วก็ขาเข้าสู่ปัจจทิสัมโพชงนะปัจจทิสัมโพชงคือองค์แห่งการสัมปรู้คือความสงบเมื่อมีความสงบบ่อยๆบ่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆขึ้นก็กลายเป็นมีความสุขแต่พอมีความสุขและความสุขกันเนี่ยมันทำให้เกิดสมาธิใช่ป่ะทำให้เกิดสมาธิทำให้เกิดสมาธิสัมโพชฌงค์องค์หังการตัดรู้คือสมาธิเพราะทำไมถึงมีสมาธิแหละเพราะความสุขนั้นมันหล่อเลี้ยงสมาธิ
เนี่ย6ตัวเนี่ยพวกชง6ตัวเนี่ยทั้ง6ตัวเนี่ยมันเอื้อกันมันหนุนกันมันสอดคล้องกันมันกลมกลืนกันมันกลมเกลียวกันน่ะเมื่อมีถึงตรงจุดนี้แล้วอุเบกขาสัมโพชงมันก็เกิดนะมันจะเข้าไปอัตโนมัติในเมื่อมีสมาธิสัมโพชงถึงระดับหนึ่งแล้วสมาธินั้นกลายเป็นอุเบกขาสัมโพชงนะคือพระอุเบกขาสัมโพชงหมายถึงว่าควบคุมความรู้สึกนั้นอยู่ควบคุมความรู้สึกที่เป็นอนันตระยะสมาธินั้นอยู่มาที่ที่แนบเนื่องด้วยปัญญาเป็นอุเบกขาสัมโพชงควบคุมความรู้สึกนั้นอยู่เหมือนมันเข้าคลุกเข้าลอยมันไม่มีการปรุงแต่งที่เป็นความคิดเป็นความเห็นแล้วมันเห็นมีสติสมบูรณ์แบบมันโพงแข็งโต๊กอยู่แล้วมันเห็นทั้งหมดอย่างที่ครูบาอาจารย์ว่าเห็นว่ารู้เฉยควบคุมความรู้สึกนั่นอยู่กับเราตลอดสติมันตั้งแล้วอ่ะแล้วก็วิชาวิมุตติก็อยู่ตรงเนี้ยมรรคญาณผลญาณอยู่ที่อุเบกขาสัมโพชงตรงเนี้ยล่ะสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติก็อยู่ที่อุเบกขาสัมโพชงตรงเนี้ยล่ะขอให้เกิดอุเบกขาสัมโพชงให้ได้นะโดยที่โพชงทั้ง6เนี่ยมันทำงานสัมพันธ์กันแล้วมันเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติจะควบคุมความรู้สึกนั้นอยู่มันพองอยู่มันแน่นอยู่เหมือนควบคุมอยู่แล้วมันจะตัดกิเลสตัดสัญญาที่ผูกใจอยู่ตรงเนี้ยอุเบกขาสัมโพชงตรงเนี้ยตัดอยู่จะตัดด้วยองค์มรรคนี่แหละเพราะว่าล่ะอริยมรรคมีองค์8สมบูรณ์แบบโพชฌงก็ทำให้โพชฌงสมบูรณ์แบบนะเพราะอานาปานสติสมบูรณ์แบบอานาปานสติสมบูรณ์แบบสติปัฏฐาน4ก็สมบูรณ์แบบเมื่อสติปัฏฐาน4สมบูรณ์แบบโพชฌงก็สมบูรณ์แบบเมื่อโพชฌงสมบูรณ์แบบอริยมรรคมีองค์8ก็สมบูรณ์แบบเพราะมันสอดคล้องมันเป็นทางเดียวกันหมดล่ะนะเราทำแบบเนี้ยมันเป็นทางเดียวกันหมดพูดถึงโพชฌงค์มาแล้วพูดถึงโพธิปักขิยธรรม37ประการ7หมวดธรรมมันเป็นสัจสายแห่งการตรัสรู้คือโพธิคือเป็นผู้รู้หมวดแรกคือปฏิปทาน4เรามีมั้ยเมื่อก็มีอยู่เราทำอยู่หมวดที่2อิทธิบาท4ล่ะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีมั้ยฉันทะมีความพอใจมีก็มีอยู่มีความพอใจการทำอยู่อ่ะนะมีความพอใจกระทำอยู่แต่มีใครใคร่ควรตั้งมั่นในจิตใจมันก็มีอยู่ใช่ไหมการใคร่ควรทำอะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรจะส่งเสริมมันแล้วก็มีอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วเห็นป่ะหมวดนี้ก็ผ่านไปสมประทาน4ความเพียร4มีมั้ยก็มีนะอินทรีย์5มีมั้ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามีมั้ยก็มีอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วเห็นไหมการกระทำนั้นน่ะแล้วพละ5มีมั้ยพละ5กับอินทรีย์5ตัวเดียวกันเมื่อมีอินทรีย์มีเป็นประธานในตัวของมันเองและทำหน้าที่ของตัวมันเองนะจะมีกำลังในตัวของมันเองศรัทธาก็มีกำลังวิริยะก็มีกำลังสติก็มีกำลังใช่ไหมสมาธิก็มีกำลังปัญญาก็มีกำลังและกำลังต่อกำลังเป็นกับสมส่วนกันก็ทำให้หนุนไปขึ้นไปอีกเห็นป่ะแล้วพอชง7มีไหมก็มีอยู่มรรคองค์8มีก็มีอยู่อย่างที่พูดไปแล้วแบบนั้นโพธิปัจจะธรรม37ประการก็สมบูรณ์แบบไม่ไปไหนเลยด้วยการทำแบบเนี่ยโครงสร้างการประพฤติประธรรมแบบเนี่ยกำหนดอาการด้วยอารมณ์2แบบกำหนดอาการตามที่บอกอะสัจจะลมหายใจจนถึงอนัตตาเนี่ยหรือตัดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งให้มันน้อยลงก็แล้วแต่โยมแต่ให้เขาเป็นแนวทางนี่ให้เป็นอนันตริยสมาธิเอาไว้มาที่ที่นั่นด้วยปัญญาแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาตัดไม่ได้รูปนามตัดไม่ได้นะจะตัดทุกขังหรืออนัตตาไปได้อยู่ที่ใครว่าจะเข้ามองในแง่ไหนเห็นอนิจจังเดี๋ยวทุกอนัตตามันมาเองบางคนจะตัดอนิจจังทุกขังพิจารณาอนัตตาเลยก็แล้วแต่ว่าเราชอบตรงไหนเพราะว่านิพพานมันเป็นแก้ว3ดวงแก้วดวงที่1อยู่ที่อนิจจังแก้วดวงที่2อยู่ที่ทุกขังแก้วดวงที่3แก้วแห่งนิพพานดวงที่3อยู่ที่อนัตตาโยมจะชอบแก้วดวงไหนโยมก็เ
เลือกเอาเองไขว่คว้าเอาเองก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะเข้าเขตนิพพานญาณหรืออัตโนมัติของมันเองนะนี่แหละโพชฌงค์โพธิปัจจะธรรม37ประการก็มีในผลทางอ้อมมันมีอยู่แล้วเราไม่เรียกมันก็ไม่มาเราไม่รู้จักเราก็ไม่เห็นเราไม่รู้เราก็เลยไม่รู้เราก็เลยไม่เห็นมันมีอยู่ในตัวมันเองนะก็ให้รู้เอาไว้แล้วกันแล้วมีญาณมั้ยก็มีญาณที่อาตมารู้อาตมาบอกนั่นแหละว่ามีญาณอะไรบ้างเนี่ยวิปัสสนาญาณ16วิปัสสนาญาณ9เนี่ยมันก็มีอยู่ในนั้นหมดน่ะไม่พ้น2ญาณนี้หรอกญาณเรื่องด้วยนิพพานกับญาณเรื่องด้วยธรรมชาติเนี่ยล่ะพวกอยู่รวมในญาณนี้หมดอ่ะนะมันไม่พูดถึงอย่างอื่นบอกแล้วมันรู้อะไรมากรู้แต่เรื่องทุกข์เรื่องพ้นทุกข์ก็พอทำแบบเนี้ยลองทำดูว่าจริงไหมถ้ามันพ้นทุกข์ได้ดับทุกข์ได้ทุกข์เราน้อยลงถือว่าเราทำถูกไม่ผิดแต่ถ้ามันพ้นยังไม่พ้นทุกข์ยังไปไม่ได้ไม่ถึงไหนมันพ้นทุกข์ไม่ได้แปลว่าเราทำไม่ผิดแต่เราทำไม่ถูกไม่มีผิดไม่มีถูกแต่อยู่ว่ามันถูกดับทุกข์หรือไม่ถูกไม่ดับทุกข์นั่นมันไม่มีผิดหรอกนะเพราะธรรมะมันเป็นกลางๆไม่มีถูกนะแต่มันดับทุกข์ไม่ได้หรือไม่ได้อยู่ที่เราปฏิบัติใช่ไหมล่ะแล้วมันมีอะไรอีกล่ะนะมีพูดถึงทิฏฐิความเห็นเขาเรียกอะไรล่ะทิฏฐิวิสุทธิวิสุทธิความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์7วิสุทธิ7เคยได้ยินไหมความบริสุทธิ์7เนี่ยก็มีอยู่แล้วสมบูรณ์แบบอันดับแรกวิสุทธิอะไรศีลและวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งศีลเห็นไหมแล้วก็ขาดทำอยู่ก็มีอยู่อ่ะใช่ไหมจิตตวิสุทธิมีไหมความบริสุทธิ์แห่งจิตมีไหมก็เราทำสมาธิการปฏิบัติทางจิตก็มีอยู่เห็นไหมทิฏฐิวิสุทธิความเห็นความบริสุทธิ์แห่งความคิดเห็นก็มีอยู่เห็นไหมเพราะเรามีความเข้าใจเรื่องของธรรมะถ้าเป็นความเห็นที่ถูกต้องเรามีปัญญาเราฝึกษาได้ศีลสมาธิปัญญาที่อาตมาบอกอ่ะใช่ไหมล่ะแล้วมีอะไรอีกกังขาตรณะวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งความข้ามความสงสัยว่าทางนี้ใช่ทางไม่ใช่ทางทางนี้เป็นตัวตนหรือไม่เป็นตัวตนเรามีความเห็นข้ามความสงสัยไปแล้วใช่ไหมแล้วมีวิสุทธิอะไรอีกที่ห้ามีอะไรมัคคายานนะทัศนาวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งความเห็นความบริสุทธิ์บทจดแห่งความเห็นว่าทางนี้ใช่ทางไม่ใช่ทางแล้วมีอะไรวิสุทธิอะไรอีกอ่ะปฏิปทาทัศนาวิสุทธิความรู้แล้วว่าอันนี้แหละใช่ทางและสุทธิสุดท้ายทัศนญาณนะทัศนาวิสุทธิความบริสุทธิ์บทจดแห่งความคิดความเห็นความรู้ที่ตามความเป็นจริงนะญาณทัศนะญาณทัศนะเพื่อญาณความรู้ความเห็นเพื่อความรู้ทัศนะเพื่อญาณนะหมดจดและบริสุทธิ์หมดแล้วครบถ้วนวิสุทธิ7ไม้7ผักต้องฟองต่อกันไปฟองต่อกันไปนะนั่นละคือความวิชาวิมุตติก็ได้เกิดขึ้นก็คงจะหมดเวลาพอดีนะถ้าทำตามเนี่ยโครงสร้างคือความรู้ส่วนก็ได้และปัญญาเอามาปัญญาอันเนี้ยเอามาเป็นพื้นฐานในการสัมมาทิฏฐิเดินองค์มรรคเข้าไปเดินมรรคให้ได้มรรคเพื่อตัดกิเลสนะตัดกิเลสเพื่อไปสู่แห่งความเป็นนิพพานความสงบเย็นความสงบเย็นนะพอมีความเห็นที่ถูกมีสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างจะตามมาตามความที่เห็นหมดเลยเหมือนธรรมชาติในชีวิตของเรามีความเห็นแบบไหนแบบไหนเนี่ยเราจะใช้ชีวิตความคิดความเห็นแบบนั้นใช่ไหมนั่นแหละคือธรรมชาติเพราะว่าการศึกษาในศีลสมาธิปัญญานี่คือการจัดชีวิตคนเป็นคนจัดคนเป็นคนจัดจัดด้วยศึกษาในศีลสมาธิปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วเนี่ยเอาปัญญาเป็นพื้นฐานต่อไปธรรมชาติมันก็จะจัดเองธรรมชาติมันจัดอะไรจัดมรรคนั่นล่ะโดยมีปัญญานำหน้าใช่ไหมแล้วปัญญานำหน้าปุ๊บเนี่ยศีลจะสมาธิก็จะหนุนไปตามนี้หมดเลย
เห็นป่ะปัญญามันจัดคือดำรงชีวิตตามธรรมชาติแต่เราต้องจัดตัวเองก่อนไงด้วยสมาธิปัญญาฝึกษาเขาเรียกว่าไตฝึกขาเห็นป่ะล่ะฝึกษานะมันก็จะต่อเนื่องกันแบบเนี้ยนะทำไมตายสิกขาขึ้นต้นด้วยศีลสมาธิปัญญาแต่ไม่มรรคเนี่ยมันขึ้นด้วยปัญญาก็ตามด้วยศีลทำด้วยสมาธิอะไรเห็นป่ะไม่เหมือนกันเห็นป่ะล่ะแต่มันสอดคล้องมันคล้ายๆกันแต่มันการดำเนินงานมันคนละอย่างกันเพราะว่าไอ้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคนละคนเป็นคนจัดพระพุทธเจ้าเป็นคนจัดแต่ว่าต้องทำศีลก่อนนะต้องมาเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองก่อนนะพอเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วเนี่ยมีความความฝุกในตัวเองแล้วเพราะศีลทำให้เกิดความฝุกใช่ไหมล่ะก็เดินเมื่อความฝุกเนี่ยเป็นหนุนสมาธิสมาธิทำให้เกิดปัญญาปัญญาไปเอาเป็นพื้นฐานของสมาธิเถมแบบทำให้เดินปัญญาตามธรรมชาติไปอะไรเงี้ยให้มีชีวิตอยู่ฝากคล้องกับตามธรรมชาติใช่ไหมนั่นแหละคือโครงสร้างพุทธศาสนาทั้งหมดเข้าใจไหมล่ะนะข้อสุดท้ายก็รักษาพินัยกรรมนี้ของพระเจ้าไว้หน่อยนะนะพระเจ้าท่านตัดเอาไว้ก่อนปรินิพพานนะเพื่อพวกเราเป็นพินัยกรรมให้เราได้ปฏิบัตินะก็คือคำว่าไม่ประมาทหันทัฏฐานิภิกขเวอมันตยานิโววยธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทถะอะยังตถาคตัสสะปัจฉิมาวาจาดูก่อนพวกเธอทั้งหลายเราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงในโลกย่อมเสื่อมไปเป็นไปตามธรรมดาพวกเธอจงยังประโยชน์ตัวเองและประโยชน์บุคคลอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่คือเป็นครั้งวาจาของข้องท้ายของพระตถาคตเจ้าและจะประมาทนะประมาทคือความมัวเมาสุดขีดมัทะก็คือความมัวเมาแต่ถ้าปมัทะคือประมาทเนี่ยมัวเมาเต็มที่ลืมหน้าลืมหลังไม่ประมาทนะที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยละสิ่งที่ไม่ดีนะทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้เขารอบละตัวตนความตัวเราของเราออกจากจิตใจความรู้สึกของเราซะนะโอเคสาธุนะเอวังสมควรแก่เวลานะสาธุ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้

0: อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเลยพระราชกิจท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะโดยที่เพื่อนลูกค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายกับความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูต้องแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระบุรีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

0: พระราชกรณียกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการโดยเสด็จพระราชดำเนินตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรซึ่งในขณะนั้นมีความยากจนมีอาชีพที่ไม่มั่นคงจึงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดหาอาชีพให้กับราษฎรได้มีรายได้เพิ่มพูนเพียงพอต่อการดำรงชีพด้วยความสนพระราชหฤทัยในงานฝีมือพื้นบ้านหนึ่งในนั้นคือการทอผ้าไหมที่จัดทำขึ้นโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นจึงทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมในเรื่องนี้ซึ่งเป็นงานศิลปาชีพที่ราษฎรมีความถนัดและมีความชำนาญดังมีพระราชดำรัสพระราชทานแก่ข้าราชการและประชาชนณศาลาดุสิตดาไรสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่11สิงหาคม2532ตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาจะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นด้วยพระราชอุตสาหะในการส่งเสริมหัตถกรรมการทอผ้าไหมอย่างจริงจังต่อเนื่องจนเป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพในการส่งเสริมอาชีพและคุณประโยชน์ในการสร้างงานนำมาซึ่งการน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในชุมชนท้องถิ่นต่างๆดังเช่นกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอบตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้สืบสานพระราชปณิธานในการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าท้องถิ่นดั้งเดิมในรูปแบบการรวมกลุ่มต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ในชุมชนเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากประเทศไทย
1: ผมได้เห็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงครับที่เกี่ยวกับเรื่องศิลปาชีพนะครับศิลปาชีพตอนนั้นนะครับเป็นต้นแบบและเป็นแรงจูงใจให้ผมอยากจะทำงานศิลปาชีพด้านการทอผ้าให้กับชาวบ้านนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าการทำอาชีพนี้ครับทอผ้าที่บ้านเนี่ยได้อนุญาตรักภูมิปัญญาแล้วก็ได้สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยนะครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่คิดไว้ตั้งแต่เด็กๆครับพอดีโตขึ้นนะครับได้มีโอกาสทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอครับแล้วการทอผ้าของนนกอบเนี่ยก็หายไม่มีการทอผ้าร่วม20ปีนะผมก็เลยอยากจะอนุรักษ์ตรงนี้ขึ้นไว้นะครับว่าอยากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาเก่าของเราที่มันหายไปนะครับกลับคืนมาแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับ
0: โดยการดำเนินงานครั้งแรกเริ่มจากการนำชาวบ้านที่มีความชำนาญด้านการทอผ้าโบราณรวมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์ซึ่งได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษมาพัฒนากรรมวิธีย้อมผ้าแบบเฉพาะตัวโดยไม่พึ่งสารเคมีจนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าด้วยบัวแดงซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นที่หาได้ง่ายมีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถนำสีธรรมชาติที่ได้จากดอกบัวแดงมาสกัดและย้อมเข้ากับผ้าได้ถึง3เฉดสีอีกทั้งได้ปรับปรุงการออกแบบลายผ้าทอดั้งเดิมให้มีเอกลักษณ์ความสวยงามเฉพาะตัวด้วยการนำเอาศิลปะที่ได้จากลวดลายสิ่งต่างๆมาประยุกต์ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์คติความเชื่อพื้นบ้านสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้แก่ผ้าทอได้อย่างชัดเจน
2: เรื่องของการทอผ้าอะไรเงี้ยนะครับผมมันไม่ค่อยมีคนทำแล้วดังนั้นเราต้องกลับมาอนุรักษ์แล้วก็รื้อฟื้นเกิดขึ้นครับผม แน่นอนการดูแลในกลุ่มนะครับเราก็ผมเองเนี่ยจะเป็นคนที่ออกแบบโทนสีครับผมให้มันเป็นไปตามการตลาดครับผมแบบที่ลูกค้าต้องการเองครับผมแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าให้การบ้านกับคุณแม่ๆนะครับว่าเราไม่เอาลายเดิมที่มันแบบดั้งเดิมจริงๆแต่เราอยากให้มีการประยุกต์ลายใหม่ร่วมสมัยด้วยอะไรด้วยเพื่อที่จะให้มีการเลือกที่หลากหลายมากขึ้นครับผมก็คุณแม่ก็ได้เรียนรู้ในการทำที่มันทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ลายผ้าก็จะเริ่มหลากหลายมากขึ้นครับผม
3: มันดีขึ้นค่ะมันดีขึ้นตามที่ว่าลวดลายมันก็จะสวยเพิ่มขึ้นแล้วก็คนก็นิยมของแบบเก่ากับใหม่ผสมกันค่ะมูลค่าก็เพิ่มขึ้นค่ะแต่ก่อนก็ขายแค่พื้นหนึ่งไม่ถึงพันค่ะ700-800แต่เดี๋ยวนี้พันจากหลักพันถึงหลักแสนค่ะ
0: ภาพเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าการส่งเสริมงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินี

ได้ประสบผลสำเร็จไปอีกก้าวหนึ่งด้วยราษฎรต่างเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สามารถผสมผสานปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการนำผลิตภัณฑ์มาสร้างอาชีพที่มั่นคงอันเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมแบบไทยโบราณที่กำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลาให้กลับมาแพร่หลายได้อย่างสมบูรณ์

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกาย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ามองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราก็เรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุข

ต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็นมีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ไม่อยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เค้าเรียกไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิจกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจนี่วิจารธรรมปิติก็จะเกิดขึ้นในผู้เจริญวิจกวิจารเมื่อวิจกวิจารเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็เกิดขึ้นที่จิตเมื่อจิตมีความสุขแล้วเมื่อเจริญความสุขมากขึ้นดับความสุขไปแล้วจิตก็วางเฉยไม่ค่อยร้อนใจได้เห็นได้ยินอะไรก็ไม่ค่อยเป็นคนอารมณ์วันไหวเร่าร้อนใจกลายเป็นอุเบกขาเป็นตัวสติ

ิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับประลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับ

ออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 1615 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยและเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอแต่นี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาฉังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบเย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เราแล้วมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยคุ้งซ่านก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนะดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างๆสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักหนึ่งก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นเข้าใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตัวเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากๆพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสั่งสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกพยายามยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโลมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคลายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกทันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างปล่อยทิ้งนานๆฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นพิจารณาทันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็มีความสกปรกตะโจหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายๆวันหนังก็มีกลิ่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดถ้าเห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนุโรมปฏิโรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้าเราไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็จะละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษอย่างนั้นนี่เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกสี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะบูสะดุกกระดูกขานี่มือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแต่ในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็เข้าใจได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเคก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามโอเบคาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็นักเข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

ิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นของร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุดีส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณและธาตุของพิจารณาให้กายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคละกันว่าผมขนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราอย่าละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้ละความคิดคิดอะไรแล้วก็ปล่อยคิดอะไรแล้วก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้ามความคิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์นั่นเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุมชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นแต่เกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองว่าคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเดือดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกว่าไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงหยาบละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองจะน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้เข้าไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

พอเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

เราก็ต้องยกต้องทำสติวิตกวิจารอยู่เรื่อยยกจิตขึ้นมาพิจารณาอยู่เรื่อยวิตกวิจารยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกวิตกวิจารนะเข้านะเข้านะเข้าจิตแล้วก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พองปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพองง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือไปเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุพิจารณากายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลริบกลับไม่กลัวไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นก็คงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลังตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิต

ความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการตอนที่สองว่ากายจิตจะเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาทีน้อยน้อยวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุ
1: ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะตาติยามปิไม่ยั่งพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: มาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: คาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทังส

0: นาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌะปมาทัตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌะปมาทัตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรชายอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันที่10 กรกฎาคม 2569โดยมีเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดสนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันอาสาฬหบูชาบวชพระเข้าพรรษาวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240พระปลัดปิสดีท่านเอ081-564-8474หรือ062-159-2492ท่านสามารถร่วมเป็นท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่วัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุข วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี7100141680 7100141680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: ตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งเท้าขวาวางเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้ทำใจสงบหัดทำใจให้สงบเพื่อฝึกการรู้ใจตัวเองเรียกว่ามาเรียนใจตัวเองถ้ารู้ใจตัวเองแล้วก็เรียกว่าคนรอบรู้ในกองสังขารคือรู้ใจตัวเองสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้เป็นบุญบุญแปลว่าใจสงบบุญแปลว่าใจเย็นรู้แปลว่ากุศลรู้ว่าสงบเป็นกุศลคือเป็นทูตฉลาดทำบุญกุศลบุญแปลว่าสงบเย็นกุศลแปลว่าฉลาดทำสมาธิทำให้ใจสงบมาเกิดความรู้ความเข้าใจในวิถีจิตตัวเองก็จะเกิดกุศลคือความฉลาดที่ใจก็ใช้สติระลึกกายใจของเราเป็นอารมณ์ว่ากายของเราเป็นยังไงเราก็ศึกษากายของเรากายของเรานั่งอย่างใดก็รู้อย่างนั้นกายเราหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้หายใจออกจำจมูกจำใบหน้าของเราหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ผมขนเล็บขนหนังเราก็ได้รู้จักตัวเองให้มากเพราะการศึกษาธรรมคือรู้จักตัวเองที่พุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าศึกษาที่กายกับใจทรงรู้จริงก็คือรู้ใจรู้ใจแล้วก็สามารถเข้าถึงจิตของพระองค์ทุกอาการที่แสดงออกพระองค์ธรรมจึงเกิดปัญญารู้จิตพระองค์จนตั้งไว้เป็นหนึ่งเดียวหรือว่าธรรมจนว่างได้นั่นถือว่าพระองค์เข้าถึงจิตตัวเองก็เป็นพระพุทธเจ้าคนที่เข้าถึงจิตตัวเองก็เรียกว่าเข้าถึงธรรมเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระอรหันต์เข้าถึงพระสงฆ์คนที่ไม่เข้าถึงจิตตัวเองก็เรียกว่าไม่เข้าถึงบุญทำใจเย็นไม่ได้ไม่ใจเย็นไม่ได้ก็ฉลาดไม่ได้ก็ไม่มีพระพุทธเข้าถึงพระพุทธเจ้าที่ใจไม่ได้เข้าถึงธรรมคำสั่งสอนที่ใจไม่ได้เข้าถึงพระอรหันต์ที่ใจไม่ได้จนที่คนที่ใจไม่สงบเนี่ยก็ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วใจจะสงบเพราะเราไม่โกรธเราไม่เกลียดใครเราไม่คิดอะไรวุ่นวายอันนี้คือบุญจะเกิดขึ้นก็ต้องตัวเราทำเองตามลักษณะที่คนเราจะมีบุญเนี่ยคนที่ว่ามีบุญก็คือสังเกตดูก็เป็นคนใจเย็นนั่นเองมองกันง่ายๆคนนี้ใจเย็นใจไม่ร้อนนั่นคือคนมีบุญจะดูคนบาปก็คือคนขี้โกรธนี่เองคนใจร้อนคนคิดไม่หยุดคนฟุ้งซ่านคนเจ้าอารมณ์เสียใจง่ายดีใจง่ายเสียใจมาอยู่เรื่อยอย่างนั้นก็ไม่ชอบใจอย่างนี้ก็ไม่ชอบใจอย่างนั้นก็ไม่สุข

ใจอย่างนี้ก็ไม่ถูกใจก็เรียกว่าคนเจ้าอารมณ์ นี่เราจะเห็นว่าคนนั้นบาปหรือว่าใจของเราเป็นบาปเพราะมันไม่สงบนี่จะเป็นบุญได้ยังไงถ้าจะรู้จักบุญก็ต้องรู้จักใจตัวเองถามสวรรค์ที่ไหนถามสวรรค์อยู่ที่ใจตัวเองถามนรกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจตัวเองถามนิพพานอยู่ที่ไหนที่ใจตัวเองเราจะทำยังไงให้เกิดสวรรค์ในใจก็ต้องทำใจให้เป็นทำใจให้รู้ใจตัวเองว่านี่ขณะนี้เราสงบอย่างไรวิธีทำสงบทำยังไงมีต้องหลายวิธีทำใจให้ไม่โกรธนี่ทำยังไงทำต้องหลายวิธีเช่นทำสติเดินไปไหนก็มีสติเดินก็ขวาพุทซ้ายโทนั่งก็พุทโทนอนก็พุทโทกินก็พุทโทหรือคิดอะไรก็พุทโทนี่เรียกว่าทำแบบมีหลักสติทำไม่ให้บาปเกิดขึ้นทำไงทำเป็นบาปกินก็ไม่มีสตินั่งก็ไม่มีสตินอนก็ไม่มีสติคิดนึกก็ปล่อยใจโกรธก็โกรธมากเกลียดก็เกลียดมากคิดจะทำร้ายคนอื่นคิดจะว่าคนอื่นไม่มีใจสงบเลยนี่เรียกว่าเนี่ยทำใจเป็นบาปพอใจมันบาปมากๆก็พูดออกไปว่าเขาด่าเขาแล้วก็ตีเขาทำร้ายเขาทำอะไรไม่ได้ก็ทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายสิ่งของเนี่ยมันเป็นบาปประชดประชันและแสดงออกนี่ก็เป็นอย่างนี้อยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดชีวิตเราจะเห็นว่าคนเป็นบาปเนี่ยทุกข์จริงๆมีปัญหาที่ใจตัวเองไม่ได้มีปัญหาที่ใจคนอื่นคนมีบุญเนี่ยมีปัญหาน้อยคือไม่มีปัญหาที่ใจคือใจเย็นซะแล้วก็ใครว่าอะไรก็ไม่โกรธก็ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ก็ไม่ก่อความวุ่นวายให้ใครก็เรียกว่าเป็นคนมีบุญไปอยู่ที่ไหนก็สงบอยู่ที่ไหนก็เย็นนี่แหละเรียกว่าสะสมสร้างบารมีไว้ให้แก่ตัวเราในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เรามีความเป็นอยู่เพราะคนเราในโลกเนี่ยก็แสวงหาความสุขกันทุกคนแต่พบกันแล้วอย่างความสุขบางคนก็คิดว่าอนาคตจะเจอความสุขมีเงินมากๆมันได้โน่นได้นี่มาอย่างที่เราต้องการแล้วก็คงจะพบความสุขทุกคนก็หลงคิดอย่างนั้นทุกคนแต่คนเราพอได้ทุกอย่างแล้วก็ยังไม่เจอความสุขก็ยังไม่เจอความสุขมันอยู่ที่ไหนทุกคนในโลกนี้ก็ยังใครคนไม่พบเลยความสุขมีแต่ความวุ่นวายท่านเองที่คิดว่าเป็นสุขเช่นไปว่าความสุขคือการกินเหล้าความสุขคือการเล่นการพนันความสุขคือการร้องรำทำเพลงความสุขคือการกินได้นอนหลับแต่มันก็ยังไม่สุขอยู่นั่นเองก็ยังมีความวุ่นวายเอ๊ะแล้วความสุขอยู่ที่ไหนก็ยังไม่เจอกันสักคนเดียวพระพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วท่านบอกความสุขคือการไม่มีอะไรความสุขคือความไม่คิดไม่กังวลอะไรความสุขคือการไม่ห่วงไม่กังวลความสุขคือการละปล่อยวางความสุขก็อยู่ที่ใจสงบนั่นเองอยู่ที่มีสติมีปัญญารู้ใจตัวเองนะท่านบอกนั่นแหละความสุขที่แท้จริงความสุขที่สูงสุดที่มนุษย์ค้นหาไม่เจอตอนนี้ถ้าเราไม่เข้าวัดเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะได้ความสุขจริงหรือเปล่าตอนนี้การเรียนรู้พุทธศาสนาเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้พื้นฐานพื้นฐานอยู่ที่ไหนพื้นฐานก็อยู่ที่กายของเราเนี่ยเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็รู้กายของเราเนี่ยพื้นฐานเนี่ยรู้ที่วาจาเราจะพูดอะไรก็รู้ที่วาจาเราเนี่ยเราพูดดีไม่ดีทำสติในการระวังความพูดของเราเนี่ยจะรู้ว่าเราดีไม่ดีตรงนี้เองสุขและทุกข์อยู่ที่วาจาเรานี่เองแต่ก็ดูพื้นฐานที่ใจเราว่าใจของเราเนี่ยสงบหรือไม่สงบภาวนาเป็นไหมถ้าภาวนาไม่เป็นยังไม่สงบหรอกยังไม่ขยันภาวนายังไม่สนใจความสงบยังไม่รู้เรื่องกรรมฐานยังไม่รู้เรื่องปฏิบัติก็ยังไม่เจอความสุขเลยก็ยังไม่มีหลักของตัวเองฉะนั้นคนเราเนี่ยเราเข้าวัดเนี่ยเราก็ต้องศึกษาธรรมะเรารู้มากมากเนี่ยมันจะทำยังไงเรารู้มากมากดีหรือเราไม่รู้เลยดีเราสงบมากมากดีหรือไม่สงบดี

แต่ทุกคนที่ฉลาดเขาบอกสงบมากๆดีรู้ธรรมะมากมากดีเข้าใจซึ้งศาสนาลึกซึ้งเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ไม่รู้ไม่ดีเพราะคนไม่รู้นี่จะเป็นคนที่พูดอะไรผิดผิดทำอะไรผิดผิดคิดว่าตัวเองถูกก็ทำผิดผิดอย่างพูดจาหยาบคายบ่อยๆเนี่ยเขาตัวเองพูดดีชอบใจในคำพูดจาหยาบหยาบแต่หารู้ไม่ว่าไอ้ที่พูดนั้นมันผิดก็เพราะเราไม่รู้ธรรมะเราจึงได้พูดจาหยาบคายไอ้ที่เราเขาโกรธเราโกรธเขาบ่อยๆเนี่ยแสดงความโกรธบ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ใจเรามันก็ทำให้เราเป็นคนเสียคนเป็นคนที่ไม่น่าคบเป็นคนที่ไม่น่านับถือไม่น่าคบเพราะเป็นคนที่

็นคนที่ไม่น่าคบเป็นคนที่ไม่น่านับถือไม่น่าคบเพราะเป็นคนที่โกรธบ่อยๆนั่นก็เป็นเรื่องทำให้ใจตัวเองนั้นไปในทางที่ไม่ดีคนอื่นก็มองเห็นว่าเราเป็นคนใจไม่ดีฉะนั้นการมาทำบุญเนี่ยเราต้องทำสิ่งใดที่มันเกิดความรู้ความเข้าใจมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีเพราะธรรมะนี่ไม่สอนให้คนงมงายไม่ได้สอนให้คนโง่สอนให้คนรู้จักทำใจให้เป็นรู้จักคิดรู้จักนึกรู้จักไตร่ตรองรู้จักรู้เท่าทันจิตใจของเราควบคุมอารมณ์คนเราที่เป็นคนเจ้าอารมณ์เนี่ยเป็นคนโกรธง่ายอารมณ์ชุนเฉียวเนี่ยแสดงออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคนอื่นเขาจะยกย่องว่าเรารู้ดีฉลาดหรือเป็นคนน่ารักก็เป็นไปไม่ได้เพราะเราเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนโกรธง่ายเป็นคนมีอารมณ์อยู่เรื่อยเนี่ยทุกคนก็หาว่าเราเนี่ยไม่ดีไม่เยือกเย็นไม่ฉลาดแม้แต่ตัวเองก็ยังทำให้สงบไม่ได้อันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเปราะบางสำหรับตัวเราที่ทุกคนไม่รู้จักคำว่าสงบนั้นเป็นของดีกลายเป็นคนสร้างอารมณ์ให้ตัวเองอยู่เรื่อยฉะนั้นการมาหาธรรมะก็ต้องมาฝึกตนมาปฏิบัติตนให้รู้บุญที่ใจเนี่ยนะบุญที่ใจเนี่ยมันต้องทำนะคนอื่นทำไม่ได้นะบาปที่ใจต้องทำนะคนอื่นทำให้เราไม่ได้นะสวรรค์ที่ใจเนี่ยคนอื่นทำให้เราไม่ได้นะนรกที่ใจบาปที่ใจทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทำเอาเองทั้งนั้นเลยนะมันจะไปรอว่าโน้นวันนี้ทำไม่ได้เพราะเราเนี่ยจะเข้าถึงธรรมะได้หรือเราจะรู้บุญรู้บาปได้เราต้องแสวงหาเองคนอื่นก็หยิบยืมให้เราไม่ได้ฉะนั้นเรื่องการมาวัดเนี่ยพูดกันแล้วเราที่จริงเรายังไม่รู้อีกเยอะเลยเพราะว่าอะไรเพราะเรายังศึกษาไม่ถึงนะเราศึกษาไม่ถึงยังพูดกันว่าอายตนะ6เนี่ยนะเขาบอกว่าทุกข์ที่เกิดมาเนื่องจากอะไรพระองค์พระนนท์ถามทุกข์ที่เกิดมาวิญญาณที่คนเราต้องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเพราะอะไรมันมีความสงสัยกันอยู่เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายชาติหน้าชาตินี้เป็นเพราะอะไรจึงมีเวียนว่ายตายเกิดจึงมีทุกข์กันอยู่เรื่อยเนี่ยตอนนี้คนเนี่ยก็สงสัยแต่ว่าพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายแล้วไม่เข้าใจแต่ว่าคนที่จะรู้ได้เนี่ยก็ต้องปฏิบัติเช่นว่าอายตนะเนี่ยอายตนะภายนอกเนี่ย6ภายในเนี่ย6ท่านบอกว่าบุญก็ดีบาปก็ดีที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกเกิดจากอายตนะสวรรค์ก็ดีนรกก็ดีนิพพานก็ดีเนี่ยท่านบอกว่าเกิดจากอายตนะทั้งหมดชาติหน้าชาตินี้เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานท่านบอกว่าเกิดจากอายตนะทั้ง6อายตนะทั้ง6นี่แปลว่าอายตนะภายนอกเนี่ยเขาเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์ท่านบอกนี่เป็นอายตนะภายนอกเป็นสื่อท่านบอกแล้วอายตนะภายในเนี่ยกายรูปคือกายเนี่ยรูปกายรูปเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจในอายตนะภายในเมื่อรู้อย่างนี้เขาบอกว่ารู้ธรรมะเริ่มเรียนธรรมะอายตนะภายนอกเช่นหูนี่เป็นจักขุวิญญาณตาเป็นโสตวิญญาณจมูกเป็นคานะวิญญาณลิ้นเป็นชิวหาวิญญาณกายเป็นกายวิญญาณคิดนึกเป็นมโนวิญญาณว่าเมื่อมีวิญญาณ6นี่แล้วเนี่ยนี่แหละวิญญาณ6ที่คนจะตายไปดีไปชั่วจะทุกข์จะสุขทั้งหมดเกิดจากวิญญาณ6กระทบสัมผัสรับรู้ทำไงจึงจะรู้ได้ว่าวิญญาณ6นี่เป็นยังไงท่านบอกเกิดจากอายตนะอายตนะภายนอกขึ้นรูปรูปนี่จับได้เสียงนี่จับได้รสนี่จับได้สัมผัสนี่จับได้อารมณ์เป็นสิ่งที่กระทบภายนอกเขาเรียกเนี่ยเป็นอายตนะภายนอกสิ่งพวกนี้จับได้ก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แต่อายตนะภายในนี่

มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณทีนี้เป็นไงจึงเกิดทุกข์เกิดสุขเกิดนรกเกิดสวรรค์เกิดนิพพานเขาบอกเกิดจากอายตนะกระทบกันเช่นหูได้ยินเสียงเสียงเป็นรูปพอหูได้ยินเสียงปุ๊บหูเสียงมากระทบหูเขาเรียกว่าผัสสะกระทบได้เรียกว่าผัสสะพอผัสสะกระทบปุ๊บเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกว่าเสียงดีไม่ดีนั่นเกิดเวทนาถ้าหากว่าชอบใจในเสียงก็เป็นตัณหาเกิดผัสสะเกิดเวทนาถ้าชอบใจก็เป็นตัณหาถ้าไม่ชอบใจก็เป็นตัณหาเกิดเป็นตัณหาชอบก็เป็นตัณหาไม่ชอบก็เป็นตัณหาเมื่อไม่ชอบก็เป็นอุปาทานเมื่อชอบไม่ชอบก็ไม่อยากไม่ชอบก็เป็นอุปาทานเป็นอุปาทานก็ยึดว่าเสียงนี้ดีเราจะต้องเอาให้ได้หรือยึดว่าเสียงนี้ไม่ดีเราไม่ชอบเป็นพยาบาทก็เป็นกรรมกรรมคือการกระทำต้องทำตามต้องไปหาเสียงเพราะๆนำมาฟังให้ได้ต้องไปจับไปต้องไปหามาให้ได้แล้วก็เป็นวิบากวิบากนี้ก็ส่งผลให้รับถ้าไม่ได้ดังที่ตัวเองต้องการก็เสียใจถ้าได้เกินไปที่ไม่ถูกใจก็ไม่ชอบใจพยาบาทถ้าพยาบาทก็เป็นตัวนรกถ้าเป็นตัวชอบใจก็เป็นตัวสวรรค์ถ้าวางใจเป็นกลางก็เป็นอายตนะนิพพานในอายตนะเช่นตาเห็นรูปก็เหมือนกันรูปเป็นอายตนะภายนอกตาเป็นอายตนะภายในพอตากับรูปมาเห็นกันปุ๊บเกิดผัสสะพอเกิดผัสสะปุ๊บก็เกิดเวทนาเกิดเวทนาปุ๊บเกิดความเล่าร้อนใจถ้าชอบว่ารูปนี้สวยรูปนี้หล่อรูปนี้น่ารักก็อยากได้จะเป็นอะไรอะไรก็เกิดความรักใคร่ก็เป็นตัณหาอยากได้พอเป็นตัณหาก็เป็นอุปาทานยึดมั่นว่าอันนี้เป็นของเราก็เป็นกรรมเมื่อเป็นกรรมแล้วก็กระทำต่อไปก็เป็นวิบากส่งผลให้ทุกข์ให้สุขนี่เขาเรียกว่าเข้ามาถึงธรรมะเนี่ยเขามีมันนี่พูดย่อๆที่เราเรียนธรรมะเนี่ยต้องเรียนอายตนะนี่อันนี้มันก็เป็นของยากสำหรับพวกเราใช่ไหมแค่ยกตัวนี้เราก็งงแล้วแต่ที่จริงถ้าเราเรียนรู้ปฏิบัติเราจะรู้โอ้คนเราเนี่ยเกิดทุกข์สุขสวรรค์นรกนิพพานเนี่ยเกิดจากอายตนะที่เวียนว่ายตายเกิดที่ทุกข์สุขสุวรรณเนี่ยเพราะเกิดจากผัสสะเกิดจากเวทนาเกิดจากตัณหาเกิดจากอุปาทานที่ได้ยินที่ได้เห็นได้กลิ่นได้รสได้การสัมผัสได้คิดนึกนี่เองที่เป็นตัวสร้างบุญสร้างบาปขึ้นมาสร้างสวรรค์นิพพานเวียนว่ายแต่เกิดก็เรื่องเกิดจากอายตนะที่กระทบนี่เองนี่พูดอย่างยากให้ฟังนะสำหรับภูมิปัญญาคนที่เข้าวัดไม่เป็นเนี่ยยังไม่รู้อย่างนี้ต้องศึกษาไปก่อนพอเราศึกษาเรื่องนี้ไปแล้วจะรู้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้พวกเราเนี่ยควบคุมใจให้สอนให้เราเนี่ยปฏิบัติใจถ้าเรารู้เรื่องนี้แล้วไม่มีอะไรสงสัยเลยถ้ารู้เรื่องนี้จะไม่สงสัยในบุญในบาปในสวรรค์นิพพานเลยหมดความสงสัยเพราะอะไรเพราะมีญาณปัญญารู้แค่ตาเห็นรูปเนี่ยรู้แล้วว่าเกิดเวทนาหรือไม่พอเกิดเวทนาแล้วเกิดตัณหาหรือไม่ก็รู้ว่าอยากหรือไม่อยากชอบหรือไม่ชอบแล้วก็เป็นอุปาทานหรือเปล่ายึดถือว่าถูกหรือผิดหรือเปล่าดีหรือไม่ดีเปล่าแล้วก็กรรมคือการกระทำจะกระทำเกิดขึ้นหรือเปล่าก็หยุดกรรมได้หยุดแค่เวทนาได้แค่ผัสสะได้แค่ผัสสะกระทบก็รู้แล้วพอเกิดเวทนาก็รู้อีกพอเกิดตัณหาก็รู้อีกก็ไม่เกิดกรรมวิบากนี่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้เรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องเจตนะภายใน6ภายนอก6เนี่ยรู้จักและตอนนี้ก็ตามกำหนดรู้สิยืนเดินนั่งนอนเรามีอายตนะอยู่แล้วนี่ก็ทำให้เป็นบุญหมดเลยหูได้ยินเสียงก็รู้ว่าจักขุวิญญาณโสตวิญญาณเกิดขึ้นแล้วคำบอกวิญญาณเนี่ยอยู่ที่หูอยู่ที่ตาอยู่ที่จมูกที่เดนที่กายใจไม่ได้อยู่ชาติหน้าไม่ได้อยู่ชาติที่แล้วไม่อยู่ที่ตัวเรานี่ทั้งหมดวิญญาณจะเป็นบุญเป็นบาปเป็นสวรรค์เป็นนรกก็วิญญาณก็อยู่ที่หูที่ตาเนี่ยสุดแท้แต่ว่ามันจะรับ
ทนต่อเวทนาได้หรือเปล่าทนต่อตัณหาหรือเปล่าจะมีกรรมมีอุปาทานแค่ไหนเท่านั้นเองแต่ถ้าเราตัดวิบากกรรมได้ก็คือตัดเวทนาอยู่เหนือเวทนาเฉยประตายรูปชอบไม่ชอบก็เฉยก็เมื่อเราวางเฉยก็เหลือเวทนาก็ไม่มีตัณหาไม่มีกรรมไม่มีวิบากให้ผลก็เรียกว่าตัดกรรมนี่เขาเรียกว่าตัดกรรมได้ตอนนี้คนที่ปฏิบัติเนี่ยเขาจะเข้าไปถึงตรงนี้สมมติว่าเราคานะวิญญาณเนี่ยจมูกได้กลิ่นเนี่ยชิวหาวิญญาณลิ้นได้รสเนี่ยเขาตัดกรรมยังไงเช่นเราได้กลิ่นบุหรี่นะกลิ่นนี่เป็นรูปพอกระทบจมูกเป็นคานะวิญญาณเป็นผัสสะพอเกิดผัสสะเกิดเวทนาก็ตั้งสติว่ามันไม่ดีกลิ่นนี่มันไม่ดีพอกลิ่นไม่ดีก็พิจารณาไม่ดีก็ปล่อยวางก็ไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานไม่เกิดกรรมวิบากเขาก็ไม่ติดกลิ่นแต่ถ้าคนอ่อนแอล่ะเขาบอกเกิดผัสสะจมูกได้กลิ่นได้ผัสสะแล้วกระทบอายตนะภายในภายนอกวิญญาณรับรู้แล้วเกิดผัสสะเกิดเวทนาโหชอบใจกลิ่นนี้ดีต้องเอามาดมบ่อยๆเกิดอุปาทานว่าเราต้องว่าบุหรี่นี้เป็นของเราแล้วก็สูบอยู่เรื่อยเป็นกรรมแล้วก็เป็นวิบากก็ให้ผลเกินเป็นคนติดบุหรี่เนี่ยนี่เรียกว่าตัดกรรมไม่ได้เพราะเราสู้เวทนาไม่ได้เหมือนอย่างคนกินเหล้าเนี่ยก็ไม่ได้เรียนอายตนะรสเนี่ยเป็นรูปรสเหล้าเนี่ยเป็นรูปลิ้นเป็นวิญญาณเป็นชิวหาวิญญาณเป็นอายตนะไปพอเอาเหล้ามาใส่ปากปุ๊บนะเอาเหล้ามาใส่ลิ้นปุ๊บเกิดเวทนาเกิดผัสสะเกิดเวทนาพอเกิดเวทนาเกิดตัณหาความอยากกินเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมวิบากยึดว่าอันนี้ดีก็เป็นวิบากกลายเป็นคนเสพติดกินเหล้าตลอดไปแต่ละนี่ตัดกรรมไม่ขาดแต่ถ้าเราเรียนธรรมะพอตาเห็นรูปนี่มันน้ำเหล้าพอมาภาษากระทบบอกมันไม่ดีไม่เอาไม่เกิดเวทนาทนต่อเวทนาได้ไม่อยากก็ทิ้งไปไม่กินนี่เขาเรียกว่าไม่ตัดกรรมได้โดยการไม่มีวิบากกรรมเพราะสู้เวทนาได้สู้ตัณหาได้เพราะหลักปฏิบัติเนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยข้ามอารมณ์พวกนี้ได้ข้ามเหล้าข้ามบุหรี่ข้ามการเสพติดทุกชนิดและข้ามต่ออารมณ์ที่ทำให้ใจเราเนี่ยเป็นคนเล่าร้อนเป็นคนขาดสติสัมปชัญญะการเรียนรู้อายตนะเนี่ยเป็นการเรียนรู้ธรรมอันชั้นสูงนะแต่ที่จริงมันเป็นเรื่องของใจเรานะเป็นเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ทำไมมันลึกซึ้งเราเข้าใจกันยากเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติกับสมาธิไม่มีปัญญาไม่ครบองค์สามเราจึงฟังเรื่องของตัวเองไม่รู้เรื่องนะฟังเรื่องตาไม่รู้ฟังเรื่องหูไม่รู้ฟังเรื่องจมูกไม่รู้ฟังเรื่องกายเรื่องใจตัวเองทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมา 2,000 กว่าปีแต่เราไม่รู้ตัวเองเพราะเราไม่เคยพิจารณาเลยว่าหูนั้นมันมีวิญญาณอย่างไรมีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานเกิดจากหูอย่างไรตาเห็นรูปเนี่ยเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานเราไม่เคยรู้ตาของเราเลยว่าตาเนี่ยมีวิญญาณที่รับอะไรแบบลึกซึ้งละเอียดอ่อนเหลือเกินคนเราที่เป็นทาสของตาเนี่ยก็เยอะนะเป็นทาสของหูก็เยอะเช่นไปชอบใจติดรูปเนี่ยเป็นทาสของตาพอวิญญาณเป็นสื่อให้พอเห็นเนี่ยพอเห็นปุ๊บสีเขียวสีขาวสีแดงรูปหญิงรูปชายเนี่ยเราจะเป็นรูปขึ้นมาเนี่ยก็เนี่ยเป็นสื่อวิญญาณเป็นสื่อให้ถ้าเกิดชอบใจอย่างเงี้ยหรือว่าเกิดเวทนาปรุงแต่งขึ้นมาว่ารูปนั้นสวยเนี่ยก็เกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานพร้อมทันทีเลยแต่ถ้าเรามีสติสมาธิก็สักแต่ว่ารูปนั้นเป็นธาตุสี่ดินน้ำไปลมเป็นแก่เกิดเจ็บตายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารูปนั้นก็ผุพังไปเพราะมีปัญญาเห็นรูปก็ไม่มีอะไรเป็นอุปาทานก็เห็นรูปเป็นธรรมดาเพราะมีปัญญามีสมาธิฉะนั้นเรียนแค่นี้เรายังเรียนไม่จบนะเนี่ยเรียนอายตนะภายนอก6ภายใน6นี่พูดกันหยาบๆนะแต่ถ้าเรียนนี่ต้องเรียนกันตลอดชีวิตเลย
โน่นเนี่ยสำเร็จเป็นพระอรหันต์เมื่อไรจึงจะเรียนจบอายตนะ6อายตนะ12ตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณ6อยู่ที่นี่เองคนเรานี่ไม่ได้มีวิญญาณเดียวนะเนี่ยที่ว่าขันธ์5ก็นี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เรียกเรียนขันธ์5แต่เรียนตัวเองเนี่ยเรียนรู้ยากนะแต่เรียนคนอื่นรู้ง่ายธรรมะนี่เรียนเรื่องนี้ทั้งนั้นนะเรียนแค่หูแค่ตาแค่จมูกแค่ลิ้นแค่กายแค่ใจเรียนแค่รูปแค่ความรู้สึกเวทนาแค่ความจำสัญญาแค่สังขารคือการปรุงแต่งจิตให้เป็นบุญเป็นบาปแค่วิญญาณวิญญาณ6เนี่ยเราก็รู้ยากเมื่อคนเราไม่รู้อย่างนี้ก็เลยไม่มีปัญญาในพุทธศาสนาทีนี้เข้าวัดเรียนธรรมะก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะแต่ถ้าเรารู้เรื่องนี้ปุ๊บเราจะเข้าใจเลยโอ้ผัสสะเป็นอย่างไรเนาะอ๋อผัสสะคือกระทบเวทนาเป็นอย่างไรเนาะอ๋อเวทนาคือเสวยอารมณ์สุขทุกข์ชอบไม่สุขทุกข์ตัณหาคืออะไรนะตัณหาคือชอบไม่ชอบอุปาทานคือยึดว่านั้นดีไม่ดีกรรมคือการกระทำของจิตและกายที่ทำให้เกิดขึ้นคือกระทำให้เกิดขึ้นเช่นชอบเสียงก็ต้องหาเสียงมาชอบรูปก็ต้องหารูปมาวิบากนี่คือผลกรรมที่กระทำถ้าเป็นบุญก็เป็นวิบากบุญถ้าเป็นบาปก็เป็นวิบากบาปพูดอย่างยากนักเรียนก็ขยุกขยิกไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยมีไหมตามีไหมมีไม่มีตาไหมแล้วมีวิญญาณไหมมีแต่ไม่รู้วิญญาณมีผัสสะไหมมีเปล่ามีเวทนาไหมมีตัณหาไหมมีอุปาทานไหมมีกรรมไหมล่ะมีวิบากไหมแต่ไม่รู้ใช่ไหมเพราะไม่รู้ทันตาเห็นรูปเนี่ยเป็นไรรูปเป็นยตนะภายนอกใช่ไหมตาเป็นยตนะภายในใช่ไหมเป็นจักขุวิญญาณใช่ไหมเป็นเครื่องรับวิญญาณเนี่ยไวมากพอตาเห็นรูปชอบใช่ไหมไม่ชอบใช่ไหมชอบเป็นไรเป็นเวทนาพอตาเห็นรูปเป็นเวทนาใช่ไหมเวทนาสวยหลบว่านี่หญิงนะสวยนะนี่ชายนะรอนะอันนี้รูปนี้สีขาวสีเขียวสีแดงเสื้อผ้าหรืออะไรกระโปรงชุดนี้สวยนะอะไรนั่นเกิดเวทนานะเกิดเวทนาปุ๊บก็เกิดความร้อนใจก็เกิดตัณหาอยากได้ต้องวิ่งไปเอามาให้ได้รูปนี้แพงก็ต้องซื้อที่ผู้ชายเขาฆ่ากันตายก็เพราะอยากได้รูปนี้เกิดตัณหาที่ผู้หญิงทะเลาะกันเสียใจอกหักระทมก้มขืนนี่ก็ไอเวทนาตัวนี้เองใช่ไหมที่ว่าโอ้เขาหลอกเรานี่ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไปรับเสียงมานะไปรับรูปมาก็เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดกรรมเกิดวิบากก็ส่งผลให้เสียใจเช่นเราชอบรูปนี้พอเกิดถ้ารูปนี้ตายล่ะเราได้รูปนี้มารูปนี้ไม่เที่ยงเนี่ยพอเห็นรูปนี้ชอบพอชอบเลยเป็นเกิดเวทนาพอเห็นเกิดเวทนาเกิดตัณหาอยากได้พอได้มาแล้วก็เป็นกรรมพอเป็นอุปาทานยึดว่าเป็นของเราพอเป็นกรรมเป็นวิบากส่งผลพอรูปนี้แตกสลายล่ะพอรูปนี้เปลี่ยนเป็นของคนอื่นล่ะพอรูปนี้เปลี่ยนเป็นของคนอื่นก็กลายเป็นเสียใจโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาเกิดความเศร้าโศกเสียใจจากรูปไม่เที่ยงจากเสียงไม่เที่ยงจากกลิ่นรสไม่เที่ยงจากสังขารนี่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแล้วจึงเกิดความเศร้าโศกเสียใจเพราะไม่รู้ทันอายตนะทั้ง6เพราะมันเป็นสิ่งล่อใจมันละเอียดอ่อนเดี๋ยวพวกเราเรียนไม่ถึงใช่ไหมเนี่ยทุกที่ทำให้คนเราวิบัติทุกวันนี้เนี่ยเป็นวิบากกรรมเป็นสิ่งที่ส่งผลให้คนไม่รู้รูปเสียงกลิ่นรสจึงกลายเป็นทุกข์ที่ทำบาปก็เพราะเราไปยึดที่ทำบุญก็เพราะเราไปเห็นดีเนี่ยวันนี้พูดย่อๆนะแล้วจะมาอธิบายให้ฟังในวันต่อไป
นะเรื่องนี้เราต้องพูดกันยาวจึงให้จำได้แล้วเอาไปเรียนเป็นวิชาปฏิบัติแล้วจะเป็นธรรมเป็นกรรมคุ้มครองตัวเองเป็นธรรมะคุ้มครองตัวเองเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่คุ้มครองบุคคลไม่ให้ตกทุกข์ลำบากเลยถ้ารู้ทันอายตนะทั้งหกนะแบบอย่างเราอย่างบางคนไม่ติดบุหรี่เนี่ยถ้าเรียนธรรมะเราจะไม่ติดบุหรี่เรียนธรรมะจะไม่ติดเหล้าเรียนธรรมะเราจะไม่หลงไปดิสโก้จะไม่หลงไปทางผิดเพราะอะไรเพราะรู้จักเวทนารู้จักตัณหารู้จักอุปาทานรู้จักว่าอันนี้มันเป็นอายตนะทั้งหักแค่กระทบแล้วเราก็ไม่ไปยึดถือมันก็จบพอเราเรียนเรื่องอายตนะนี้จบก็เท่ากับเรารู้ธรรมะที่รู้ทันเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาก็ไม่ลุ่มหลงไม่ทำอะไรผิดๆได้เพราะอยู่เหนือเวทนาได้อยู่เหนือตัณหาได้อยู่เหนืออุปาทานได้อยู่เหนือกรรมได้คือคนอยู่เหนือกรรมคือมีสติแล้วก็ไม่มีวิบากส่งผลในทางที่เป็นทุกข์นะคนเราที่เสียใจก็เพราะอะไรก็ตาไปเห็นรูปก็เลยไปชอบรูปก็ไปยึดรูปเป็นของเราแล้วก็ข้ามคนรักษาอยู่กับรูปนั้นพอรูปนั้นแตกสลายเป็นอื่นไปก็เลยต้องเศร้าโศกเสียใจจากที่เคยได้ยินเสียงอยู่ทุกวันพอเสียงนั้นเป็นอื่นไปเราก็เสียใจเขาไปพูดกับคนอื่นแล้วเขาไปดีคนอื่นแล้วเมื่อรูปนั้นเปลี่ยนแปลงทุกคนจึงโศกะปริเทวทุกข์ก็เพราะเราไม่รู้ทันอายตนะนี่เองจึงเป็นกรรมเป็นวิบากนี่พุทธเจ้าท่านเรียนเรื่องพวกนี้นะเรียนชาติหน้าชาตินี้เรียนสวรรค์เนนนิพพานในพุทธเจ้าให้เรียนเรื่องอายตนะทั้งหมดใครเข้ามาพุทธเจ้าให้เรียนพวกนี้เยงเกสาโลมานะขาตันตาตะโจตะโจตันตานะขากำหนดลมให้ใจนะครับก็ท่านก็สอนให้รู้จักอายตนะ6ภายนอก6ภายใน6กระทบแล้วร้อนยังไงกระทบแล้วเย็นยังไงกระทบแล้วมีความเป็นทุกข์เป็นสุขไงพอเรียนวันนี้ปุ๊บเข้าใจหมดเลยก็จิตก็เลยผ่องใสเบิกบานก็เป็นสวรรค์เป็นนิพพานในจิตตัวเองแล้วก็รู้เลยว่าพอมนุษย์ที่เวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากอายตนะนี่เองที่มาเป็นสื่อสัมผัสกันที่ว่ามีสวรรค์มีนรกมีนิพพานก็อ๋อมันเรื่องอายตนะภายใน6ภายนอก6ตัวเองจึงเป็นขันธ์5ขึ้นมาจึงเป็นกรรมจึงเป็นวิบากขึ้นมานะนี่พูดให้ยากยากนะพูดแล้วเข้าใจไหมเนี่ยพอจะเข้าใจนักเรียนเรียนคำนวณเลยจะเข้าใจถ้าตกคำนวณแล้วไม่เข้าใจนะถ้าเรียนคำนวณเลยจะรู้อ๋ออันนั้นอันนั้นถ้าตกคำนวณเราก็เซอร์เลยกันนี่เอ๊ะอะไรไม่รู้งงใหญ่เลยใช่ไหมคนไหนไม่รู้แสดงว่าตกคำนวณใช่ไหมตกปัญญาต้องฝึกสมาธิให้มีขึ้นถึงจะได้ปัญญาขึ้นมาถึงจะได้สติขึ้นมาเอาละวันนี้ก็พูดสิ่งที่เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของตัวเองทั้งหมดเป็นวิชาดับทุกข์เป็นวิชาพ้นทุกข์เป็นยอดรู้ถือว่ามีสวรรค์ในใจมีนิพพานในใจถ้าใครเรียนรู้มากเท่าไรก็ยิ่งฉลาดยิ่งเข้าใจในธรรมะของพุทธศาสนาแล้วก็จะมีธรรมะอยู่ในใจไม่สงสัยเลยว่าพุทธเจ้าในสอนอย่างไรแต่เข้าวัดจะรู้เลยโอ้เข้ามานี่มาเรียนรู้อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเสียเหลือเกินที่เราจะต้องศึกษาอีกนานจึงจะเข้าใจสิ่งนี้ทั้งที่ของสิ่งนี้ไปไหนก็ไปกับเราแสดงว่าเรามีธรรมะทุกคนแต่เราต้องศึกษาและปฏิบัติธรรมะอันนี้ให้รู้ให้ได้ในอายตนะ12นี้พอเราเข้าใจและใจของเรานี่ก็จะไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์จะเป็นคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาควบคุมอารมณ์ตัวเองเป็นคนที่ดีมากเลยไม่ต้องไปแก้นิสัยไม่ต้องไปพัฒนานิสัยอะไรอีกเลยแค่เรียนรู้เท่านี้เราก็เป็นคนสงบแล้วเพราะทันอารมณ์ไม่ให้เวทนาครอบงำตาเห็นรูปก็ดีหูได้ยินเสียงก็ดีพอรู้ผัสสะรู้เวทนารู้ตัณหารู้อุปาทานรู้กรรมรู้วิบากได้ผลจิตก็เข้าถึงธรรมละเอียดอ่อนก็สบายใจกันเองกาลธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
จะพูดก็

กลัวไม่รู้เรื่องพูดไปแล้วก็กลัวไม่รู้เรื่องนะแต่ถ้าพูดเรื่องก็จะเป็นคนฉลาดนะใครไม่รู้เรื่องใครรู้เรื่องมายกมือสิรู้ไหมรู้แสดงเคยทำบุญมาแต่ชาติก่อนดีมั้งถึงได้รู้เรื่องเย็นเย็นมาศึกษาใหม่ไม่รู้สันหัวเลยต้องเรียนเรื่องนี้นะมาวัดต้องเรียนเรื่องนี้และจะได้หายสงสัยในพุทธเจ้าสอนนะถ้าเรียนเรื่องนี้เราหายสงสัยนะคนเรานี่มีใช่ไหมอายตนะหกภายนอกนี่ไม่ใช่ของเราภายในนี่ของเราแต่ภายในนี่มีสื่อรับคือวิญญาณหกที่พุทธเจ้าท่านระลึกชาติได้เนี่ยท่านก็เรียนพวกเนี้ยท่านระลึกชาติได้ว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงนรกเปรตอสุรกายยังไงท่านรู้หมดรอบโลกเนี่ยก็พุทธเจ้าเรียนรู้อายตนะภายในหกพอรู้อายตนะหกเนี่ยอะไรมากระทบท่านรู้หมดเลยท่านอยู่เหนือที่แรกท่านอยู่ใต้เวทนาต่อไปท่านอยู่เหนือเวทนาท่านก็มีปัญญาอยู่เหนือเวทนาพอท่านมีปัญญาญาณแล้วท่านก็รู้หมดทุกอย่างจนท่านไม่สงสัยคำสอนนี้จึงมีมาต้อง 2,000 กว่าปีมีมากมายนะ 84,000 พระขันธ์เนี่ยเรียนของใจทั้งนั้นเลยนะถ้าพอศึกษาแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งจริงๆเป็นเรื่องอัศจรรย์จริงๆเรื่องของกายใจนี่ถนัดเองแต่พุทธเจ้าไปรู้หมดเลยไปรู้เรื่องของใจตัวเองหมดเลยพุทธเจ้ารู้จักวิญญาณได้ก็เพราะว่าเรียนอย่างนี้ไม่ใช่วิญญาณตายไปแล้วจะไปชาติหน้าจะนอนวิญญาณนี่จะรู้ก็รู้ตอนเป็นๆเองว่าวิญญาณเราดีเราร้ายอย่างไรก็รู้กันตรงกระทบสัมผัสนี่เองว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้เรายึดติดอย่างไรเราสุขเราทุกข์อย่างไรเราชอบไม่ชอบอย่างไรก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองทั้งหมดพุทธมายากโยมไม่มาวัดแหละถ้าฟังไม่รู้เรื่องวันนี้อะไรไม่พูดเรื่องหูเรื่องตาของใครก็ไม่รู้รู้ไหมโยม

มดไปตามเวลา หมดไปวันหนึ่งนี่เราก็หมดมาหลายปีแล้วบางคนก็หมดมา20ปีหมดมา30ปีหมดมา40ปีหมดมา50ปีหมดมา55ปีการเวลาหมดไปถึง60ปีบางคนก็หมดมา70ปีบางคนก็หมดมา75ปี80ปี80ปีนี้ถ้าไม่เหลือแล้ว60ปี70ปี80ปีนี่บางคนอยู่ไม่ถึงหรือบางคนก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วยัง80ปีนี่อยู่ไม่กี่วันแล้วยังมากบางคนก็แค่80ปีบางคนก็79หมดเวลาแล้วบางคนก็อยู่แค่60ปีก็หมดเวลาแล้วที่จะถืออุโบสถที่จะรักษาศีลที่จะให้ทานหมดเวลาไปแล้วก็ไม่มีโอกาสแล้วเพราะปล่อยให้ชีวิตนั้นล่วงเลยมานานแล้วน่าเสียดายเวลาที่เราปล่อยชีวิตให้ล่วงเลยมาหลายสิบปีที่เราไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ให้ทานไม่ได้เจริญภาวนาปล่อยให้วันคืนล่วงไปล่วงไปล่วงไปโดยที่ไม่ได้ทำอะไรไว้เลยไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำบุญกุศลไปเลยหมดไปสิ้นไปนานหลายสิบปีแล้วก็ยังไม่ได้อะไรมาจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่ได้ทำอะไรถึงเป็นเรื่องเป็นราวกับชีวิตตัวเองให้เกิดหลักธรรมที่สงบทางใจหรือว่าทำบุญให้พอใจที่ตัวเองว่าได้บุญเต็มแล้วสบายใจแล้วคนที่ว่าบุญเนี่ยมากบุญพอแล้วนั่นหมายถึงสบายใจแล้วคนที่บอกฉันสบายใจแล้วลูกโตแล้วหลานโตแล้วหมดภาระหนี้สินไม่มีแล้วฉันสบายใจแล้วฉันถือศีลพอแล้วฉันทำสมาธิพอแล้วใจฉันสบายแล้วไม่กังวลไม่ห่วงนั่นเรียกว่าทำบุญพอแล้วแต่ยังไม่มีใครพอกันเท่าไหร่มีแต่ห่วงโน่นมีแต่กังวลนี่มีแต่เป็นทุกข์เรื่องนั้นทุกข์เรื่องนี้ยังไม่พอเลยยังไม่อิ่มเลยยังไม่สงบเลยใจก็แสดงว่ายังทำบุญไม่พออันนี้เราน่าเสียดายที่ปล่อยให้ชีวิตของเรามาหมดไปจะต้องนานแล้วให้ล่วงเลยมาจะนานแล้วถ้าว่ามันไม่อยู่ถึงวันนี้เราไม่ได้อะไรเลยดียังโชคดีที่ว่าชีวิตเหลือมาถึงวันนี้ยังได้มาเข้าวัดยังได้มาถือศีลฟังธรรมยังได้มาปฏิบัติธรรมก็ชีวิตก็ยังให้โอกาสเราเวลายังมีอยู่ที่ยังมีลมหายใจอยู่ยังได้มีโอกาสมาถือศีลฟังธรรมนี่ถือว่าบุญกุศลแล้วที่ชีวิตมีเวลามาถึงวันนี้แต่บางคนหมดไปแล้วเรามาพิจารณาคนอื่นแล้วเขาหมดไปตั้งแต่30ปีหมดไปตอน25ปีหมดไปตอนอายุวัยรุ่นบางคนก็อยู่แค่40หมดไปแล้วเพื่อนฝูงรุ่นเราหมดไปแล้วไม่ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เขาหมดไปแล้ว30ปี40ปี50ปีไม่มีโอกาสได้มาถือศีลฟังธรรมเลยพวกนั้นเพราะการเวลาเขาล่วงเลยจนตัวเขาก็ไม่มีแล้วตัวเขาไม่มีแล้ววิญญาณเขาไม่มีแล้วใจเขาไม่มีแล้วเขาก็หมดโอกาสฉะนั้นการเข้าถึงบุญการเข้าถึงหลักธรรมตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยเราจะต้องเข้าไปสู่ทางธรรมะให้ถูกต้องทำยังไงหลักทำใจให้เป็นไม่เป็นทุกข์จะทำยังไงหลักทำใจจะให้สงบทำยังไงก็มีอุบายต่างๆที่เราจะทำบางคนก็อุบายด้วยการรักษาศีลบางคนอุบายทำสมาธิบางคนก็ใช้อุบายด้วยการไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่ทำให้ใจของตัวเองนั้นไม่กังวลไม่เป็นห่วงแต่มันก็ยังเป็นห่วงยังกังวลอยู่ทั้งที่กลับมาแล้วมันก็เป็นห่วงไปกังวลแต่นี่เราจะทำไงที่หลักธรรมที่เราจะให้ใจของเราเนี่ยไม่เป็นห่วงกังวลจะไปไหนมาไหนเราจะทำยังไงให้ใจของเราเนี่ยไม่กังวลไม่เป็นห่วงเป็นใจให้มันสบายได้
มีห่วงก็เหมือนไม่ห่วงมีทุกข์ก็เหมือนไม่มีทุกข์เพราะอะไรเพราะเรารู้จักใจเรารู้จักห้ามใจเรารู้จักทำใจเราให้เป็นได้เนี่ยคนถ้ารู้จักทำใจตัวเองได้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออชีวิตนี้ก็แค่นี้เองนะคนเราชีวิตนี้ก็แค่นี้เองทำใจที่ทุกข์ก็แพ้ใจตัวเองที่สบายใจก็ชนะใจตัวเองที่เสียใจก็เพราะแพ้ใจตัวเองที่ดีใจก็เพราะว่าชนะใจตัวเองทำใจให้ดีได้แต่ว่าคนเราเนี่ยไม่เคยมีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะมาทำใจให้ดีได้เท่าไหร่แต่มากเราก็จะไปสะสมแต่เรื่องต่างๆนานามาเป็นเรื่องเป็นทุกข์เป็นร้อนมากังวลเรื่องใดที่ไม่ดีเราก็ไปรับเอามาหมดธรรมะธรรมโมนี่เราก็ไม่ค่อยนำมารับบ่อยเพราะเราฟังไม่รู้เรื่องเราฟังไม่รู้เรื่องเราสงบไม่ได้นั่งก็สงบไม่ได้เดินก็สงบไม่ได้กินก็สงบไม่ได้ทำอะไรเราก็สงบไม่ได้เพราะเราไม่รู้เรื่องของใจเราก็เลยปล่อยมันไปเลยปล่อยมันคิดไปทำอะไรก็คิดไปเพ้อฝันไปก็กลายไปว่าใจเราเนี่ยไม่มีใครควบคุมเลยเป็นไปตามมันอารมณ์คิดดีก็ไปดีคิดไม่ดีก็ไปไม่ดีเขาเรียกว่า

ใจตัวเองจนเคยตัวจนไม่มีหลักของตัวเองทุกวันนี้ก็กลายเป็นคนคิดมากไปยิ่งอายุมากเท่าไรไอ้ความคิดมันก็โตตามตัวความอ่อนแอมันก็มากขึ้นพอคิดมากก็อ่อนแอมากไม่ใช่คิดมากแล้วเข้มแข็งตรงกันข้ามคนคิดน้อยไม่คิดเนี่ยกับเข้มแข็งกับอดทนแต่คนที่คิดมากเลยคิดมากเท่าไหร่ยิ่งอ่อนแอเท่านั้นกลายเป็นวิตกกังวลเป็นเรื่องเดือดร้อนไปเราจะเห็นว่าคนที่โกรธมากเนี่ยก็กลายเป็นคนวิตกกังวลเป็นคนอ่อนแออะไรกระทบนิดก็โกรธอะไรกระทบหน่อยก็โกรธใครพูดดีก็โกรธใครพูดไม่ดีก็โกรธพูดอะไรก็หาว่าเราไม่ดีทั้งที่บางคนพูดดีแง่ดีเอาเรื่องมาเป็นทุกข์มาโกรธเขานี่ก็เรียกว่าคิดมากแล้วทำให้เป็นคนอ่อนแอถ้าไม่คิดเลยมีสติรู้ไว้ได้ยินเสียงอะไรก็เฉยใครจะว่าอะไรก็เฉยช่างเขาพูดว่าดีก็เฉยไม่ดีก็เฉยเขาพูดมากเท่าไรเราก็ไม่คิดมากตามเขาเฉยเฉยนี่เราไม่คิดใครว่าอะไรก็ไม่โกรธก็ไม่อ่อนแอกลายเป็นคนเข้มแข็งยิ่งภาวนามากเท่าไรยิ่งอยู่ไปนานวันมากเท่าไรก็ยิ่งประสบการณ์มากยิ่งเข้มแข็งต่อคำว่าเขาด่ามากขึ้นคนนี้ไม่ค่อยหาง่ายคนที่จะทำใจให้สงบจริงว่าคิดมากแล้วก็อ่อนแอมากคิดน้อยก็ทุกน้อยไม่คิดไม่ทุกเลยนี่เราสวนทางพระนิพพานคนทุกวันที่ว่าสวนทางพระนิพพานสวนอย่างนี้พระนิพพานไม่คิดมากคิดแล้วปล่อยให้วางคิดแล้วทำใจให้ว่างกับความคิดรู้จักความคิดนั้นแล้วก็ละวางกายจนไม่คิดคิดก็ว่างคิดก็ดับคิดก็เกิดผลที่สุดเมื่อปล่อยวางเป็นแล้วก็เรียกว่าเข้มแข็งโกรธไม่เป็นเครียดไม่เป็นกังวลไม่เป็นเมื่อก่อนคิดมากกังวลมากห่วงมากลูกจะเป็นยังไงหลานจะเป็นยังไงบ้านจะเป็นยังไงกังวลการงานจะเป็นยังไงเพื่อนฝูงจะเป็นยังไงคิดตลอดมาตลอดกลายเป็นกังวลเมื่อกังวลแล้วก็กลายเป็นเครียดพอเครียดแล้วก็ฟุ้งซ่านเก็บกดกลายเป็นประสาทหลอนเป็นประสาทเครียดก็เพราะอะไรก็เพราะว่าคิดไม่หยุดนั่นเองคิดไม่หยุดเป็นเพราะอะไรก็เพราะเราไม่เคยเรียนธรรมะแล้วไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยเดินจงกรมไม่เคยทำใจให้สงบเพราะเราไม่รู้หลักความสงบนี่ก็เราเป็นนักคิดอย่างเดียวนักค้นนักคิดนักวิจัยอย่างเดียวเราก็กลายเป็นคนที่มีแต่หลักความไม่สงบเต็มหัวใจหมดคนนี้เป็นยังไงก็เลยกลายเป็นคนที่อ่อนไหวตลอดเวลาทุกข์อยู่ตลอดเวลากังวลอยู่ตลอดเวลาคิดอยู่ตลอดเวลาเปราะบางมากมายเลยคนที่คิดมากเนี่ยแล้วโรคปัจจุบันนี่เป็นยังไงโรคปัจจุบันเนี่ยสอนให้คิดมากโรคปัจจุบันสอนให้คนคิดมากก็โลกก็วุ่นวายมากสิคนก็จะโกรธกันง่ายสิคนก็จะเกลียดกันง่ายคนก็จะรักกันง่ายรักง่ายก็เบื่อกันง่ายคนก็จะรักเจอก็รักกันง่ายเกลียดกันง่ายโกรธกันง่ายเบื่อกันง่ายก็เพราะเขาคิดมากเกินไปแต่บางคนสมัยก่อนเนี่ยเขาเจอกันก็วางเฉยไม่จะรักง่ายไม่จะโกรธง่ายไม่จะเกลียดง่ายเขาก็พิจารณาด้วยสติปัญญาก่อนว่าใครดีไม่ดีควรคบไม่คบควรพูดไม่พูดควรกระทำไม่ควรกระทำเมื่อเขามีสติไม่คิดมากเขาก็เป็นหนึ่งพอใจเขาเป็นหนึ่งก็นั่นแหละเขาเรียกว่าคนเข้มแข็งเหมือนคนกินเหล้าเนี่ยก็ความอยากมันมากต้องกลายเป็นคนคิดมากกินยิ่งกินแล้วคิดมากใหญ่แต่ว่าคิดในแง่ไม่ดีควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้ก็พูดไปนั่นแหละพูดแบบคิดทั้งนั้นแหละก็ทำอะไรที่ไม่ดีเนี่ยคิดไม่ดีทั้งนั้นเนี่ยผลที่สุดก็กลายเป็นคนอ่อนแอทันทีตอนยังไม่กินมากก็ยังควบคุมสติอยู่พอกินเข้าไปแล้วขาดสติเนี่ยคิดไม่ดีแล้วคิดมากแล้วจิตใจล้มเหลวแล้วคือเรียกว่าล้มเหลวแล้วก็เอาตัวไม่อยู่ก็

พูดไปตามความโกรธดีใจก็พูดไปตามดีใจเสียใจก็พูดไปตามเสียใจไม่มีคุ้มควบคุมจึงว่าทางพระนิพพานที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยสอนให้เป็นคนเข้มแข็งคือเลิกคิดมากกังวลมากวิตกมากให้มั่นใจในยืนเดินนั่งนอนเราทำอะไรเราก็รู้จักตัวเองให้มากละความคิดมากๆเสียมันเป็นทุกข์ทำไมถึงเวลาให้มันนอนหลับสบายกินได้กินก็อิ่มนอนก็หลับนี่แหละหลักธรรมพุทธเจ้าที่สอนให้พวกเราเนี่ยกินเดินนั่งนอนเป็นสุขกินก็ไม่กังวลนั่งก็ไม่กังวลนอนก็ไม่กังวลกินก็กินอิ่มตามปกติบางคนเนี่ยโอ้กินข้าวไม่ลงติดอยู่ที่คอหอยนี่เองตื่นดันหมดเอาน้ำเติมก็เลยก็ติดนี่ก็เรียกว่าเราคิดจนกินไม่ลงวิตกจนกินไม่ลงต้องทำใจให้มันกินง่ายสิกินง่ายนอนง่ายแต่ไม่คิดง่ายคิดปล่อยวางง่ายถ้าเราเอาหลักธรรมพุทธเจ้าไปใช้เราจะกลายเป็นคนไม่เครียดเลยถึงเวลานอนนอนหลับทันทีกินปุ๊บนอนปั๊บหลับไปเลยเพราะมีสติปล่อยวางหมดแล้วไม่กังวลอะไรนี่บางคนเนี่ยโอ้สมัยเนี่ยนะสมัยนี้คนเครียดมากเพราะอะไรโรงพยาบาลก็เยอะยานอนหลับก็เยอะก็ยังช่วยไม่ได้แค่ทุกปัญหาใจไม่ได้อีกแต่สมัยก่อนไม่มีสักเม็ดเดียวแต่คนสมัยก่อนกินง่ายนอนง่ายก็เพราะอะไรคนตะกอนเขามีหลักสติมีหลักสมาธิมีหลักปัญญาไม่คิดอะไรมากคนสมัยก่อนพูดว่าเฮ้ยอย่าคิดมากไปเลยลูกพอมาปรึกษาพ่อแม่อย่าคิดมากไปเลยลูกปล่อยวางเถอะลูกถ้าไปหาครูบาอาจารย์ก็จะคิดอะไรมากเลยแล้วก็แล้วไปเถอะอย่าคิดอะไรเลยคนสมัยก่อนเนี่ยพูดเป็นธรรมะ พูดให้ไปพระนิพพานพูดให้ไปสวรรค์ก็คนไม่คิดมากก็ไปสวรรค์ไปนิพพานทุกคนเนี่ยแต่คนคิดมากไปไหนมันก็ตกนรกทั้งวันเนี่ยคิดมากก็ตกนรกมากร้อนใจเสียใจกังวลเป็นทุกข์เพราะเราคิดมากจึงกังวลมากจึงเป็นทุกข์มากคนสมัยก่อนเนาะอย่าคิดอะไรเลยลูกทำใจสบายสบายเถอะนะคนเราเกิดมาเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บก็ตายจากกันไม่มีใครเอาอะไรไปได้หรอกหลบโมโทสันไปทำไมลูกก็ไม่ใช่ลูกเราหรอกตอนอยู่กับเราก็ลูกเราก็ตายจากกันก็ไม่ลูกเราสามีภรรยาก็ว่าสามีเราตายจากกันก็ไม่ใครเอาไปกันทรัพย์สมบัติก็ว่าของเราเราก็ตายแล้วเราก็ไม่เอาไปคนสมัยก่อนนี่มีธรรมะพูดอะไรโปร่งหมดเลยเตรียมใจไว้หมดแล้วคนสมัยก่อนเตรียมใจไว้หมดคำพูดก็เตรียมใจการกระทำก็เตรียมใจพอมีอะไรขึ้นมาก็โอ้คิดไว้นานแล้วคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงมานานแล้วเพราะว่าพ่อแม่ก็พูดอย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็พูดอย่างนี้พี่น้องเพื่อนฝูงก็พูดในปรงอย่างนี้นี่เรียกว่าธรรมะปรงตกก็ไม่คิดมากใจก็เข้มแข็งไม่อ่อนแอแต่ที่อ่อนแอก็ทุกวันนี้คนเราทะเลาะกันด่ากันฟ้องร้องกันโกงคดกันเนี่ยก็เพราะคนคิดมากคิดจึงโกงเขาน่ะที่แรกจะไม่โกงเพราะเห็นของเขาเนี่ยอยากจะได้พอคิดมากๆแล้วเขาก็คิดเล่ห์เหลี่ยมโกงเขาเนี่ยเพราะคิดมากอยากได้มากหลอกเขาทีแรกก็คิดจะหลอกแค่นิดเดียวถ้าเราเข้มแข็งก็ดับไปหลอกเขาก็หลอกเราเหมือนกันโกงเขาโกงเราเหมือนกันพอห้ามใจได้ก็ไม่โกงเขาไม่หลอกเขาแต่คนสมัยนี้ไม่งั้นนะคิดว่าจะหลอกก็พยายามหลอกจนสำเร็จคิดว่าจะโกงก็โกงจนสำเร็จคิดว่าเกลียดเขาก็เกลียดจนสำเร็จคิดว่าจะรักเขาก็รักจนสำเร็จคิดว่าพยาบาทเขาพยายามจนสำเร็จคิดจะฆ่าเขาฆ่าเขาจนสำเร็จเนี่ยคิดจะรักจะทำอะไรก็จะทำอะไรก็คิดมากจนสำเร็จแต่ว่ามันสำเร็จออกมาในทางที่ผิดทำแล้วเดือดร้อนที่ใจเราจึงคิดจึงโกรธเขามากๆเนี่ยคิดโกรธแล้วจนพยาบาทเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะคิดมากจะเกิดเป็นทุกข์แก่ใจตัวเองแต่คำสอนพุทธเจ้าในสวนทางกับโรคคือว่าทำทวนกระแสไปพระนิพพานหมายถึงว่า